0: พัทยาพร้อมประสานทั้ง10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเฝ้าระวังกลุ่มฝนติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงการแจ้งเตือนภัยประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์หอเตือนภัยและผู้นำชุมชนเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีรวมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าอพยพช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
1: และการเตรียมความพร้อมนะครับเราก็ได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในทุกรูปแบบในทุกกรมทุกกองเพื่อจะเข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันการเผชิญเหตุการฟื้นฟูตรงนี้เนี่ยเราได้กำชับทั้งกรมทั้งท้องถิ่นนะครับว่าให้ดูเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ให้สอดคล้องกับภัยพิบัติแต่ละพื้นที่หัวใจของมันก็คือการซักซ้อมแล้วก็แผนอพยพหรือก็แผนรับมือ
0: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในอนาคตว่ารัฐบาลเตรียมนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมระบบเตือนภัยโดยบูรณาการข้อมูลเซ็นเซอร์ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อแจ้งเตือนเมื่อพบฝนสะสมบนพื้นที่สูง 50-60 มิลลิเมตรภายใน2ชั่วโมงพร้อมใช้เทคโนโลยีไรด้าสำรวจลำน้ำและภูมิประเทศเพื่อระบุจุดเสี่ยงและเพิ่มเวลาการเตรียมตัวของประชาชนโดยบางแห่งสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ประมาณ2ชั่วโมง
2: เราใช้เซ็นเซอร์ของทางสสน.นะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีปริมาณน้ำฝนที่ลงมาค่อนข้างเยอะ 50-60 เนี่ยในปริมาณประมาณสัก2ชั่วโมงนะฮะเราก็จะมีการแจ้งเตือนตรงเนี้ยทางสสน.วอลลุ่มนะครับร่วมกับปภ.และกับกรมอุตุเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกันแล้วก็มีการประมวลผลทันทีนะครับแล้วก็กรมอุตุเนี่ยจะมอนิเตอร์เรื่องนี้24ชั่วโมงนะครับในช่วงที่เราเฝ้าระวังอยู่
0: ขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่านิคมอุตสาหกรรมหลักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่นิคมอุตสาหกรรมนครหลวงนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและนิคมอุตสาหกรรมบ้านว่าหรือไฮเทคมีระบบป้องกันอุทกภัยและการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดีช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการชวิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ายังไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มที่ประเทศเนปาลนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฏมันดุประเทศเนปาลภายหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบริเวณแม่น้ำโพเตโกสิในเนปาลเขตเมืองราสุวานูวาโกดดาดิงกอคาและจิตวันเมื่อวานนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย95คนและมีผู้สูญหายมากกว่า600คนโดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฏมันดุกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานเอกอัครราชทูตได้ติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่และขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย
4: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งดำเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมให้ความมั่นใจผู้สอบด้วยความสุจริตว่าจะได้รับการบรรจุรับราชการแน่นอน
5: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตและพบความผิดปกติในการสอบท้องถิ่นรวม 5,925 คนว่าขณะนี้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางระดับจังหวัดได้จัดประชุมพิจารณาเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วโดยเข้าสู่ขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบจ.อบต.และเทศบาล ออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนและคณะกรรมการพนักงานท้องถิ่นระดับจังหวัดให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วโดยกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการภายในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับผู้สอบแข่งขันที่ดำเนินการด้วยความสุจริตยืนยันว่าจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอย่างแน่นอนส่วนการดำเนินคดีอาญาและการสอบสวนความผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่ของสำนักงานปปช.และเจ้าหน้าที่ตำรวจ
6: การเพิกถอนผู้ที่คะแนนไม่ถึงตั้งแต่แรกใน5925คนนั้นเขาประชุมกกลางของแต่ละจังหวัดเนี่ยประชุมไปเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการให้อบจ.เทศบาลอบต.ออกคำสั่งเพิกถอนกันเราจะไม่ให้กระทบผู้ที่บรรจุไปแล้วอย่างถูกต้อง
5: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เข้าจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกษเนื่องจากพบว่ามีการเรียกรับเงินรวม 650,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งย้ำว่าจะต้องดำเนินการตามกฎหมายพร้อมมองว่าถือเป็นข้อพิสูจน์ว่ารัฐบาลดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันที่31สิงหาคมนี้
7: นางสาวลลิตาเพื่อทวีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลครั้งต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอซึ่งขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาข้อมูลของกรมการปกครองระบุว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 รายในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว4,767,301 รายขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ 4,546,952 รายผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
4: กระทรวงพาณิชย์ยกเลิกแนวทางนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน 600,000 ตันเนื่องจากปริมาณผลผลิตในประเทศเพียงพอต่อความต้องการใช้นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ว่าองค์การคลังสินค้าได้ยกเลิกแนวทางการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านปริมาณ 600,000 ตันแล้วเนื่องจากสถานการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเริ่มคลี่คลายและสามารถเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นทำให้ขณะนี้ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเพียงพอต่อความต้องการใช้จึงขอให้เกษตรกรโรงงานอาหารสัตว์และผู้เกี่ยวข้องคลายความกังวลขณะเดียวกันการซื้อขายต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อเกษตรกรและโรงงานอาหารสัตว์ทั้งนี้กรมการค้าภายในได้รับแจ้งแผนนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ประมาณ 120,000 ตันขอความร่วมมือผู้ประกอบการพิจารณาชะลอการนำเข้าไปจนถึงเดือนมกราคม2570เพื่อไม่ให้กระทบต่อการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศในช่วงที่ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาด
3: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเตรียมเสนอแก้ไขกฎหมายให้ข้าราชการนำเงินบำนาญมาออมต่อได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณและลดความเสี่ยงถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.เตรียมเสนอกระทรวงการคลังแก้ไขกฎหมายให้ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการสามารถนำเงินบำนาญมาออมต่อ ในกบขได้เพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริหารเงินหลังเกษียณลดความเสี่ยงจากการถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินและยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการบริหารกองทุนอย่างต่อเนื่องโดยกบขเตรียมสภาพคล่องรองรับข้าราชการกว่า 20,000 คนที่จะเกษียณในเดือนกันยายนนี้หลังพบเงินที่สมาชิกได้รับจากกบขเฉลี่ย 1-1.5 ล้านบาทขณะที่หนี้สินเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.8 ล้านบาทพร้อมแนะสมาชิกพิจารณารับเงินแบบทยอยจ่ายเพื่อให้มีเงินรองรับค่าครองชีพรายเดือนแทนการถอนเงินออกทั้งหมดส่วนแผนปฏิรูประบบราชการทั้งearly retireและการยุบหน่วยงานกบขติดตามและเตรียมรองรับแล้วโดยเชื่อว่าจะไม่กระทบกองทุน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
9: ระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าป้องกันโรค NCDS หลังพบว่าประชาชนจังหวัดมหาสารคามร้อยละ57นิยมรับประทานอาหารรสเค็มจัดและมีอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานตอนกลางจึงขับเคลื่อน Health Station ลดเค็มลดโรค NCDS Model ในทุกอำเภอพร้อมจับมือร้านอาหารกว่า50แห่งปรับสูตรลดหวานลดมันลดเค็มรวมถึงให้ความรู้ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาประชาชนเพื่อปรับพฤติกรรมตั้งแต่ก่อนเกิดโรคลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาและสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาแห่งเนปาลออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย389รายและยังคงมีผู้สูญหาย910รายซึ่งจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง517รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเนปาลสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้วกว่า800คนผู้นำเนปาลยังกำชับให้ทางการท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยที่กลายเป็นผู้พลัดถิ่นและเร่งเปิดเส้นทางในพื้นที่ประสบภัยที่ถูกปิดกั้นขณะที่ทางการจีนรายงานว่านายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนเดินทางไปยังเขตจีหลงของทิเบตซึ่งเป็นพื้นที่ประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมกันนี้ทางการจีนยังเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวยังคงอยู่ที่3รายและมีผู้สูญหายอีก558ราย
3: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียจะไม่สั่งการให้มีการโจมตีดินแดนของประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยอ้างว่าเขาได้พูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นหลังนายจอห์นแลสคิฟผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA เดินทางเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อเตือนรัสเซียไม่ให้โจมตีประเทศสมาชิกนาโต้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกเจอกับเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกเกมนี้ทีมสาวไทยยังช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซต25-20 25-18 25-21 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับญี่ปุ่นแข่งขันวันที่29สิงหาคมถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตการแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในวันที่5ของการชิงชัยในประเภทกว้างจากรุ่นอายุ95ปีชายคุณตาสว่างจันทรามนักกรีธาที่มีอายุมากที่สุดในโลกย่าง107ปีลงชิงชัยใช้จักรที่มีน้ำหนัก1กิโลกรัมทำสถิติดีที่สุดคือ 7.59 เมตรทำลายสถิติโลกของตัวเองที่เคยทำไว้ 7.50 เมตรคว้าเหรียญทองแรกให้กับตัวเองโดยคุณตาสว่างจะมีโปรแกรมแข่งขันอีกครั้งในวันที่29สิงหาคมประเภทพุ่งแหลนพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานจะจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28-30สิงหาคมที่สนามวอลเลย์โดมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากมีการเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาและรายการแทร็กเวิลด์แชมเปี้ยนชิพจากการประชุมผู้จัดการทีมทั้ง38ทีมจาก21ประเทศมิสเตอร์แมทธิวไรท์หัวหน้าผู้ตัดสิน UCI ชาวออสเตรเลียและผู้จัดการทีมซังจูไซคลิงจากเกาหลีใต้ได้ชื่นชมการจัดการแข่งขันแทร็กเอเชียคัพ2026ของไทยทั้งสนามแข่งขันที่พักอาหารการขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีมาตรฐานและความพร้อมทุกด้านขณะที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางกลับมาร่วมชิงชัยเพื่อทดสอบความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายอลงกรเจมอนุกูลกิจกรรมการผู้จัดการบริษัท Red Up Work จำกัดพร้อมด้วยนายแฮงโจฮันคิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท B-Quick จำกัดและนางสาวบุษราลัตน์อัศรัตนกุลผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการบริษัท B-Quick จำกัดร่วมแถลงข่าวการแข่งขัน B-Quick เขาใหญ่มาราธอน2027จัดขึ้นเป็นปีที่3ตั้งเป้าหมายผลักดันให้สนามแห่งนี้เป็นสนามวิ่งมาราธอนหลักของประเทศภายใต้แนวคิดUNESCO World Heritage Marathon Series ขยายจำนวนนักวิ่งเป็น 9,000 คนโดยปีนี้จะจัดขึ้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีกิจกรรม2วันได้แก่วันเสาร์ที่9มกราคม2570เป็นวันรับอุปกรณ์พร้อมกิจกรรม Family Run ระยะ2กิโลเมตรและการประกวดนักวิ่งแฟนซีส่วนวันอาทิตย์ที่10มกราคมเป็นวันแข่งขันเริ่มระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ5กิโลเมตรสมัครวิ่งได้ที่เว็บไซต์เขาใหญ่มาราธอน .com พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:33 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง63เซนติเมตรและเวลา 20:50 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:15 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 14:10 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง85เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 นาที
13: 1นาทีกับกปท.
3: ทุกป้ายทะเบียนรถเลขสวยที่คุณร่วมประมูลไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจแต่ยังเป็นความหวังและชีวิตใหม่ของผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนกรมการขนส่งทางบกโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.นำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาจัดสรรเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเช่นขาเทียมแขนเทียมรถนั่งไฟฟ้าและเครื่องผลิตออกซิเจนต่อเนื่องเป็นปีที่16ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 21,800 รายและได้มีการจัดพิธีมอบอุปกรณ์แก่ผู้พิการของแต่ละจังหวัดซึ่งมีผู้ประมูลทะเบียนรถเลขสวยได้เข้าร่วมแสดงถึงการมีส่วนร่วมสร้างกุศลในการช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและเป็นการช่วยเหลือผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้กรมการขนส่งทางบกเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2,570ผู้พิการสัญชาติไทยที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569ในวันและเวลาราชการณกรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ web.dlt.go.th/rssf/ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584หรือหมายเลขโทรศัพท์022718888ต่อ2511ถึง2512ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าอุตราวัดอุตราวัดเขียนออ่างสระอุต่อเต่ารอเรือสระอาวอแหวนรอหันต่อเต่าอุตราวัดมาจากคำภาษาสันสกฤต2คำรวมกันคือคำว่าอุตระแปลว่ามือซ้ายซ้ายมือด้านซ้ายหรือทิศที่อยู่ด้านซ้ายคือทิศเหนือกับคำว่าอาวัตแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมอุตราวัตจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลม โดยหันมือซ้ายหรือด้านซ้ายของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคนไทยมีคติว่าหากเวียนรอบสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายอย่างเมรุเผาศพควรเวียนซ้ายเรียกเป็นศัพท์ว่าอุตตราวัตคือเวียนโดยหันด้านซ้ายมือเข้าหาสิ่งที่เวียนไม่เวียนโดยหันด้านขวามือเข้าหาสิ่งที่เวียน
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนองค์ประกอบของดาราจักรดาราจักรเป็นที่อยู่ดาวฤกษ์ดาวฤกษ์เป็นองค์ประกอบหลักของดาราจักรที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าล้วนอยู่ในดาราจักรของเราทั้งสิ้นดาวฤกษ์ที่ปรากฏอยู่ใกล้กันและเรียงเป็นรูปร่างต่างๆเรียกว่ากลุ่มดาวและบางแห่งสามารถเห็นเป็นรูปร่างอย่างชัดเจนเรียกว่าดาวเรียงเด่นดาวที่อยู่ในกลุ่มดาวเดียวกันหรือดาวเรียงเด่นเดียวกันอยู่ห่างจากโลกไม่เท่ากันแต่ปรากฏอยู่ในทางเดียวกันเท่านั้นทั้งกลุ่มดาวและดาวเรียงเด่นอยู่ในดาราจักรทางช้างเผือกติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
16: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของภาคเอกชนต่อการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
18: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
19: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
18: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับภาคเอกชนจังหวัดสงขลาเตรียมต้อนรับการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองในการสะท้อนปัญหาและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่พร้อมเตรียมเสนอแผนฟื้นฟูรอบด้านทั้งระบบป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่แบบถาวรการออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกู้ชีพ SME และการปลดล็อกท่าเรือน้ำลึกสงขลาเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจระดับภูมิภาคติดตามเรื่องนี้จากนายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
20: สวัสดีค่ะท่านประธานค่ะ
21: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
20: ค่ะท่านประธานคะการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ค่ะทางหอการค้าเนี่ยในฐานะตัวแทนของภาคเอกชนค่ะมีข้อเสนออะไรคะในการลงพื้นที่ในครั้งนี
21: ้ก็ในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับก็เบื้องต้นนะเรารู้สึกมีความยินดีที่ทางคณะรัฐมนตรีลงมาในพื้นที่จังหวัดสงขลาของเราเพราะว่าจะเป็นโอกาสที่ท่านได้เห็นทั้งปัญหาในพื้นที่แล้วก็โอกาสของพื้นที่จังหวัดสงขลาเราเช่นกันนะครับในตรงนี้หอการค้าเองในฐานะเป็นตัวแทนภาคเอกชนเราก็ได้มีการนำเสนอโครงการที่คิดว่าจะช่วยแก้ปัญหาหรือว่านำประเด็นต่างๆเสนอให้กับรัฐบาลได้รับทราบและผลักดันเบื้องต้นผมขอฉายภาพให้เห็นก่อนว่าตอนนี้ที่สงขลาครับถ้าเรามองคือสิ่งที่เราต้องการว่าอันแรกเนี่ยคือเราต้องการที่จะโปรเทคเมืองของเราคือเศรษฐกิจขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาครับ พราะเหตุการณ์ผลกระทบน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาเมื่อปลายปี2568ที่แล้วได้รับความเสียหายกับภาคเอกชนครัวเรือนแล้วก็พี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับทำให้ตรงนี้เราจำเป็นที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้คนในเมืองหาดใหญ่รวมทั้งคนที่คิดจะลงทุนในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาว่าหลังจากนี้เมืองนี้จะมีการป้องกันเมืองอย่างไรมีโครงสร้างหรือมีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุน้ำท่วมแบบนี้ได้อย่างไรบ้างความเชื่อมั่นตรงนี้เราจำเป็นที่ต้องสร้างเพราะฉะนั้นมันจะสร้างขึ้นมาก็จากโครงการที่มีโครงการผลักดันที่จะมาทำให้คนได้สบายใจในการป้องกันเมืองไม่ว่าจะเป็นการงบในการขุดลอก

0: กันอยู่คือหลังน้ําท่วมเนี่ยเม็ดเงินของเราต้องมาฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจของเราเพื่อกลับมาให้กลับมาเปิดใหม่ได้แล้วก็กลับมาเลี้ยงพนักงานได้แต่เม็ดเงินของตรงนี้ที่คนหัดใหญ่ใช้ไปเนี่ยมันเป็นทุนรอนของตัวเองทั้งหมดเรียกว่าเราเติมกระสุนของเราลงไปหมดแล้วแล้วก็ขาดเม็ดเงินในการสับสนในการที่จะทําให้เราไปต่อเพราะว่าน้ำท่วมครั้งหนึ่งกว่าจะบูมนะมันให้กลับมาได้เนี่ยก็ต้องใช้เม็ดเงินแล้วแล้วก็การเสียหายครั้งนี้ผมอยากถ่ายภาพให้เห็นว่าเราเป็นพื้นที่เหมือนเมืองมันเป็นทั้งไข่แดงและไข่ขาวครับเวลาเสียหายมันเสียหายเป็นวงกว้างโดยทั้งพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในและชั้นนอกเพราะมันเสียหายแบบนี้ตรงพื้นที่เศรษฐกิจหลักก็ไม่สามารถไปช่วยเศรษฐกิจข้างนอกได้กำลังก็อ่อนแรงหมดเพราะฉะนั้นเราต้องการเม็ดเงินอย่างซอฟต์โลนเนี่ยเข้ามาช่วยอัดฉีดเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่ให้กับภาคเอกชนเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำในอัตราที่เราเสนอไปก็คือ 1.5% เหมือนที่เคยช่วยที่พื้นที่3จังหวัดชายแดนในระยะเวลาการกู้5ปีไอ้อัตราดอกเบี้ยนี้5ปีนะครับแล้วก็ capacity ของวงเงินเนี่ยให้สูงขึ้นมาประมาณ40ล้านบาทตามขนาดธุรกิจก็ตรงนี้อยากให้ภาครัฐมีการปลดมาตรการพิจารณาสินเชื่อของเครดิตบูโรในพื้นที่ที่ประสบภัยเป็นพิเศษนิดนึงเพราะถ้าใช้มาตรการประเมินเครดิตบูโรตามเครดิตสกอร์เดิมเนี่ยโอกาสที่ SME หรือรายเล็กเนี่ยเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยก็จะยากแล้วสุดท้ายคนที่เข้าได้ก็เป็นรายใหญ่อย่างเดียวแต่ตอนนี้ถ้าเราได้มีแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยเนี่ยเขาจะได้มีเงินนี้เข้าไปรีอินเวสต์ใหม่หรือคนที่ไม่ไปต่อแล้วธุรกิจที่หยุดการไปต่อแล้วจะมีกลุ่มลงทุนใหม่เข้ามารีอินเวสต์ใหม
1: ่
0: ส่วนธุรกิจเดิมก็กล้าที่จะเอาเงินใหม่เนี่ยเข้ามาลงทุนทำต่อยอดธุรกิจตัวเองให้เติบโตขึ้นไปได้จะมีเงินซื้อของจากซัพพลายเออร์จะมีเงินเลี้ยงลูกน้องจ้างพนักงานต่างๆขึ้นมาแล้วก็สามารถเอาเงินนี้ไปคืนภาษีให้ภาครัฐในเฟสถัดไปซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามาตรการผ่อนคลายการโดดเครดิตบูโรแล้วก็การมีคำประกันสินเชื่อด้วยบสย.เนี่ยจำเป็นที่ต้องส่งเสริมมาคู่กันซอฟท์โลนด้วยนี่จะเป็นการที่ทำให้ชาติเอกชนที่เราจะไปต่อได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นเรื่องน้ำท่วมนอกจากโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเรายังเสนอในเรื่องของ vertical shelter การทำที่พักพิงแนวสูงพวกอาคารที่พักแนวสูงที่เป็นโรงแรมเนี่ยให้เป็นจุดอพยพนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เวลาเกิดเหตุให้มีรู้ว่าจุดอพยพของเขามีอาคารตรงไหนที่สามารถรองรับเป็น vertical shelter ได้บ้างโดยภาครัฐอาจจะต้องพรอไวด์ไฟฟ้าสายส่งที่ส่งมาที่โรงแรมตรงนี้ให้ไม่ถูกตัดไฟน้ำที่ถูกใช้ได้แล้วก็มีการจัดทีมดูแลพวกทีมเม็ดทีมปอพอทีมอาหารต่างๆเนี่ยแต่โรงแรมที่เข้าขายเนี่ยเขาต้องมีโรงครัวมีพื้นที่จัดเลี้ยงที่สามารถทำการเลี้ยงรับรองคนหมู่มากได้ตรงนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขที่เราต้องคัดเลือกโรงแรมที่เข้าร่วมตรงนี้นะครับแต่ว่าเราคิดว่าตรงนี้จะเป็นส่วนช่วยเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราจะมีที่พักพิงที่ไม่ต้องออกไปไกลเพราะนักท่องเที่ยวเวลาให้ไปไกลๆอย่างจุดอพยพที่ภาครัฐประกาศมันจะอยู่ที่เขาไม่รู้จักแล้วก็อยู่ไกลด้วยให้เขาสามารถเคลื่อนย้ายไปอยู่ในโรงแรมในเมืองเนี่ยให้เขาไปจุดพักพิงของเมืองได
1: ้
0: เรามีเสนอในเรื่องของด้านผลักดันเรื่องเศรษฐกิจอย่างการเสนอการขุดลอกล่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลานะครับที่ปัจจุบันเนี่ยจะมีตะกอนทรายอุดตันอยู่ตลอดแล้วก็ตอนนี้เรากำลังปรับปรุงท่าเรือตรงนี้ติดเครนหน้าท่าเตรียมจะให้บริการแล้วนะครับถ้าเรามีงบในการขุดลอกคือไอ้ขุดลอกทะเลสาบตรงนี้ทำให้เรือสินค้าสามารถเทียบท่าได้แล้วก็เอาขนย้ายคอนเทนเนอร์ขึ้นมาได้เนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้ศักยภาพในการขนส่งโลจิสติกของเราเนี่ยมันเชื่อมโยงออกไปยังตลาดเอเชียตะวันออกได
1: ้
0: คือเรามองเรื่องของ connectivity ว่าสงขลาเราอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของภาคใต้อยู่จุดยุทธศาสตร์ประเทศไทยที่เราสามารถเชื่อมอาเซียนตอนใต้ได
1: ้
0: ทำยังไงให้มันต้องเชื่อมแบบซีมเลสทั้งรถรางเรืออากาศโดยที่ระบบขนส่งทางน้ำเราเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่ถูกที่สุดแต่ทุกวันนี้ท่าเรือน้ำลึกเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่มีเคนหน้าท่าในก่อนหน้านี
1: ้
0: แล้วก็ล่องน้ำก็มักจะบื้นเขินเรือใหญ่เทียบไม่ได้ทำให้ก่อนหน้านี้เขาต้องไปขึ้นท่าเรือที่ปีนังแล้วก็ขนส่งสินค้าทั้งที่ปลายทางไปอยู่ที่จีนบ้างญี่ปุ่นบ้างเป็นฝั่งเอเชียโดนออกซึ่งสามารถออกที่อ่าวไทยเราได้เลยแต่กลายเป็นว่าสินค้าเหล่านี้ออกไม่ได้เพราะท่าเรือศักยภาพเราไม่พร้อมแต่ตอนนี้เราต้องการปรับปรุงท่าเรือในเมื่อท่าเรือเขามีสัมปทานและหน่วยงานที่รับสัมปทานนะเขาปรับปรุงอยู่ถ้าปรับปรุงเสร็จแล้วก็ต้องทำร่องน้ำให้ได้ความลึกตรงนี้ด้วยเราต้องการให้ท่าเรือมาใช้งานได้เป็นศักยภาพนี่คือสิ่งที่เราเร่งผลักดันนะครับก็มีหลายโครงการนะเรื่องของการ แก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมอย่างยั่งยืนแล้วก็เสนอรัฐบาล

0: ว่าจะต้องมีการสร้างโครงสร้างคณะอํานวยการเรื่องจัดการน้ําท่วมหัดใหญ่อย่างยั่งยืนโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและตั้งโครงสร้างอย่างมีอธิบดีมอพอมีหน่วยงานอย่างชลประทานมีหน่วยงานที่เกี่ยวกับหน่วยงานฟังก์ชันส่วนกลางอยู่เป็นคณะที่รับรู้ติดตามเรื่องนี้ทั้งในเรื่องของการเดินภัยการป้องกันภัยการสู้ภัยทั้ง3เรื่องนี้ติดตามมาตลอดแล้วในหน่วยงานพื้นที่ก็ต้องมีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดมอพอจังหวัดหน่วยงานอย่างภาคเอกชนอย่างมูลนิธิท่งเสียเซิงดึงคณะกกตในจังหวัดสงขลาเพื่อมาร่วมทํางานบูรณาการในการทำให้งบประมาณหรือการติดตามเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่เนี่ยมันมีการต่อเนื่องไม่สูญหายไปตามวาระของรัฐบาลหรือวาระของราชการซึ่งที่ผ่านมาถ้าเกิดเหตุครั้งหนึ่งคณะทำงานมีครั้งหนึ่งแต่พอผ่านไปก็เงียบหายไปแต่เราต้องการโครงสร้างที่มันอยู่กับเมืองไปตลอดเพราะกว่าเราจะมีงบประมาณมาผลักดันโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เนี่ยมันใช้เวลาเป็น10ปีอย่างเงี้ยมันรออย่างนั้นก็จะเตือนภัยสู้ภัยกันถ้าไม่มีระบบสั่งการที่เป็นคีย์คำมานที่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะเกิดความโกลาหลได้อีกเหมือนเดิมเราต้องการให้โครงสร้างแบบมีประกาศชัดเป็นคำสั่งออกมาแล้วก็มีการประชุมติดตามในทุกหน้าผลเลยอย่างนั้นนะครับให้มันเป็นรูปธรร
1: ม
0: ก็เราเสนอไปหลายด้านนะครับแล้วก็มีเรื่องของแผงบาริเออร์ป้องกันน้ำแบบเร่งด่วนที่จะใช้แบบยกติดตั้งในพื้นที่เศรษฐกิจและก็พื้นที่ส่วนราชการสำคัญของเมืองนะครับก็หลักๆมีหลายด้านที่ของการค้าผลักดันเข้าไปครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะทำให้จังหวัดสงขลาได้รับประโยชน์ในการที่มาครม.สัญจรครั้งนี้ครับ
1: ค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของคณะรัฐมนตรีค่ะจะเกิดแรงขับเคลื่อนและก็ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะคะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะขอให้ท่านประธานนะคะฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะในการเป็นเจ้าภาพนะคะต้อนรับคณะรัฐมนตรีที่จะลงพื้นที่ค่ะ
0: ก็ผมอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับว่าการมาของครม.สัญจรนี่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนรัฐบาลที่มาในระดับของทั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมาเป็นคณะชุดใหญ่ก็อยากให้พวกเราร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับในการร่วมกันต้อนรับรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีที่มาครั้งนี้ก็เชื่อว่าอย่างน้อยการมาครั้งนี้ก็จะมีการผลักดันทั้งเรื่องของงบประมาณแล้วก็ได้เข้าใจปัญหาคือจริงๆเราไม่ได้แค่มองว่ารัฐบาลจะมาแค่ให้งบประมาณเราเท่าไหร่จริงๆเราอยากสื่อสารให้รัฐบาลเห็นภาพว่าการมาครั้งนี้ของคณะรัฐมนตรีสามารถเชฟจังหวัดสงขลาและ5จังหวัดชายแดนใต้ตรงนี้ในทิศทางไหนเราอยากเห็นรัฐบาลวางยุทธศาสตร์การเติบโตของจังหวัดของเราให้เห็นภาพของว่าเราจะอยู่ส่วนไหนประเทศไทยใน 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยให้เราเห็นภาพกันอย่างนั้นว่าอนาคตของพวกเราจะไปทิศทางไหนจากการที่รัฐบาลได้เห็นข้อเสนอเห็นปัญหาเห็นโอกาสเห็นเสียภาพต่างๆเราสามารถเชฟได้ครับว่าเราจะดันจังหวัดสงขลาและอีกจังหวัด4จังหวัดที่เหลือตรงทั้งยะลาปัตตานีสตูลนราธิวาสตรงนี้ไปด้วยกันอย่างไรในอนาคตตรงนี้ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็ร่วมกันเป็นกำลังใจในการที่ให้พวกเราทำงานร่วมกันแล้วก็เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อเศรษฐกิจต่อบ้านเมืองของเราครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านประธานทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569มีผลใช้บังคับแล้วเปิดทางให้จัดตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อวางกลไกจัดการความขัดแย้งอย่างเป็นระบบติดตามจากช่วงข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การสร้างสังคมสันติสุขมีกลไกทางกฎหมายรองรับอย่างเป็นทางการแล้วหลังพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมที่ผ่านมา โดยกฎหมายฉบับนี้วางกรอบการทำงานเพื่อให้การจัดการความขัดแย้งมีทิศทางชัดเจนและมีผู้รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมหัวใจสำคัญคือการจัดตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขซึ่งเป็นกลไกในการกำหนดแนวทางประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขับเคลื่อนภารกิจด้านการสร้างสังคมสันติสุขตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดจากนี้ขั้นตอนสำคัญจึงอยู่ที่การจัดองค์ประกอบของคณะกรรมการให้ครบถ้วนโดยกฎหมายกำหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการขจัดความขัดแย้งจำนวน1คนเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยนายโสพลสารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าขณะนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามรวมถึงเงื่อนไขและขอบเขตตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้การเสนอชื่อเป็นไปอย่างรอบคอบและถูกต้องก่อนเข้าสู่กระบวนการแต่งตั้ง
6: กรรมการคณะกรรมการสันติสุขที่กฎหมายนี้โทษกรรมออกมาก็มีมาตรา4วงเล็บ8เป็นอำนาจของประธานในการเสนอชื่อบุคคลในองค์กรที่มีความชำนาญในเรื่องขจัดปัญหาความขัดแย้งโดยเป็นที่ประจักษ์ให้เสนอชื่อได้1ชื่อผมก็กำลังหาเพื่อเสนอให้โดยเร็วจะได้กรรมการชุดนี้จะได้ทำงานแล้วกฎหมายก็จะได้ใครที่เข้าองค์ประกอบในการที่จะได้รับนิรโทษกรรมก็เขาก็จะได้รับนิรโทษกรรมโดยเร็วนั้นกำลังหาอยู่ว่าใครที่ประจักษ์องค์กรที่ขจัดความขัดแย้งให้ฝ่ายกฎหมายไปดูว่าขอบเขตมันตั้งในเพราะว่าเราต้องตั้งตามตัวบทกฎหมายที่ให้อำนาจว่าทำเร็วเนี่ยวันสองวันผมน่าจะได้ชื่อ
5: เมื่อได้องค์ประกอบคณะกรรมการครบถ้วนแล้วภารกิจสำคัญต่อไปคือการจัดการประชุมครั้งแรกโดยกฎหมายกำหนดกรอบไว้ภายใน30วันนับแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเร็วซึ่งการประชุมครั้งแรกจะเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดทิศทางการทำงานทั้งการวางแนวทางดำเนินภารกิจการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเตรียมกลไกเพื่อให้การสร้างสังคมสันติสุขเกิดขึ้นในทางปฏิบัติจากนี้ต้องติดตาม3ขั้นตอนสำคัญได้แก่การเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการขจัดความขัดแย้งการตั้งคณะกรรมการให้ครบองค์ประกอบและการประชุมครั้งแรกภายในกรอบ30วันอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้จะเป็นก้าวแรกของการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติและเป็นบททดสอบสำคัญว่ากลไกใหม่จะสามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดและนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้มากน้อยเพียงใดวาสนาตระเกตรายงาน
3: รัฐบาลและกองทัพไทยได้ติดตามการเตรียมการของทุกเหล่าทัพอย่างต่อเนื่องโดยไม่ประมาทและไว้วางใจต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่สงบลงหลังการหยุดยิงและลงนามในถ้อยแถลงร่วมเพื่อให้เหล่าทัพพร้อมเผชิญภัยคุกคามที่ไม่คาดคิดได้ในทุกเมื่อติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
7: แม้ในปัจจุบันดูเหมือนว่าสถานการณ์ความมั่นคงของไทยจะเข้าสู่สภาวะที่สงบภายหลังการหยุดยิงและลงนามในถ้อยแถลงร่วมระหว่างไทยกัมพูชาแต่สภาวะดังกล่าวก็เผชิญกับความสั่นคลอนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องทางการยั่วยุด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะด้วยกำลังทหารหรือการทูตไปจนถึงภัยเงียบอย่างทุ่นระเบิดที่ยังคงทำให้มีทหารไทยบาดเจ็บอยู่จนถึงตอนนี้ภาวะดังกล่าวส่งผลให้รัฐบาลยังคงต้องติดตามการดำเนินการของเหล่าทัพอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำถึงการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงศักยภาพของกองทัพเรือในปัจจุบันว่ามีความพร้อมในทุกมิติแต่ในฐานะกองทัพที่ต้องเผชิญสถานการณ์หน้าแนวในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยตรงในห้วงการปะทะที่ผ่านมารัฐบาลจึงจำเป็นต้องเสริมแสนยานุภาพทางยุทโธปกรณ์ให้กับกองทัพเรือเพื่อเป็นการข่มขวัญอริราชศัตรูที่มีความคิดจะรุกรานไทย
8: ศักยภาพความรู้ความสามารถนี่เราไม่เป็นรองใครอยู่แล้วเสด็จเตี่ยท่านได้วางรากฐานมาเป็นอย่างดีคือไม่ใช่ลบทางน้ำอย่างเดียวยังสามารถที่จะทำการยุทธทางบกได้ด้วยป้องกันอธิปไตยของชาติได้ด้วย
9: เมื่อไม่ถึงปีที่ผ่านมากองทัพเรือก็ต้องปฏิบัติภารกิจในจังหวัดทะเลทางภาคตะวันออกเพราะนั้นเราจะบอกว่าไม่มีรบเรือธรรมดามาลบก็ได้ไม่ได้ต้องแสดงความเข้มแข็งเขาจะมีแสนยานุภาพถ้าเรามีแสนยานุภาพที่ดีอริราชศัตรูเขาก็ต้องคิดว่าเขาจะมาร ็ให้การสนับสนุนเราทัพของเราให้มีความเข้มแข็ง
7: ขณะเดียวกันกองบัญชาการกองทัพไทยในฐานะหน่วยงานด้านการบังคับบัญชาและการประสานปฏิบัติการร่วมได้รับมอบนโยบาย7ข้อจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมได้สรุปภาพรวมของนโยบายดังกล่าวว่าเป็นการย้ำให้ทุกเหล่าทัพเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันโดยเฉพาะจากการปะทะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาร
10: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านได้พูดถึงในเรื่องของการปะทะระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาในห้วงเวลาที่ผ่านมาระหว่างรอบที่1กับรอบที่2เนี่ยครับจะเห็นได้เลยว่ามันมีความแตกต่างรูปแบบการใช้ยุทโธปกรณ์หรือเทคนิคต่างๆเนี่ยมันก็มีความแตกต่างฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือกองทัพต้องมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนตัวเองให้พร้อมและทันสมัยต่อสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ท่านก็สรุปสุดท้ายว่าอยากเห็นกองทัพนะครับคิดล่วงหน้าอย่างน้อย19เสมอก็คือมีการคาดการณ์หรือประมาณสถานการณ์ล่วงหน้าว่าภัยคุกคามรูปแบบไหนที่จะเกิดขึ้นเพื่อความพร้อมในเรื่องของการปกป้องอธิปไตยและประชาชน
7: จากการเน้นย้ำและการวางนโยบายของทั้งระดับผู้นำรัฐบาลและระดับกระทรวงกลาโหมจะเห็นว่าไทยไม่เคยประมาทและวางใจต่อความสงบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่มีการเรียนรู้และปรับตัวจากการปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการรับมือกับภัยในปัจจุบันและอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกขณะที่ไม่คาดคิดซึ่งเป็นการเตรียมการที่สอดคล้องกับวลีปลุกใจที่คนไทยคุ้นเคยว่าไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกรมปศุสัตว์ประสบความสำเร็จในการพัฒนาจีโนมอ้างอิงระดับโครโมโซมเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับกระบือปลักพ่อแม่พันธุ์คุณภาพสูงสู่เกษตรกรทั่วประเทศภายใต้โครงการวิจัยจีโนมกระบือปลักไทยปีที่2ติดตามได้จากรายงานค่ะ
11: การขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทยสู่การทำการเกษตรแม่นยำเป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งเน้นการผลักดันและให้ความสำคัญเพื่อก้าวสู่เกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยซึ่งด้านภาคปศุสัตว์การใช้เทคโนโลยีและงานวิจัยมาพัฒนาการคัดเลือกสายพันธุ์ผ่านการคัดเลือกด้วยรหัส DNA ที่จำเพาะด้วยเทคโนโลยีจีโนมซึ่งจะช่วยยกระดับการผลิตพ่อแม่พันธุ์ชั้นดีกระจายสู่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันยังเป็นรากฐานสำคัญในการจัดเก็บและปกป้องพันธุกรรมกระบือปลักไทยไม่ให้สูญหายหรือด้อยคุณภาพลงกรมปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.และภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิจัยแถลงผลสำเร็จการวิจัยและพัฒนากระบือด้วยเทคโนโลยีจีโนมปีที่2สามารถพัฒนาโครงสร้างจีโนมอ้างอิงของกระบือปลักไทยได้สำเร็จพร้อมก้าวสู่การจัดตั้งระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมระดับประเทศและสร้างองค์ความรู้สำคัญสำหรับการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยีจีโนมนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าผลการวิจัยนี้จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการคัดเลือกพันธุ์ลดระยะเวลาการปรับปรุงสายพันธุ์สิ่งสำคัญเป็นฐานข้อมูลสำคัญด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือไทยและสนับสนุนการขับเคลื่อนภาคปศุสัตว์เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ
12: นะวิจัยเนี่ยก็สามารถค้นพบนะครับแผนที่พันธุกรรมของกระบือปลักไทยสำเร็จเรียบร้อยซึ่งอันนี้จะเป็นต้นฉบับมันเป็นเทมเพลตที่จะเอาไว้อ้างอิงนะครับแล้วก็ในสเตจต่อไปของเราเนี่ยก็คือเราก็จะไปดูในรายละเอียดในแผนที่พันธุกรรมเนี่ยของกระบือปลักเราเนี่ยในลักษณะของสารพันธุกรรมบางตัวเนี่ยที่ควบคุมเรื่องของเช่นความสูงความใหญ่ความยาวนะครับอะไรต่างๆเนี่ยที่จะเป็นประโยชน์ในการที่จะเอามาพัฒนาต่อเพื่อจะคัดเลือกมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยนะครับเราก็จะคัดเลือกตรงนั้นออกมาซึ่งจะเกิดความแม่นยำเพราะเราใช้เทคโนโลยีทางวิชาการนะครับไม่ได้ดูด้วยสายตาแล้วก็ลดเวลานะครับหลายเท่าเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาอาจจะ20ปีแต่ตอนนี้อาจจะใช้เทคโนโลยีการตรวจด้วยเครื่องมือที่ทางวิทยาศาสตร์ที่ชั้นสูงนะครับ
11: อธิบดีกรมปศุสัตว์ย้ำว่าความสำเร็จครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงการประเมินพันธุกรรมกับการบริหารจัดการฝูงกระบือในระดับพื้นที่ผ่านการจัดเก็บข้อมูลลักษณะประจำตัวอัตราการเจริญเติบโตและข้อมูลสุขภาพอย่างเป็นระบบค ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบเพื่อรองรับการถ่ายทอดพันธุกรรมกระบือพันธุ์ดีสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือปรักไทยในระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรม
12: เราก็จะใช้ประโยชน์ในการที่จะสามารถที่จะได้พ่อแม่พันธุ์กระบือปรักนะครับที่มีลักษณะที่เราต้องการเพื่อที่ขยายผลให้กับเกษตรกรนำไปเลี้ยงถ้าตัวไหนที่เช็คแล้วว่ามีคุณลักษณะที่เราต้องการเนี่ยเราก็ขยายต่อเป็นพ่อแม่พันธุ์แต่ถ้าตัวไหนที่ไม่ตรงเราอาจจะให้ไปเลี้ยงเป็นขุนเป็นไรไปนะครับก็จะได้ไม่เสียเวลาในการที่เราจะต้องไปรอดูเขาโตนะครับตรวจเลือดก็รู้เลยตั้งแต่เล็กนะครับ
11: การดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างความร่วมมือในการบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงที่ผลักดันการนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในภาคสนามทั้งการประเมินพันธุ์การผลิตพ่อแม่พันธุ์คุณภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรวมทั้งช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการอนุรักษ์และความมั่นคงทางพันธุกรรมของสัตว์สายพันธุ์พื้นถิ่นได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
13: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
14: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
15: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพพยะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แต่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องแต่สมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมแล้วก็ต้องมีฮีริคือความละอายโอตตัปปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของคาสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Groupทำให้เรากัสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
2: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
3: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันศุกร์28สิงหาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังคุณนราพงศ์ครับวันนี้การเมืองเดินมาถึงจุดเข้มข้นหลายประเด็นประเด็นหัวสวระยะที่รอว่ากกต.จะส่งสำนวนถึงศาลฎีกาแบบไหนยังไงการตอบโต้โต้แย้งระหว่างสองฝั่งฝ่ายก็ดูเดือดมากขึ้นแล้ววันนี้ก็มีประเด็นเก่าที่กลับมาใหม่เชือด 1,767 คนเป็นผู้สมัครสว.ปมขาดคุณสมบัติแต่ยังมาสมัครอันนี้เป็นคดีอาญาโทษตั้ง10ปีแต่ว่าประเด็นนี้บางฉบับพาดหัวว่าเชือดปลาซิวปลาสร้อยลดกระแสหัวสว.ข่าวใหญ่ที่โลกตะลึงข่าวการถล่มของทานน้ำแข็งในดินแดนที่เป็นรอยต่อระหว่างเนปาลกับทิเบตก็กลายมาเป็นหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้เมื่อวานในหนังสือพิมพ์เล่นไม่ทันเป็นประเด็นสำคัญได้เห็นภาพจากวงจรปิดเราได้เห็นมวลน้ำแข็งขนาดใหญ่มันแตกตัวแล้วก็ไหลทะลักแล้วก็ผลักดันให้เกิดมวลน้ำที่มีพลังมหาศาลกวาดทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าให้เป็นซากปรักหักพังการค้นหาผู้สูญหายกำลังระดมกันอย่างทุลักทุเลล่าสุดตัวเลขคนตายมากกว่า350ส่วนข่าวการเดินหน้าลุยคดีทุจริตสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นที่เดินหน้าถอดถอนผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุจริตก็ว่ากันไปแล้วก็ที่เดินหน้าจับกุมคนทำความผิดก็ทำกันไปจับนายนาจับนายกเฮงนายหน้าโกงสอบหลอก 650,000 เข้ารับราชการพอเข้าไม่ได้เขาก็มาทวงถามก็บ่ายเบี่ยงมีผู้เสียหายผู้เสียเงินเข้าไปร้องเรียนเมื่อวานนี้ก็ถูกจับแล้วก็มีรายงานว่าพวกที่จ่ายเงินแล้วสอบไม่ได้คราวนี้เนี่ยตอนนี้ชื่อโผล่ขึ้นมา40กว่าคนแล้วข่าวเศรษฐกิจวันนี้มีข่าวดีหลายมุมเรื่องการส่งออกปลื้มส่งออกทะยานต่อเนื่องเดือนที่25สินค้าเกษตรกลับมาลุ้นทั้งปีโต 15% มีประเด็นเรื่องอสังหาริมทรัพย์ครึ่งปีแรกโตแรง 17% มีประเด็นจากรัฐบาลเดินหน้า 200,000 ล้านปฏิรูปพลังงานเดี๋ยวมาดูครับ
3: เรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ทางภาคใต้จากเหตุการณ์ไม่สงบที่ผ่านมา วันนี้มีข่าวว่าชาวนราธิวาสรวมพลังต้านความรุนแรงเดินขบวนเรียกร้องคืนสันติสุขอีกประเด็นหนึ่งนายกอนุทินโยนให้แม่ทัพภาคที่4สอบปมใช้ฮอยิงเหตุเพราะว่าเป็นพื้นที่พิเศษมีข่าวปล้นทองที่อรัญญประเทศครับคนร้ายบุกเดี่ยวคว้างระเบิดก่อนแล้วก็ปล้นทองหลบหนีไปมีข่าวเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์จับ4แก๊งคอลเซ็นเตอร์ตุนนิสิต3,600,000เป็นเวียดนาม2คนไทย2อ้างเป็นตำรวจขอตรวจเงินแล้วก็เรื่องของน้องเนเน่รัฐบาลปลื้มน้องเนเน่โปรโมทผ้าไทยโลกผู้ว่าภูเก็ตชูไอดอลของเด็กทั่วประเทศครับคุณผู้
4: ชมเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
3: สักครู่ครับ
5: นอกจากการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาการจัดการระบบน้ำและการบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างยั่งยืนแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนแล้วกัสโก้ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเดินหน้านำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดำเนินโครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยนำเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงงานอุตสาหกรรมที่รู้จักกันภายใต้ชื่อ Solar Rooftop และด้วยประโยชน์มากมายมหาศาลของ Solar Rooftop ที่เป็นพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ Gasco ร่วมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมดนี้โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและลดต้นทุนการนำเข้าเชื้อเพลิงพลังงานอีกด้วย Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ Gascoพันธมิตรที่ปรึกษาคุณด้านอนุรักษ์พลังงาน Gasco เจมและสอนภาโดย SN Group gasco.co.th 02-658-6299
6: กับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
7: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
7: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
10: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
9: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดตทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
12: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
10: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: จุดพลังสังคมไทย
13: ให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
9: ร่วมสนับสนุน
3: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับผู้ชมครับ
4: วันนี้มีข่าวที่เห็นแล้วงงๆเชือด 1,767 ปลาซิลกกต.ชี้ว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครสว.แล้วทำไมมาเป็นข่าวโปรพรวดขึ้นมาเป็นข่าวใหญ่ตอนนี้เอาคุณธราพงศ์ดูเรื่องนี้หน่อย
3: สำนักงานกกต.ครับออกเป็นเอกสารนะครับแจ้งให้รู้ว่าเรื่องการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็เอกสารประกอบการสมัครรับเลือกเป็นสว.ได้พบผู้สมัครบางคนขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่ก็ยังสมัครก็ได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการกกต.พิจารณาดำเนินการผลการดำเนินการของกกต.ที่ประชุมครั้งที่46/2569เมื่อวันที่19พฤษภาคมปี2569นี้ครับมีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครตามมาตรา74ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 1,605 รายอันนี้19พฤษภาคมนะครับต่อมาที่ประชุมเมื่อวันที่4มิถุนายนปี69เนี่ยมีมติให้ดำเนินคดีอาญาเพิ่มอีก162คนก็รวมเป็น 1,767 รายอันนี้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา74นะครับมาตรา74เนี่ยกำหนดว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกไม่ว่าด้วยเหตุใดแต่ยังสมัครรับเลือกต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา20ปีทีนี้ประเด็นน่าสนใจอยู่ตรงนี้หากผู้ใดกระทำผิดแล้วได้รับเลือกเป็นสว.ให้ศาลมีคำสั่งให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งแก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยในเอกสารนี่ไม่ได้แจ้งไม่ได้ระบุว่าในจำนวน 1,767 คนนี่นะครับมีใครที่ได้รับเลือกผ่านเข้ามาเป็นสว.บ้างแล้วก็มีกี่คนไม่ได้บอกคุณจะบาปนี่ก็เป็นการดำเนินงานของสำนักงานนะครับที่ได้ลงมติกันแล้วก็ส่งไปให้กับสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดไปดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปครับคุณสุภาพ
4: แต่ว่าคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันใช้เวลานานจังนี่เราได้สว.มาเกือบเท่าไหร่ละเกือบ2ปีแล้วไม่ใช่เหรอ
3: ครับกว่าด้วย
4: กว่าด้วย
3: ครับ
4: แล้วทำไมเพิ่งตรวจสอบได้ว่ามีคน 1,700 กว่าคนที่ขาดคุณสมบัติแล้วมาสมัครก็เลยเจอข้อหาว่ารู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติมาสมัครนี่หนักเลยนะ
3: ครับ
4: เพราะอย่างที่บอกกฎหมายเขาเขียนป้องกันไว้เพื่อไม่ให้ไอ้พวกมั่วๆเนี่ยรู้อยู่แล้วเนี่ยว่าตัวเองขาดคุณสมบัติคือถ้าไม่รู้ว่าขาดคุณสมบัติไปสมัครนั่นก็อีกอย่างแต่ประเภทที่รู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติอันนี้โดนหนักเหมือนกันทั้งสว.สส.โดนหนักแต่กว่าจะปรากฏสำเร็จมาได้เนี่ยโอ้โหใช้เวลา2ปีแต่เอาเถอะถือว่าประกาศออกมาทีนี้ก็คอยลุ้นดูต่อไปว่า 1,767 คนเนี่ยถ้าใครที่ได้รับสรรหาหรือเลือกกันเองเข้ามาเป็นสว.ก็ต้องพ้นหน้าที่เจอคดีอาญาแล้วต้องคืนเงินที่ได้ในช่วงที่เป็นสว.ด้วยนะคุณธราพงศ์
3: ครับ
4: อันนี้โทษแรงโทษแรงโทษหนักประเด็นนี้ก็น่าติดตาม
3: คุณภริตาจรสินเนี่ยบอกว่านานเกินไปอ่ะกกต.ใช้เวลากว่า2ปีเนี่ย คุณผลิตบอกว่าระยะเวลาที่ใช้นี่มันนานเกินไปผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติตามกฎหมายเนี่ยเอาอย่างเช่นสามีภรรยาหรือเป็นพ่อแม่ลูกกันเนี่ยควรจะตรวจสอบเร็วกว่านี้และควรจะตรวจสอบตั้งแต่วันแรกๆที่รับสมัครแล้วแต่นี่ใช้เวลาตั้ง2ปีครับพุทธบาท
4: คือข่าวการเมืองช่วงนี้มันมาลุมมาตุ้มกันหลายเรื่องแม้กระทั่งเรื่องที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะมีความสำคัญกับวงการเมืองมากแต่พอเจาะเข้าไปลึกๆแล้วเนี่ยก็น่าสนใจว่ามันจะนำไปสู่ปัญหาอะไรตามมาอย่างเช่นคดีบาร์โค้ดเนี่ยคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่ผ่านมาดูเผินๆก็ไม่น่าจะสำคัญแต่ว่าถ้าเจาะลงไปจะเห็นว่าเรื่องนี้ก็สำคัญนะเพราะว่าถ้าศาลตัดสินว่าบัตรเลือกตั้งส.ส.มันไม่เปลี่ยนความลับมันก็ขัดรัฐธรรมนูญเป็นการเลือกตั้งที่ขัดรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งที่ขัดรัฐธรรมนูญก็จะนำไปสู่การเลือกตั้งที่เป็นโมฆะนี่แล้วถ้าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นโมฆะก็แปลว่าสภาชุดนี้ถูกล้มกระดานต้องเลือกตั้งกันใหม่นี่ทำเป็นถ้ามันเดินมาเป็นอย่างนี้นะอันนี้สำคัญแล้วถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ก็ลุ้นกันใหม่ว่าพรรคไหนจะเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลก็ขึ้นอยู่กับตัวเลขที่เกิดขึ้นหลังเลือกตั้งก็เห็นหรือยังเราว่าทำไมถึงบอกว่าคดีบาร์โค้ดในการสมัครเลือกตั้งส.ส.คราวที่แล้วมีความสำคัญแล้วต้องจับตามองอย่างกระชั้นชิดส่วนคดีหัวสวก็กำลังลุ้นอยู่ว่ากกต.จะตัดสินใจยังไงมันเกี่ยวกับการส่งหรือไม่ส่งสำนวนให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณาแล้วมันจะถึงจุดที่สว138คนที่ถูกขี้มูลว่ามีความผิดก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อไม่ได้ต้องเลื่อนตัวสำรองขึ้นมาเป็นสวแทนถ้าเป็นอย่างนี้สวก็มีการสลับขั้วแล้วมันก็จะส่งผลต่อการเมืองอีกเหมือนกันเราต้องบอกว่าข่าวการเมืองช่วงนี้มันกำลังเข้าได้เข้าเข็มในหลายๆประเด็นทุกเรื่องมันกำงวดเข้ามาแล้วก็น่าตื่นเต้นทั้งนั้นแล้ววันนี้ข่าวเรื่องเกี่ยวกับฝ่ายค้านที่คุณกฤตบอกว่าเขาจะมีการจัดสัมมนากันของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะ
3: ครับ
4: เดิมเนี่ยจะใช้โรงแรมพูลแมนแต่เห็นว่าในที่สุดในโรงแรมพูลแมนเขาบอกว่าใครๆเขาไม่สะดวกตอนนี้ลูกค้าเยอะคนมาเยอะคือลักษณะของโรงแรมพูลแมนเนี่ยห้องที่เขาจองจะสัมมนาเนี่ยเข้าไปในล็อบบี้โรงแรมอยู่ซ้ายมือก็อยู่ตรงนั้นเลยล็อบบี้โรงแรมคนที่มาเช็คอินทั้งหลายคนที่มานั่งกินกาแฟก็อยู่ตรงนั้นอันนี้เราก็เข้าใจได้ว่าถ้าคนไปกันมากๆแฟนคลับทางการเมืองไปกันเยอะๆมันก็ดูอึกทึกคึกโครมเป็นการรบกวนแขกที่เข้ามาพักโรงแรมอันนี้เขาก็มีเหตุผลนะ
3: ใช
4: ่แต่ถ้าห้องจัดเลี้ยงห้องจัดสัมมนามันไปอยู่ข้างบนไม่เกี่ยวกับข้างล่างไม่เกี่ยวกับห้องข้างล่างเนี่ยนะไม่เกี่ยวกับล็อบบี้มันก็ไม่เป็นไรแต่นี่สภาพโรงแรมเขาก็เป็นอย่างที่ว่าคือห้องจัดงานกับล็อบบี้เนี่ยมันวนๆกันอยู่ตรงนั้นน่ะทางโรงแรมเขาก็ขอโทษขอโพยขอยกเลิกการจัดงานเขาก็ให้ความร่วมมือนะว่าถ้าจะไปจัดที่อื่น ระหว่างโรงแรมด้วยกันเนี่ยเขาประสานงานกันได้ก็จะหาโรงแรมให้แต่ว่าสุดท้ายคุณผลิตก็ตัดสินใจมาใช้เวทีของรัฐสภานะ
3: คร
4: ับ เป็นการโหนลงอุ่นเครื่องแล้วทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นแน่นอนวันนี้เขาก็ต้องฉายภาพดูเดือดเข้มข้นมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาหลักฐานข้อมูลต่างๆเขาก็เตรียมจะฉายให้เห็นว่ามันมีการหัวกันยังไงถึงแม้จะเป็นเรื่องเก่าแต่ว่าบางข้อมูลก็คงจะเป็นข้อมูลใหม่เขาจัดเสวนากันวันที่29สิงหาไม่ใช่วันนี้โทษว
3: ัน
4: ที่29ตรงนี้ก็ทีนี้ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเห็นในโบรชัวร์ใบปิดที่เขาขึ้นเป็นคัตเอาท์ในมือถือมีคุณหมอชลน่านสีแก้ว อดีตส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยแล้วในอดีตผู้นำฝ่ายค้านมีชื่อขึ้นเวทีด้วยนะ
3: ครับ
4: หัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นแล้วก็มีนายยิ่งชีพมีอะไรหลายคนนักข่าวก็เอาเรื่องนี้ไปถามนายกนายกบอกเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเป็นเรื่องของคุณหมอชลน่านก็ให้ไปถามคุณหมอชลน่านแต่ว่าไม่มีปัญหากับการทำงานของพรรคร่วมระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยคุณอนุทินบอกว่าพรรคใครก็พรรคมันการเป็นพรรคร่วมคือมาบริหารราชการแผ่นดินร่วมกันคุณหมอชลน่านไม่ได้เป็นครม.อยู่ในรัฐบาลและไม่ค่อยได้เจอกันฉะนั้นให้ไปถามหมอชลน่านเองคุณหมอชลน่านเมื่อวานนี้ก็ตอบคำถามว่าเรื่องนี้มีการพูดคุยกันเรื่องการเลือกสว.ว่าไม่ทราบเรื่องนี้เรื่องหัวสว.จะมาถามตนทำไมอ๋ออันนี้นี่คุณอนุทินแต่หมอชลน่านเนี่ยบอกกับนักข่าวว่าตอนนี้เขาไม่ได้เป็นส.ส.ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแต่เขาเคยเป็นผู้นำฝ่ายค้านอยู่ช่วงหนึ่งฉะนั้นที่เขาเชิญเนี่ยเขาเชิญในฐานะคนที่เคยเป็นผู้นำฝ่ายค้านไปแสดงความคิดความเห็นก็ไม่มีปัญหาก็รับปากเข้าไปนี่เรื่องที่จะเกิดขึ้นบนเวทีวันพรุ่งนี้นี่เรื่องคดีหัวสว.ซึ่งผมคิดว่าเอาเชิญ
3: ฝ่ายสว.เมื่อวานเนี่ยเขาก็มีการแถลงข่าวตั้งคำถามกับทั้งคุณผลิตแล้วก็คุณยิ่งชีพเรื่องที่เอาข้อมูลออกมาเปิดเผยนั่นนะครับว่าในเมื่อยังไม่รู้ว่าข้อมูลนี่มันเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่าจับแพะชนแกะไหมแล้วก็เอามาเผยแพร่ต่อสาธารณะเข้าข่ายละเมิดพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปล่าถ้าเอาข้อมูลที่ไม่เป็นจริงมาเผยแพร่เนี่ยแล้วก็ตั้งคำถามว่าแล้วคุณผลิตกับคุณยิ่งชีพนี่เอาข้อมูลมาจากไหนเรื่องที่สองที่คุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงษ์เนี่ยตั้งประเด็นก็คือว่าเรื่องที่เอามาพูดกันเนี่ยเอาเฉพาะด้านเดียวก็คือของอนุกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดที่26ซึ่งยังมีชุดที่36ซึ่งมันมีความเห็นของกรรมการ2ชุดนี้ต่างกันแต่ก็เอามาด้านเดียวเพื่อจะชี้นำหรือเปล่ามีลักษณะสารเตี้ยหรือไม่นี่กับอีกประเด็นหนึ่งเรื่องที่ว่ามีสว.ไปเฉลิมฉลองกันในร้านอาหารซึ่งอาจจะมีข่าวรู้มาว่าหลุดแล้วรอดแล้วคดีหัวนั่นนะครับอันนี้พลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรสว.เนี่ยปฏิเสธแล้วครับบอกว่าไม่จริงเป็นเรื่องของการพาเจ้าหน้าที่ในกรรมาธิการเนี่ยที่ทำงานให้กรรมาธิการเนี่ย ไปทานข้าวกันเท่านั้นครับคุณจุบา
4: อ่ะมีเรื่องแนวการเมืองพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
3: สักครู่ครับ
14: ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกัสโก้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและรักษาไว้ให้ดีที่สุดโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลารูฟท็อปของกัสโก้จึงเกิดขึ้นเพื่อนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดค่าไฟฟ้าของเครื่องจักรด้วยทีมงานคุณภาพที่มีความรู้ความชำนาญกัสโก้คือผู้ควบคุมงานติดตั้งตรวจสอบเดินระบบดูแลบำรุงรักษาโซลารูฟท็อปอย่างครบวงจรและยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจกัสโก้พันธมิตรที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมกัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group gasco.co.th โทร02-658-6299
15: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
7: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุนน้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดตทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
1: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของกัสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
2: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: ตามดูคดีทุจริตสอบเข้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นเอาเป็นว่าภายใน 2-3 วันนี้นายกอบต.อบต.เทศบาลต้องลงนามคำสั่งปลดข้าราชการที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาโดยการทุจริตให้หมด 5,900 กว่าคนเนี่ยฉะนั้นช่วงนี้และช่วงที่ผ่านมาทุกอบต.อบจ.เทศบาลก็กำลังง่วนอยู่กับเรื่องนี้แล้วจะทยอยเข้ามาข่าวจะทยอยเข้ามาเป็นระยะระยะอย่างวันนี้มาจากโคราชสั่งถอดถอนแล้ว79อัตรา

0: ได้ประชุมเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วอยู่ระหว่างให้อบจ.อบต.เทศบาลดำเนินการถอดถอนการบรรจุยืนยันว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยและเสร็จภายใน31สิงหาซึ่งตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก3วันอันนี้เรื่องของการถอดถอนอีกมุมหนึ่งที่เห็นหัวข่าววันนี้มุมของการจับกุมดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องจับอดีตนายกอบต.อดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกษเป็นนายหน้าโกงสอบเรียกค่าวิ่งเต้น 650,000 บาทชื่อนายประวิตรจารุรัชกุลคดีนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ก็มีผู้เสียหายได้รับการเชิญชวนจากนางนวพรปรือปรังนวพรปรือปรังเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานอยู่กองช่างกองช่างของเทศบาลละออกอำเภอน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษซึ่งเธอก็ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับอีกรายเหมือนกันให้สมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นโดยอ้างว่านายประวิตรหรือนายกเฮงมีโควต้าและสามารถช่วยเหลือให้สอบผ่านได้ด้วยความหลงเชื่อผู้เสียหายจึงจ่ายเงินให้ผู้ต้องหาทั้งสองรวม3ครั้งเป็นเงิน 650,000 บาทแต่ว่าภายหลังการสอบบรรจุเสร็จสิ้นปรากฏว่าผู้เสียหายรายนี้ไม่ผ่านการคัดเลือกเขาก็มาทวงถามเงินคืนอยู่หลายครั้งแต่ถูกบ่ายเบี่ยงไม่ยอมคืนเงินเขาก็มาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองกำกับ3กองบังคับการปปป.เพื่อดำเนินคดีต่อมาเจ้าหน้าที่ก็สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องแล้วจนกระทั่งชุดจับกุมสืบทราบว่านายประวิตรหลบมาพักอยู่ในคอนโดมิเนียมย่านบางโพจึงเข้าไปติดตามและจับกุมตัวได้ในที่สุดก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปรองเตาพลตรีจรูญปานแก้วนำไปลุยเองนะเมื่อวานนี้คุณธนพงศ
1: ์ครับ
0: อันนี้ก็เป็นคดีตัวอย่างว่าน่าจะทยอยเพิ่มเข้ามาอีกจากที่โน่นที่นี่เพราะว่ามันยังมีอีกมากนะที่จ่ายเงินแล้วสอบเข้าไม่ได้ไม่มีรายชื่อสอบผ่านถูกหลอกแล้วก็เสียเงินไปตั้ง 650,000 เนี่ยคือตอนที่เป็นข่าวใหม่ๆเราได้ยินว่ามีตั้งแต่ 300,000 300,000 500,000 400,000 500,000 650,000 ไปถึง 800,000 รายนี้เนี่ยถ้าถามว่าทำไมต้องจ่ายตั้ง 650,000คำตอบก็คือว่าเพราะตำแหน่งที่จะสอบเข้าไปทำเนี่ยเป็นตำแหน่งสำคัญหน่อยไม่ใช่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยทั่วไป 650,000 นี้ยังไม่ใช่ตัวเลขสูงสุดนะเพราะตัวเลขสูงสุดที่เปิดออกมาเนี่ยมีถึง 800,000 ทำไมต้อง 800,000 บอกว่า 800,000 เนี่ยตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างเนี่ยสำคัญยังไงอ้าวก็กองช่างเนี่ยผู้อำนวยการจะเป็นคนเซ็นอนุมัตินะอนุมัติอนุญาตเรื่องราวเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอนุมัติแบบเสร็จแล้วไปอนุมัติให้ก่อสร้างอนุมัติให้ก่อสร้างเสร็จแล้วก็ต้องไปตรวจสอบให้เปิดใช้งานอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยฉะนั้นถ้าใช้ตำแหน่งนี้ไม่สุจริตไปเรียกรับผลประโยชน์มีราคาค่าวิ่งเต้นสินบนมันก็คล่องคอเลย

0: กับคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: อันนี้จึงทำให้ตำแหน่งบางตำแหน่งเนี่ยแพงสูงถึง800,000 บาททีนี้ที่เราติดใจก็คือว่านายประวิตรเนี่ยอ้างกับผู้ที่ถูกหลอกจ่ายเงินเนี่ยว่าที่คืนเงินเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเงินไม่ได้อยู่กับเขาเงินเหล่านั้นเขาส่งขึ้นไปหมดแล้วอ้าวผู้จ่ายเงินก็ได้รับคำตอบแบบนี้ทีนี้ถ้าคำตอบแบบนี้เราก็ต้องตั้งคำถามต่อก็แปลว่าเงินที่นายหน้าทั้งหลายรับไปส่งไปข้างบนเนี่ยมันมีจริงแล้วคดีจะจบลงโดยทำอะไรไม่ได้กับตัวใหญ่เบอร์ใหญ่ไม่ได้เลยอย่างนั้นเหรอ
1: ครับ
0: สาวไม่ถึงอย่างนั้นเหรอหลักฐานไม่พออย่างนั้นเหรอแล้วถูกตัดตอนให้จบแค่ระดับอธิบดีคนสองคนเท่านั้นเหรออันนี้คือคำถามที่เกิดจากคำตอบของนายกเฮง
1: ครับ
0: ที่บอกว่าเงินส่งไปข้างบนหมดแล้วโจทย์มันอยู่ที่ว่าข้างบนไหนระดับไหนมีเรื่อง
1: คือกรณีของนายกเฮงที่ว่าเรียกรับเงิน650,000นี่นะครับคุณสุภาพเพราะผู้เสียหายเนี่ยสมัครในตำแหน่งนี้ครับนักวิชาการศึกษานี่นักวิชาการศึกษาไม่ใช่ธุรการทั่วไปนะอันที่สองก็คือขอเลือกกลุ่มภาคกลางเขตสองเป็นคนศรีสะเกษแต่ขอเลือกภาคกลางเขตสองก็มี
0: ตำแหน่งอะไรนะ
1: นักวิชาการศึกษาครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องเกี่ยวกับภาคใต้ครับประเด็นจากนายกรัฐมนตรีคือเรื่องที่เขาเรียกร้องให้มีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะปมเรื่องเฮลิคอปเตอร์ยิงชาวบ้านนั้นนะครับอันนี้นายกก็อธิบายว่าต้องไปดูกฎหมายเนี่ยเขียนไว้ยังไงคือพื้นที่ภาคใต้เนี่ย3 จังหวัดเนี่ยเป็นการอยู่ภายใต้การประกาศอัยการศึกนะครับแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินผู้ที่มีอำนาจสูงสุดตามกฎหมายก็คือทหารที่จะบริหารจัดการฉะนั้นก็เป็นอำนาจของทางฝ่ายทหารไม่ใช่ฝ่ายบริหารนี่นายกบอกอย่างนี้ส่วนที่สองในสภาเมื่อวานเนี่ยมีการประชุมคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐของสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่มีคุณมนเทียนสงประชาเป็นประธานเนี่ยเขาเชิญหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะด้านความมั่นคงมาชี้แจงครับคุณมนเทียนบอกว่าในที่ประชุมได้ตั้งคำถามต่อหน่วยงานความมั่นคงถึงความล้มเหลวของหน่วยงานข่าวที่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์หลายร้อยจุดในช่วง3 วันโดยที่ไม่ได้มีการปะทะกันเลยยกตัวอย่างเช่นก่อเหตุในร้านสะดวกซื้อหลักฐานก็บ่งชี้ว่ามีผู้ก่อเหตุ 7-8 คนในจุดเดียวถ้าเป็น100 จุดล่ะต้องใช้คนประมาณ 2,000 ถึง 3,000 คนแล้วต้องผ่านด่านเจ้าหน้าที่มาได้ยังไงโดยที่ไม่มีการประทะกันเลยรวมทั้งเรื่องกรณีสงสัยเฮลิคอปเตอร์ยิงชาวบ้านเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ได้คุยกันเมื่อวานซึ่งในเบื้องต้นตำรวจภูธรภาค9บอกว่าเรื่องฮอเนี่ยอยู่ระหว่างการเก็บหลักฐานเพิ่มเติมขอเวลา3 วันในการทำความจริงให้ปรากฏแล้วกรรมาธิการก็จะลงพื้นที่ในเร็วๆนี้ส่วนที่อำเภอสุไหงโกลกเขามีการจัดกิจกรรมครับกิจกรรมสุไหงโกลกรวมพลังปฏิเสธความรุนแรงครับก็มีทั้งตำรวจทหารพลเรือนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาครูนักเรียนประชาชนร่วมกิจกรรมกว่า300 คนแสดงเจตนารม ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงทุกรูปแบบครับคุณสุภาพ
0: ข่าวเศรษฐกิจวันนี้ก็มีข่าวดีว่ากระทรวงพาณิชย์เขาปลื้มเรื่องตัวเลขการส่งออกในเดือนกค.ที่ผ่านมาเนี่ยมันทะยานขึ้นตั้ง 21% ติดต่อเป็นเดือนที่25สินค้าที่ขยายตัวก็คือสินค้าการเกษตรแล้วก็มีตัวเลขรายละเอียดเยอะในการขยายตัวภาพรวมของการส่งออกสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้านี้ที่ขยายตัวติดลบไปทั้ง10%สินค้าที่ขยายตัวดีก็เช่นข้าวกุ้งสดแช่แข็งยางพาราตลาดส่งออกสำคัญที่ขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะในตลาดหลักที่ขยายตัวทุกตลาดเช่นสหรัฐจีนญี่ปุ่นสหภาพยุโรปอาเซียนและประเทศซีในกลุ่ม CLMVอันนี้ถือว่าเป็นการสอดคล้องกับการส่งออกภูมิภาคเอเชียขยายตัวสูงโดยอันนี้สงจากการเติบโตของการลงทุนด้วยเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็มีประเด็นที่เป็นข่าวดีๆอยู่หลายเรื่อง
1: ครับ
0: เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจก็ยังไม่ถึงขนาดเลวร้ายมากอย่าเพิ่งห่อเหี่ยวใจมากบางมุมก็มีเรื่องดีๆอยู่คุณ
1: คร
0: ับ
1: มีเศรษฐกิจด้านพลังงานจากดร.คงกพันธ์อินทราแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับบอกว่าท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังคงยืดเยื้ออยู่ในปัจจุบันเนี่ยปตท.ซึ่งมี2บทบาทก็คือเป็นรัฐวิสาหกิจของประเทศและก็เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำเป็นต้องสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศขณะเดียวกันต้องดูแลผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งปตท.ได้ผ่านบทพิสูจน์ที่สำคัญโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นให้ความสำคัญสูงสุดกับความมั่นคงทางพลังงานของประเทศบริหารจัดการธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานเตรียมสภาพคล่องทางการเงินเพื่อรองรับต้นทุนและความผันผวนที่เพิ่มขึ้นการเตรียมความพร้อมตั้งแต่การกระจายแหล่งจัดหาน้ำมันดิบไม่พึ่งพิงแหล่งใดแหล่งหนึ่งการมีเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจครอบคลุมทั่วโลกก็ทำให้สามารถจัดการน้ำมันดิบได้อย่างต่อเนื่องการลงทุนในโรงกลั่นล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกลั่นและความยืดหยุ่นที่สามารถรองรับน้ำมันจากหลากหลายแห่งการวางกลยุทธ์ที่ถูกทางและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยการมุ่งเน้นธุรกิจที่เป็นธุรกิจหลักและก็มีความเชี่ยวชาญควบคู่กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยกระดับกระบวนการกำกับดูแลการลงทุนให้รัดกุมภายใต้การกำกับการที่ดีซึ่งผลการดำเนินการในครึ่งปีแรกของปี2569เนี่ยถือว่าดีเกินคาดครับด้วยกำไรสุทธิ 78,263 ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า 33,000 ล้านบาทหรือว่ากว่าร้อยละ74เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาครับ
0: เรื่องการปฏิรูปพลังงานก็เป็นข่าวเข้ามาเพิ่มเติมรัฐบาลย้ำหลังสภาไฟเขียวพ.ร.ก.กู้เงินทั้งหมดเนี่ย 400,000 ล้านแต่ 200,000 ล้านเนี่ยจะนำมาเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้กู้มากองไว้เฉยๆไม่ได้ตีเช็คเปล่าประชาชนจะได้ประโยชน์จริงอันนี้เรื่องของการปฏิรูปพลังงานมีรายละเอียดเยอะที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้แต่ว่าพอหลังจากสภาไฟเขียวพ.ร.ก.เงินกู้เงินอยู่ในมือแล้วก็เดินหน้าทำหลายเรื่องที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนอันนี้ก็เรื่องใหญ่เพราะการปฏิรูปเรื่องพลังงานเนี่ย คุยกันมานานแล้วแต่มันไปไม่ถึงไหนติดขัดเยอะคราวนี้ดูตามแผนในรายละเอียดที่ทำกันเนี่ยทำให้เราเชื่อว่าถ้าปฏิรูปได้อย่างนี้เนี่ยราคาพลังงานในบ้านเรามีโอกาสจะลดลงได้เยอะนี่คือเรื่องการปฏิรูปพลังงานซึ่งต้องรอว่าพอหลังจากได้เงินแล้วจะเดินหน้าจะได้เห็นมรรคเห็นผลกันเมื่อไหร
1: ่ครับในสภาเมื่อวานเนี่ยมีกระทู้หนึ่งครับเป็นกระทู้สดด้วยวาจาของคุณอภิวิทย์ทิพรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมพลังประชาชนตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเตรียมพร้อมในการรับมืออุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนี้นะครับคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมาตอบแทนครับบอกว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้มีการซักซ้อมแผนรับมือทุกรูปแบบในแต่ละพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศแล้วก็ยกตัวอย่างที่จังหวัดน่านเรื่องการแจ้งเตือนมีการมอนิเตอร์จากศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติมีทั้งเรดาร์เครื่องมือในการตรวจวัดเรื่องอุทกภัยมีการเฝ้าระวังตลอดออกหนังสือส่งไปยังจังหวัดว่าให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวัง24ชั่วโมงแล้วก็พูดถึงเรื่องการเตือนภัยด้วยระบบเซลล์บอดแคสต์นี่นะครับบอกว่าได้ให้นายอำเภอแต่ละอำเภอแต่ละพื้นที่ยกระดับเรื่องของเซลล์บอดแคสต์ให้ครอบคลุมทุกสถานการณ์ในทุกๆภัยพิบัติและซึ่งในน้ำท่วมจังหวัดน่านเนี่ยก็ถือเป็นครั้งแรกที่หน่วยงานรัฐเข้าไปช่วยเหลือก่อนอาสาสมัครก็เชื่อว่าไม่มีใครทำได้เร็วขนาดนี้แล้วอันนี้ทางรัฐมนตรีเจเศษชี้แจงทีนี้คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยก็เสนอญัตติด้วยวาจาเหมือนกันเรื่องการบริหารจัดการน้ำนี่แหละครับข้อมูลการอภิปรายของคุณณัฐพงษ์น่าสนใจเหมือนกันคุณจุภาพบอกว่าการแจ้งเตือนด้วยระบบเซลล์บอดแคสต์เนี่ยก็ดีอยู่แล้วก็ทำต่อไปแต่ต้องบอกว่าเซลล์บอดแคสต์อย่างเดียวมันไม่พอเพราะประชาชนในพื้นที่เขาสะท้อนมาว่าพวกเขารับรู้ผ่านการตีระฆังก็อยากฝากไปยังรัฐบาลให้ศึกษาด้วยว่านอกจากเซลล์บอดแคสต์การแจ้งเตือนโดยท้องถิ่นหรือระบบการแจ้งเตือนโดยชุมชนก็สำคัญไม่แพ้กันสิ่งที่เรายังขาดก็คือการบริหารจัดการภัยพิบัติแบบรวมศูนย์ครับชาวบ้านบอกคุณเทงมาว่าเขารู้จากการได้ยินเสียงระฆังครับ
0: เดี๋ยวนี้แต่ก่อนเนี่ยมันมีหอกระจายข่าว
1: ครับทุกวันนี้ก็มี
0: ในชุมชนเนี่ยแล้วก็ใช้ลำโพงแบบลำโพงรุ่นเก่าๆทำหอขึ้นไปสูง
1: ๆครับ
0: ลำโพงก็หมุนสูตรทุกทิศทุกทางเลย
1: สี่ทิศเลย
0: ลำโพงใหญ่แล้วเสียงแบบนั้นเนี่ยมันดังไกลมากได้ยินหมดอ่ะ
1: ครับ
0: ยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งดีสมัยก่อนต้องปีนขึ้นไปไว้บนยอดมะพร้าวต้นมะพร้าวเพื่อให้คนได้ยิน
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้พอตอนหลังเราไม่รู้ว่ายังใช้กันอยู่ไหม
1: แต่ว่ามีคุณสุภาพหอกระจายข่าวเนี่ยมีทุกหมู่บ้านแล้วก็ใส่โครงเหล็กสูงเลยนะครับมีครับมีหอกระจายข่าวมีครับ
0: ทีนี้เรื่องเกี่ยวข้องกับจังหวัดน่านเนี่ยผมก็อยากย้ำอีกทีที่นายกสั่งเรื่องเงินเยียวยาว่ามันต้องให้เร็วโดยเฉพาะเรื่องอย่าไปยุ่งอยู่กับวนอยู่กับเรื่องการขอดูทะเบียนบ้านขอดูหลักฐานการเป็นเจ้าบ้านหรือขอดูหลักฐานว่าถูกน้ำท่วมมากน้อยแค่ไหนยังไงเนี่ยถ้ามัวแต่ไปขอหลักฐานอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันจะช้าประชาชนจะเดือดร้อนอยากจะรู้ว่าคำสั่งนายกเนี่ยจะในทางปฏิบัติ จะทำได้ไหมเพราะว่าฝ่ายปฏิบัติเขาก็กังวลว่าถ้าไม่มีหลักฐานให้มันชัดเจนแล้วจ่ายเงินไปเนี่ยเดี๋ยวใครไปร้องเรียนทีหลังมันจะยุ่งนี่ข้าราชการก็กลัวอย่างนี้ฉะนั้นนายกสั่งแล้วก็ต้องให้ผู้ว่ากับนายอำเภอเนี่ยไปบริหารจัดการดูซิว่าทำอย่างที่นายกสั่งแต่ว่ามีไม่มั่วทำได้ไหมเร็วแต่ไม่มั่วทำได้ไหมเพราะทำเร็วแต่มันมั่วแล้วจ่ายไม่ตรงความจริงเนี่ยเขาก็ซวยตอนหลังแต่ถือว่าเป็นคำสั่งที่น่าจะได้รับการขานรับและประการสำคัญผมว่าอยู่ที่คนที่ได้รับการเยียวยาด้วยนะ
1: ครับ
0: ถ้าหัวหมอและขี้โกงมันก็จะทำให้ข้าราชการเดือดร้อนคนที่ประสบภัยถ้าซื่อสัตย์ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่ซื่อสัตย์รับแบบเวียนเทียนหลายรอบหรือเมคเรื่องขึ้นมาไม่ได้เสียหายจริงก็อ้างว่าเสียหายอันนี้เป็นงานยากของผู้ที่บริหารในระดับอำเภอในระดับจังหวัด
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่ทำยากหน่อย
1: ครับ
0: แต่ว่าก็เป็นเรื่องดีที่นายกจะสั่งการไม่เฉพาะน่านหรอกที่ไหนก็ตามแต
1: ่ครับ
0: มันช้าทั้งนั้นน่ะที่หาดใหญ่นี่ตอนนี้ผมว่ายังได้กันไม่ทั่วมั้ง
1: ครับ
0: ส
1: ำนักงานชลประทานที่9นำโดยผอ.ธินกรเหลือล้นได้นำคณะไปติดตามงานปรับปรุงอาคารบังคับน้ำที่1หรือว่าปตร.บ้านบางคาอยู่ที่ตำบลบางคาอำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเทราครับรับฟังความคืบหน้าของการดำเนินโครงการเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่คลองท่าลาดแล้วก็ช่วยป้องกันการลุกล้ำของน้ำเค็มจากแม่น้ำบางปะกงก่อสร้างอาคารบังคับน้ำทดแทนอาคารเดิมที่มีข้อจำกัดในการใช้งานเป็นอาคารใหม่ครับประตูระบายน้ำ5ช่องมีศักยภาพในการระบายน้ำสูงสุดประมาณ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมระดับน้ำและก็การระบายน้ำในพื้นที่เมื่อโครงการเสร็จแล้วก็จะช่วยสนับสนุนการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝนทิ้งช่วงประมาณ 4,000 ไร่และก็พื้นที่เพาะปลูกในหน้าแล้ง 2,580 ไร่รวมถึงสามารถใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองเพื่ออุปโภคบริโภคและก็เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมระบายน้ำและก็ป้องกันน้ำเค็มลุกล้ำได้ครับท่านผู้ชมทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอลโกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการเมโทรมอลโกกรีนซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบซีโร่เวสต์ภายในพื้นที่เมโทรมอลในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
3: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลัง ร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์ยศรุ่งสมัยแม่ทัพภาคที่4สั่งยกระดับป้องกันเหตุผนึกกำลังทุกฝ่ายดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
1: แม่ทัพภาคที่4สั่งยกระดับป้องกันเหตุผนึกกำลังทุกฝ่ายดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้หลังเกิดเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
9: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4มอบนโยบายและสั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นการป้องกันเชิงรุกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการเฝ้าระวังสถานการณ์หลังเกิดเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยร่วมกันประเมินความเสี่ยงวางมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมเข้าควบคุมพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุรวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องจากที่ผ่านมาและลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนอกจากนี้ให้เจ้าหน้าที่ซักซ้อมแผนเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานและบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและทันท่วงทีประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: หอการค้าจังหวัดสงขลาเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เร่งฟื้นเศรษฐกิจหาดใหญ่จากผลกระทบอุทกภัยพร้อมยกระดับระบบป้องกันภัยและพัฒนาท่าเรือน้ำลึกเชื่อมโยงการค้าเอเชียตะวันออก
10: นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นโอกาสสำคัญให้รัฐบาลรับทราบปัญหาและศักยภาพของพื้นที่โดยภาคเอกชนเตรียมเสนอแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจหาดใหญ่หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปลายปี2568โดยมีข้อเสนอสำคัญคือสนับสนุนงบประมาณขุดลอกคูคลองและฟื้นฟูเครื่องมือป้องกันภัยรวมถึงจัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟท์โลนอัตราร้อยละ 1.5 ระยะเวลา5ปีวงเงินไม่เกิน40ล้านบาทพร้อมผ่อนคลายเกณฑ์เครดิตบูโรและให้บยส.ค้ำประกันเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนและกลับมาดำเนินธุรกิจได้เสนอจัดทำจุดพักพิงแนวสูงโดยใช้โรงแรมรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดอุทกภัยพร้อมระบบสาธารณูปโภคและการแพทย์ด ด้านการขนส่งขอให้เร่งขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลาเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและเชื่อมโยงการค้ากับตลาดเอเชียตะวันออกวาสนาตระเกตรายงาน
1: ขณะที่รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมลงพื้นที่จังหวัดยะลาตรวจความพร้อม6โครงการรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาน
11: ายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อตรวจราชการและติดตามความพร้อมของโครงการด้านคมนาคมและการบริหารจัดการน้ำเตรียมรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จะมีขึ้นที่จังหวัดสงขลาโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญรวม6จุดทั้งด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบระบายน้ำในพื้นที่ของจังหวัดยะลาประกอบด้วยโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4065สายบ้านเนียงยะหาทางหลวงหมายเลข4089บริเวณตำบลท่าสาบและถนนยล3003จากแยกทางหลวงหมายเลข409ถึงบ้านลำใหม่นอกจากนี้ยังลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำที่บริเวณมัสยิดนูรุลอิสลามหรือบ้านตะโลกุบอตำบลสเตงนอกรวมถึงติดตามการดำเนินงานบริเวณบึงแบมเมาะและประตูระบายน้ำ PC ในเขตเทศบาลนครยะลาทั้งนี้การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเร่งรัดและติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมสามารถรองรับการเดินทางของประชาชนตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดยะลาอย่างเป็นระบบอัมรันแมฮะสวท.ยะลารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1 ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15 ตุลาคม 69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมมะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ค่ะคุณผู้ฟังคะ 9:11 นาทีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้านี้เราเจอกันค่ะตรงกับวันศุกร์นะคะวันนี้วันที่28เดือนสิงหาคม2569ค่ะกับดิฉันศิรินทร์รัตน์จันทมาศนะคะคลื่น FM 97 MHz ค่ะแล้วก็ที่เพจ Facebook นะคะ Q FM สถานีข่าวคุณภาพค่ะวันนี้ศุกร์สุดสัปดาห์กันแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ใช่ว่าศุกร์สิ้นเดือนซะทีเดียวนะคะเพราะว่าวันสิ้นเดือนก็ตรงกับวันจันทร์ที่31นะคะแต่เผื่อแป๊บเดียวนะเดือนที่8ของปีก็กำลังจะผ่านไปละนะเราเข้าสู่ช่วงเดือนที่9ในวันอังคารหน้าแล้วอ่ะก็เป็นไตรมาสสุดท้ายก็เป็นตุลาคมใช่ไหมคะถ้าเป็นกันยายนเนี่ยจะเป็นยังคงเป็นไตรมาสที่3อยู่แต่ก็ว่าเป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่3นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็จะมีตัวเลขส่งออกของไตรมาสที่2ออกมานะคะส่งออกปีนี้ก็ถือว่ากระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าโหโต2หลักเลยแหละแม้ว่า7เดือนแรกอาจจะขาดดุลการค้าทะลุไปที่ 1.23 ล้านล้านบาทก็ตามแต่นะคะแต่ว่ายังได้เห็นตัวเลขส่งออกเป็นตัวเลข2หลักอยู่นะคะในภาพของไอ้เลขด้านเศรษฐกิจนะส่วนวันนี้นะคะสภาพอากาศมาดูกันก่อนที่จะไปดูเรื่องอื่นๆกันนะคะช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงเตือนนะคะวันนี้มีประกาศฉบับที่4มาค่ะฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็จะตกเพิ่มขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนค่ะ29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนะคะภาคที่เจอหนักๆเลยคือภาคอีสานค่ะ2กันยายนเนี่ยหนักจังหวัดหนองคายบึงกาฬนะคะแล้วก็นครพนมมุกดาหารบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารจะเป็นจังหวัดที่เป็นสีแดงนะคะวันที่1กันยายนส่วนภาคเหนือก็จังหวัดเชียงรายลำปางพะเยาและจังหวัดน่านค่ะส่วนวันที่31สิงหาคมนะคะก็คือวันจันทร์นะคะก็เจอภาคเหนือเนี่ยแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านแล้วก็จังหวัดตากนะคะภาคอีสานจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะที่30สิงหาคมนะคะวันเสาร์เฮ้ยใช่ไหมวันที่30วันอาทิตย์สิภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากนะคะภาคอีตะวันออกวันอาทิตย์หนักที่จันทบุรีกับตราดนะคะอีสานก็หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมส่วนวันที่29วันพรุ่งนี้บึงกาฬกับนครพนมจะหนักค่ะภาคตะวันออกพี่น้องจังหวัดตราดนะคะใครเที่ยวที่จังหวัดตราดนะจันทบุรีเนี่ย29 30เนี่ยต้องระวังหน่อยเป็นสีแดงกันเลยทีเดียวนะคะสอบถามได้ที่1182ตลอด24ชั่วโมงค่ะอันนี้เป็นประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงตี5นะคะเป็นฉบับที่4จากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะส่วนสภาพอากาศวันนี้นะคะวันที่28 สิงหาคมนะคะ28สิงหาคมวันนี้วันพระด้วยนะคะช่วงนี้ก็พยากรณ์อากาศบอกว่าไทยมีฝนฟ้าคะนองโดยมีฝนตกหนักที่เหนือตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเพราะว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะก็ยังคงทำให้ยังคงเจอฝนหนักกันอยู่นะคะภาคเหนือวันนี้เจอร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะพี่น้องแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์จะตกหนักนะคะภาคอีสานวันนี้ฝนลดลงนะคะเหลือร้อยละ40ของพื้นที่ภาคกลางวันนี้ร้อยละ40ค่ะส่วนภาคตะวันออกฝนตกหนักอยู่นะคะร้อยละ60ค่ะพี่น้องนครนายกจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดไม่พ้นนะคะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะหรือว่าอ่าวไทยตกร้อยละ40ค่ะฝั่งตะวันตกอันดามันฝนลดลงเหลือร้อยละ30ของพื้นที่กทมปริมณฑลวันนี้จะมีฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของสภาพอากาศในวันนี้นะคะช่วงฤดูฝนเนาะเห็นสภาพที่เนปาลแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหช่วงนี้เนี่ยภัยธรรมชาติมันพูดบ่อยนะคะเวลาฉันออกไออากาศไม่ว่าจะเป็นคลื่นไหนนะคะจะพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นน้ำเยอะนะคะหรือว่าจะเป็นช่วงของภัยแล้งนะคะแล้วเมื่อวานนี้ปภ.เขาก็ประสาน10จังหวัดภาคกลางกับกรุงเทพเนี่ยช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังระดับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่27คือเมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนจะมีทั้งหมดเนี่ย10จังหวัดภาคกลางนะคะเจอกันในทุกปีค่ะโดยเฉพาะพี่น้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปีนี้ต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องนะคะซึ่งพระนครศรีอยุธยาในบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรนะคะก็อาจจะทําให้พี่น้องที่อยู่ใกล้ๆตรงจุดไอ้แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาต้องระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะ10จังหวัดภาคกลางอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการค่ะรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะที่จะต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำนะคะฝากประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำนะคะใกล้ๆเนาะงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร้านอาหารท่าเทียบเรือเหล่านี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าร้านอาหารอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาภาคกลางก็เราก็ทราบดีว่าเยอะอยู่แล้วนะคะเรื่องของน้ำท่าส่วนเนปาลเนี่ยเขาก็ยังคงค้นหาผู้สูญหายกันต่อไปนะคะแล้วก็ดันมีแผ่นดินไหวเขย่าขวัญซ้ำอีกในทิเบตค่ะมีพลเมืองต่างชาติกว่า30ประเทศสูญหายในเหตุมวลน้ำมหาศาลถล่มชายแดนที่ติดกับเนปาลนะคะก็สูญหายเยอะนะต่างชาตินะคะโดยเฉพาะประเทศอินเดียกับคนอิตาลีเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าสูญหายหนักเหมือนกันจากข้อมูลที่เกิดขึ้นนะคะที่เราเจอวันนั้นที่เป็นข่าวออกมาใช่ไหมล่ะพุธที่26สิงหาคมเนี่ยซึ่งคลิปที่ออกมาอย่างกับ AI เลยแต่ไม่ใช่ AI นะคะมันเป็นภาพจริงนะคะในส่วนของยอดผู้สูญหายน้ำท่วมในปากทิบาทอธิเบตเนี่ยพุ่งเกือบไป 1,500 คนอันนี้ยังไม่เป็นทางการด้วยนะคะแล้วก็ผู้สูญหายเนี่ยสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่ามีผู้สูญหายอีกจำนวนมากค่ะตอนนี้เขาเริ่มที่จะใช้มาตรการรับมืออุทกภัยระดับ4ในทิเบตแล้วนะคะท่ามกลางความเสี่ยงมวลน้ำที่จะล้นทะลักทะเลสาบกั้นทางน้ำโดยทางกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้เฝ้าระวังทะเลสาบกั้นขวางธรรมชาติแห่งนี้และก็ฝนที่ตกลงมาและส่งคณะผู้เชี่ยวชาญชุดหนึ่งไปยังเมืองจีหลงนะคะซึ่งก็เป็นจุดที่เจอน้ำท่วมเหมือนกันค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เกิด อยู่แผ่นดินไหวขึ้นมาอีกนะคะคือมีการรายงานของต่างประเทศเนี่ยนะผู้ฟังสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติเนปาลเขาออกมาเปิดเผยเมื่อวานตัวเลขผู้สูญหาย910คนในนั้นอย่างน้อยต่างชาติ517คนนะคะส่วนในทิเบตที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเบื้องต้นมีผู้สูญหาย558คนเป็นชาวต่างชาติ260คนฉะนั้นผู้สูญหายทั้งหมดจะมาหลายๆประเทศมากๆนะคะก็คือมากกว่า30ประเทศกันเลยทีเดียวนะคะคณะกรรมการท่องเที่ยวของอินเดียบอกว่าคนอินเดียสูญหายไป178คนและอีก11คนได้รับความช่วยเหลือแล้วค่ะส่วนกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ พลเมืองเขาสูญหาย90รายนะคะบอกมี3รายได้รับความช่วยเหลือนอกนั้นยังไม่ได้ติดต่อกลับมานะคะของชาวอเมริกันค่ะกระทรวงต่างประเทศยูเครนนะคะก็บอกว่ายอดรวมชาวยูเครนที่ติดต่อไม่ได้ตอนนี้56คนค่ะซึ่งก็ยังไม่พบว่าชาวยูเครนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากภัยพิบัตินี้นะคะแต่ว่าข้อมูลคือติดต่อไม่ได้นะคะแล้วก็มาเลเซียบอกว่ามีมาเลเซียมากกว่า50คนในเนปาลค่ะติดต่อไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียบอกว่าสูญหายตามหลังน้ำป่าหลากหลายหลากนี่34คนตัวเลขผู้สูญหายของอังกฤษนะคะ33คนค่ะส่วนแคนาดาบอกว่ายังไม่ทราบแหล่งที่อยู่ของชาวแคนาดาและผู้อาศัยถาวรชาวแคนาดา30คนในเนปาลแล้วก็ทิเบตไม่สามารถยืนยันชะตากรรมของพวกเขาได้ค่ะนอกเหนือจากที่พูดไปเนี่ยก็จะมีอีกหลายประเทศที่รายงานพลเมืองสูญหายในเนปาลแล้วก็ทิเบตก็คือเกาหลีใต้9รายสิงคโปร์9รายเยอรมนี8รายรัสเซีย8รายแอฟริกาใต้6รายรัสเซีย6รายญี่ปุ่น5รายนิวซีแลนด์5รายฝรั่งเศส4รายสเปน4รายเบลเยียม3รายฮังการี3รายโปรตุเกส3รายค่ะนิวซีแลนด์2อิตาลี3ไอร์แลนด์2นะคะคือตัวเลข30ประเทศอ่ะผู้ฟังเอาง่ายๆภาพที่ออกมาคือสูญหายกันเยอะเหมือนกันนะคะในภาพนี้ก็เลยอยากจะบอกคุณผู้ฟังนะคะว่าช่วงนี้จะไปไหนมาไหนบอกก่อนนะเราจะต้องระวังกันสักหน่อยนึงนะคะเรื่องของสภาพอากาศมันไม่ค่อยจะเป็นใจสักเท่าไหร่นักนะคะดูจากที่ออกมานะพี่น้องประชาชนหลายคนบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันน่ากลัวสุดๆไปเลยก็จริงอะค่ะยังมีการเถียงกันอยู่เลยว่าเอาภาพ AI มาเล่นหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะภาพจริงทั้งนั้นแหละนะคะไม่มีหรอกค่ะ AI ฉะนั้นตอนนี้เรายังคงต้องเฝ้าระวังนะคะเรื่องของสภาพอากาศบ้านเราก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นเช่นเดียวกันนะคะที่จะฝากถึงคุณผู้ฟังด้วยแล้วก็นอกจากนั้นค่ะในภาพอื่นๆที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะก็เรื่องของเมื่อวานนี้บ้านเราเนาะก็มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ชำแหละหลายเรื่องค่ะส่วนใหญ่ตอนนี้ประเด็นหลักๆมันจะอยู่ที่อะไรรู้ไหมมันอยู่ที่เรื่องของไอ้หัวสวเราก็รอดูมาตรการรัฐบาลว่าจะออกมาอีกหรือเปล่าถ้าออกมาอีกเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจในไตรมาสที่4ออกมาดีแค่ไหนอย่างไรนะคะเพราะว่าหลายคนก็มองภาพของเศรษฐกิจนะคะ 2% ตอนนี้ก็อาจจะมองว่ามันยังน้อยไปเท่ารู้สึกว่าน้อยไปถ้าเทียบกับไอ้เศรษฐกิจณปัจจุบันนี้นะคะปัจจุบันเศรษฐกิจบ้านเราก็เนาะมันก็เป็นภาพชะลอตัวนะคะภาพชะลอตัวอย่างต่อเนื่องเลยตัวเลขตอนนี้ก็ต้องติดตามเรื่องของภาษีอีกนะคะพูดถึงภาษีนะเมื่อวานกระทรวงการคลังเขาเบรกนะเขาเบรกเก็บภาษีเหรียญทองคำนะคุณหมอกฤชรัตน์ หิรัญยศริประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MT Escrow แม่ทองสุกเนี่ยในฐานะกรรมการสมาคมค้าทองคำเนี่ยบอกว่าไปหารือกับคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังไปแล้วนะคะสมาคมค้าทองคำได้รับการยืนยันว่าตอนนี้กระทรวงการคลังยังไม่มีนโยบายที่จะจัดเก็บภาษีจากการซื้อทองคำโดยสิ่งที่ภาครัฐมีความกังวลก็คือจะมีแนวทางอย่างไรในการรับมือกับปัญหาเงินเทาที่ไหลเข้าสู่ระบบผ่านธุรกรรมการซื้อขายทองคำประเด็นนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนก็เห็นตรงกันนะคะว่าการเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจะช่วยให้สามารถติดตามเส้นทางเงินและก็ทองคำได้อย่างครบวงจรนะคะแนวทางสำคัญในการตรวจสอบข้อมูลก็คือว่าเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ต้นทางของเงินที่นำมาซื้อทองคำแหล่งที่มาของเงินผู้ซื้อทองคำการนำทองคำไปขายต่อรวมไปถึงเส้นเงินที่เกิดขึ้นหลังจากการขายอ่ะเพราะมันมีเรื่องของทุนเทาเข้ามาตอนหลังๆใช่ไหมคะอันนี้จะได้ทำให้หน่วยงานรัฐเขาสามารถตรวจสอบพบธุรกรรมที่มีความผิดปกติได้อย่างรวดเร็วนะคะภาครัฐนำโดยกระทรวงการคลังสสค.เขาบริหารจัดการเรื่องนี้มาไม่ใช่เพิ่งทำนะเขาทำมา6เดือนแล้วก็เป็นนโยบายของภาครัฐที่สำคัญแล้วก็ประสานความร่วมมือทั้งปปงนะคะแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ตำรวจนะคะเรื่องภาษีก็เขาก็เบาใจได้ในระดับหนึ่งแหละเพราะว่าทางท่านปลัดการคลังเนี่ยก็บอกว่ายังนะยังไม่ได้กดปุ่มนะคะยังไม่ได้กดปุ่ม แล้วก็กระทรวงการคลังเองก็เข้าใจในสิ่งที่สมาคมเองเนี่ยค่ะเขาชี้แจงออกมานะคะว่าถ้าเริ่มเก็บภาษีตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนเป็นการลดทอนขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมทองคำไทยในเวทีโลกทันทีเลยก็ยังไม่อยากให้เป็นภาพนั้นนะคะราคาทองบ้านเราวันนี้ล่าสุดเลยละกันนะคะเมื่อวานนี้ก็ผันผวน29ครั้งแล้วก็ลบไป350บาทส่วนวันนี้เริ่มต้นใหม่ค่ะลบกระดานใหม่แล้วก็มาดูของวันใหม่กันนะคะบวกมาได้50บาทต่อบาททองคำนะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะราคาทองคำแท่งรับซื้อ 71,200 ขายออก 71,400 นะคะทองรูปพรรณรับซื้อ 69,781 บาท48สตางค์ค่ะขายออก 72,200 บาทนะคะอังอิงโกสปอร์ตที่ 4,580 นะคะแล้วก็ในส่วนของค่าเงินบาท 32 บาท 94 สตางค์ค่ะในภาพของทองคำก็จะเป็นภาพนี้นะคะส่วนเรื่องของเศรษฐกิจมีอะไรที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจกันบ้างนะคะตะกี้แตะไปนิดนึงเนาะมีตัวเลขส่งออกของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็เรื่องของการหารือกันถกกันรฟท.กับ CP นะคะเดี๋ยวเขาดูเหมือนจะยื้อกันต่อไปนะคะไปลุ้นกันวันที่4กันยายนนี้ค่ะส่งแผนเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link น่าจะต่อไปอีก1ปีนะคะอันนี้ก็คุยกันที่ว่าจะมีการยกเลิกสัญญานะแล้วก็นอกจากนั้นที่เป็นประเด็นอื่นๆนะคะที่น่าสนใจก็จับตาพรบ.โรงงานฉบับใหม่ค่ะถ้าทำผิดซ้ำอันนี้อาจจะต้องเจอโทษเพิ่มโรงงานหยุดจะต้องจ่ายค่าตรวจเองอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เข้ามาใหม่สำหรับไอ้เรื่องของพรบ.เกี่ยวกับโรงงานนะคะของบ้านเราภาคอุตสาหกรรมเนาะแล้วก็นอกจากนั้นเองนะคะช่วงนี้เขาก็เตือนนะหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเราช่วงนี้ก็อาจใครที่เป็นนักลงทุนนะคะโบรกเกอร์เขาก็แนะมาให้ปรับพอร์ตสู้ตลาดหน่อยมันป่วนซะเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นหนี้สหรัฐนะคะแล้วก็บอนด์ยิลด์ที่มันพุ่งขึ้นมาก็เป็นภาพของการเขย่าการเงินโลกอยู่ในขณะนี้ค่ะสหรัฐนี่ก็ถือว่าหนี้เยอะเลยทีเดียวนะคะส่วนธนาคารโลกชี้ว่าโอกาสทองไทยอาเซียนที่จะรับอนุสงห่วงโซ่อุปทาน AI บ้านเรากำลังที่จะ เร่งดันเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยี AI อยู่ในขณะนี้ส่วน BOI ก็บอกว่ารับว่าคลื่นลงทุนลูกที่3เขาจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยี AI นะคะแล้วก็ดัน QRTC ดึง FDI เนี่ยเข้าไทยด้วยค่ะแล้วก็นายกก็สั่งลุยโค้งสุดท้ายประชุม IMF World Bank ไทยพร้อมที่จะรับเวทีโลกอันนี้เราเป็นเจ้าภาพเนาะ IMF World Bankถ้าเป็นเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างอ่ะมันก็ต้องได้บ้างแหละถูกไหมล่ะอันนี้เตรียมความพร้อมก็ประชุมกันมาหลายครั้งแล้วนะคะสำหรับการประชุมความพร้อมถือว่าเป็นการนับถอยหลังเหมือนกันนะที่เราจะไปสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของIMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกปีนี้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดที่ประเทศไทยที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะจัดวันที่12ถึง18ตุลาคมนะคะการประชุมครั้งนี้เขาคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมสูงประมาณ 15,000 คนทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำองค์กรระหว่างประเทศนักวิชาการและผู้บริหารภาคธุรกิจจากทั่วโลกนะคะการเป็นเจ้าภาพจะสร้างผลลัพธ์ต่อเศรษฐกิจไทยมากแค่ไหนไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของงานหรือว่าจำนวนผู้เข้าร่วมคำถามสำคัญกว่าคือว่าไทยอะค่ะจะเปลี่ยนความสนใจจากนานาชาติให้เป็นเงินลงทุนการปฏิรูปและโอกาสที่จะส่งต่อไปถึงภาคธุรกิจคนทำงานและก็ชุมชนได้อย่างไรนะคะเนี่ยก็เมื่อวานนี้เขามีการคุยกันในภาพของเวทีที่เขาจัดโดยตัวแทนภาครัฐธนาคารพาณิชย์แล้วก็ธนาคารโลกนะคะเห็นตรงกันว่าคือมรดกสำคัญจากการประชุมก็ไม่ควรจะจบลงพร้อมกับงานที่มันเกิดขึ้นแต่คืออยากนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดผลจริงแล้วก็ดำเนินต่อไปเราต้องการเป็นผู้ร่วมกำหนดวาระระดับโลกด้วยหรือ

0: ายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ย
1: พัฒนานะคะประเทศกำลังพัฒนาฉะนั้นแล้วงานนี้เราจะต้องได้อะไรมากกว่านั้นแม้ว่าความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันจะสร้างความผันผวนก็ตามนะคะคือตอนนี้มันเป็นภาพที่ความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นนะคะมันเปลี่ยนแปลงทั้งหมด4ด้าน4ด้านที่พูดถึงเนี่ยนะคะคือความแตกแยกภูมิเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจอัจฉริยะและดิจิตอลแล้วก็การรับมือปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะที่เราเห็นทุกวันนี้ภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวน้ำท่วมเดี๋ยวไฟแล้งเดี๋ยวไฟไหม้เดี๋ยวภัยแล้งเดี๋ยวแผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นภาพนั้นจริงๆนะคะแล้วก็สังคมสูงวัยค่ะสำหรับบ้านเราคือความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยยังไม่จบเลยนี่มันจะเข้าสู่เดือนที่6แล้วเนี่ยนะคะมันเป็นความผันผวนต่อห่วงโซ่อุปทานต่อราคาพลังงานต่อสินค้าโภคภัณฑ์นะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งในการเปิดโอกาสให้ไทยเองเนี่ยวางตำแหน่งของเราคือเราอะต้องเป็นจุดเชื่อมโยงที่น่าเชื่อถืออ่ะคือดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศท่ามกลางการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของโลกนะคะดร.สันติธารบอกว่าเราจะต้องพยายามดัน GDP เชิงโครงสร้างต้องให้มันเกิน 3% 2% คืออย่างที่อาจารย์สุภพุฒออกมาพูดถึงอะว่า 2% บางทีมันอาจจะไม่เพียงพอแล้วนะคะมันต้องขยับขึ้นมากกว่านี้คือมันอาจจะดูยากแหละเพราะเราไม่ค่อยได้เห็น 4% แบบนี้มันนานมากๆนะคะสำหรับ GDP ไทยของเรานะคะฉะนั้นการที่แบบจะสร้าง GDP ให้มันเกิน 3% นี้ต้องทำยังไงคือรูปแบบการเติบโตเดิมที่อาศัยการเพิ่มจำนวนแรงงานทรัพยากรหรือว่ามุ่งเน้นการเติบโตเชิงปริมาณเนี่ยมันมาถึงทางตันแล้วคนไทยนี่นะที่เราดูไอ้จากภาพที่ออกมาเราก็จะเห็นไอ้ภาพที่ไทยจะเป็นที่จะต้องมีการค้นนะคะไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะมีการค้นหาเครื่องยนต์น่ะที่มันเป็นเศรษฐกิจใหม่อ่ะที่มันขับเคลื่อนด้วยผลิตภาพนวัตกรรมและการลงทุนแม้นี่จะเป็นงานอีเวนท์ที่มีระยะเวลาเพียง1สัปดาห์แต่ว่าเราต้องการให้มันเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสการปฏิรูปที่จะอยู่ไปชั่วชีวิตอย่างน้อยก็เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วค่ะรัฐบาลก็ต้องทำงานร่วมกับธนาคารโลกแล้วก็ภาคเอกชนผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐแล้วก็เอกชนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอนะคะพร้อมกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จร่วมกัน3ด้านเป้าหมายแรกของเราก็คือเพิ่มศักยภาพการเติบโต GDP เชิงโครงสร้างจากประมาณ 2.7% ให้เป็นมากกว่า 3% ต่อปีมันไม่ใช่เพียงทำให้เศรษฐกิจเร่งตัวได้ในบางปีนะแต่ว่าต้องยกระดับการเติบโตระยะยาวให้มันมีความต่อเนื่องนะคะเป้าหมายที่2ก็คือยกระดับอันดับความสามารถในการแข่งขันของ IMD จากอันดับ26เข้าสู่20อันดับแรกของโลกให้ได้เป้าหมายที่3คือเราจะต้องเพิ่ม GDP เนี่ยส่วนการลงทุนเนี่ยต่อ GDP ประมาณ 23% เป็น 30% ค่ะตอนนี้รัฐบาลเขาคัดเลือก7อุตสาหกรรมเป้าหมายนะคะที่จะมาผสมผสานอุตสาหกรรมใหม่อย่างอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์แห่งอนาคตเหล่านี้คือเราต้องทำนะคะส่วน World Bank เนี่ยก็มองว่ากับดักมันมีแผนแต่บางทีมันทำไม่ได้นะคะ World Bank ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการบอกว่าคือการประชุมครั้งนี้12ถึง18ตุลาคมมันเป็นโอกาสไทยเราจะได้นำเป็นข้อเสนอระดับโลกนะคะต่อนักลงทุนแล้วก็ผู้กำหนดนโยบายแล้วก็ส่งสัญญาณให้ชัดว่าประเทศเราอ่ะต้องการการลงทุนแล้วก็ความร่วมมือในรูปแบบไหนกันแน่นะคะซึ่งมองว่าไทยอ่ะไม่ได้ขาดยุทธศาสตร์หรือบทวิเคราะห์แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือการสับสนระหว่างเอกสารยุทธศาสตร์กับแผนปฏิบัติงานจริงค่ะตัวอย่างหนึ่งก็คือภาคบริการดิจิตอลแม้ไทยมีโครงสร้างพื้นฐานระบบชำระเงินที่แข็งแกร่งแล้วก็มีบัญชีพร้อมเพย์ลงทะเบียนประมาณ91ล้านบัญชีแต่ว่าบริการ ICT มูลค่ามันเพิ่มเพียงแค่ 2.6% น่ะของ GDP มันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ OECD ที่ 5.3% ของเรา 2.6 คิดดูสิหนึ่งในข้อจำกัดที่ธนาคารโลกเสนอให้พิจารณาคือพรบคนต่างด้าวนะคะซึ่งยังใช้กรอบการกำกับธุรกิจดั้งเดิมกับผู้ให้บริการดิจิตอลมันไม่ได้สอดคล้องกับรูปแบบการลงทุนบริการในเศรษฐกิจยุคใหม่เลยส่วนประชากรวัยทำงาน3ใน4ก็ขาดทักษะดิจิตอลพื้นฐานนะคะ3ใน4ยังขาดทักษะดิจิตอลพื้นฐานถ้าไม่เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นเพดานเชิงโครงสร้างที่จำกัดการเติบโตของอุตสาหกรรมใหม่ ภาคเกษตรก็สะท้อนปัญหานี้ชัดเจนนะคะปัจจุบันไทยอ่ะมีการใช้เกษตรแม่นยำสูงประมาณนะ 6% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดเลยขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งของค่าเฉลี่ยในภูมิภาคเทคโนโลยีมีอยู่แล้วแต่เราขาดทักษะแรงงานแล้วก็บริการส่งเสริมความรู้ที่จำเป็นต่อการนำไปใช้จริงค่ะธนาคารโลกเขาประเมินว่าหากว่าไทยสามารถยกระดับทักษะด้านการบริการดิจิทัลได้สำเร็จก็อาจจะดึงดูดเงินลงทุนจากธุรกิจร่วมลงทุน

นะด้วยเรื่องค่าแรงราคาถูกอีกต่อไปเม็ดเงินทุนจะไม่ไหลไปสู่ประเทศที่เสนอค่าแรงต่ำที่สุดนี่คือความจริงที่เราต้องยอมรับนะคะแล้วก็บอกว่าเงินลงทุนจะไหลไปสู่ประเทศที่มีความชัดเจนแล้วก็น่าเชื่อถือในการปฏิรูปกฎระเบียบพัฒนาทักษะแรงงานแล้วก็ลงทุนในมาตรฐานความยั่งยืนทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องเชื่อมต่อความน่าเชื่อถือในการทำแผนน่ะให้เกิดผลจริงส่วนมุมมองของทางธนาคารกสิกรไทยเอกชนค่ะกสิกรมองว่า SME ต้องการมากกว่าสินเชื่อนะตอนนี้ภาคธนาคารเผชิญความท้าทายด้านคุณภาพสินทรัพย์โดยเฉพาะลูกค้า SME รายย่อยก็จะต้องมาช่วยกันดูช่วยกันวิเคราะห์นะคะมาดูกันวิเคราะห์ดูประคับประคองนะความยืดหยุ่นเองเนี่ยบางทีอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องการเอาชีวิตรอดจากวิกฤตเท่านั้นอ่ะแต่มันต้องมีขีดความสามารถในการที่เราจะต้องปรับตัวด้วยนะคะเราจะต้องปรับตัวด้วยควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตค่ะแต่อย่างไรก็ตามการเข้าถึงเงินทุนเพียงอย่างเดียวที่ทางกสิกรไทยบอกมันไม่เพียงพอแล้วเนี่ยค่ะมันไม่เพียงพอแล้วเพราะว่าภาพที่ออกมาในตอนนี้ SME ยังต้องเข้าถึงเทคโนโลยีโมเดลธุรกิจตลาดใหม่ข้อมูลและเครื่องมือบริหารความเสี่ยงต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานโลกอ่ะธนาคารต้องทำงานร่วมกับภาครัฐเพื่อบริการเทคโนโลยีและพันธมิตรอื่นเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้ได้ค่ะคุณขัตติยาเนี่ยคะอธิบายถึงการเปลี่ยนบทบาทของธนาคารไว้สองด้านก็คือจากการช่วยให้ลูกค้าฟื้นตัวไปสู่การเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตแล้วก็การสนับสนุนธุรกรรมทางการเงินทั่วไปไปสู่การสนับสนุนเงินทุนเพื่อปรับโครงสร้างแล้วก็เปลี่ยนผ่านธุรกิจแทนที่เราเองเนี่ยจะเน้นคือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะต้องคือไปช่วยลูกค้าให้เขาฟื้นตัวนะคะฟื้นตัวพร้อมเข้าสู่อนาคตสนับสนุนธุรกรรมทางการเงินจะเน้นเฉพาะเรื่องให้สินเชื่อธุรกรรมทั่วไปเราน่าจะเปลี่ยนไปเป็นเน้นเรื่องการให้สินเชื่อเพื่อการแปลงโฉมแล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจของลูกค้ามันต้องทันต่อสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นด้วยนะคะสถานการณ์หลักๆตอนนี้มันบ้านเรามันก็จะมีความที่จะไม่ทันเขาก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเหล่านี้ล่ะค่ะในระยะเร่งด่วนน่ะภาคธนาคารยังต้องรักษาวินัยในการบริหารคุณภาพพอร์ตสินเชื่อใช้การกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามระดับความเสี่ยงด้วยนะคะแล้วก็เราจะต้องเปลี่ยนเน็ตซีโร่เป็นโครงการที่กู้ได้จริงเขาก็หวังว่าการแลกเปลี่ยนแนวคิดครั้งนี้จะช่วยทำให้ได้รับกรอบการทำงานและบทเรียนจากนานาชาติอย่างเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยซึ่งพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยจะมีอยู่ก้อนหนึ่งที่จะเอามาเปลี่ยนผ่านพลังงานนะดร.สันติธารเนี่ยบอกว่าถ้าเราทำได้นะมันจะคล้ายๆกับแบบยิงปืนนัดเดียวแล้วก็ได้นก4 ตัวประมาณนั้นนะคะการเปลี่ยนผ่านพลังงานไม่ได้ตอบโจทย์เฉพาะการลดคาร์บอนแต่ว่ามันสามารถสร้างผลลัพธ์พร้อมกัน4 ด้านด้านแรกก็คือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านที่2ก็คือเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานแล้วก็ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลจากต่างประเทศด้านที่3ก็คือลดต้นทุนขนส่งและโลจิสติกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและด้านสุดท้ายก็คือสร้างอุตสาหกรรมเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่จากพลังงานหมุนเวียนยานยนต์สะอาดและโครงข่ายอัจฉริยะถ้าเราทำสิ่งนี้ได้อย่างถูกต้องนะคะมันก็จะเหมือนกับการยิงปืนนัดเดียวได้นกถึง4 ตัวอันนี้ก็ต้องดูว่าจะเป็นไปภาพนั้นได้ไหมนะคะฉะนั้นแล้วในภาพรวมทั้งหมดก็คงจะต้องมาจับตาดูนะคะเวที IMF World Bank เดือนตุลาคมที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพประเด็นที่จะต้องจับตาระหว่างการประชุมนะคะอาเจนดาที่สำคัญที่เราจะดูเรื่องแรกการระดมเงินทุนภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาโดยเฉพาะการเปลี่ยนความสนใจของผู้ลงทุนสถาบันกบขหรือว่ากองทุนความมั่งคั่งแห่งรัฐให้กลายเป็นการลงทุนจริงในโครงสร้างพื้นฐานและก็โครงการสีเขียวของตลาดเกิดใหม่เรื่องที่2คือความท้าทายด้านตลาดงานโลกนะคะทศวรรษหน้าจะมีประชากรประมาณ 1.2 พันล้านคนเข้าสู่ตลาดแรงงานแต่ทั่วโลกอาจจะสร้างงานใหม่รองรับได้เพียงประมาณ1ใน3ของจำนวนดังกล่าวไทยก็ต้องวางตำแหน่งเพื่อดึงดูดงานที่มีคุณภาพไม่ใช่ว่าแข่งขันเพียงจำนวนงานหรือค่าแรงต่ำเรื่องที่3ก็คือธรรมาภิบาลการกำกับดูแลระบบดิจิตอลแล้วก็เรื่องของ AI นะคะเรื่องของ AI
อันนี้ก็ด้วยเช่นเดียวกันนะ

0: ต้องไปให้ทันค่ะโดยไทยส่งสัญญาณความตั้งใจที่จะลงนามในดิจิตอลคอมแพกนะคะร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกเพื่อวางทิศทางบริการดิจิตอลและโครงสร้างพื้นฐาน AI ของเราอะถามว่ามี AI เป็นของตัวเองไหมนะคะมี AI เป็นของตัวเองไหมซึ่งเราเองอะก็ได้เห็นภาพว่าทุกวันใน AI อะมันจะเป็นภาพที่เรายังใช้ของต่างประเทศอยู่เลยของไทยมีไม่มีค่ะอย่าง SCB เขาก็ทำอยู่นะคะแต่อาจจะยังไม่ได้รับความนิยมนะคะซึ่งนอกจากฝ่ายไทยต้องจัดเตรียมแล้วเราก็คงจะต้องรวบรวมบทเรียนข้อสรุปจากการประชุมเนี่ยให้ประชาชนเขาได้ติดตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะท้ายที่สุดความสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank ก็ไม่ควรจะวัดจากจำนวนผู้เข้าร่วมนะคะแล้วก็ข้อตกลงซึ่งในส่วนของข้อมูลนะคะข้อมูลแล้วก็ความสำเร็จในการปฏิบัติจริงรวมถึงเงินลงทุนทักษะโอกาสจากอุตสาหกรรมใหม่เดินทางไปถึง SCB รายงานแล้วก็ชุมชนอย่างทั่วถึงอันนี้มันคือความสำเร็จที่จะวัดได้จากการที่เราจะเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะมันไม่ใช่แค่ว่าพองานจบแล้วมันจบไปเลยมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะไม่อยากให้เป็นแค่นั้นจริงๆอะเนาะอ่ะอันนี้ก็คือประเด็นเศรษฐกิจจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของประเด็นเศรษฐกิจช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรมากนักนะคะก็นี่แหละมีตัวเลขส่งออกที่เข้ามาแต่ส่วนใหญ่เราจะโฟกัสไปที่เรื่องของต่างประเทศซะมากกว่านะคะในประเทศเราก็เรื่องของไอ้ผลประกอบการที่ออกมาก็โอเคใช่ไหมล่ะที่เราเห็นอ่ะแล้วก็นอกจากนั้นเองคือไอ้มาตรการที่จะต่อเนื่องจากมาตรการที่กำลังจะหมดไปนะคะจะมีมาตรการใหม่อะไรเข้ามาเพื่อที่จะประคองเศรษฐกิจให้ได้ตามเป้าได้หรือไม่นะอันนี้พูดถึงประเด็นเศรษฐกิจนะแล้วก็นอกจากนั้นเองติดตามดูเรื่องของสถานการณ์น้ำที่ในช่วงเดือนนี้มันภาพมันประเด็นคือมันยังไม่น่าไว้วางใจค่ะไอ้พายุที่จะต้องจับตา2-3 ลูกที่จะเข้ามาซึ่งอาจจะไม่ได้กระทบไทยโดยตรงแต่ว่ามันมาทางอ้อมจะกระทบมากน้อยแค่ไหนเหล่านี้เป็นต้นนะคะส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวไปดูภาพของการลงทุนค่ะช่วงนี้ราคาทองก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะคะหัวเซ็งเองเขามองนะคะว่าตอนนี้หนี้สหรัฐที่มันทะลุ40 ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยมันหนุนเป้าทําให้ปีหน้าทองอาจจะไปที่$5,000ต่อออนซ์ได้เลยทีเดียวค่ะแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่เราเองเนี่ยจะได้ไปพูดคุยกันนะคะกับเรื่องของการลงทุนในช่วงหน้าเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ
1: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1 ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังครับปตท.ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชนทั่วประเทศและต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจให้คนในชุมชนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและพึ่งพาตนเองได้สร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่อย่างเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังผ่านหลายโครงการหนึ่งในนั้นก็คือวิสาหกิจชุมชนอยู่ทะเลเกาะสุกรจังหวัดตรังเครือข่ายโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.ชุมชนที่ตั้งอยู่กลางทะเลและห่างจากฝั่งท่าเรือต้องเดินทางด้วยเรือยนต์มีเด็กๆ 200-300 คนอาศัยอยู่บนเกาะสุกรซึ่งแบรนด์อยู่ทะเลสตูดิโอนี้ก่อร่างจากไอเดียโดยคุณออยรุ่งการศรีเพชรศิลปินคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นำวัสดุท้องถิ่นเช่นไม้เรือปลดระวางไม้ลอยทะเลและขยะทะเลนำมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานศิลปะงานคราฟต์เก๋สุดน่ารักจากฝีมือเด็กๆและศิลปินบนเกาะสุกรงานทุกชิ้นเป็นงานแฮนด์เมดผ่านความคิดสร้างสรรค์ออกแบบมาจากฟังก์ชันที่ใช้งานได้มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นที่แขวนพวงกุญแจที่คั่นหนังสือพวงกุญแจเข็มกลัดของแต่งบ้านและเครื่องประดับพวกเขาตั้งใจทำทุกชิ้นงานด้วยใจรักและยังตั้งใจจะพัฒนาชิ้นงานต่อไปเรื่อยๆพร้อมกับปลูกฝังเยาวชนคนอื่นๆบนเกาะเห็นคุณค่าวัสดุในทะเลที่ถูกทิ้งนำมาสร้างชิ้นงานที่สวยงามมีเสน่ห์และยังรักโลกรักทะเลอีกด้วยหากสนใจสนับสนุนสินค้าชุมชนหรือชุมชนใดต้องการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เริ่มต้นจากรอยยิ้มของชุมชนสู่รอยยิ้มของทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: มากันต่อนะคะการบริการกับอีก48นาทีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามดูภาพของการลงทุนกันสักหน่อยหนึ่งนะคะการลงทุนตลาดหุ้นต่างประเทศเองดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กเนี่ยนะคะเมื่อคืนนี้ก็ปิดภาพบวกนะคะดัชนี Nasdaq พุ่งขึ้นกว่า400จุดกันเลยทีเดียวหลังจากที่บริษัท Nvidia นะคะผู้ผลิตชิปปัญญาประดิษฐ์ AI รายใหญ่ของสหรัฐเปิดเผยผลประกอบการที่ดีเกินคาดค่ะก็ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของอุปสงค์ AI แล้วก็เป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีพุ่งขึ้นมานะคะดาวโจนส์ปิด 53,569.44 จุดเพิ่มมา 105.56 จุดค่ะหรือว่าบวกมา 0.20%S&P 500ปิดที่ 7,730.99 จุดนะคะเพิ่ม 55.29 จุดค่ะบวก 0.72% แล้วก็ Nasdaq ปิดที่ 26,541.35 จุดเพิ่ม 411.16 จุดหรือว่าบวก 1.57% นะคะส่วนหุ้นยุโรปก็ปิดลบค่ะโดยตลาดหุ้นฝรั่งเศสก็ร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ1เดือนนะคะท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางการเมืองแล้วก็การคลังก่อนการดีเบตครั้งแรกของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสจะมีขึ้นก่อนการเลือกตั้งในปีหน้านะคะ ก็ทำให้ดัชนีหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,319.87 จุดค่ะลดลงไป 142.52 จุดลบไป 1.68% ดัชตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 26,367 จุดเพิ่มมา 81.28 จุดค่ะบวก 0.31% ฟูซี่ร้อยลอนดอนนะคะปิด 1,792 จุดลดลงไป 85.58 จุดหรือว่า 0.79% นะคะหุ้นลอนดอนปิดลดลงเป็นวันที่2ติดต่อกันในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมนะคะเพราะว่าฟูซี่ร้อยปรับตัวลดลงมาเดียวมากที่สุดในรอบประมาณ1เดือนครึ่งเพราะว่ามีแรงกดดันหลักๆจากการร่วงของหุ้นกลุ่มแบงก์กับพลังงานนั่นเองก็ไปบดบังแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มข้อมูลกับซอฟต์แวร์ที่เพิ่มขึ้นส่วนน้ำมันดิบค่ะทั้ง2ตลาดนะคะทั้งเวสต์เท็กซัสแล้วก็เบรนท์นะคะเมื่อวานนี้ก็เจอเรื่องของการรายงานจากหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal นะคะที่บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐไม่สนใจที่จะกลับไปใช้เงื่อนไขตามข้อตกลง MOU ที่เคยตกลงกับอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคราวนี้ทำให้นักลงทุนกังวลว่าการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติขัดแย้งกันเนี่ยอาจจะชะงักไปแล้วนะคะน้ำมันก็เลยพุ่งไป 1.58% ค่ะที่ WTI นะคะปิด 83.53 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วน Brent นะคะก็ส่งมอบเดือนตุลาคมเพิ่ม 1.86 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือว่า2.12% ก็ไปปิดที่ 89.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกค่ะได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการกล่าวสุนทรพจน์ของเควินวอชค่ะประธานเฟดในการประชุมแจ็คสันโฮนะคะเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนะคะสัญญาทองคำตลาดโคมิกส่งมอบเดือนธันวาคมก็เพิ่มขึ้นมา 10.70 ดอลลาร์หรือว่า 0.23% ไปปิดที่ 4,664 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะดอลลาร์ก็อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆในการซื้อขายที่ตลาดปริวัติเงินตรานิวยอร์กนะคะท่ามกลางการซื้อขายที่เป็นไปอย่างระมัดระวังเพราะว่าต้องรอเควินวอชกล่าวที่แจ็คสันโฮวันนี้นะคะก็ออกมาพรุ่งนี้เช้าบ้านเราละค่ะส่วนตัวเลขของหุ้นเอเชียนะคะวันนี้เปิดมาส่วนใหญ่จะเป็นลบนะคะเพราะว่าเขาก็จับตาถ้อยแถลงของประธานเฟดที่แจ็คสันโฮเช่นเดียวกันนะคะของตลาดฝั่งของเอเชียนะซึ่งล่าสุดเนี่ยถ้าดูของทางฝั่งโตเกียวนิกิเนี่ยปิดภาคเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นิกิปิดที่ 66,682.88 จุดค่ะบวกมาได้ 550.90 จุดหรือว่าบวกมา 0.83% ตลาดหุ้นออสเตรเลียก็บวกมา 23.80 จุดนะคะบวกมา 0.26% นะคะภาพก็บวกมา 0.26% ค่ะตลาดหางเสงฮ่องกงนะคะพอเวลานี้กลับมาเป็นบวกได้เช่นเดียวกันค่ะฮ่องกงในบวกมา12จุดนะคะยืนอยู่ 25,577 จุดตลาดหุ้นคอสปิเกาหลีใต้ลบไป73จุดค่ะ 1.07% ยืนอยู่ 6,842 จุดนะคะฝั่งของมาเลเซียลบ 0.41% ยืนอยู่ 1,734 จุดในเวลานี้แล้วก็นอกจากนั้นเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนนะคะ 3,961 จุดนะคะบวกมา 4.617 จุดหรือว่า 0.12% ตลาดหุ้นสิงคโปร์บวกเล็กน้อยค่ะ 0.07% นะคะส่วนในภาพของทองคำล่วงหน้านะคะอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะโกลด์สปอตนะอย่างที่เราได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะตอนนี้ลบไป26ดอลลาร์หรือว่า 0.56% ยืนอยู่ 4,638 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะน้ำมันดิบล่วงหน้านะคะถ้าเป็นตลาดในเม็กซ์ตอนนี้ลบไป28เซนต์นะคะ 0.34% ค่ะยืนอยู่ 83.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนตัวเลขล่าสุด 89.39 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะเช้าวันนี้ลงไป31เซนต์ค่ะอันนี้จะเป็นภาพล่วงหน้านะคะของน้ำมันกับทองคำนะคะทองคำก็เป็นบวกอย่างที่เราเห็นภาพนะคะรอบแรก9โมงเนี่ยเปิดมาก็บวกไปก่อนเลย50บาทต่อบาททองคำแล้วก็ครั้งที่2ครั้งที่3ก็บวกมาอีกนะคะทำให้ตอนนี้บวกไป3ครั้งครั้งละ50เป็น150บาทแล้วนะคะราคาทองคำแท่งซื้อ 71,300 ขายออก 71,500 ทองรูปพรรณรับซื้อ 69,872 บาท44สตางค์ขายออก 72,300 บาทค่ะทองคำบวกมาได้150บาทแล้วนะคะส่วนบ้านเราเรื่องของการลงทุนนะคะก็ในภาพบรรยากาศของการลงทุนในวันนี้นักวิเคราะห์ก็ต่างมองนะคะคงจะต้องมาจับตาดูหุ้นเด่นแล้วก็เรื่องของการปันผลของบจ.ด้วยนะคะเริ่มมีการปันผลกันละอย่าง BBL เนี่ย แบงก์บัวหลวงเนี่ยปันผล2บาทต่อหุ้นนะคะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่9กันยายนแล้วก็จะจ่ายวันที่25กันยายน2569นะคะนักวิเคราะห์ประเมินว่าน่าจะแกว่งตัวค่ะของเราก็คงจะต้องรอถ้อยแถลงของประธานเฟดในการประชุมแจ็คสันโฮคืนนี้เหมือนกันปัจจัยในประเทศก็ตัวเลขส่งออกขยายตัวดีเกินคาดนะคะโดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ยางพาราอาหารสัตว์เลี้ยงก็หนุนเป็นตัวเลือกเก็งกำไรระยะสั้นนะคะวันนี้ในมุมของบลกสิกรไทยให้แนวรับไว้ที่ 1,590 จุดแล้วก็แนวต้าน 1,610 จุดค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะถึงเวลาฟังสารคดีไทยเบฟแล้วก็กลับมาในช่วงของข่าวต้นชั่วโมงจบมาดูการลงทุนกันอีกทีหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ต101กระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
8: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์ รัตน์ จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยรัฐบาลเตือนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะข้อมูลรถรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
9: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
8: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
9: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
3: รัฐบาลเตือนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะข้อมูลรถรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือมีข้อเท็จจริงที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมขอให้รีบยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองล่าสุดณวันที่24สิงหาคม2569กรมการขนส่งทางบกรายงานว่ามีผู้ยื่นคำร้องขอแล้วกว่า 370,000 คนครอบคลุมยานพาหนะกว่า 663,000 คันโดยส่วนหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถติดต่อที่ศูนย์ One Stop Service หรือ OSS ระดับอำเภอหรือจังหวัดทั่วประเทศได้ถึงวันที่31สิงหาคม2569และยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายน2569กระทรวงการคลังจะประกาศผลทบทวนสิทธิ์วันที่30กันยายน2569และผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการได้รับสิทธิ์ที่เพิ่งได้รับ ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือผู้อำนวยการใหญ่ FAO เดินหน้าพัฒนาภาคเกษตรและอาหารยั่งยืนใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีรับมือความท้าทาย
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับนายฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO แลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาภาคการเกษตรและระบบอาหารอย่างยั่งยืนพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าไทยพร้อมร่วมมือกับ FAO ขับเคลื่อนระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนของภูมิภาคโดยมุ่งรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการดินและน้ำอย่างรับผิดชอบและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้ทรัพยากรรวมถึงการส่งเสริมให้สตรีเยาวชนและเกษตรกรรายย่อยเข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีเงินทุนและตลาดนอกจากนี้ไทยขอบคุณ FAO ที่สนับสนุนการผลักดันทศวรรษแห่งสุขภาพดินแห่งสหประชาชาติพุทธศักราช2574ถึง2583และพร้อมร่วมขับเคลื่อนแนวทาง One Health ที่เชื่อมโยงสุขภาพคนสัตว์พืชดินน้ำและระบบนิเวศเพื่อยกระดับความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาที่ยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
3: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำในระยะนี
12: ้นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัศมีศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันใจทางประกันภ
2: ัยอยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ดำเนินโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เพื่อส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างจริงจังมาตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเน้นการนำวัสดุท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวสร้างความเข้มแข็งและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่สร้างความภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุมชนยิ้มได้ก็คือผ้าม่อห้อมจากชุมชนห้อมนาคูหาจังหวัดแพร่ภายใต้ชื่อแบรนด์ Indie Eco Plus ห้อมเป็นพันไม้ท้องถิ่นขึ้นเองได้โดยทั่วไปแต่ที่ปลูกมากที่สุดในชุมชนพื้นที่บ้านนาตองบ้านนาคูหาจังหวัดแพร่เรียกได้ว่ามีความโดดเด่นด้วยการประยุกต์ใช้ผ้าฝ้ายคอตตอน 100% จากธรรมชาติย้อมผ่านกระบวนการทออย่างประณีตและนำไปย้อมสีครามด้วยภูมิปัญญาการย้อมเย็นจากต้นห้อมเป็นพืชท้องถิ่นได้สีครามตามธรรมชาติเมื่อสวมใส่แล้วให้ความสบายระบายอากาศลดอาการภูมิแพ้บางชนิดช่วยป้องกันรังสี UV และแอนตี้แบคทีเรียผสานดีไซน์ร่วมสมัยทั้งแบบดั้งเดิมและการออกแบบสไตล์แฟชั่นหลากสีจากรุ่นสู่รุ่นชุมชนสามารถสร้างรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งยังเป็นการส่งต่อภูมิปัญญาสู่นักออกแบบรุ่นใหม่ปราชญ์ชาวบ้านที่สืบทอดจากบรรพบุรุษผลิตจากผ้าม่อห้อมย้อมสีธรรมชาติยังส่งผลดีต่อสุขภาพผู้บริโภคสามารถใช้ได้ทุกวัยอีกด้วยหากสนใจสนับสนุนสินค้าชุมชนหรือชุมชนใดต้องการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เริ่มต้นจากรอยยิ้มของชุมชนสู่รอยยิ้มของทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดย
5: เงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: มากันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ก็มาดูภาพของการลงทุนกันสักหน่อยหนึ่งนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับเซ็ตอินเด็กซ์ตลาดหุ้นไทยเรานะคะเป็นลบค่ะในเวลานี้ลบไปประมาณ7จุดนะคะลบ7จุดก็โดยภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นลบตามตลาดต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็คือยังรอการประชุมของแจ็คสันโฮอย่างที่เราพูดถึงนี่แหละนะคะเป็นประเด็นสำคัญเลยไอ้ในเรื่องของการลงทุนเองเนี่ยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่ทางของเราเองเนี่ยรอ แล้วก็ผลประกอบการที่คุณบจ.ปันผลในวันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันวันนี้ลบไป7จุดก็ยืนอยู่ 1,593 จุดวอลุ่มการซื้อขายนะคะ 12,111.11 นะคะส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับหนึ่งก็คือเดลต้าค่ะวันนี้เดลต้าลบนะคะคุณผู้ฟังตัวเดลต้านี่ลงไปค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันนะคะลบไป5บาทค่ะตัวเดลต้าลงไป5บาทลงไป5บาทก็ยืนอยู่249นะคะ249บาทแล้วก็นอกจากนั้น IVL วันนี้ IVL ติดเครื่องหมาย XD นะคะ23บาท20สตางค์นะคะ23บาท20แล้วก็บวกมา70สตางค์ค่ะแล้วก็ถ้าดูจากภาพที่ออกมาตอนนี้ K-Bank กสิกรไทยลงไป1บาทนะคะของกสิกรไทยเนี่ยลบไป1บาทก็ยืนอยู่ที่247บาทตัวกสิกรนะคะแล้วก็นอกจากนั้น KCE ค่ะ57บาท25สตางค์KCE 57บาท25สตางค์ก็ดูจากภาพบรรยากาศนี้นะคะดูตอนนี้เดี๋ยวนะคะดูอินเทอร์เน็ตก็ดีๆเนาะ50สตางค์อ่ะบวกไป 0.88% ส่วน AOT 63บาท75สตางค์นี้ดูเร็วทามไปนะคะแล้วก็นอกจากนั้นถ้าดูตลาดต่างประเทศก็เริ่มที่จะกลับมาเป็นบวกตอนแรกก็เป็นลบใช่ไหมล่ะนักลงทุนมองในภาพของการลงทุนสำหรับวันนี้นะคะมีความเห็นโบรกเกอร์ที่ออกมาตอนนี้เขาก็จะมองนะคะว่าการลงทุนเนี่ยตอนนี้อาจจะต้องรอติดตามประเด็นสำคัญสำคัญไปก่อนแล้วก็จะได้ดูหุ้นที่รับผลดีจากประเด็นส่งออกบ้านเราที่ออกมาดีในเวลานี้ด้วยนะคะส่งออกของบ้านเราที่ดีกว่าคาดเดี๋ยวค่อยมาดูว่าถ้าสมมติส่งออกดีมันจะมีหุ้นตัวไหนแต่ไปมองมุมมองนักวิเคราะห์จากบล.ฟินแลนเซียเซลรัสกันก่อนนะคะฟินแลนเซียเซลรัสเนี่ยเขามองแนวโน้มตลาดวันนี้เขาคาดว่าตัวเซตอินเด็กซ์เนี่ยค่ะน่าจะเป็นภาพบรรยากาศที่ไซด์เวย์นะคะไซด์เวย์อัพในกรอบที่ให้ไว้ก็คือ1,595 ถึง 1,610 จุดโดยการเคลื่อนไหวสำคัญเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่มีปัจจัยใหม่อะไรมาหนุนแบบชัดเจนตลาดรอแจ็คสันโฮเลยราคาน้ำมันดิบก็ฟื้นตัวขึ้นมาประมาณ 2% เพราะว่าสหรัฐเขาไม่เอาละเขาไม่สนใจที่จะเจรจากับอิหร่านหยุดละพอนะคะเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวอีก2วันอีกพรุ่งนี้มั้งก็บอกไอ้เดี๋ยวจะกลับไปเจรจาแหละเดี๋ยวฉันว่านะไม่รู้จะเป็นภาพนั้นหรือเปล่าก็คิดว่าคงจะเป็นแบบนั้นแหละนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองนะคะผู้ฟังก็จะมีการเน้นไปที่มาตรการกดดันทางเศรษฐกิจที่ทำให้บอนด์ยิลด์ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงจากความเสี่ยงของเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่กลุ่มพลังงานคาดว่าก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีการฟื้นตัวได้นะคะหลังจากเผชิญแรงขายในช่วงก่อนหน้านั้นส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญคืนนี้ก็คือเรื่องของการปรับปรุงข้อมูลการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำปีซึ่งของสหรัฐอเมริกานะคะจะเป็นปัจจัยในประเทศโดยรวมก็ยังค่อนข้างนิ่งอยู่แล้วก็มีเสถียรภาพจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัวต่อเนื่องหนุนจากทั้งในส่วนของนโยบายการเงินนโยบายการคลังนะคะนโยบายการเงินการคลังที่มันดูเหมือนจะผ่อนคลายลงในเวลานี้นะคะขณะที่การลงทุนของภาคเอกชนนะคะภาคเอกชนเนี่ยยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักที่จะหนุนการเติบโตในเวลานี้ด้วยนะคะแต่ว่าในระยะถัดไปเนี่ยก็อาจจะมีความผันผวนมากขึ้นเล็กน้อยจากประเด็นการเมืองทั้งประเด็น หัวสวกันหัวสวซึ่งคุยกันอยู่ทุกวันเลยแล้วก็เป็นประเด็นใหญ่นักข่าวก็ให้ความสนใจความสำคัญกับไอ้ประเด็นหัวสวเนี่ยถามทุกวันเลยนะคะถามกันทุกวันในภาพไอ้บรรยากาศของการลงทุนก็จะเป็นเลยกลายเป็นประเด็นที่ไอ้โฟกัสเรื่องการเมืองว่าความมีเสถียรภาพอะค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองนะคะอื่นๆที่น่าสนใจก็ศาลที่จะตัดสินคดีบาคดเลือกตั้งอันนี้มันก็โอเคแหละมันเป็นคดีมานานละคุณผู้ฟังแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินกันสักทีนึงนะคะเดี๋ยวรอติดตามดูว่าจะไปทิศทางไหนยังไงนะเรื่องของไอ้ศาลรัฐธรรมนูญนะคะ28กันยายนค่ะเลื่อนไปภาพรวมระยะสั้นการเมืองตอนนี้ต้องคอยติดตามนะคะต้องคอยติดตามต้องเลือกเก็งกำไรหรือลงทุนในหุ้นที่มีประเด็นปัจจัยบวกเฉพาะตัวกันด้วยนะคะอันนี้ก็คือในภาพรวมของการลงทุนวันนี้ค่ะหุ้นเด่นก็จะเป็น ITC นะคะเป็นของ Financial Cyrus ส่วนไอ้ตัวเลขส่งออกที่มันเข้ามาในเวลานี้นะคะผู้ฟังที่เป็นตัวเลขที่บางก็บอกว่าโหส่งออกดีๆนะคะเป็นตัวเลข2หลักนะฝ่ายวิจัยก็บอกว่าตอนนี้พอมันออกมาแบบนี้กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็น่าสนใจนะคะ KCE HANA ก็เติบโตร้อนแรงถึงบวก 67% ปีต่อปีแล้วก็รับกระแส AI ด้วยนะคะถ้าเป็นกลุ่มน้ำมันสำเร็จรูปก็จะเป็นปตท.สผ.ท็อปกับ SPRC ค่ะกลุ่มเกษตรก็ให้สีตรังนะคะกับ NER นะคะอาหารสัตว์เลี้ยงก็ ITC กับ AAI ค่ะอันนี้ก็คือเป็นมูลค่าการส่งออกไทยที่พุ่งสูงก็หุ้นธุรกิจส่งออกเติบโตได้ดีก็นี่แหละที่เล่าให้ฟังนี่แหละก็เป็นกลุ่มที่น่าสนใจวันนี้นะคะเราจะไปคุยกับอาจารย์ชัยยงอัจฉานนท์ค่ะวันนี้อาจารย์ขออนุญาตทำเทปนะคะเพราะว่าอาจารย์ไปต่างประเทศนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะมาในช่วงของกฎหมายกับอาจารย์ชัยยงอัจฉานนท์กันแล้วค่ะตอนนี้อาจารย์ก็พร้อมอยู่ในสายแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณเตยครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
6: ค่ะคุยเรื่องข้อกฎหมายที่เป็นประเด็นในโซเชียลด้วยนะคะอาจารย์ก็มีคนพูดถึงกันเยอะนะคะเผื่อว่ามันจะได้เป็นตัวอย่างให้กับอีกหลายๆคนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศคือเราอ่ะจะเจอเรื่องนี้กันก็บ่อยแต่ถ้าเป็นคนดังเนี่ยอาจารย์ใช่ไหมมันก็จะเป็นข่าวดังข่าวที่สังคมจะให้ความสนใจกันเยอะนิดนึงนะคะจากกรณีเรื่องของนักเคลื่อนไหวเขาเรียกว่านักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะอาจารย์มีออกมาสารภาพด้วยนะเพราะว่ามีผู้หญิงอ่ะเขาออกมาพูดแล้วเขาก็มีหลักฐานด้วยคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขหนึ่งคนและคุณสมบัติบกไลจุดนะคะคนที่สองแต่ว่าคุณบก.ลายจุดนี้เขาก็ออกมาปฏิเสธแหละนะคะก็มองว่าเป็นความยินยอมทีนี้หลายคนจะมีอนิดหนึ่งอาจารย์เขาว่ายินยอมหรือภาวะจำยอมเหมือนกันนะในเตยนั่งอ่านที่เขาออกมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของสรุปแล้วจำยอมหรือว่าภาวะยินยอมหรือเขาภาวะจำยอมกันแน่อะไรเหล่านี้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวมาดูเรื่องของข้อกฎหมายเกี่ยวกับล่วงละเมิดทางเพศก่อนค่ะอาจารย์ว่าโทษจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าหลักฐานมีครบทุกสิ่งอย่างแล้วก็มีในส่วนของผู้ที่เป็นเหยื่อเขาออกมายืนยันด้วยเหล่านี้ค่ะเชิญค่ะอาจารย
7: ์ครับครับผมคดีล่วงละเมิดที่ปรากฏตามข่าวเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ว่ามีการถูกเนื้อต้องตัวมีการใช้อวัยวะเพศเนี่ยนะครับล่วงล้ำเข้าไปในอวัยวะของคนอื่นนะครับกรณีแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศนะครับส่วนว่ายินยอมนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นการกระทำต่อบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับถ้าเกิดได้อีกฝ่ายหนึ่งยินยอมเนี่ยนะครับมันก็ไม่เป็นความผิดถือว่าเป็นเรื่องการสมัครใจนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในภาวะจำยอมนี่คนละเรื่องนะครับอยู่ในภาวะจำยอมมันก็พูดให้มันแคบลงไปหน่อยนึงก็คือว่าถูกบังคับอยู่ในภาวะที่ถูกบังคับแล้วก็เลยจำยอมนะครับการบังคับนั้นเนี่ยก็มีด้วยกันหลายรูปแบบนะครับอาจจะมีการข่มขู่นะครับมีการใช้ถ้อยคำก็ดีใช้อาวุธก็ดีนะครับรวมทั้งใช้ศักดิ์ของความเป็นผู้บังคับบัญชาใช้ศักดิ์ของความที่ว่า ป็นผู้ที่เป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูนะครับให้การกินอยู่ให้การอะไรพวกนี้นะครับทำให้เขาเนี่ยตกอยู่ในภาวะต่ำกือเนี่ยว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็เลยจำยอมไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ได้ถือว่าเป็นความสมัครใจนะครับ
6: ค่ะอาจารย
7: ์ก็ถือว่าเป็นการข่มขืนใจแบบหนึ่งนะครับซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องใช้พละกำลังทางด้านร่างกายเสมอไปแต่อาจจะใช้สิ่งแวดล้อมบริบทต่างๆเนี่ยนะครับมาเป็นองค์ประกอบในการทำให้เขาในทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอยู่ในภาวะจำยอมก็ถือว่ากรณีนี้ถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่เป็นความยินยอมไม่ได้เป็นความสมัครใจก็เข้าถูกถือว่าเข้าข่ายข่มขืนกระทำชำเราทั้งสิ้นถ้ามีการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นนะครับ
6: ค่ะ
7: อันนี้มันก็มีเรื่องของอายุเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับถ้าเกิดไปทำต่อเด็กอายุทำต่อบุคคลอายุ15ปีลงไปนะครับไม่ว่าเขาจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตามแต่เป็นความผิดนะครับถ้าต่ำกว่า13ปีลงไปคราวนี้ผิดหนักเลยนะครับผิดหนักขึ้นไปอีกแล้วผิดหนักในที่นี้แปลว่าโทษหนักขึ้นนะครับ
6: ค่ะ
7: แล้วก็ถ้าเกิดมีการใช้กำลังเข้าไปประทุษร้ายนะครับตบตีนะครับมีการใช้อาวุธมีดใช้อะไรเนี่ยมาข่มขู่อะไรเงี้ยนะครับ
6: อ
7: ันนี้ก็ผิดหนักขึ้นไปอีกนะครับแล้วถ้าเกิดการกระทำนั้นเนี่ยไปทำให้ผู้เสียหายเขาบาดเจ็บนะครับอันนี้ก็ผิดหนักก็คือโทษมันจะลดมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับของพฤติการที่ก่อเหตุนะครับถ้าบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตคราวนี้โทษหนักใหญ่เลยนะครับเสียชีวิตนี่ก็ประหารอย่างเดียวอะไรต่างๆนี่นะครับก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่รู้กัน2คนนะครับโดยหลักใหญ่นะครับรู้กัน2คนแล้วก็ทำในที่ลับด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของพยานหลักฐานก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเก็บเอาไว้นะครับข่าวที่โด่งดังระดับโลกนะคุณเตช
6: ะ
7: ก็ประธานาธิบดีคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกากับเลขาหรือว่าเด็กฝึกงานนะเนาะแต่แล้วก็เด็กฝึกงานเขาก็เก็บหลักฐานเอาไว้นะเอาผ้าเช็ดหน้าห่อเก็บไว้นานแล้วก็ยังสามารถตรวจได้นะตรวจดีเอสตรวจโน้ตตรวจนี่ก็ตรวจเจอนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยนะครับถ้าเกิดอยู่ในภาวะที่ถูกกระทำโดยผิดกฎหมายเนี่ยพยายามเก็บหลักฐานให้มากที่สุดถ้าจะเก็บได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดชั้นในจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่พอจะหาร่องรอยไปสู่การกระทำความผิดได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะครับไม่ควรเก็บเรื่องเอาไว้นานนะครับถ้าหลายวันไปเนี่ยร่องรอยมันจะถูกกบเกลื่อนโดยเฉพาะร่องรอยที่ปรากฏในร่างกายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทันทีแล้วมีการดำเนินคดีเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะส่งเราไปตรวจร่างกายกับแพทย์นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นเรื่องเกิดใหม่ๆเนี่ยแพทย์ก็จะตรวจพบหลายอย่างนะครับที่เป็นร่องรอยระบุได้ว่าถูกข่มขืนคือไอ้การข่มขืนแปลว่าไม่สมัครใจนะคุณเติร์ดเพราะข่มขืนแปลว่าแต่ว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่มันทำให้ร่างกายบาดเจ็บนะครับมันไม่ได้เกิดจากความสมัครใจก็ต้องปลุกปั้มอะไรพวกนี้นะครับก็เนี่ยมันจะมีร่องรอยปรากฏให้เห็นได้นะครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทีนี้คุณเตยอยากจะเล่าต่ออีกนิดนึงนะครับมีกฎหมายเอามาใหม่ใช้เมื่อปลายปีที่แล้วครับเรื่องคุกคามทางเพศนะครับคือเดิมทีเนี่ยในกฎหมายเนี่ยนะครับไม่ได้ลงโทษหนักนะครับเช่นมีการคือคุกคามทางเพศเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแตะโดนเนื้อต้องตัวนะอยู่ห่างกันโดยระยะทางก็ตามนะครับโทรศัพท์สมัยโบราณสมัยเดิมนะครับเคยมีกรณีที่เขาเรียกว่าเช็คโฟนเนาะโทรศัพท์มาแล้วก็มาอะไรพูดจาที่มันล้อเสียดไปในทางนะครับพวกนี้ผิดหมดนะครับตามกฎหมายใหม่นะครับหรืออย่างกรณีที่เนี่ยเดินผ่านแต่ผู้เสียหายเดินผ่านมาปุ๊บเนี่ยก็ไปพูดจาแทรวมเขานะครับโอ้เขาเจาะหน้าเจี้ยอะไรแบบนี้อย่างเงี้ยนะครับ
6: ก็ไม่ได้แล้วเนาะจังเนาะคำพูดมันก็สอง
7: ครับแม่หมวยขาหมวยสวยเอื้อมหน้าสักจับสักดอกอะไรเงี้ยพูดอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับพูดปุ๊บเนี่ยมันเป็นการคุกคามทางเพศเลยนะครับทีนี้เดิมเนี่ยกรณีทำนองนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเพียงเรื่องของการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญอัตราโทษจะเบามากเป็นความผิดระหุโทษนะครับตอนนี้เนี่ยเขายกระดับขึ้นมาแล้วนะครับกลายเป็นโทษทางอาญาที่มีโทษหนักบางกรณีเนี่ยมีโทษถึงจำคุกนะครับหลายปีนะครับแล้ว แล้วก็มีการแบ่งระดับอีกนะครับว่าถ้าเป็นคนทั่วไปทีนี้กฎหมายเรื่องนี้เนี่ยไม่จำกัดเพศนะครับไม่ว่าใครจะทำต่อใครก็แล้วแต่นะครับชายทำกับชายชายทำกับหญิงหญิงทำกับชายหญิงทำกับหญิงอะไรพวกนี้ปิดหมดนะครับ
6: รวมด้วยใช่ไหมอาจารย
7: ์รวมหมดรวมหมดนะครับคุณผู้หญิงเองก็ต้องระมัดระวังบางทีไปดื่มนะครับแล้วก็บางทีอาจจะแบบว่ามึนมึนตึงตึงแล้วอาจจะอารมณ์พาไปพูดเยอะไปหน่อยอะไรงี้บางทีมันจะกลายเป็นเรื่องขึ้นมาได้นะครับกับหญิงทำกับหญิงก็มีความผิดนะครับทีนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วเมื่อกี้เราพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของลำดับชั้นอีกนะครับมันก็คล้ายๆกับเรื่องของการข่มขืนกระทำชำเราเหมือนกันคือถ้าเกิดคนที่มีอำนาจบาดใหญ่นะครับเป็นนายจ้างเป็นคนในครอบครัวที่มีศักยภาพในการอุปถัมภ์คนอื่นนะครับแม้กระทั่งคนข้างบ้านหรืออะไรเงี้ยนะครับครูในโรงเรียนนะครับหรือคนอื่นที่มีอำนาจมากกว่าอย่างนี้นะครับพูดในจ้างเนี่ยบางทีก็ไปแทะลมลูกจ้างนะครับอย่างงี้อย่างนี้พูดจาแค่เดินผ่านไปแล้วก็เฉียวเฉียวแล้วก็พูดจาอย่างเนี้ยพวกนี้ผิดหมดนะครับแล้วก็คนที่มีศักยภาพเหนือกว่าผู้เสียหายเนี่ยมีอัตราโทษสูงขึ้นนะครับก็จำคุกหลายปีนะเพราะนั้นก็ถึงระมัดระวังคืออย่าไปปากพร่อยอ่ะพูดง่ายๆนะครับ
6: ไม่แต่ว่ามีการโพสต์ใช่ไหมอาจารย์สมมติว่าเราเองอ่ะโพสต์ภาพสวยๆของเราบางคนแต่งตัวเซ็กซี่แล้วมีคนไปแบบว่าพิมพ์อะไรที่เป็นคำพูดอย่าง
7: นี้
6: อ๋ออันนี้ก็ผิดเหมือนอย่างนี้จะผิดพรบคอมด้วยไหมหรือยังไง
7: เอาเฉพาะเรื่องนี้ก็สาหัสคุณเต้นะก็คือคู่คามตามเพศเนี่ยไม่จำเป็นต้องต่อหน้าต่อตาหรือมีเสียงมีอะไรนะครับแม้กระทั่งการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียทางคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ก็ผิดหมดนะครับอย่างที่คุณเต้ยกตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเขาจะโพสต์รูปของเขาสวยงามใส่ชุดว่ายน้ำอะไรพวกนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องของเขาเขาไม่ถึงขนาดโป้อนาจารเขาก็ไม่ผิดกฎหมายอะไรนะครับคุณจะดูก็ดูไปให้สวยงามเท่านั้นอย่าไปบูลลี่เขาไปจะไปพูดจาแทะโลมอะไรเขาเนี่ยคุณนั่นแหละจะผิดเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้โทษมันหนักแล้วด้วยว่าอย่าไปหาทำครับผม
6: อย่าไปหาทำหรือบางคนแม้แต่บางคนเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าในส่วนของภาวะที่แบบว่าจำยอมพร้อมใจกันอาจารย์แต่ว่าการที่แอบอัดคลิปวิดีโอของเขาไปเผยแพร่อันนี้ก็ผิดใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้เต็มใจที่จะให้คุณไปทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยโดยที่อีกฝ่ายไม่รู้อ่ะอาจารย
7: ์ครับคือถ้าเผยแพร่นี่ยังไงก็ผิดแน่นอนนะครับผิดแน่นอนเลยเพราะว่าเป็นการถ้ามันถึงขั้นว่าเป็นสื่อลามกอนาจารเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์อยู่แล้วอัตราโทษจำคุก5 ปีและเป็นความผิดอาญาที่ยอมความไม่ได้ด้วยยอมความไม่ได้ในที่นี้ก็คือหมายความว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีผู้เสียหายมาแจ้งความนะใครก็แล้วแต่ที่ไปเจอภาพเหล่านี้เนี่ยนะครับก็สามารถแจ้งความกับตำรวจได้เขาเรียกว่าเป็นการกล่าวโทษนะครับไปกล่าวโทษให้ตำรวจได้ดำเนินคดีได้ผู้เสียหายเขาอาจจะรู้หรือไม่รู้คือเขาอาจจะเห็นหรือไม่เห็นภาพเหล่านี้ในโซเชียลก็ตามหรือแม้กระทั่งเขายินยอมก็ตามเนี่ยนะครับคนที่โพสต์ก็มีความผิดฐานโพสต์สื่อลามกอนาจารได้ครับ
6: ค่ะนะคะไม่ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงแทะลมผู้ชายผู้ปกติสมัย
7: ไม่ได้ทั้งหมดครับกฎหมายไม่ได้เลือกเพศแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็ยังเน้นนะ
6: อาจารย์แต่คือเป็นกฎหมายที่ออกมาใหม่ใช่ไหมที่อาจารย์พูดถึงที่ว่ากฎหมายไม่ได้เลือกเพศเนี่ย
7: คู่ความเพศใช่ครับเพิ่งออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วครับครับผม
6: ก็เข้าใจอยู่เพราะว่ามันจะมีพวกสมรสเท่าเทียมอะไรพวกนี้นะเนาะแล้วบ้านเราก็คือเปิดอิสระเสรีในเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะคะก็น่าจะทำให้มันเข้ากับบริบทของสังคมณปัจจุบันนี้ฉะนั้นไม่ได้ทั้งนั้นเลยไม่ได้ทั้งนั้นเลยโทษล่วงละเมิดนี่จะหนักด้วยใช่ไหมที่อาจารย์บอก
7: แต่เนื้อต้องตัวอะไรพวกนี้มันก็มีโทษหนักขึ้นนะครับอย่างน้อยก็เป็นเรื่องอนาจารคือแค่โดนแค่แขนมืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นอนาจาร
6: ไม่เป็นไร
7: ใช่แต่ถ้าเกิดตั้งใจแล้วก็ไปโดนอวัยวะที่เขาห่วงห้ามเขาสงวนเนี่ยไม่ได้นะครับอันนั้นเนี่ยจะเป็นความผิดฐานอนาจารละครับ
6: อาจารย์สมมติว่าเราพูดด้วยตัวเราเองอ่ะมันไม่มีภาพยืนยันเราโดนจริงแต่เราไม่ได้ถ่ายภาพหรือว่าอะไรไม่มีพยานเงี้ยมันก็จะลำบากอยู่ใช่ไหมหรือยังไง
7: ที่เราพูดกันเมื่อกี้เนี่ยเป็นในทฤษฎีกฎหมายว่าการกระทำแบบไหนจะเป็นความผิดนะครับส่ว วนขั้นตอนที่ว่าจะไปเอาผิดใครเนี่ยอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะในการเอาผิดใครเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องที่มีพยานหลักฐานเนาะไม่ไปพูดลอยๆอย่างเงี้ยมันก็คงจะฟังยากนะครับถ้ามีพยานหลักฐานก็เมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างว่าอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาถูกเด็กฝึกงานเนี่ยเก็บหลักฐานเอาไว้อะไรงี้เป็นต้นนะครับทีนี้ก็อย่างที่ว่าถ้าสามารถเก็บหลักฐานไว้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แหละมันดีก็เนี่ยทันทีที่เกิดเรื่องใหม่ๆเนี่ยนะครับถ้าเราถูกกระทำในสิ่งที่มันฝืนความรู้สึกอย่างรุนแรงแล้วมันทำร้ายจิตใจเราด้วยอย่างเงี้ยต้องรีบดำเนินการแล้วก็ร่องรอยมันยังอยู่นะครับสามารถตรวจเจอแล้วก็เก็บไว้เป็นหลักฐานได้ครับผม
6: ค่ะได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ชัยยงคะ
7: ครับดีครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ชัยยงอัจฉานนท์นะคะอดีตกรรมการสภาทนายความค่ะดิฉันหยิบเรื่องของกรณีล่วงละเมิดทางเพศนะคะแต่ไม่อยากจะอ่านรายละเอียดข่าวให้มากนักเพราะข่าวมันดราม่าเยอะมากเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าเราอยากจะยกเป็นประเด็นข้อกฎหมายนะคะให้คุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้ได้รู้นะสำหรับใครที่เป็นนายจ้างนะหรือว่าใครที่นะบางทีเนี่ยคือทำกิจกรรมร่วมกันอย่างการไปเป็นนักเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็บางทีเด็กๆอ่ะเขาไปร่วมด้วยผู้หญิงเขาไปร่วมด้วยเขาก็ยกเราเป็นไอดอลนะเพราะว่าเราเป็นแกนนำในเรื่องนี้ความคิดเห็นตรงกันแต่คุณกลับมาเล่นไม่ซื่ออะไรแบบนี้จากความไว้ใจอย่าคิดว่าเขาจะให้เกียรติคุณพอคุณไม่ให้เกียรติเขาคุณให้เขาเก็บไว้ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะต่อให้หลายสิบปีก็ตามเพราะว่าทุกคนเขาก็ไม่มีใครที่อยากจะให้แม้แต่ว่าเป็นคนที่ไม่ไว้ใจหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าไว้ใจอะไรก็แล้วแต่คนในครอบครัวเดียวกันก็แล้วแต่เนี่ยมาทำอะไรแบบนี้แน่นอนนะคะผิดกฎหมายแล้วก็โทษหนักด้วยอย่างที่อาจารย์บอกค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะไปคุยประเด็นเศรษฐกิจนะคะกับอาจารย์มงคลลีลาธรรมค่ะพักสักครู่ค่ะ
4: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่ง

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ต101กระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้ายอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดย
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTEM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทย
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย

0: รายการเก็บข่าวมาเล่าโดยทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTEM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
1: ตอนนี้ฝากจากทางปตท.ก่อนนะคะก่อนที่จะได้ไปคุยกับอาจารย์นะคะก็ปตท.ล่าสุดเนี่ยดร.คงกพันธ์อินทรแจ้งค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของปตท.จำกัดมหาชนได้พูดถึงท่ามกลางความไม่สงบในตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นแล้วก็ยืดเยื้อนะคะตอนนี้ปัจจุบันปตท.มี2บทบาทก็คือการเป็นรัฐวิสาหกิจของประเทศและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็จำเป็นต้องสร้างความมั่นคงทางพลังงานในประเทศนะคะในขณะเดียวกันดูแลผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ด้วยค่ะซึ่งปตท.ผ่านบทพิสูจน์ที่สำคัญในภาวะนี้ให้ความสำคัญสูงสุดกับความมั่นคงทางพลังงานของประเทศบริหารจัดการธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานเตรียมสภาพคล่องทางการเงินแล้วก็มารองรับต้นทุนและผันผวนนะคะที่มันเพิ่มขึ้นเตรียมพร้อมตั้งแต่การกระจายแหล่งหาจัดน้ำมันดิบไม่พึ่งพิงแหล่งใดแหล่งหนึ่งการมีเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจครอบคลุมทั่วโลกก็เลยทำให้สามารถจัดหาน้ำมันดิบอย่างต่อเนื่องการลงทุนในโรงกลั่นล่วงหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการกลั่นและยืดหยุ่นสามารถรองรับน้ำมันจากหลากหลายแหล่งได้วางกลยุทธ์ที่ถูกทางด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคงยังสร้างผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี2569ดีกว่าคาดด้วยกำไรสุทธิ 78,263 ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า 33,000 ล้านบาทหรือว่ากว่าร้อยละ74นะคะเมื่อเทียบ

0: กับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่สำคัญก็คือการเร่งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศโดยธุรกิจสำรวจและผลิตเดินหน้าผลิตก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับความต้องการพลังงานในประเทศพร้อมกับขยายการลงทุนในต่างประเทศด้านธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ใช้ศักยภาพธุรกิจการค้าระหว่างประเทศกับเครือข่ายการค้าทั่วโลกกระจายแหล่งจัดหาพลังงานนะคะและตั้งเป้าขยาย LNG portfolioประมาณ 3.7 ล้านตันภายในปี69ขยายให้ได้10ล้านตันและ15ล้านตันภายในปี73และ78ตามลำดับค่ะก๊าซธรรมชาติก็มีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของระบบพลังงานขณะที่ทั่วโลกอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมถึงไทยในวันที่14ถึง17กันยายนนี้นะคะประเทศไทยได้รับโอกาสแสดงศักยภาพบนเวทีพลังงานโลกปตท.จะร่วมกับพลังงานนะคะก็คือกระทรวงพลังงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชนค่ะเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Gastech 2026เวเดทีเปลี่ยนมุมมองเชิงนโยบายระหว่างรัฐเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศนะคะและยังคงเดินหน้าแสวงหาพันธมิตรระดับโลกเพื่อเสริมแกร่ง Flagship นะคะ Flagship ก็จะปรับแนวตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงจากปัญหาความไม่สงบในตะวันออกกลางส่วนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขับเคลื่อนการลดคาร์บอนต่อเนื่องเลยค่ะพร้อมเป็นแกนหลักของประเทศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ที่แหล่งก๊าซธรรมชาติโครงการอาทิตย์ในอ่าวไทยคาดว่าจะเริ่มในปี2571นะคะควบคู่กับการขับเคลื่อน iSpark นะคะโครงการนำร่องเพื่อสร้างความพร้อมด้านพลังงานสะอาดนั่นเองนะคะแล้วก็อีกทั้งร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ยกระดับการดูแลผืนป่าให้เป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์สร้างคาร์บอนเครดิตผ่านการมีส่วนร่วมกับชุมชนสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายคือ Net Zero ของประเทศค่ะและกลุ่มปตท.เร่งสร้างความแข็งแรงจากภายในยกระดับผลการดำเนินงานสร้างมูลค่าเพิ่มจากความร่วมมือภายในกลุ่มปตท.กว่า 8,700 ล้านบาทผ่าน Profit Enhancementinitiative นะคะแล้วกับโครงการ Mission X นะคะแล้วก็ขับเคลื่อน Digital Front Transformation ผ่านโครงการ Agris นะคะมุ่งเน้นการนำ Digital Tool ค่ะแล้วก็ AI มาประยุกต์ใช้ในการทำงานเดินหน้าเสริมความร่วมมือ Supply Chain และ Marketing ทั้งในและต่างประเทศผ่านโครงการ PI กับ DI ควบคู่ในการดำเนินงาน Financial Assurance นะคะกับการรักษาวินัยทางการเงินและบริหารกระแสเงินสดของกลุ่มปตท.อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเป็นรากฐานสำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวด้วยนะคะแล้วก็ในนอกจากนี้แล้วปตท.ยังสนับสนุนมาตรการรัฐบรรเทาผลกระทบด้านพลังงานต่อประชาชนมูลค่าการสนับสนุนที่ประเมินไว้ 17,500 ล้านคิดเป็นสัดส่วนปตท.กว่า 8,500 ล้านบาทค่ะทางด้านศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งในระดับสากลเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนความมั่นคงทางพลังงานของประเทศส่งผลให้ปตท.ครองอันดับ1ของไทยและอันดับ2ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จาก Fortune Southeast Asia 500ต่อเนื่องเป็นปีที่3เนื่องในวาระครบรอบ48ปีปตท.ดำเนินธุรกิจบนหลักความยั่งยืนอย่างสมดุลตามแนวทาง Energy Trilemma ครอบคลุม3มิติได้แก่ความมั่นคงทางพลังงานการเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสมและแข่งขันได้และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยมุ่งมั่นเป็นส่วนสำคัญในการวางรากฐานความมั่นคงของพลังงานประเทศก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนด้วยการขับเคลื่อนการเติบโตภายใต้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างสมดุลนะคะซึ่งก็มุ่งสู่การเป็น Global LNG Player นะคะระดับขีดความสามารถองค์กรสู่การเป็นNational Champion ที่สร้างมูลค่าและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงศักยภาพและโอกาสของธุรกิจไทยสู่เวทีโลกค่ะมีเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศเป็นฟันเฟืองสำคัญตลอดจนบูรณาการเทคโนโลยี AI และดิจิตอลเข้ากับการดำเนินธุรกิจพร้อมผลักดันนวัตกรรมพลังงานสะอาดและการลดคาร์บอนขับเคลื่อนองค์กรสู่โลกอนาคตควบคู่การสร้างสังคมไทยให้แข็งแรงด้วยเทคโนโลยีผ่านศักยภาพกลุ่มปตท.เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและต่อยอดความสำเร็จสู่อนาคตภายใต้วิสัยทัศน์Together for Sustainable Thailand Sustainable World นะคะปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนค่ะส่วนไทยเบฟมีโครงการสินทรัพย์เปิดรับผลงานศิลปะจากน้องๆเยาวชนทั่วประเทศชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทเนื่องในโอกาสที่ไทยได้เป็นเกียรติรับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี2026 IMF World Bank Group แอนนวลมีติ้งระหว่าง12-18ตุลาคม69โครงการสินทรัพย์เชิญเยาวชนไทยร่วมถ่ายทอดพลังความคิดและจินตนาการผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภายใต้แนวคิดรู้ใช้รู้ค่าพัฒนาต่อยอดและ Art for Resilient Future นะคะส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงินใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนะคะผ่านการประกวดผลงานภาพวาดและภาพถ่ายครอบคลุมเยาวชน4ระดับการศึกษานะคะแล้วก็จะได้นำผลงานไปเผยแพร่สู่สายตานานาชาติบนเวทีระดับโลกค่ะเยาวชนที่ได้รับรางวัลและผ่านการคัดเลือกจะได้รับรางวัลมูลค่า1ล้านบาทพร้อมดิจิทัลเซอร์ติฟิเคตและโอกาสร่วมแสดงผลงานภายในนิทรรศการเปิดรับสมัครส่งผลงานทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่15สิงหาคมถึง4กันยายน69ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ youthailand.com หรือสอบถามโทร020785835มาร่วมเปลี่ยนจินตนาการให้กลายเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและก็ส่งต่อพลังงานสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่บนเวทีโลกค่ะเราจะไปคุยกับอาจารย์มงคลลีลาธรรมนะคะก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้จากภาพยนตร์เดียอยู่นะคะจดหมายรักจากอาม่ามันเกี่ยวอะไรกับการสร้างอาชีพสร้างงานอาจารย์พร้อมแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณเตยแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังนะครับ
0: ค่ะ
1: ผมเชื่อว่าผู้ฟังรายการมีหลายท่านคงไปชมภาพยนตร์คอลเลกจีนที่ถ่ายทำในเมืองไทยเรื่องเดียอยู่หรือจดหมายรักจากอาม่าซึ่งดังมาตั้งแต่ประเทศจีนแล้วก็ในอาเซียนเราทั้งหมดเลยแล้วผมก็นำเรื่องนี้เนี่ยมาบรรยายในหลักสูตรผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงของมูลนิธิสัมมาชีพนะครับในการสร้างที่เรียกว่าสัมมาอาชีพก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยผมก็แนะนำว่าควรจะไปมีโอกาสพาพ่อแม่ถ้ายิ่งมีเชื้อสายจีนแล้วก็ยิ่งต้องไปดูนะครับเพราะว่ามันจะได้เข้าใจที่เรียกว่ารากเหง้าของคนที่อพยพมาจากเมืองจีน แล้วที่สำคัญก็อธิบายถึงการสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับของคนที่อพยพมาก็หนีไม่พ้นถึงที่เราเรียกว่าอาชีพแล้วก็งานแล้วก็เงินแล้วก็การขยับเลื่อนฐานะของชุมชนต่างๆก็เป็นอะไรที่ผมว่าน่าสนใจก็เลยหยิบยกมาขออนุญาตคุณเตยเอามาเรื่องนี้บอกเล่าปูชาวิชาชนาไปเพราะยึดโยงก็สำคัญที่สุดก็คือเยาวราชนี่หลายคนถ้าไม่ปฏิเสธว่าไม่เคยไปเนี่ยคงไม่ได้เคยผ่านเนี่ยคงแน่
0: ทุกคนต้องได้ไปเดี๋ยวนี้ก็ไปง่ายนะคะนั่งรถไฟฟ้าไป
1: ถ้าอยู่กรุงเทพแล้วก็ต้องเคยไปเพราะว่าระบบเมืองของเยาวราชเนี่ยมันเป็นระบบที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นอะไรที่ชุมชนที่มันมีลักษณะที่เต็มไปด้วยชีวิตนะฮะของระบบนิเวศแต่ซึ่งจริงๆก็เริ่มต้นมาจากที่เรียกว่าความจำเป็นพื้นฐานของชุมชนเลยไม่ใช่เทคโนโลยีราคาแพงผมคิดว่าจุดเริ่มต้นคือคนแล้วก็สัมมาอาชีพที่ร่วมกันสร้างอาชีพสร้างงานแล้วก็สร้างรายได้แล้วก็เกิดสุขให้กับทุกคนในชุมชนผมคิดว่าถ้าถอดในเวลาที่เหลืออยู่ไม่มากนะครับ10นาทีก็ขออนุญาตถอดไอ้ที่ผมไปดูหนังมีหลักสัก6ข้อซึ่งผมคิดว่าเป็นหัวใจของท้องถิ่นวิถีหรือชุมชนวิถีเยาวราชอย่างแท้จริงเพราะว่าการที่เริ่มต้นของชุมชนนี้มันเริ่มต้นมาจากคนอพยพเชื้อสายจีนซึ่งนับมาก็ร้อยกว่าปีนะครับหนังเรื่องนี้อยู่ในช่วงปี2500บวกลบนะครับก็คือช่วงนั้นยังมี3ล้อถีบอยู่นะ ก็คราวที่แล้วก็เคยมาพูดในรายการนี้แล้วก็ถูกยกเลิกไป1960ก็คือประมาณ2504หรือ03สมัยจอมพลสฤษดิ์ซึ่งเห็นได้ชัดว่าคนเมื่ออพยพมาแล้วก็อยู่กันในชุมชนเล็กๆตอกซอกซอยที่มันแออัดเพราะนั้นการที่คนที่เข้ามาเริ่มต้นก็จะเป็นแรงงานแบกหามแล้วบางคนก็มาถีบรถสามล้อรับจ้างซึ่งเส้นทางของเยาวราชเนี่ยมันตอกซอกซอยมากเพราะนั้นมันเหมือนเส้นฝอยที่ต้องเข้าถึงง่ายเพราะนั้นเป็นสิ่งที่ยานพาหนะทั้งถึงทั้งคนแล้วก็ส่งของตามตอกซอกซอย ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าอาชีพที่มันเริ่มต้นเนี่ยมาจากการรวมตัวกันอยู่ในชุมชนที่แออัดแล้วก็ตอกซอกซอยเล็กๆคนก็ต้องสัญจรไปมาที่เราเรียกว่าการสัญจรซึ่งนับตั้งแต่การสัญจรอพยพมาจากเมืองจีนทางเรือแล้วก็ขึ้นท่าราชวงศ์หรือใกล้เคียงแล้วก็มาอยู่กับเพื่อนผูงญาติพี่น้องซึ่งอยู่ในตระกูลแซ่ภาษาเดียวกันก็เลยเป็นเรื่องที่มีการ

0: สร้างงานแล้วก็สร้างรายได้แล้วก็นำไปสู่ที่เรียกว่าการค้าเล็กๆซึ่งผมขออนุญาตเรียกว่าเศรษฐกิจชุมชนก็คืออาหารถาดเดียวพอคนพอมีความรู้ความชำนาญมาจากไหนมันต้องกินแล้วก็กินในลักษณะรีบด่วนนะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็ฟาสต์ฟู้ดเหมือนสมัยนี้ก็ทำอาหารก็ได้ถาดเดียวก็คืออย่างเช่นขนมโจ๊กหรือขนมเปี๊ยะหรือขนมผักกาดหรือขนมกู้ช่ายอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งที่เรียกปาท่องโก๋น้
1: ค่
0: ำ
1: ะ
0: เต้า
1: จ้
0: ห
1: ะ
0: ู้อะไรก็เราก็คงเคยเห็นก็เป็นอาหารที่หม้อเดียวหรือถาดเดียวพอขายดีก็ขยับขยายจากถาดเดียวก็เป็นแผงลอยรถเข็นถัดมาก็เปิดเป็นร้านเป็นตึกแถวถ้าขายได้เยอะๆขายได้ดีก็มีคนงานมาเพิ่มก็เปิดหลายสาขา
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีครัวกลางเหมือนโรงงานนะครับก็ทำให้อกเปิดโอกาสให้คนเล็กคนน้อยเนี่ยเช้ากินค่ำได้มีอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
1: อือฮึ
0: โดยไม่ต้องลงทุนมหาศาล
1: ค
0: ท
1: ่ะ
0: ี่
1: อาจารย์
0: ชุมชนนี้ไม่ทิ้งใครอยู่ข้างหลังเลยคุณเตยเพราะนั้นมันเป็นรากฐานที่ฟูมฟักจากสิ่งใกล้ตัวตื่นเช้ามากินข้าวต้มต้มโจ๊กนึ่งขนมทอดปลาท่องโก๋
1: อือฮ
0: ก
1: ึ
0: ็ขยับขยายจนกระทั่งสะสมที่เรียกว่ากำไรทุนก็เป็นร้านค้าที่แสนล้านในชุมชนนี้เกิดขึ้นมาสิ่งที่มีรายได้มันเติบโตแล้วเนี่ยมันสำคัญที่สุดก็คือต้องเปิดพื้นที่ทำกินให้กับผู้ประกอบการที่เรียกว่าลากฝอยลากหญ้าตัวคนตัวเล็กรายย่อยมีที่ยืนแล้วก็เติบโตได้อย่างมั่นคงนั้นก็สำคัญ
1: ค่ะ
0: สิ่งที่ผมคิดว่าชุมชนจะอยู่ได้คงทนและยั่งยืนมาเป็นร้อยกว่าปีก็เลยวิถีชีวิตที่ต้องให้ชุมชนปลอดภัยในย่านเยาวราชเนี่ยเขาเรียกในลักษณะใหม่ที่เรียกว่าการอยู่ผสมผสานระหว่างข้างล่างทำการค้าข้างบนพักอาศัยเขาเรียกมิกยูทในปัจจุบันซึ่งก็มีหลายแห่งที่ทำข้างล่างเป็นศูนย์การค้าข้างบนเป็นคอนโดมิเนียมก็มาจากลักษณะนี้ก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือตึกแถวที่อยู่ข้างล่างค้าขายข้างบนอยู่อาศัยเนี่ยก็เป็นหลายครอบครัวซึ่งอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาก็มีระบบการรักษาความปลอดภัยเพราะคุณเตยก็คงจะรู้ว่าเคยอยู่ในชุมชนในต่างจังหวัดก็เห็นได้ว่าเวลาเราเดินไปเดินมาในชุมชนมีความสุขเพรา
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: เรารู้จักคนมีน้ำใจของเพื่อนบ้านแล้วก็มีการยิ้มทักทายต่างๆสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยการส่งผ่านค่านิยมของผู้ประกอบการเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากครอบครัวที่อยู่กันหลายเขาเรียกหลายรุ่นเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันจะส่งต่อค่านิยมที่เราเรียกว่าความซื่อสัตย์กตัญญูและก็ความขยันหมั่นเพียรสิ่งเหล่านี้มีพร้อมที่จะต้องอยู่ในผู้ประกอบการและก็คนรับจ้างที่จะมีต่ออาชีพที่สัมมาอาชีพเพราะคนที่มีอาชีพเนี่ยจะต้องมีความซื่อสัตย์แล้วก็มีความขยันแล้วก็กตัญญูกับคนที่สร้างที่เรียกว่าให้งานให้อาชีพรวมจนถึงช่วยเหลือต่างๆเพราะนั้นการศึกษาของชุมชนเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากครอบครัวรุ่นที่มีหลายรุ่นเก่าก็เอาประสบการณ์เอาสิ่งที่เราเรียกว่าเรื่องราวมาบอกเล่าเขาเรียก story telling แล้วก็ต่ออาชีพให้เติบโตโดยไม่ลืมรากเหง้าที่สำคัญก็จะเห็นได้ชัดว่าวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีของชุมชนเยาวราชจึงมีความคงอยู่และมีเสน่ห์ทำให้ที่นี่ที่เรียกว่าไชน่าทาวน์เนี่ยเป็นชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกเลยทีเดียว
1: ค่ะ
0: พอมีการค้าขายมีครอบครัวก็ต้องอย่าลืมว่าระบบการเงินนะฮะและระบบสื่อสารในชุมชนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าการสร้างโอกาสรายได้เนี่ยมันต้องมีทุนต่อทุนสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสมาคมตระกูลแซ่ของครอบครัวจีนเนี่ยซึ่งเป็นภาษาเป็นท้องถิ่นที่เคยอพยพมาเคยรู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเคยเป็นยังไงลูกหลานก็คงต้องเคารพแล้วก็รักษาความซื่อสัตย์ความกตัญญูนี้ไว้แล้วรับรองคนที่จะออกมาค้าขายคนหนุ่มสาวให้เข้าถึง

0: ทุนได้ง่ายโดยผ่านทางสมาคมแท้หรือกลุ่มชุมชนต่างๆที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและที่สำคัญคือระบบโทยกวนคุณเตยรู้จักไหมโทยกวนเนี่ยก็คือการส่งเงินกลับไป
1: โทยกวนไม่ค่อยคุ้นเลยอาจารย
0: ์ก็เป็นหนังสือที่เขียนหนังสือกลับไปบ้านพร้อมกับมีการนำส่งเงินแล้วก็เงินเนี่ยเป็นเบิกจ่ายที่ปลายทางนะครับก็การกระจายสภาพคล่องในทุนสำรองเนี่ยก็ไปตั้งตัวได้คนตัวเล็กก็เลยสามารถสร้างอาชีพได้ที่สำคัญอีกอันหนึ่งพอสุดท้ายจะมีความสุขทั่วหน้าของผู้สูงอายุเนี่ยก็คือบทบาทของสามเจ้าหรือสมาคมกุศลเนี่ยที่มีหลังพิงให้คนเปราะบางหรือคนตกงานให้ในเมืองท่ามกลางที่มันโออาทันสมัยเนี่ยก็ไม่ได้ให้ใครปลอดโดดเดี่ยวมีกิจกรรมให้คนสูงอายุทำมีกิจกรรมช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือคนที่ประสบความลำบากอะไรต่างๆเมื่อสุดสรุปแล้วการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนเนี่ยไม่ต้องรอนวัตกรรมจากภายนอกแต่เป็นการปลุกพลังของชุมชนด้วยเขาเรียกว่าสัมมาอาชีพความซื่อสัตย์สุจริตที่จะสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ที่สุจริตได้นะครับก็เลยเรื่องที่ผมว่าน่าจะไปดูแล้วก็ช่วงท้ายนี่มันมีประวัติศาสตร์ที่ทำได้จริงประเทศไทยเนี่ยเราส่งเงินไปถึง 30,000 ล้านหยวนนะไปประเทศจีนในช่วงประมาณ 6-70 ปีที่ผ่านมาครับครับน่าใจมากครับคุณเตย
1: 30,000 ล้านหยวนโอ้เสียดายนะเวลาเรามีน้อยไปหน่อยนะอาจารย์นะไม่งั้นก็จะได้ถ่ายภาพ
0: ไปแล้วครับคุณได้5คุณเตย
1: อ๋อเอาไปคุณด้วย5
0: ก็คือประมาณ 150,000 ล้านบาททีเดียวไอ้นี่เป็นสิ่งที่รวบรวมได้ที่ปรากฏเป็นล้านๆก็คือเป็นอะไรที่มันน่าสนใจมาก
1: ค่ะได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะเวลาหมดแล้วค่ะ
0: ครับขอบพระคุณครับทุกท่านขอให้โชคดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลานะคะสัปดาห์นี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังดูแลตัวเองด้วยนะคะกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะเจอกันวันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเวฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
3: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
4: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลสั่งรับมือน้ำเหนือปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้า

0: พระยาเตือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมรับมืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
2: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติไทย
0: รัฐบาลสั่งรับมือน้ำเหนือปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาพร้อมเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
6: ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสวัยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ตอนบนของประเทศส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการทำงานเชิงรุกเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมชลประทานได้วางแผนบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนโดยเร่งผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อตัดยอดน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจะมีพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกนิกาแก้วใสรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม
7: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครั้งที่6ทับ2569ที่ตึกสภาความมั่นคงแห่งชาติภายในทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาการเสนอชื่อเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาให้นายขันไตบางช่วงเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันไปดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำให้ต้องมีการเสนอชื่อบุคคลเข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่คาดว่าจะมีการเสนอรายชื่อคุณเอกชัยพฤกษ์ช่วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกสังกัดกองบัญชาการกองทัพบกกระทรวงกลาโหมให้อุ่นใจว่าเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่และตามขั้นตอนหลังจากที่ประชุมสมช.ให้ความเห็นชอบแล้วจะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรี

0: กาตาร์และรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านพบหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอันธานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์พบกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกรวมทั้งการดำเนินโครงการร่วมกันระหว่างกาตาร์และอิหร่านเพื่อเก็บกู้ทุนระเบิดในช่องแคบแห่งนี้ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกาตาร์และรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังหารือเกี่ยวกับการคลี่คลายความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านโดยนายอารักชีแสดงความชื่นชมความพยายามทางการทูตของกาตาร์ที่มุ่งเป้าแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวและผลักดันให้มีการเจรจาสันติภาพคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
1: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
2: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
1: แล้วพบกันนะครับ
3: ถามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาชุนในรายการ Smart Life ไร้เกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
0: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
6: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการที่เล่นที่จริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: 2569 เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live 2569 เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุกโต๊ะโหน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนสำหรับวันศุกร์นะครับวันนี้28สิงหาคม2569ครับผมกลับมานั่งอยู่ที่ FM 97กับครูนานาสวัสดีครับครูนานา
3: สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะ
2: ทราบว่าขณะนี้กำลังเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องของแพทย์แผนไทยด้วย
3: ใช่ค่ะอาจารย
2: ์โอ้นี่น่าสนใจมากเพราะว่าปัจจุบันนี้โลกก็แสดงให้เราเห็นแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเคลื่อนไปในลักษณะที่กำลังถามหาความสมดุลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่ชัดเจนนะครับว่าโลกขาดความสมดุลอย่างรุนแรงจนทำให้เกิดสภาวะความร้อนที่มันหนักหน่วงขึ้นนะนี่ข้อมูลยืนยันว่าเกิดปรากฏการณ์น้ำแข็งซึ่งจริงๆแล้วเป็นกลาเซียนะอยู่บนเขาหิมาลัยเนี่ยเกิดละลายและถล่มลงมาจนทำให้มวลน้ำมหาศาลประมาณ3ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยต้องเคลื่อนตัวลงมาอย่างรวดเร็วจนเกิดเหตุระหว่างพรมแดนทางทิเบตกับประเทศเนปาลคุณนาเป็นไงดูข่าวแล้ว
3: ตกใจเหมือนกันนะคะบอกว่าอยู่ทานน้ำแข็งก็ละลายโลกร้อนจนละลาย
2: ปกติกลาเซียเนี่ยมันจะค่อยๆละลายนะคำว่ากลาเซียนี่หมายถึงมันเป็นเขาเรียกทานน้ำแข็งที่มันค่อยๆละลายแล้วก็น้ำก็จะค่อยๆกลายมาเป็นน้ำใสๆไหลเย็นลงมานะมาถึงที่ไหนก็มาตรงเป็นน้ำอุปโภคบริโภคแต่รอบนี้เนี่ยความสูญเสียที่เกิดขึ้นประมาณค่าไม่ได้จริงๆท่านผู้ฟังเพราะว่าปกติแล้วตรงพื้นที่จุดเนี้ยทางขึ้นเขาหิมาลัยเนี่ยจะมีคนไปเที่ยววันหนึ่งประมาณ 10,000 ถึง 15,000 คนในวันที่เกิดเหตุเนี่ยมีทั้งนักธุรกิจมีทั้งนักศึกษามีทั้งคนในท้องถิ่นนะมีทั้งชาวเนปาลที่ให้ดูแลเรื่องงานบริการแถมยังไม่พอยังมีคนอินเดียที่อยู่ในพื้นที่นั้นด้วยนะครับเราเห็นภาพเนี่ยเป็นภาพสะท้อนความไม่สมดุลของโลกนะที่กำลังเรียกว่าสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับชีวิตผู้คนในโลกอย่างหลีกเลี่ยงลำบากมากโลกไม่สมดุลธรรมชาติไม่สมดุลร่างกายและชีวิตมนุษย์ไม่สมดุลครูนานา
3: ค่ะ
2: งั้นวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่เราจะคุยกันนะครับว่าเราจะสังเกตเราจะดูแลตัวเองให้กลับมามีความสมดุลคือวัน

0: เราจะบอกว่าฤดูกาลต่างๆมันควรจะเป็นไปตามปกติมันไม่ละนะน้ำมันควรจะมาเวลานี้มันไม่ละเพราะมันไม่สมดุลชีวิตอารมณ์ความเป็นไปของมนุษย์ทุกวันนี้ก็ไม่สมดุลท่านผู้ฟังนะบุคคลผมวันก่อนอาจารย์ได้คุยกับผู้ใหญ่ท่านท่านก็เป็นข้าราชการตรงฉินแต่ไม่ใช่วันก่อนนานแล้วล่ะนะก็อาจารย์ก็ถามว่าท่านจริงๆแล้วท่านน่าจะเข้าไปนั่งทำงานในตำแหน่งนี้นะนะก็ดูมีความเหมาะสมหมดนะอันนี้เรื่องในอดีตท่านบอกอาจารย์ปุ้ยระบบนิเวศมันพังหมดละคือระบบนิเวศวิทยาของหน่วยงานราชการนั้นๆไม่ทราบว่าหน่วยไหนเนี่ยท่านบอกมันพังไปแล้วเข้าไปมันจะไปทำอะไรได้เหมือนกันวันนี้ระบบนิเวศของโลกมันกำลังพังสั่นคลอนลงเรื่อยๆก็เป็นผลนำมาถึงสภาพจิตใจรากฐานทางความคิดของผู้คนในสังคมบนโลกใบนี้มันก็สั่นคลอนด้วยและเวลาคนเนี่ยอารมณ์มันไม่สเตเบิลไม่เสถียรนะทางแพทย์เขายืนยันชัดเจนว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลที่มันหลั่งหรือความเครียดมันทำให้ชีวิตนะความเครียดมันกัดกร่อนภูมิคุ้มกันมันวันนี้จะชวนครูนานามาสนทนากับแฟนรายการว่าเราจะดูว่าชีวิตความเป็นไปของเราโดยเฉพาะสุขภาพกายมันไม่สมดุลเราเฝ้าสังเกตอะไรได้บ้างแล้วเมื่อไม่สมดุลแล้วเนี่ยมันมีวิธีการที่จะดูแลเบื้องต้นอย่างไรนะก่อนที่เดี๋ยวเราจะมาเปิดสายวันนี้มีคนทวงถามมาเยอะชยุทธวันศุกร์จะพูดมากเปิดโทรศัพท์ ให้แฟนรายการมาดูดวงกันหน่อยอ่ะเชิญคุณนานา
1: ก็น่าจะแบบว่าพูดในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะพูดในเรื่องของจิตใจก่อนนะคะอาจารย
0: ์
1: ว่าพอเราอย่างจากที่เพิ่งได้เพิ่มเติมความรู้มาอะไรเงี้ยค่ะทางการแพทย์แผนไทยก็จะมองว่าการที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปมีผลกับตัวบุคคลทุกคนเลยนะคะแล้วทีเนี้ยพอเราไม่ชินกับสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงไปอะไรเงี้ยค่ะมันจะทำให้ธาตุภายในหรือว่าอวัยวะภายในสุขภาพภายในอ่ะเริ่มไม่สมดุลตามไปด้วยอันนั้นก็เลยเป็นเหมือนสรุปง่ายๆของที่มาของโรคที่เราแบบบางท่านอาจจะเป็นโรคที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ความอ่อนแอของร่างกายของแต่ละคนแต่ละจุดไม่เหมือนกันคราวนี้ถ้าเป็นในแง่ของแบบจิตใจนะคะแน่นอนความเครียดมีผลดังนั้นเนี่ยเราลองสังเกตง่ายๆในแต่ละวันก่อนเลยว่าสุขภาพการนอนของเราเปลี่ยนไปไหม
0: กลับมาเรื่องนอนนะ
1: ค่ะเรื่องแบบง่ายสุดเลย
0: คนเมืองทุกวันนี้นอนไม่หลับตอนนี้ทุกคนกลางคืนมีเสียงกรุ๊กกริ๊กมีแต่ความฝันที่มาในห้วงคำหนึ่งว่าน้ำมาหรือเปล่าเพราะมีแต่คำซึ่งยิ่งมีภาพที่บอร์เดอร์ตรงเนปาลกับทิเบตเนี่ยยิ่งทำให้เราตกใจว่าเฮ้ยแล้วกรุงเทพเราจะเป็นยังไงเอาต่อครับคุณอานาน
1: อกจากเรื่องนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองดูสังเกตการกินของเราว่าเรามีความอยากของหวานมากขึ้นไหมหรือว่า มีพฤติกรรมการกินแบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาแบบนะก็เช็คกับตัวเองนั่นแหละพอเวลาเราเครียดอาจจะเป็นคนที่เครียดแล้วแบบกินเยอะบางท่านอาจจะเครียดแล้วทานน้อยลง
0: ทานไม่กินไม่ลง
1: ใช่กินไม่ลงอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องลองสังเกตดูว่าเรามีพฤติกรรมการกินแบบไหนการนอนแบบไหนแล้วอีกอย่างนึงที่สามารถสังเกตระหว่างวันได้ว่าเราถูกดิสแทรกไปจากภารกิจการงานที่เราทำอยู่หรือเปล่า
0: เสียสมาธิ
1: ใช่เสียสมาธิได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะ
0: เช้ามาตั้งเป้าหมายจะทำแบบนี้เกือบจะเย็นแล้วยังไม่ได้ทำเลย distract ไป
1: ใช่ค่ะ
0: นี่รวมไปถึงเรื่องความ emotional ไหม
1: ใช่รวมถึง
0: เพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้มีสัมภาษณ์นะบุคคลในข่าวคนหนึ่งโอ้ก็ใช้คำรุนแรงพอสมควรนะในการตำหนิติเตียนฝั่งตรงกันข้ามในลักษณะการเหยียดเพศสภาพขออนุญาตไม่เอ่ยว่าเป็นใครพูดถึงใครนะแต่ผมว่าสังคมทั้งบ้านทั้งเมืองฟังแล้วก็ไม่สบายใจอ่ะนะคำว่าไม่สบายใจก็ไม่ใช่เข้าข้างใครนะกำลังจะบอกว่ามันเป็นสิ่งสะท้อนสื่อสารว่าสังคมเรามันมีคนป่วยเยอะนะโดยเฉพาะความป่วยไข้ทางอารมณ์นะไอ้เรื่องเพศสภาพเนี่ยเขาเลิกพูดไปนานแล้วปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นผู้นำของโลกในเรื่อง

0: การยกระดับความเท่าเทียมกันของ LGBT plus Q ด้วยนะ Q นี่คือ question นะคือบางคนอาจจะไม่รู้ตกลงฉันเป็นเพศอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าฉันจอยหมดเลย LGBTQ mm-hmm. แต่เมื่อวานนี้การที่นักข่าวตั้งไมโครโฟนแล้วก็มีคนพูดตำหนิติเตียนเหยียดหยามเรียกว่าไอ้นั่นไอ้นี่ผมอาจารย์ฟังแล้วก็หนักใจเป็นห่วงคนฟังข่าวงั้นวันนี้ต้องกลับมาคุยกันว่าไอ้นี่มันเสียสมดุลมากนะผิดปกติวิสัยมนุษย์เขาเรียกสุภาพชนหรือกัลยาณชนเป็นอย่างยิ่งมันกำลังเกิดปรากฏการณ์แบบนี้เพราะคุณนาบอกว่าร่างกายไม่สมดุลก็ให้ดู1การนอนเป็นยังไง2 appetite ความอยากรับประทานอาหารเป็นยังไงนะชอบอยากกินของหวานมากขึ้นไหมนะอันถัดมาที่ผมเพิ่มเข้าไปคือเรื่องของ emotional เรื่องของอารมณ์มีอะไรเพิ่มอีก
1: จริงๆ3อย่างเนี่ยเป็นเรื่องหลักๆในชีวิตที่เราแบบว่าสามารถสังเกตได้ง่ายด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่บางทีอ่ะเราเป็นไปแล้วเราสังเกตได้ยากเหมือนกัน
0: คือคนเราไม่มีใครส่องกระจกให้เราเห็นตัวเราเองหรอกนอกจากคนที่ฝึกมานะคือคว้าสติและอารมณ์ตัวเองได้ทัน
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้คว้าไม่ค่อยทันนะมันถึงเกิดเรื่องเกิดราวเยอะแต่ฟังรายการทุบโต๊ะโหดแล้วฟังแนวทางที่เรานำมาแบ่งปันแล้วต้องทำได้ครับนะเพราะว่าสังคมมันจะอุดมไปด้วยการใช้เหตุและผลเนี่ยมันต้องเริ่มจาก every single person นะคือทุกๆคนแต่ละคนเนี่ยจำเป็นจะต้องฝึกมองเห็นอารมณ์มองเห็นความขุ่นมัวถ้าตรงนี้ไม่ใช่แล้วฉันต้องเดินหลีกทันทีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ก็ไปเดินบวกเดี๋ยวนี้ก็มีแต่พร้อมบวกคุณนะมันก็เลยมีแต่เรื่องนะทีนี้เมื่อสังเกตเห็นว่าร่างกายเริ่มไม่สมดุลแนวทางในเรื่องของวิธีบำบัดที่ครูนานาใช้อยู่กับลูกค้าลูกศิษย์ลูกหาปัจจุบันนี้เอาตรงไหนก่อนเชิญ
1: โดยมากเนี่ยจะพอได้ทำคลื่นเสียงบำบัดให้อะไรเงี้ยค่ะนาก็จะใช้ไพ่1ใบเนี่ยแหละค่ะแบบเหมือนให้เป็นเหมือน
0: เป็นตัวชี
1: ้คีย์ใช่คีย์เวิร์ดให้เขาอะไปสังเกตตัวเองในแต่ละวันอีก7วัน
0: อ๋อหยิบไพ่มา1ใบเลย
1: ใช่ค่ะอาจารย์ใช่ก็จะให้คีย์เวิร์ดแบบเนี้ยกับทุกท่านที่มาทำกรุ๊ปเซสชั่นในทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่กำลังทำอยู่เงี้ยค่ะก็จะให้คนละใบแล้วก็พอได้รับฟีดแบคทำมาประมาณตั้งแต่ต้นปีละก็บางท่านก็ฟีดแบคว่าบางท่านถึงกับแบบว่าสงสัยว่าทำไมมันถึงตรงกับ
0: มันตรงได้ยังไง
1: ที่เขาคิดอยู่
0: ที่เขาเผชิญอยู่
1: ใช่ที่เขาเผชิญอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้คือเหมือนเป็นเวนึงที่นาพยายามimplement อยู่ให้คนเนี่ยได้กลับมาสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราในปัจจุบันจริงๆในทุกๆวันอะไรเงี้ยค่ะบางครั้งก็อาจจะเป็นการสังเกตคีย์เวิร์ดอารมณ
0: ์
1: ว่าฉันกำลังกังวลอยู่นะอย่างเงี้ยให้สังเกตแล้วก็จะแนะนำว่าให้กลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมแต่แค่ให้รู้มากขึ้นว่าอ๋อนี่นะเรากำลังกังวลอยู่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเวย์หนึ่งที่จะแนะนำให้ไปใช้ระหว่างวันเพราะว่าบางทีเราใช้ชีวิตไปแล้วเราไม่ทันรู้ด้วยซ้ำว่าเรากำลังรู้สึกอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นี่วันนี้ถ้าหยิบไพ่ขึ้นมาใบหนึ่งทดเป็นตัวสื่อสารอารมณ์คนไทยนี่มันต้องเป็นไพ่แห่งความวิตกกังวลแน่นอนจะไม่กังวลได้ยังไงล่ะฮะแต่ละเรื่องที่มันปรากฏขึ้นมาแต่ละวันเนี่ยถูกไหมครับวันนี้มีการสัมมนากันนะโดยมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในแวดวงกฎหมายมีท่านหนึ่งที่ผมได้อ่านข้อมูลท่านวัดตังสมิธนะท่านอยู่ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมวันนี้เขามีการเสวนากันโดยมีทั้งนักวิชาการนักข่าวนักสื่อสารมวลชนก็ไปนั่งรวมกันโรงแรมไม่ไกลจากที่นี่แหละพูดคุยกันถึงเรื่องของความเราอาจจะไม่เรียกว่าความไม่น่าเชื่อถือนะพูดถึงเรื่องขององค์กรอิสระเพราะขณะนี้ประเทศไทยเราเนี่ยองค์กรอิสระที่ท่านพูดถึงวันนี้อย่างหนักหน่วงคือกกต.นะอยู่ในสภาพที่คนขาดความศรัทธาท่านกำลังพูดว่านะวิธีการคือที่มาเป็นอย่างไ แล้วก็

0: ปัจจุบันเป็นอย่างไรและจะแก้ปัญหาอย่างไรวันนี้คงมีคนเข้าไปติดตามเยอะเพราะคนไทยมีความวิตกกังวลมากท่านผู้ฟังนะทางผมเนี่ยพวกเราก็ไม่ได้เข้าไปถึงวงในของเรื่องกฎหมายนะแต่เราเป็นสื่อที่อยู่กับประชาชนนะที่ทุกคนก็มีความกังวลเหมือนกันงานก็ต้องทำธุรกิจก็ต้องดูภาษีก็ต้องเสียแถมบ้านเมืองจะยังไงก็ไม่รู้วันดีคืนดีก็มีคนบอกน้ำท่วมกรุงเทพมิดแน่นอนนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะอ่ะย้อนกลับมาดูตัวเราเองอย่างที่ครูนานาพูดแล้วมีอะไรเพิ่มอีกฮะเชิญ
1: นอกจากการย้อนกลับมาดูตัวเราเองเนี่ยการฝึกสมาธิในรูปแบบอย่างเช่นการนั่งสมาธิอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่จำเป็น
0: มาก
1: มาก
0: ต้องใช้คำว่ามากยิ่งทำงานในลักษณะที่เอาศาสตร์อย่างนี้มาประกอบการพินิจพิเคราะห์ว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรเนี่ยใจต้องเป็นกลางมากนะคุณน
1: าน
0: าต้องเป็นกลางต้องไม่ไบแอสต้องไม่เทคไซด์ต้องไม่มองผลประโยชน์นะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันดูยาก
1: ใช่
0: นะนั้นก็อ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะสักพักจะเปิดสายป่ะคุยแป๊บเดียว11โมงครึ่งละทักทายแฟนรายการซะหน่อยนะครับคุณสิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็นชื่อแปลกนะคุณเทเลอร์คุณจิระโรดเฮียปนพลคุณธนัทนันนะคุณพุทธชินโรจน์คุณสมใจคุณอิทคุณจักรวัฒน์นะสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่านวันนี้ได้ความรู้ทั้งสองศาสตร์เลยคุณจิรโรจน์บอกสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณนานาผมว่าเรื่องสมาธิเป็นเรื่องจำเป็นนะสมาธิไม่ได้ฝึกเพื่อที่จะให้ถึงขั้นญาณอย่างรู้ขอให้ฝึกแล้วได้รับรู้อารมณ์ตัวเองเท่าทันอารมณ์ตัวเองนี้ผมว่าก็ประเสริฐมากแล้วรู้เท่าทันถึงขั้นที่ว่าคว้าได้ว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่ควรทำมันก็ต้องมีฮิริโอตปะควบคุมตัวเองได้ไอ้อย่างนี้ฉันไม่ทำนะหรือบางทีดีกว่านั้นอีกนะเขาเรียกว่าเป็นขั้นปรมัตถ์หมายความว่าเห็นคนอื่นทำแล้วก็ไม่เห็นด้วยบางคนก็บอกว่าเขาก็ทำเราก็ไม่เกี่ยวนะก็เราก็ได้ประโยชน์บ้างแต่ว่ามันสร้างความเสียหายกับส่วนรวมที่ผ่านมาต้องยอมรับนะครับสังคมเราเนี่ยก็เป็นสังคมพุทธนะผมฟังผู้ใหญ่บางท่านก็บอกชยุทธเขาเรียกพุทธเพิกเฉยยังไงครับก็เป็นพุทธแต่ว่าเห็นอะไรไม่ถูกไม่ควรก็ไม่ว่าอะไรมันไม่ได้เกี่ยวกับเราท้ายที่สุดสังคมมันก็ถูกกัดกร่อนนะแล้วก็เดินมาถึงวันนี้ท่านผู้ฟังท่านฝึกสมาธิปฏิบัติฝึกจิตแล้วนะนอกจากทำให้ตัวเองนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ต้องมองคนรอบข้างอะไรไม่ดีนะต้องมีวิธีทักท้วงตักเตือนแนะนำแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในสภาพที่ต้องกำกับควบคุมก็ต้องกำกับควบคุมแต่มันไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังบางคนกำกับควบคุมถ้าเองจ่ายโอ้เท่านี้นะก็ได้ก็ทำได้มันถึงเกิดอะไรต่ออะไรเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดไงนะแล้วพอมันทำได้เสร็จปุ๊บนะเช่น กรณีการโกงสอบท้องถิ่นวันนี้ในหน้าเนี่ยกำลังโดนไล่ล่าเพราะอะไรครับเพราะคนที่เขาจ่ายเงิน300,000 400,000 600,000แล้วไม่ได้มีชื่อเข้าไปบรรจุเนี่ยมันก็ต้องไปทวงเงินถูกไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเมื่อวานนี้มีการไปจับนะคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองคนหนึ่งอดีตสมาชิกพรรคใหญ่พรรคหนึ่งที่คอนโดแถวบางซื่อกรณีที่มีคนจ่ายเงินไป3งวดรวมแล้ว 600,000 ตกลงไม่ได้บรรจุคุณนานานะนี่ก็ถือว่าห่างไกลกับเรื่องที่เราคุยมากอันนั้นเขาก็คงคิดว่าเจ้าตัวปฏิเสธนะแต่ถ้าข้อเท็จจริงเป็นดังนั้นนี่ก็น่าหนักใจเพราะว่าสังคมแล้วเด็กๆจะไปพึ่งพาอะไรถูกไหมครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดสายกันนะคุณนานาวันนี้เราจะเปิดไพ่เยอะหน่อยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โหราศาสตร์เอามาเป็นส่วนรอง
1: ได้ค่ะ
0: นะนะเบอร์โทรศัพท์นะครับ2763632และ2763633ใส่02ก่อนนะครับ022763632และ2763633ผมจะพัก1นาทีเท่านั้นฮะเดี๋ยวกลับมาเบรกหน้ามาเปิดสายดูดวงหน้าใหม่กันเลยเชิญเลยครับ
2: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: เอาละครับท่านผู้ฟังครับเบรกหลังเรามาเปิดสายคุยกับแฟนรายการโดยเฉพาะแฟนๆที่ติดตามทุบโต๊ะโหนแล้วก็สนใจทั้งเรื่องโหราศาสตร์แล้วก็การพยากรณ์แบบใช้อันนี้เราเรียกว่าไพ่ทาโร่
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมครับอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าบางทีคนเขาแปลกใจนะหลายคนจะคิดว่าเด็กสมัยใหม่เขาไม่จริงเพราะสมัยนี้แหละเป็นยุคสมัยที่โหราศาสตร์เฟื่องฟูมากทุกคนสนใจแต่ว่าสนใจในลักษณะที่หาเหตุผลจริงๆว่าเพราะอะไรทำไมมันตรงทำไมมันชัด
2: ค่ะ
1: นะครูนานาขยายความสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราเปิดสายนะครับอธิบายไปด้วยเบอร์โทรศัพท์เรา02-276-3632และ276-3633ในกรณีที่ท่านจะปรึกษาเรื่องของดวงชะตาของท่านเองทำไมไพ่ทาโร่มันถึงตรงกับสิ่งที่เรากำลังคิดนะเชิญคุณนา
2: เป็นคนหนึ่งที่เคยถามแบบนี้เหมือนกันเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก
1: ็
2: เลยไปเรียนแล้วก็ได้คำตอบว่าจริงๆแล้วทุกๆการกระทำหรือความคิดของเราอะค่ะมันสะสมเป็นพลังงานอย่างหนึ่งเหมือนกฎฟิสิกส์คือ action เท่ากับ reaction การคิดหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกอะไรเงี้ยค่ะพอมันก่อตัวขึ้นมากๆเข้าอ่ะมันผลักดันให้เราออกมาทำบางสิ่งบางอย่าง
1: มันหล่อหลอมตัวตน
2: ใช่หล่อหลอมตัวตนหล่อหลอมการตัดสินใจแล้วก็ออกมาเป็น force คือการออกไปลงมือทำจริง
1: ลงมือทำ
2: ทีเนี้ยไพ่ก็เป็นตัวกลางหนึ่ง

0: ที่เอาไว้ใช้จับพลังงานตรงนั้นนะคะอาจารย
1: ์
0: แอคชั่นตรงนั้นว่าแนวโน้มเป็นยังไงหรือว่าปัจจุบันเขารู้สึกหรือคิดอะไรอยู่เนี่ยค่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นกลไกที่ถอดออกมาได้แล้วเข้าใจมันว่าอ๋อเออที่สามารถสื่อสารได้เนี่ยเพราะว่าการที่เราเป็นตัวกลางเข้าไปจับสิ่งนี้แหละไม่ใช่แบบสำหรับนาไม่นาไม่ได้มองว่าเอ้ยมันเป็นความสามารถพิเศษจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเอออย่างรู้อะไรอย่างนั้นแต่ว่าคือเราอย่างที่บอกว่าการฝึกสมาธิแล้วการที่เราเป็นกลางแล้วไม่เอ็นเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะหรือว่าไม่ได้มีอารมณ์ร่วม
1: ไม่มีอคติไม่มีฉันทะคติไม่มีพยาคติน
0: ะมันก็จะทำให
1: ้
0: ผู้พยากรณ์เนี่ยสามารถแตะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าความรู้สึกของเขาได้
1: ซึ่งเขาจะนำมาซึ่งคำถามที่จะถามแทนแฟนรายการหลายคนก็อยากจะถามแล้วว่าตกลงแล้วบ้านเมืองเราเนี่ยในจังหวะเวลาแบบเนี้ยมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ไหมขนาดใหญ่เนี่ยนะหลายสื่อก็คุยกันว่าโหถึงขั้นแบบเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนโฉมหน้ารัฐบาลบางคนก็บอกไม่หรอกเดี๋ยวมันแล้วบางคนบอกสนับสนุนบอกมันจะมีการจับขั้วผสมสูตรใหม่บางคนบอกไม่หรอกเขาอยู่ยาวถามแทนประชาชนเลยคุณนาหยิบไพ่มาเลยครับว่าที่ประชาชนคนไทยกำลังเฝ้าติดตามอยู่ขณะเนี้ยว่าตกลงเนี่ยภายในตุลาพฤศจิกาเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไหมจริงๆปกติตุลาคมเนี่ยนะเป็นเดือนอาถรรพ์ของบ้านเมืองไทยของเราท่านผู้ฟังเพราะชะตาเมืองรัตนโกสินทร์เราเนี่ยดาวเจ้าการที่สำคัญเป็นดาวอาทิตย์ทุกครั้งเวลาดาวอาทิตย์มีกำลังเสื่อมคลายเดินเข้าสู่สภาวะเป็นนิดคือสภาวะที่มีพละกำลังน้อยที่สุดนะก็มักจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยหนึ่งในนั้นคือเรื่องความปรวนแปรเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองวันนี้ถามแฟนแทนแฟนรายการทุกคนว่าแล้วตุลานี้จะเปลี่ยนแปลงใหญ่ไหมอ่ะเชิญครับคุณนานา
0: จริงจริงจากไพ่นามองว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือค่ะแต่ว่ามันคือมันอาจจะมีการไม่ลงรอยกันของทัศนคติอุดมคติหรือว่าแนวคิดการตัดสินใจเลือกที่จะทำอะไรเงี้ยค่ะ มันอาจจะมีบางคนที่เริ่มต้นใหม่เข้ามาเป็นแบบเหมือนจุดยืนเพื่อเริ่มต้นใหม
1: ่
0: นะคะ
1: ขยายความหน่อยครับ
0: เหมือนถ้าเป็นในแง่ของการเมืองอะไรเงี้ยมันอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าอาจจะต้องผ่านการงัดข้อกันก่อน
1: ในไพ่โชว์ถึงเรื่องความขัดแย้ง
0: ใช่ค่ะความขัดแย้ง
1: ภายใน
0: ค่อนข้างเยอะใช่ภายในอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนภายในมากกว่าแต่ยังไม่ใช่แบบว่า
1: ชัฟเฟิล
0: ใช่ค่ะ
1: นะ
0: แต่ต้องใช้เวลาในการแบบว่าคุยกันยาวพอสมควรกว่าจะได้คำตอบข้อสรุปว่าจะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะ
1: ใช่แนวโน้มก็ประมาณนั้นนะ
0: ใช่ค่ะแล้วบทสรุปมันจะเป็นยังไงในเดือนตุลา
1: ดูได้อีกใบหนึ่งนะผมชักสนุกนะท่านผู้ฟังปกติโหราศาสตร์ไทยเนี่ยต้องอ่านดาวนะว่าดาวมันเดินโคจรแบบเนี้ยองศาแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วก็ต้องเก็บสถิติด้วยคนศึกษาโหราศาสตร์อย่างผมนี่ต้องก็เรียกต้องรู้รอบนะต้องพยายามทำตัวให้รอบรู้คือไปหาข้อมูลจนเยอะแหละแล้วก็มาเทียบเคียงกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์แล้วก็มาวิเคราะห์สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอาเชิญคุณนะแล้วตุลาเนี่ยท้ายที่สุดมันจะเป็นยังไง
0: ตุลานี้มองว่าอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเผยออกมาแล้วก็จะทำให้คนที่ทำได้ดีอยู่แล้วหรือว่าอยู่ในร่องลอยๆของคุณธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความสุขมากขึ้นก็เป็นฝ่ายที่ได้เฉลิมฉลองส่วน
1: มี3ถ้วย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ไพ่3ถ้วยนี่ผมดูอยู่คนเดียว
0: ใช่จะมีไพ่3ถ้วย High Priestess แล้วก็9ไม้นะคะส่วนใครที่อาจจะไม่ได้ทำถูกทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่อยู่ที่ borderline ละอยู่ที่เหมือนกับว่าต้องระว
1: ัง
0: ตัวละใช่
1: หรืออาจจะเข้าสู่เส้นอันตรายละ
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีการผัดเปลี่ยนเริ่มต้นใหม่ใช
1: ่ก็เป็นไปดังเกณฑ์ชะตารัตนโกสินทร์เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังเพราะว่าตุลานี้20ตุลาพฤหัสเดินเข้าสู่ราศีสิงห์ตรีโกณถึงอาทิตย์ที่ราศีเมษนะส่วนอาทิตย์ที่จรหลัง20ตุลาแล้วคืออาทิตย์อยู่ที่ราศีตุล
0: นะ
1: แล้วอาทิตย์ดวงนี้ก็มีดาวมฤตยูเป็นมรณะนะแล้วหลังจากนั้นพอเข้า15พฤศจิกายนปุ๊บอาทิตย์ก็เดินเข้าสู่พิจิกโดนมฤตยูเล็งเต็มๆช่วงนั้นก็หนีไม่พ้นเรื่องนี้นะอะไรที่มันถูกปิดบังเอาไว้อย่างยาวนานหรืออาจจะมีการสื่อสารบางอย่างที่ไม่ได้ให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดผู้คนก็อาจจะรู้มากขึ้นแล้ววันนั้นเนี่ยกระแสสังคมก็คงไม่ได้เรียกร้องอ่ะใช้คำว่าบีบคั้นนะใช้คำว่าบีบคั้นเพราะอะไรครับเพราะพฤหัสนะเวลาเดินมาที่ราศีสิงห์แล้วเนี่ยพฤหัสจะส่งกระแสถึงอาทิตย์แล้วก็อาทิตย์กับพฤหัสที่อยู่ร่วมกันนะเท่ากับพฤหัสกับอาทิตย์นี่อยู่ร่วมกันนะคุณนานาเพราะชะตาเมืองอาทิตย์อยู่แม่เนา
0: ะ
1: พอพฤหัสอยู่ตรงนี้ปั๊บเล็งไปที่ราหู
0: เต็ม
1: เลยก็เลยจะทำให้ราหูเนี่ยที่เคยมีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชปิดบังตนเองอัมพางเร้นกายยังไงก็คว้าตัวไม่ถึงอ่ะฉันอยู่ตรงไหนเธอก็นะเป็นผีขโมดแต่ว่าพออาทิตย์ได้รับแสงจากพฤหัสก็ทำให้คู่อาทิตย์พฤหัสเนี่ยปลดปล่อยพลังงานไปที่ราศีกุมเป็นอย่างนั้นแล้วหลังจากนั้นที่ราศีกุมพอ22พฤศจิกายนดาวราหูที่เป็นเงาเนี่ยเคลื่อนเข้าสู่ราศีมังกรช่วงปลายปีก็หลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วก็อาจจะมีความฮึดฮัดฮึดฮัดนะมหาจักรนี่คือฮึดฮัดคือไม่ยอมนะเราก็รอติดตามกันส่วนประชาชนอย่างพวกเราก็มีหน้าที่ฮีลิ่งตัวเองต่อไป เพราะว่านี่แหละครับมันเป็นสภาพการทางการเมืองที่ถามแทนแฟนๆรายการนะฮะเอาเปิดสายนะครับเบอร์โทรศัพท์ 02-276-3632และ2763633สำหรับการตรวจชะตาแฟนรายการหน้าใหม่ในวันนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์นี้ก็สามารถโทรในรายการได้ส่วนท่านใดต้องการแอดไลน์ผมไว้ก็โหรา 97A HORA เลข9เลข7ตัว A ของครูนานาให้ไลน์ไว้สักหน่อยดีไหมครับเชิญฮะ
0: ค่ะไลน์นะคะเป็นสักครู่นะคะแอดไซน์นะคะ LUMINARYREALM ค่ะ Luminary Realm นะคะชื่อนี้ได้ทุกช่องทางเลยค่ะทั้ง LINE แอดแล้วก็ IG แล้วก็ Facebook
1: เจอตัวแน่นอนเจอตัวแน่นอนนะครับไปอีกคำถามหนึ่ง
0: ค่ะอาจารย
1: ์ตอนนี้เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วช่องทางที่คนสนใจในเรื่องการพยากรณ์ก็จะไปที่ AI ด้วยนะอยากจะถามครูนานาว่า AI กับไพ่ทาโร่เนี่ยมันมีการเก็บสถิติหรือว่าทำได้ไหมคือกรณีที่คนสงสัยแล้วก็ให้ AI เปิดไพ่ทาโร่ให้มันมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
0: จริง
1: ๆแต่โหราศาสตร์ไทยเนี่ย มีนะมีแต่ปัญหาคือว่า AI เขาไปดีเทคข้อมูลมาจากโหราจารย์ทุกๆคนที่เคยโพสต์ข้อมูลไว้เนา
0: ะ
1: เว็บนั้นเว็บนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความหลากหลายของคู่ดวงดาวที่มันส่งกระแสสัมพันธ์ถึงกันเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยปูมโหนเนี่ยมันมีย้อนกลับไปเป็น50ปีเป็น100ปีแต่คนที่เขาอัพข้อมูลไว้เนี่ยไม่ถึง
0: มันก็เลย
1: อาจจะยังดีเทคไปไม่ถึงก็เลยมีคนมาบ่นเนี่ยอาจารย์ชยุทธผมไปลองไล่ดูมันไม่ตรงผมจะไปคือ AI ก็มีหน้าที่ไปดีเทคข้อมูลมาให้เราถูกไหมก็ไปกราฟมาหมดเลยเพจนั้นเพจนี้แล้วเขาก็มาจัดเรียง แต่ว่าโหนจริงๆแล้วเนี่ยมีหน้าที่อ่านความเป็นไปชีวิตของคนคนนั้นตรงหน้าด้วยนะ พราะ AI อาจจะไม่เห็นเราตรงหน้าถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมเวลาดูดวงมันไม่ส่องหน้าเรานะคุณนะแต่ว่าเราเนี่ยเป็นโหรเนี่ยเราก็ต้องเห็นหน้าเขาจะเห็นจังหวะลีลาการพูดอารมณ์ความคิดการตัดสินใจถูกไหมครับท่านผู้ฟังแล้วก็ยังมีฐานดวงชะตาอยู่แล้วก็มีเขาเรียกปูมโหรเก่าก็คือของเดิมที่เราเคยดูคนไว้ดาวมันกระทบแบบนี้ให้ผลแบบนี้ของเดิมแค่นี้ไม่พอนะต้องไปดูที่ครูบาอาจารย์โหรท่านบันทึกเอาไว้ที่เป็นทั้งคำกลอน มีทั้งร้อยแก้วมีทั้งร้อยกรองเต็มไปหมดเลยได้อ่านใช่ไหมคุณอนา
0: ค่ะ
1: เออนั่นแหละนะมันก็จะทำให้เราแตกฉานอ่านทะลุมากขึ้นแต่เดี๋ยวนี้ก็หนักกว่านั้นอีกคุณนะท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวนี้มีหมอดูตาทิพย์ใน Facebook เยอะมากเขาเป็นหมอดูจิตสัมผัสผมไม่ลบหลู่นะแต่ผมเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนั้นนะบางคนบอกอาจารย์มีนะมีบางท่านพอเราดูแม่นเยอะเนาะตกลงสื่อสารด้วยวิธีไหนอะไรเงี้ยเรียนนำตรงอ่านหนังสือเยอะครับประสบการณ์เยอะอ่านหนังสือเยอะแล้วก็การคาดคะเนจากสิ่งที่เราเคยเผชิญมาทีละสเต็ปทีละสเต็ปเนี่ยมันเป็นตัวค่อยๆเพิ่มทักษะและเพิ่มสกิลให้กับเราถูกไหมถูกไหมคุณนันท์
0: ใช่ค่ะ
1: เออเหมือนเช่นเดียวกันซาวฮีลลิ่งหรือคลื่นเสียงบำบัดเนี่ยก็ยิ่งนานวันเข้ายิ่งรู้สึกว่ามันชำนาญขึ้นอธิบายยังไงคุณนันท์เชิญ
0: ขอท่านถามอีกทีนะคะอาจารย
1: ์Sound Healing เนี่ยการบำบัดโดยการใช้คลื่นเสียงเนี่ยยิ่งนานวันเข้าเนี่ยพอเจอคนไข้เนี่ยรู้เลยว่าถ้าแบบเนี่ยมันต้องใช้คลื่นเสียงโหมดประมาณนี้คลื่นเสียงมันไม่ได้มีขันใบเดียวท่านผู้ฟังถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันก็มีการเคาะแบบจังหวะแตกต่างกันไปถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างเงี้ยการประเมินเนี่ยจะต้องใช้ประสบการณ์ถูกไหมคุณอนา
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อย่างเงี้ยช่วยเล่านิดนึงว่าต้องทำยังไง
0: จริงจากพี่นาทำอย่างเงี้ยนะก็จะใช้จริงๆส่วนตัวคือใช้ไพ่ในการแบบว่าคุยกับเขาก่อนก็คือเช็คตามสภาวะอย่างเหมือนคราวที่แล้วเงี้ยเราคุยกันไปว่าจัดการมี7จุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นมุมมองของชีวิตอะไรเงี้ยค่ะนะก็จะใช้ไพ่นี่แหละเป็นตัวถามว่าแต่ละจุดของเขาเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างแล้วอะไรคือรายละเอียดที่ในชีวิตเขาที่เจออยู่นะตอนนั้นอะไรเงี้ยแรกๆก็จะใช้แบบนี้แต่ว่าถ้าไม่ได้เจอตัวหรือว่าไม่ได้เปิดไพ่ให้อย่างเงี้ยก็จะถามอย่างแรกเลยคือนอนเป็นยังไง
1: นอนหลับดีไหม
0: สุภาพสตรีจะถามว่าประจำเดือนมาปกติไหมมีเรื่องเครียดอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะถ้าอย่างบางเคสอะไรเงี้ยที่สุภาพสตรีอะไรเงี้ยค่ะแล้วประจำเดือนมาไม่ปกติก็จะแนะนำคลื่นเสียงที่เหมาะกับจักระนั้นให้ไปนอนฟัง
1: ลองทำแล้วเป็นยังไง
0: เพื่อนก็บอกว่าดีขึ้นเลยแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือแบบชีวิตปกติแล้ว
1: เนี่ยท่านฟังผมไปสังเกตนะขันที่เขาใช้เนี่ยมันก็บางอันก็มีเสียงคล้ายๆกับระฆังที่วัดนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะบางทีก็มีเสียงเหมือนฉิงอะไรเล็กๆที่นั่งกริ๊งอะไรอย่างนี้นะแล้วผมก็มานั่งนึกถึงว่าแล้วคนที่เขาเล่นดนตรีเป็นกิจวัตรเป็นนิสัยเนี่ยเมื่อมีเมโลดี้มีไวเบรชั่นมีความสั่นสะเทือนมีซาวด์เสียงคนที่เล่นดนตรีถึงสุขภาพดีหรือฟังดนตรีบ่อยๆนะอันนี้ก็ใช่ด้วยถูกไหม
0: ก็จริงๆอ่ะขึ้น
1: แล้วแต่ด้วยว่าดนตรีอะไรใช่ไหม
0: ใช
1: ่ตอนนี้เราก็ฟังแต่เน่เหรอครับไม่ได้ฟังอย่างอื่นละงั้นดนตรีไทยเนี่ยที่ผมมาเปิดตอนเบรกถ้าผู้ฟังไปเซิร์ชได้นะครับชื่อ The Echo of Siam นะ ECHO Echo of Siam SIAM ก็รู้สึกว่าจะเป็นทางของ Workpoint นะหรือคุณพระช่วยเนี่ยเขาทำเอาไว้ท่านไปเปิดมีอยู่ 2-3 ชุดนะเปิดบรรเลงที่บ้านเนี่ยสบายๆแต่ถึงขั้นใช้ขันเนี่ยอันนี้ผมยังไม่สามารถท่านผู้ฟังนะฮะตกลงเบอร์โทรศัพท์เรา ยังนะครับโอ้วันนี้คนอาจจะกำลังติดตามข่าวที่น่าหวาดวิตกนะเบอร์โทรศัพท์02-276-3632และ276-3633สำหรับตรวจดวงชะตานะครับกลับมาอีกสักนิดหนึ่งนะถามแทนแฟนรายการดีกว่าในเรื่องของไพ่เมื่อกี้ว่าไปถึงเรื่องการเมือง วันนี้ถามต่ออีกในสิ่งที่คนกังวลแล้วที่มีคนกังวลว่ากรุงเทพมหานครของเราเนี่ยปี73ถามได้ว่าไม่รู้นะมันจะถึงขั้นน้ำท่วมจมมิดสนิทดำดิ่งต้องย้ายขึ้นไปอยู่เพชรบูรณ์ไพ่ตอบได้ว่าไม่รู้คุณอานา
0: ปี73ใช่ไหมคะ
1: เออผมถามเรื่องยากนะชยุทธนี่นะหาเรื่องจริงเลย
0: อาจจะใช้จริงๆแบบไพ่ค่อนข้างสโคปเวลาของเขาอะจะ3เดือน6เดือน
1: อ๋อไม่ไกลขนาดนั้น
0: ป
1: ี
0: นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
1: ์
0: แต่ว่าบางครูบาอาจารย์บางท่านเขาก็อาจจะสามารถแบบโอ้ได้ไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถ้างั้นเรามาตอบแฟนรายการก่อนดีกว่ามีแฟนรายการเข้ามาสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อหญิงค่ะอาจารย
1: ์คุณหญิงเราเคยคุยกันไหม
2: เคยค่ะอาจารย
1: ์แล้วเคยคุยกับคุณนานาหรือยัง
2: ยังไม่เคยค
1: ่
2: ะ
1: อ้าวดีโอกาสดีเลยมาคุยกัน
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณหญิงขอวันเดือนปีเกิดไหมคุณนานาเอาไหม
0: ถ้าไพ่ใช่ไหมคะจริง
1: ๆไม่ต้องเลย
0: ไม่ต้องก็ได้ค่ะ
1: ไม่ต้องเลยวันเดือนปีเกิดไม่ต้องมาถามเลยคุณหญิงเชิญ
2: ค่ะพอดีเมื่อกี้ฟังคุณนานาพูดเรื่องประจำเดือนนะคะก็เลยสนใจพอดีอาการไม่ค่อยดีค่ะเป็นแบบเข้าไวทองเนี่ยค่ะคุณนานาจะมีดนตรีที่รักษาได้ไหมคะ
0: ถ้าในแง่ของไวทองจริงจะเป็น process ตามธรรมชาติแต่ว่าเอาว่าเราสามารถใช้คลื่นเสียงในการช่วยให้สภาวะอารมณ์ของเราอะสามารถรับมือกับสภาวะได้ดีขึ้นค่ะก็จะมีคลื่นเสียงที่นาเคยส่งให้เพื่อนอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะแนะนำกลิ่นน้ำมันหอมระเหยให้ไปแบบใส่ diffuser ในการดมด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็คือทั้งเสียงและกลิ่น
0: ใช่ค่ะ
1: ผสมประสานกันได้อันนี
2: ้ใช่ค่ะนี่จะได้แอดไลน์คุณนานาไปเพราะว่ามีปัญหาสุขภาพด้านนี้
0: อ๋อค่ะ
1: ทักมาเลย
0: ได้เลยค่ะ
1: แอดมาเลย
2: ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ยินดีครับคุณหญิง
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้ดีจังเลยเบอร์โทรศัพท์เราครับ02-276-3632และ276-3633นะคุณนานาขอไลน์อีกทีนึง
0: ค่ะไลน์นะคะ @lumi_narylrealm ค่ะ
1: luminary realm นะ
0: ค
1: ่ะก็แอดมาได้กลับมาที่คำถามเราตอนนี้สายจบไปเหลือ2นาทีตกลงแล้วที่มีความคือเอาจริงๆผมก็ไม่ได้ลบหลู่นะแต่ว่าเราอยากให้คนสบายใจ
0: ค่ะ
1: แต่ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานความไม่ประมาทตกลงกรุงเทพเนี่ยถึงขั้นดำดิ่งจมมิดภายในปี73มั้ยต้องย้ายอพยพออกนอกกรุงเทพกันหมดเลยมั้ยเชิญครับ

0: เหลือนาทีเดียวแล้วคุณนันแหละ
1: จริงๆมองว่ายังไม่ถึงขั้นยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะอาจจะเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ให้หลายๆคนได้เตรียมตัวมากกว่าว่าอาจจะแบบลองมองหาที่อยู่อื่น
0: ๆ
1: เพิ่มเติม
0: สำหรับ
1: เองใช่ค่ะ
0: แต่ไม่ถึงขั้นย้ายออกนอกเมืองกันหมดไม่ใช่นะ
1: ไม่ค่ะยังไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ขนาดนั้น
0: ยืนยันตรงกันนะครับวันนี้ขอบคุณแฟนรายการขอบคุณครูนานาขอบคุณทีมงานทุกคนที่ดูแลเราตั้งแต่ต้นนะครับก็ไปติดตามกันย้อนหลังได้นะครับ Facebook ก็สะกดตรงตัวว่าทุบโต๊ะโหนวันจันทร์เราจะกลับมาอยู่ตรงนี้เหมือนเดิม FM 97กับทุบโต๊ะโหนฮะวันนี้ขอบคุณแล้วก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร0955349666

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้จังหวัดสงขลาเตรียมพร้อมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่โดยจะเสนอ5โครงการเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ทางการเนปาลและจีนประกาศเตือนภัยความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่ในพื้นที่แถบเทือกเขาหิมาลัยหลังทะเลสาบที่เกิดจากสิ่งกีดขวางอาจพังทลายการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026สว่างจันพรามอายุ106ปีได้เหรียญทองขว้างจักรพร้อมรับรางวัลพิเศษนักกีฬาที่มีอายุมากที่สุดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดสงขลาเตรียมพร้อมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่โดยจะเสนอ5โครงการเร่งด่วนที่มาจากความต้องการของภาคประชาชนวงเงิน50ล้านบาทรวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายครอบคลุมทุกมิติกว่า 35,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาว่าจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเวิร์กช็อปเพื่อคัดเลือกโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงโดยแบ่งข้อเสนอเป็น2ส่วนหลักคือโครงการเร่งด่วนมี5โครงการวงเงิน50ล้านบาทประกอบด้วยโครงการวัฒนธรรมสร้างสรรค์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกเพื่อผลักดันสู่บัญชีมรดกโลกในปี2572โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลอ่าวไทยทะเลสาบสงขลาวงเงิน5ล้านบาทโครงการการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้าบริเวณหลังวัดคลองแหอำเภอหาดใหญ่วงเงิน15ล้านบาทเศษเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมและการกัดซ้อตลิ่งบริเวณหลังโรงเรียนบ้านบางดานอำเภอเมืองสงขลาวงเงิน8ล้านบาทเศษและโครงการ Slow Food Economy วงเงิน10ล้านบาทเศษเพื่อส่งเสริมอาหารและผ้าพื้นเมืองรองรับการท่องเที่ยวบริเวณด่านสะเดานอกจากนี้จังหวัดเตรียมเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายอีก26โครงการวงเงินรวมกว่า 35,000 ล้านบาทซึ่งครอบคลุมทางด้านคมนาคมการบริหารจัดการน้ำการท่องเที่ยวสาธารณสุขการกีฬาและเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกินขีดความสามารถของหน่วยงานในพื้นที
2: ่ก็คิดว่าการประชุมครม.ครั้งนี้นะครับทางพื้นที่ทางจังหวัดก็คาดหวังว่าอยากจะให้ปัญหาเร่งด่วนนะครับการแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับดังที่เราได้นำข้อเสนอไปทางจังหวัดเองก็จะต้องขับเคลื่อนต่อนะครับต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ประโยชน์กับพี่น้องชาวสงขลาโดยแท้นะครับซึ่งในแต่ละเรื่องพี่น้องประชาชนเองก็มีส่วนที่จะต้องมีโอกาสได้ติดตามด้วยนะครับความก้าวหน้าของประเด็นปัญหาต่างๆที่พื้นที่ต้องการครับที่สำคัญที่สุดอยากให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นว่าข้อเสนอทางนี้ไม่ใช่เป็นข้อเสนอของส่วนราชการแต่เป็นข้อเสนอที่เกิดจากปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวสงขลาอย่างแท้จริงนะครับก็หลังจากที่ทางคณะรัฐมนตรีสัญจรผ่านไปแล้วนะครับทางจังหวัดเองก็จะยังคงทำงานต่อเนื่องนะครับติดตามต่อและผลักดันเรื่องต่างๆต่อไป
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวเพิ่มเติมได้ว่าการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงศักยภาพของสงขลาทั้งด้านวัฒนธรรมเมืองเก่าและเศรษฐกิจชายแดนให้เป็นที่ประจักษ์พร้อมเชิญชวนชาวสงขลาร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับคณะรัฐมนตรีด้วยความภาคภูมิใจโดยทางจังหวัดยืนยันจะติดตามผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดด้านหอการค้าจังหวัดสงขลาเตรียมเสนอแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจหาดใหญ่จากผลกระทบอุทกภัยที่ผ่านมาพร้อมยกระดับระบบป้องกันภัยและพัฒนาท่าเรือน้ำลึกเชื่อมโยงการค้าเอเชียตะวันออก
3: นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นโอกาสสำคัญให้รัฐบาลรับทราบปัญหาและศักยภาพของพื้นที่โดยภาคเอกชนเตรียมเสนอแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจหาดใหญ่ หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปลายปี2568โดยมีข้อเสนอสำคัญคือสนับสนุนงบประมาณขุดลอกคูคลองและฟื้นฟูเครื่องมือป้องกันภัยรวมถึงจัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนอัตราร้อยละ 1.5 ระยะเวลา5ปีวงเงินไม่เกิน40ล้านบาทพร้อมผ่อนคลายเกณฑ์เครดิตบูโรและให้บยส.ค้ำประกันเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนและกลับมาดำเนินธุรกิจได้เสนอจัดทำจุดพักพิงแนวสูงโดยใช้โรงแรมรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดอุทกภัยพร้อมระบบสาธารณูปโภคและการแพทย์ด้านการขนส่งขอให้เร่งขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลาเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและเชื่อมโยงการค้ากับตลาดเอเชียตะวันออก
4: เพราะฉะนั้นเราต้องการเม็ดเงินอย่างซอฟต์โลนเนี่ยเข้ามาช่วยอัดฉีดเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่ให้กับภาคเอกชนเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำบทมาตรการพิจารณาสินเชื่อของเครดิตบูโรในพื้นที่ที่ประสบภัยเป็นพิเศษนิดนึงเพราะถ้าใช้มาตรการประเมินเครดิตบูโรตามเครดิตสกอร์เดิมเนี่ยโอกาสที่ SME หรือรายเล็กเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยก็จะยากผลักดันเรื่องเศรษฐกิจอย่างการเสนอขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลาถ้าเรามีงบในการขุดลอกทะเลสาบตรงนี้ทำให้เรือสินค้าสามารถเทียบท่าได้แล้วก็เอาขนย้ายคอนเทนเนอร์ขึ้นมาได้เนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้ศักยภาพในการขนส่งโลจิสติกของเราเนี่ยมันเชื่อมโยงออกไปยังตลาดเอเชียตะวันออกได้
3: พร้อมกันนี้ยังเสนอให้มีการจัดตั้งคณะอำนวยการบริหารจัดการอุทกภัยหาดใหญ่อย่างยั่งยืนโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อบูรณาการหน่วยงานด้านการเตือนภัยและรับมือสถานการณ์พร้อมติดตั้งแผงกั้นน้ำในพื้นที่เศรษฐกิจคาดหวังว่าการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีจะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างทิศทางการพัฒนาสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามความคืบหน้าโครงการด้านคมนาคมและการบริหารจัดการน้ำกำชับหน่วยงานเร่งรัดโครงการที่มีปัญหาอุปสรรคโดยคำนึงถึงกรอบเวลาและมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที
5: ่นายสรรเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยมีนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าของโครงการสำคัญในพื้นที่สำหรับโครงการที่ติดตามประกอบด้วยงานของแขวงทางหลวงยะลาได้แก่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4065สายบ้านเนียงยะหาบริเวณพื้นที่อำเภอยะหาและโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4084สายเตาปูนท่าสาบขณะที่แขวงทางหลวงชนบทยะลาได้รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทหมายเลขยล3003นอกจากนี้ยังติดตามโครงการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาน้ำและการระบายน้ำในพื้นที่เขตเมืองได้แก่โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตะโลกือบองานวางท่อระบายน้ำใต้ผิวจราจรโครงการขุดลอกบึงแบมเมาะและโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำหรือปั๊ม PC ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ารัฐบาลและกระทรวงคมนาคมมีนโยบายชัดเจนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยประชาชนในพื้นที่เป็นผู้สะท้อนปัญหาขณะที่หน่วยงานภาครัฐต้องนำปัญหามาจัดลำดับความสำคัญและผลักดันโครงการให้บรรลุเป้าหมายพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพบปัญหาหรืออุปสรรคขัดข้องในการดำเนินงานให้เร่งแก้ไขและบริหารจัดการโครงการด้วยความรอบคอบโดยคำนึงถึงกรอบเวลาและมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยเร็วทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคมนาคมและการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดยะลาพร้อมขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งมั่นและร่วมกันผลักดันการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: ขณะที่จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอของสนับสนุนงบประมาณกว่า400ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อดำเนินการโครงการเร่งด่วนพร้อมผลักดัน8โครงการเชิงนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรครั้งที่1/2519ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ที่จังหวัดสงขลารวม14โครงการแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการและข้อเสนอเชิงนโยบายวงเงินรวมกว่า 15,400 ล้านบาทสำหรับโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการมีจำนวน6โครงการวงเงินรวมกว่า400ล้านบาทครอบคลุม4ด้านขณะที่ข้อเสนอเชิงนโยบายมี8โครงการวงเงินรวมกว่า 15,000 ล้านบาทแบ่งเป็นโครงการเร่งรัดผลักดันตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมและโครงการที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลโครงการสำคัญอาทิโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกอำเภอตากใบโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนาราและถนนเชื่อมต่อหาดนราทัศน์ถึงอ่าวมะนาวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกักเก็บน้ำพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการบรรเทาอุทกภัยแม่น้ำสายบุรีตอนล่างทั้งนี้หากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลคาดว่าจะช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและเชื่อมโยงพื้นที่เมืองกับพื้นที่ชายแดนรวมทั้งช่วยเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเริ่มเปิดให้ประชาชนสัญจรบนมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ฟรีตลอดสายบางขุนเทียนบ้านแพ้ว25กิโลเมตรทุกวันตลอด24ชั่วโมงเพิ่มทางเลือกบนพระราม2เชื่อมกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือ M82 เพิ่มเติมช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรตั้งแต่บางขุนเทียนผ่านเอกชัยถึงบ้านแพ้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรทุกวันตลอด24ชั่วโมงทำให้ประชาชนสามารถใช้มอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ได้ฟรีตลอดสายทางตั้งแต่เวลา 10:00 นของวันนี้เป็นวันแรกพร้อมเปิดเผยว่าการเปิดทดลองให้บริการตลอดสายครั้งนี้เป็นหมุดหมายสำคัญของการแก้ไขปัญหาการเดินทางบนถนนพระราม2ซึ่งเป็นเส้นทางหลักเชื่อมกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้M82 จะช่วยแยกการจราจรระยะไกลออกจากการจราจรในพื้นที่แบ่งเบาปริมาณรถบนถนนด้านล่างและเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะช่วงวันหยุดและเทศกาลนอกจากนี้มอเตอร์เวย์ M82 ยังเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์หมายเลข9หรือ M9 หรือถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้และด้านตะวันตกรวมถึงโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวพระนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกทำให้เกิดโครงข่ายคมนาคมต่อเนื่องจากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดสมุทรสาครสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนการเดินทางและขนส่งพร้อมเชื่อมพื้นที่เศรษฐกิจฐานการผลิตศูนย์กลางอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประชาชนสามารถใช้ทางขึ้นลงมอเตอร์เวย์M82 ได้4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วก่อนเชื่อมต่อกับถนนพระราม2มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสงครามทางแยกต่างระดับวังมะนาวจังหวัดราชบุรีและจังหวัดต่างๆในภาคใต้ส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังไม่เปิดให้ใช้งานเนื่องจากอยู่ระหว่างก่อสร้างจึงกำชับให้กรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการเส้นทางการจราจรบุคลากรและระบบช่วยเหลือฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริเวณทางขึ้นลงและจุดเชื่อมต่อบ้านแพ้วรวมทั้งประชาสัมพันธ์เงื่อนไขการใช้เส้นทางและข้อจำกัดด้านความเร็วให้ชัดเจนโดยให้การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
8: การเดินทางสะดวกมีการวางแผนที่ดีการกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะตามมาเป็นลูกโซ่ผมมั่นใจนะครับว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ก็คืออย่างน้อยที่สุดเราประหยัดระยะเวลาในการเดินทางเราประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงนี่คือสิ่งต่าง แต่หลังจากนี้กรมทางหลวงและโดยกระทรวงคมนาคมเราก็จะมีการพัฒนาเชื่อมโยงในเส้นทางต่อจากบ้านแพ้วต่อไป
7: ด้านนายปิยพงศ์ศิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่ากรมทางหลวงได้ตรวจสอบความพร้อมด้านโครงสร้างทางยกระดับผิวทางระบบระบายน้ำระบบไฟฟ้าแสงสว่างป้ายและเครื่องหมายจราจรตลอดจนอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยพร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และหน่วยปฏิบัติการดูแลประชาชนเพื่อบริหารจราจรและช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงปัจจุบันงานก่อสร้างโยธาของ M82 มีความก้าวหน้าประมาณ98%โดยจะดำเนินงานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามแผนภายในปีนี้ส่วนการติดตั้งระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและระบบควบคุมจราจรคาดว่าจะเริ่มให้บริการในปี2570และมีเป้าหมายเปิดให้บริการเต็มรูปแบบและพร้อมจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี2572นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงแรงงานเร่งยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยและอาเซียนสู่สากลพร้อมปรับลดเงื่อนไขภาษาต่างประเทศเพิ่มโอกาสแรงงานไทยในตลาดโลก
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลการหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับผู้อำนวยการใหญ่แห่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนและอาเซียนบวก3ที่ประเทศไทยโดยระบุว่าทุกฝ่ายพร้อมร่วมกันขับเคลื่อนการรับรองทักษะฝีมือแรงงานเพื่อการยอมรับในระดับสากลเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกสำหรับมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงานของไทยในกลุ่มบริหารและแรงงานฝีมือเฉพาะทางเช่นงานนวดไทยและงานช่างเชื่อมนับว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกอย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานเตรียมเร่งพัฒนาทักษะใหม่ๆเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเช่นยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV พลังงานโซลาร์เซลล์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยตั้งเป้าหมายยกระดับทักษะแรงงานด้าน AI ให้ได้1ล้านคนภายในปี2030ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้กระทรวงแรงงานได้หารือกับประเทศคู่สัญญาเพื่อผ่อนปรนเงื่อนไขและลดอุปสรรคด้านภาษาสำหรับแรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศโดยเสนอปรับเกณฑ์ความรู้ทางภาษาจากระดับวิชาการมาเป็นระดับการสื่อสารพื้นฐานและให้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมณประเทศปลายทางซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับแรงงานไทยในตลาดโลกมากยิ่งขึ้นปฏิบัติระดับสินรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม
10: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครั้งที่6/2569ที่ตึกสภาความมั่นคงแห่งชาติภายในทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาการเสนอชื่อเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25 สิงหาคมที่ผ่านมาให้นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันไปดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำให้ต้องมีการเสนอชื่อบุคคลเข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่คาดว่าจะมีการเสนอรายชื่อคุณเอกชัยพฤกษ์ช่วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกสังกัดกองบัญชาการกองทัพบกกระทรวงกลาโหมให้อุ่นใจว่าเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่และตามขั้นตอนหลังจากที่ประชุมสมช.ให้ความเห็นชอบแล้วจะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2กันยายนนี
12: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ติดตามและเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิดหลังคาดการณ์สภาพอากาศพบหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาคซึ่งคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2กันยายนประกอบด้วยพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่น่านแพร่พะเยาเพชรบูรณ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครและร้อยเอ็ดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดทั้งนี้สทช.กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมโดยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกจังหวัดกาญจนบุรีและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องในระยะนี้
13: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้สาเหตุสำคัญจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวปัจจัยดังกล่าวช่วยดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากและจะเริ่มได้รับผลกระทบในวันพรุ่งนี้โดยฝนจะตกหนักชัดเจนบริเวณภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านจากนั้นวันที่30ถึง31สิงหาคมกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นจังหวัดเลยบึงกาฬมุกดาหารและนครพนมก่อนจะเคลื่อนลงสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในวันที่1กันยายนนี้ขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่จะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นโดยช่วงพีคสุดคือวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้
14: อาจจะต้องระวังมีหลายเรื่องก็คือ1เรื่องของน้ำป่าไหลหลากตรงนี้ค่อนข้างเป็นห่วงเนื่องจากว่าทางด้านจังหวัดทางด้านน่านพะเยาเชียงรายเนี่ยฝนต่อเนื่องมาหลายวันนะครับแล้วก็รอบที่แล้วก็ตกหนักจนมีน้ำป่าไหลหลากเนี่ยมันทำให้พื้นดินเนี่ยมันอุ้มน้ำเต็มที่แล้วนะครับตกรอบนี้ถึงแม้ว่าประเมินแล้วเนี่ยมันไม่ได้เท่าขนาดหนักขนาดรอบที่แล้วแต่ศักยภาพการกักเก็บของน้ำของดินเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับมันก็จะเกิดทำให้เกิดน้ำท่าได้ง่ายนะครับพอเกิดน้ำท่าปั๊บเนี่ยมันก็ในพื้นที่ลาดชันเชิงเขามันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้นะฮะจะต้องระวังส่วนนี
13: ้รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนซึ่งทะเลอันดามันห่างฝั่งคลื่นสูงได้ถึง 3-4 เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: รัฐบาลสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมรับมือน้ำเหนือปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา 700-1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมรับระดับน้ำสูง
15: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวัยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ตอนบนของประเทศส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการทำงานเชิงรุกเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดและเร่งด่วนที่สุดจากการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานคาดการณ์ว่า ในวันนี้ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีสีสองอำเภอเมืองนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าสู่บริเวณเหนือเขื่อนน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นเป็น 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้กรมชลประทานได้วางแผนบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนโดยเร่งผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อตัดยอดน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือซึ่งการปรับระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ60เซนติเมตร

0: 1เมตร50เซนติเมตรอย่างไรก็ตามจะมีพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
2: นางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้และติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างใกล้ชิดต่อไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
3: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: กบข.พัฒนาแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงสร้างผลตอบแทนระยะยาวยกระดับการลงทุนให้ยืดหยุ่นนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การลงทุนในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและผันผวนมากขึ้นทั้งปัจจัยเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกส่งผลให้ประสิทธิภาพของการกระจายความเสี่ยงสินทรัพย์ลดลงกบข.จึงจำเป็นต้องศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่หรือ Total Portfolio Approved หรือ TPA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่เหมาะสมให้แก่สมาชิกโดยปัจจุบันกบข.ได้เริ่มนำแนวคิด Hybrid TPA มาประยุกต์ใช้แล้วและจะเดินหน้ายกระดับกระบวนการลงทุนให้มีความยืดหยุ่นและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกมากยิ่งขึ้นสำหรับภาพรวมผลตอบแทนกบข.ตั้งแต่ต้นปีถึง16สิงหาคมที่ผ่านมาแผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปผลตอบแทนร้อยละ 8.08แผนสมดุลตามอายุสัดส่วนใหม่สมาชิกอายุน้อยกว่า50ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 17.23 แผนกองทุนรวมวายุพักให้ผลตอบแทน 12.26 แผนการลงทุนตามหลักซารีอะให้ผลตอบแทนร้อยละ 20.41 แผนหุ้นไทยให้ผลตอบแทนร้อยละ 34.69 แผนหุ้นต่างประเทศผลตอบแทนร้อยละ 24.19 แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ผลตอบแทนร้อยละ 15.79 และแผนทองคำผลตอบแทนร้อยละ 5.58 โดยกบข.ยังคงเป้าหมายผลตอบแทนระยะยาวชนะอัตราเงินเฟ้อบวกร้อยละ 2-3 ต่อปีอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: ชีวิตมนุษย์

0: ีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สิบสองนาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศทางการเนปาลและจีนประกาศเตือนภัยความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่ในพื้นที่แถบเทือกเขาหิมาลัยตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย360รายและสูญหายเกือบ 1,000 คนเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่แนวกั้นทะเลสาบ2แห่งที่อยู่คนละฝั่งพรมแดนซึ่งเกิดจากเศษหินดินโคลนและซากฐานน้ำแข็งกั้นขวางจะพังทลายและทำให้มวลน้ำปริมาณมหาศาลไหลทะลักลงมาขณะที่หน่วยงานจัดการพิบัติภัยพิบัติของเนปาลประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตอนล่างนักเดินทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กำลังปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและอยู่ในสถานที่ปลอดภัยรวมทั้งอยู่ห่างจากริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยง
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐที่ระบุว่านายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐจะพยายามเพิ่มแรงกดดันและโดดเดี่ยวเศรษฐกิจของอิหร่านระหว่างการเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาในสัปดาห์หน้าโดยนายเบสเซนอาจเรียกร้องประเด็นดังกล่าวโดยตรงต่อรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของหลายประเทศระหว่างการหารือระดับทวิภาคีอย่างไรก็ตามยังคงไม่มีการเปิดเผยกำหนดการพบหารือทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการดีเดย์ทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยขู่จะโจมตีเครือข่ายทางการเงินและปิดกั้นแหล่งรายได้ทั้งหมดของอิหร่านพร้อมกับดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางอ้อมที่รุนแรงกับประเทศคู่ค้าของอิหร่าน
1: สำนักข่าวเอฟพีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งให้กระทรวงมหาดไทยสหรัฐเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอซึ่งเป็นทะเลสาบที่เล็กที่สุดในกลุ่มทะเลสาบเกรดเล็กทั้ง5แห่งในทวีปอเมริกาเหนือที่มีพรมแดนระหว่างสหรัฐและแคนาดาโดยให้เปลี่ยนเป็นทะเลสาบอเมริกาอย่างเป็นทางการซึ่งมีผลโดยทันทีพร้อมปรับปรุงการอ้างถึงทะเลสาบแห่งนี้ในระบบทางภูมิศาสตร์ภายใน30วันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและแคนาดาล้มเหลวในการบรรลุการเจรจาทางการค้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างออกมาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าในอัตราร้อยละ50เพื่อตอบโต้ในระดับที่เท่ากันขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาออกแถลงการที่ยืนยันว่าทะเลสาบออนแทริโอมีอายุมากกว่า400ปีก่อนการก่อตั้งสหรัฐและแคนาดาและแคนาดายังคงเรียกชื่อทะเลสาบออนแทริโอต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลง
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของชาติในภูมิภาคแอฟริกากลางที่กล่าวหาว่ากองทัพซูดานเปิดฉากโจมตีตลาดเชื้อเพลิงแห่งหนึ่งในเขตอาดีกูลของชาติซึ่งติดกับชายแดนของซูดานเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำซูดานออกแถลงการประณามการโจมตีครั้งล่าสุดที่ใกล้กับชายแดนชาติซูดานพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรงด้านกระทรวงการต่างประเทศซูดานเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างเป็นมืออาชีพและเป็นอิสระเกี่ยวกับเหตุการณ์การโจมตีดังกล่าวพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลซูดานเคารพอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความมั่นคงของชาติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในวันที่5รายการขว้างจักรรุ่นอายุ95ปีชายสว่างจันทร์พรามนักกรีฑาที่มีอายุมากที่สุดในโลก106ปีใช้จักรที่มีน้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากับนักกีฬาคนอื่นๆทำสถิติดีที่สุดคือ7เมตร59เซนติเมตรทำลายสถิติโลกของตัวเองในรุ่นอายุ100ปีขึ้นไปที่ทำไว้คือ7เมตร50เซนติเมตรจากการแข่งขันชิงแชมป์โลก2025ที่ไต้หวันได้สำเร็จคว้าเหรียญทองมาครองทั้ง

0: สมิงลงชิงชัยกระโดดได้1เมตร60เซนติเมตรคว้าเหรียญเงินมาครองโดยแชมป์ตกเป็นของแมทธีสซันเนบอลจากสวีเดนที่ทำสถิติไป1เมตร65เซนติเมตรและอันดับ3ตกเป็นของจาอูเมวิลาจากสเปนที่ทำสถิติไป1เมตร60เซนติเมตรศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Feeling Open ที่เมืองฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ97ของโลกโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งหัวชนะรีเซตคาเบล่าจากออสเตรเลียไป2ต่อ0เซต6ต่อ2และ7ต่อ6ไทยเบรก8ต่อ6ตีตัวผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบศึกหนักกับเคที่วอลิเนตนักเทนนิสเจ้าถิ่นมืออันดับ91ของโลกการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship 2026ที่สนาม TPC Boston สหรัฐอเมริกาโปรเปียโนอภิชยายุบลประเดิมผลงานรอบแรกได้อย่างร้อนแรงหวดเก็บไป4อันเดอร์พา68จากการทำ5เบอร์ดี้เสียเพียง1โบกี้รั้งอันดับ5ร่วมของตารางตามหลังผู้นำเดี่ยวอย่างคิมเซยองโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่กดไป8อันเดอร์พา64อยู่เพียง4สโตรกเท่านั้นโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้สัมภาษณ์หลังเกมทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้3ต่อ0เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าชัยชนะในครั้งนี้มีความหมายและมีคุณค่ามากเพราะการเล่นกับทีมชาติเกาหลีใต้นั้นกว่าจะได้มาแต่ละแต้มไม่ใช่เรื่องง่ายการที่ทีมชาติไทยได้เข้ามาอยู่ในท็อป4ถือว่าเป็นความสำเร็จในเป้าหมายแรกและทีมชาติไทยจะพยายามก้าวไปข้างหน้าทีละขั้น
1: การที่พวกเราได้เข้ามาอยู่ในท็อป4นะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จในเป้าหมายกลุ่มแรกแล้วนะครับเราจะพยายามก้าวไปทีละสเต็ปแล้วก็การพัฒนาของทีมเกาหลีในช่วงปี2ปีเนี่ยดีขึ้นมากโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเขาก็มีความมั่นใจในการที่จะได้แชมป์ของ AVC ครับที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ง่ายเลยในการที่จะเล่นกับเกาหลีจะเห็นได้ว่าเซตที่1เรายากมากกว่าที่จะได้แต้มเขาแต่ละแต้มแล้วก็ยากมากในการที่จะปิดเซตได้แต่ละเซตแต่ว่าด้วยความที่นักกีฬาของเราช่วยกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีนักกีฬาของเราบางคนตัวหลักๆได้รับการบาดเจ็บเราก็วันนี้คือก่อนที่จะแข่งเนี่ยบอกว่าเราจะตายด้วยกันตายคาสนามไปเลยเลยทุกคนก็ฮึกเหิมในการที่จะช่วยกันเล่นช่วยกันต่อสู้
0: ด้านออมสินสศิภาพรจันทวิสูตรนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมที่พบกับเกาหลีใต้ทุกคนต้องสู้เต็มที่สุดกำลังแม้แรงจะเริ่มหมดโดยเฉพาะในเซตสุดท้ายแต่ทุกคนก็ช่วยกันเล่นได้ดีและสู้กันจนถึงลูกสุดท้ายเพราะเกาหลีใต้เล่นได้ดีและมีเกมรับที่เหนียวแน่นมากสำหรับตอนนี้ทีมชาติไทยมีความมั่นใจและจะทำให้ดีที่สุดในทุกๆแต้มสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่29สิงหาคมนี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังเสร็จภารกิจการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ด้วยการเป็นรองแชมป์โดยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าแม้จะรู้สึกผิดหวังเพราะผลการแข่งขันแต่ก็ภูมิใจในตัวนักกีฬาทุกคนที่ทำงานกันอย่างหนักและทำได้ยอดเยี่ยมแคมป์นี้ถือว่าเป็นการเฟ้นหาและได้ลองตัวผู้เตะใหม่ๆหลายคนหลังจากนี้จะเป็นช่วง FIFA Day 3รายการที่สำคัญก็คาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จและต้องการชนะให้ได้ทั้งหมดทั้งนี้ทางสตาร์โค้ชจะมีการประชุมร่วมกับสมาคมพร้อมสรุปแผนงานทั้งหมดและวางแผนเตรียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปอย่าง FIFA อาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่24กันยายนถึง5ตุลาคมนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารว่าที่ประชุมหารือหลักเกณฑ์จัดสรรงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งแบ่งสมาคมกีฬาออกเป็น4กลุ่มและกำหนดกรอบงบประมาณตั้งแต่2ถึง32ล้านบาทโดยได้รับคำยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงกรอบเบื้องต้นสมาคมกีฬาสามารถเสนอปรับแผนและขอรับงบประมาณเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นอย่างไรก็ตามคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยยังคงประเมินว่างบพัฒนากีฬาเป็นเลิศที่กำหนดไว้ 1,300 ล้านบาทยังคงต่ำกว่าความต้องการซึ่งควรอยู่ที่ประมาณ 2,500 ล้านบาท ส่วนการแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรเป็นผู้ว่าการการ

0: กีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรเชื่อว่าจะสามารถประสานการทำงานกับสมาคมกีฬาได้ดีเนื่องจากเป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์และเข้าใจปัญหาในวงการกีฬาขณะที่การเตรียมทัพนักกีฬาไทยเข้าร่วมเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ไอจิและนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้มีความพร้อมเต็มที่พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยทุกชนิดกีฬาในการแข่งขันสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมีชาติที่เข้าร่วมทั้งหมด35ชาติแบ่งเป็น7กลุ่มกลุ่มละ5ชาติโดยผลการจับสลากทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับอิรักฮ่องกงไต้หวันและมัลดีฟส์โดยการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง20พฤศจิกายนนี้เพื่อคัดเลือกหาแชมป์กลุ่ม7ชาติผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U17 Asian Cup อุซเบกิสถาน2027ที่ประเทศอุซเบกิสถานในช่วงระหว่างวันที่12ถึง29พฤษภาคม2570ร่วมกับอีก9ชาติที่ได้สิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายอัตโนมัติประกอบด้วยอุซเบกิสถานเจ้าภาพออสเตรเลียซาอุดิอาระเบียทาจิกิสถานญี่ปุ่นจีนเวียดนามเกาหลีใต้และกาตาร์และจะหา8ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U17 ประจำปี2027ที่กาตาร์ต่อไปผานิชคาดนารายงาน
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าอุตราวัดอุตราวัดเขียนออ่างสระอุต่อเต่ารอเรือสระอาวอแหวนรอหันต่อเต่าอุตราวัดมาจากคำภาษาสันสกฤต2คำรวมกันคือคำว่าอุตระแปลว่ามือซ้ายซ้ายมือด้านซ้ายหรือทิศที่อยู่ด้านซ้ายคือทิศเหนือกับคำว่าอาวัดแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมอุตราวัดจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือซ้ายหรือด้านซ้ายของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคนไทยมีคติว่าหากเวียนรอบสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายอย่างเมนเผาศพควรเวียนซ้ายเรียกเป็นศัพท์ว่าอุตราวัดคือเวียนโดยหันด้านซ้ายมือเข้าหาสิ่งที่เวียนไม่เวียนโดยหันด้านขวามือเข้าหาสิ่งที่เวียน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 17 เซนติเมตรและเวลา 6:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:44 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง56 เซนติเมตรและเวลา 2:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง15 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 น.
7: ต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขอเชิญนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีมีจิตอาสามีความมุ่งมั่นในการศึกษาสังคมและประเทศชาติหรือมีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสมัครเข้ารับทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนิสิตนักศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีผู้สมัครต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่2ด้านศิลปะในสาขาศิลปะร่วมสมัย ศิลปะสมัยใหม่ศิลปะประยุกต์ศิลปะสร้างสรรค์การออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอการออกแบบเครื่องประดับนวัตศิลป์พันธารักษ์การบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลอาร์ตและปัญญาประดิษฐ์มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0 และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคนสำนักงานปลัดกระทรวงอว.โทรศัพท์020395570-1ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กันยายนนี้กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการจำนวน309อัตรานักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการจำนวน282อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน92อัตราและนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน3อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th หรือที่เว็บไซต์ taxthai.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อประจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 ถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobs.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง11กันยายนนี้ต่อไปก็เชิญรับฟังบทความประจำวัน
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคไตในผู้สูงวัยภัยเงียบที่ต้องเฝ้าระวังท่านผู้ฟังคะเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นร่างกายของเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอวัยวะต่างๆเริ่มเสื่อมถอยลงอย่างช้าๆโดยเฉพาะไตซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการกรองของเสียควบคุมสมดุลน้ำและเกลือแร่รวมถึงช่วยรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติในผู้สูงวัยไตมักเสื่อมลงโดยธรรมชาติทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังได้ง่ายขึ้นโดยไม่รู้ตัวค่ะโรคไตในผู้สูงวัยมักถูกเรียกว่าภัยเงียบเนื่องจากในระยะแรกมักไม่แสดงอาการชัดเจนผู้ป่วยจำนวนมากจึงไม่ทราบว่าตนเองกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับไตจนกระทั่งโรคดำเนินไปในระยะที่รุนแรงแล้วอาการที่เริ่มสังเกตได้อาจรวมถึงอ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลดบวมบริเวณเท้าขาหรือใบหน้าปัสสาวะผิดปกติเช่นปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนหรือมีฟองมากผิดปกติอย่างไรก็ตามอาการเหล่านี้อาจคล้ายกับโรคอื่นๆจึงทำให้ถูกมองข้ามได้ง่ายด้วยปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไตในผู้สูงวัยได้แก่โรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงรวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตเช่นการรับประทานอาหารเค็มจัดการดื่มน้ำน้อยการใช้ยาแก้ปวดหรือสมุนไพรบางชนิดติดต่อกันเป็นเวลานานนอกจากนี้การขาดการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้โรคถูกค้นพบช้าอย่างไรก็ตามการป้องกันและชะลอการเสื่อมของไตสามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้โดยเริ่มจากการดูแลสุขภาพพื้นฐานเช่นควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติลดการบริโภคอาหารเค็มหรืออาหารแปรรูปดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยไม่จำเป็นและหมั่นออกกำลังกายอย่างเหมาะสมตามวัยที่สำคัญคือการตรวจสุขภาพประจำปีโดยเฉพาะการตรวจการทำงานของไต เพื่อให้สามารถค้นพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นในกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตการรักษาจะขึ้นอยู่กับระยะของโรคโดยแพทย์อาจให้การรักษาด้วยยาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือในระยะรุนแรงอาจต้องมีการฟอกไตหรือปลูกถ่ายไตซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวท่านผู้ฟังคะดังนั้นการตระหนักรู้และใส่ใจสุขภาพไตจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยและผู้ดูแลอย่ารอให้ร่างกายส่งสัญญาณที่รุนแรงเพราะโรคไตอาจค่อยๆคืบคลานโดยไม่รู้ตัวการเริ่มต้นดูแลตั้งแต่วันนี้คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรงยืนยาวเพราะไตคืออวัยวะสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามการเฝ้าระวังคือการป้องกันที่ดีที่สุดค่ะจบบทความประจำวันเรื่องโรคไตในผู้สูงวัยภัยเงียบที่ต้องเฝ้าระวังเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
5: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
4: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
5: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
6: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะวันนี้เราพบกันศุกร์ที่28สิงหาคม2569วันนี้วันพระด้วยทำใจให้เป็นบุญเป็นกุศลกันนะคะคุณผู้ฟังสำหรับพุทธศาสนิกชนค่ะคิดดีทำดีพูดดีชีวิตดีค่ะและก็รวมทั้งช่วงเวลานี้นะคุณฟังนะก็เป็นช่วงของเดือนหน้าเนี่ยกันยายนก็นับถอยหลังกันแล้วค่ะสำหรับเกษียณนะคะก็อาจจะมีงานเลี้ยงสังสรรค์งานเลี้ยงส่งเกษียณโอ้เดือนกันยายนนี้ดีเจฝ่ามีหลายงานมาก 4-5 งานแล้วแต่ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าระมัดระวังด้วยช่วงนี้โควิด-19 ระบาดหนักนะคะแล้วก็คนที่เป็นไข้หวัดใหญ่ก็ระบาดหนักด้วยดิจิฟาก็นำข้อมูลมาเตือนให้แก่แฟนๆรายการรวมทั้งก็ลงไว้ใน Facebook Fanpage สิริพรวิไลรักษ์มีคนแชร์เยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็หลายท่านเองก็บอกว่ามีคนที่บ้านหรือแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยก็ป่วยด้วยโควิด-19 ในช่วงเวลานี้เดี๋ยววันที่29-30พรุ่งนี้เนี่ยดิจิฟาก็จะมีโอกาสไปงานเลี้ยงเหมือนกันนะคุณผู้ฟังก็ยังคุยกันเลยว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีอาการรู้สึกไม่ค่อยสบายเนี่ยควรจะต้องตรวจ ATK ด้วยนะคะเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วเนี่ยติดกันทั้งงานได้เลยดังนั้นเนี่ยคนที่มีอาการไม่ค่อยสบายเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการตรวจเทสด้วยนะแล้วก็ได้นอนงานเลี้ยงสังสรรค์เนี่ยก็มีร้องเพลงกินข้าวเนี่ยโอ้โหมันโอกาสที่จะป้องกันตัวเองก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกันนะคะข้อมูลล่าสุดของกรมควบคุมโรคค่ะรายงานสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุดระหว่างวันที่1ถึง27สิงหาคมนะคะก็คือตัวเลขเมื่อวานนี้นะคะพบตัวเลขผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นนะคะล่าสุดคุณผู้ฟัง 1-27 สิงหาคมเดือนเดียวเนี่ยมีผู้ติดเชื้อ 49,331 คนผู้เสียชีวิต8คนนะคะก็เรียกว่าตอนนี้ก็ต้องให้ประชาชนนั้นยกระดับการป้องกันตนเองโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุและก็ผู้มีโรคประจำตัวที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษลูกหลานวัยทำงานที่ทำงานแล้วกลับบ้านนี่แหละถ้าคุณยังมีผู้สูงวัยอยู่ที่บ้านนะคะคุณก็ต้องระมัดระวังนะบางทีเนี่ยเราอาจจะผ่อนกันไปบ้างเพราะว่าโควิด-19 เนี่ยเราก็ฉีดวัคซีนกันไปแล้วนะคะแต่ว่าผู้เสี่ยงภัยเนี่ยยังคงมีอยู่นะคะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะคะไปในที่ชุมชนสวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำนะคะและก็รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าขยี้ตาแค่จมูกหรือจับปากล้างมือกันบ่อยๆแล้วก็พยายามเลี่ยงพื้นที่แออัดหรืออากาศไม่ถ่ายเทหากมีอาการป่วยหรือว่าสงสัยว่าตัวเองมีความเสี่ยงก็ตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ทันทีเลยเดี๋ยวนี้เขาตรวจได้หลายสายพันธุ์เลยนะคะทั้งไข้หวัดใหญ่ไข้ RSV ต่างๆตอนนี้คุณฟังเรื่องของสถานการณ์ไข้หวัด ใหญ่เนี่ยนะคะก็หนักเหมือนกันนะคะเพราะว่ากรมควบคุมโรคก็รายงานนะคะไข้หวัดใหญ่ปี69เนี่ยยอดพุ่งเกิน 200,000 รายแล้วเลยทีเดียวนะคะก็มีรุ่นน้องที่จะฝากก็เพิ่งเป็นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังนะคะล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยในสถานที่แออัดแล้วก็อย่าลืมไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่กันด้วยดิฉันก็นำมาบอกคุณฟังด้วยรักนะคะและก็วันนี้เนี่ยก็เหมือนสักครู่ฟังเรื่องของบทความประจำวันนะคะเรื่องของโรคไตก็คือจริงๆเนี่ยถ้าคุณไม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยโอกาสจะรู้ว่าค่าไตคุณสูงเนี่ยมันยากเย็นเหลือเกินเพราะว่าเป็นโรคที่ไม่ค่อยแสดงอาการนักดังนั้นก็ไปตรวจสุขภาพกันด้วยประจำปีนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนมนุษย์ฟรีแลนซ์นะแต่ว่าเราก็มีสิทธิ์ตามบัตรทอง30บาทแล้วก็สิทธิ์ประกันสังคมด้วยคนที่เป็นพนักงานประจำเนี่ยเขามีประกันกลุ่มมีประกันสังคมเขาก็ต้องตรวจอยู่แล้วเป็นข้อบังคับของบริษัทนะคะส่วนวันนี้ใครจะเดินทางไปเส้นพระราม2ใครอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะไปสมุทรสาครไปสมุทรสงครามนะคะไปเพชรบุรีจะไปประจวบคีรีขันธ์หรือลงใต้วันนี้ท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านไปเปิดทางหลวงพิเศษ M82 แล้วนะคะบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเพิ่มเติมจากเอกชัยบ้านแพ้วที่ด่านบ้านแพ้วสมุทรสาครวิ่งฟรีเลยนับเนื่องจากวันนี้นะคะ28สิงหาคมวิ่งฟรี2ปีก็เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นในการที่คนเนี่ยจะเดินทางลงใต้ไปต่างจังหวัดกันค่ะคุณผู้ฟังและก็เมื่อวานนี้นะคะที่แฟนๆรายการฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวหลายท่านเองบอกฟังดีเจฝ่าให้กำลังใจเพื่อนสื่อมวลชนที่ถูกให้เลย์ออฟให้ออกก่อนนะคะแล้วก็จ่ายเงินไปนะก็พูดถึงแล้วเนี่ยตอนนี้บริษัทต่างๆเนี่ยก็จำเป็นต้องมีการเลย์ออฟคนโดยเฉพาะในสื่อทีวีนะคะพนักงานที่ถูกให้ออกเนี่ยก็คงจะต้องมีการปรับตัวเองนะคะแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายแรงงานแหละเขาก็จะมีการจ่ายเงินชดเชยให้นะคะทางนี้เนี่ยก็ต้องวางแผนกันไว้ให้ดีๆนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องจับมือกอดกันแน่นๆเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าขอให้ทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าใครยังมีงานทำก็รักษางานที่ทำให้ดีขณะเดียวกันคุณฟังก็ต้องมีอาชีพทางเลือกด้วยนะคะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่อยู่ในอาชีพที่ค่อนข้างจะเป็นอาชีพที่ถูกรบกวนได้ง่ายเนี่ยโอกาสที่จะถูกเลิกจ้างมันก็มีโอกาสมากเลยจริงๆนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนดิฉันฝ่ายเองก็ผ่านพ้นวิกฤตนี้มาก็ด้วยอาชีพที่2นี่แหละค่ะก็คือการจัดรายการวิทยุนะคะแล้วก็รวมทั้งก็เป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะก็ช่วงนี้นโยบายของพวกเราก็คือลงซื้อขึ้นขายลงซื้อขึ้นขายนะคะคุณฟังก็พอจะได้กำไรกำไรอยู่บ้างวันนี้คุณฟังตลาดหุ้นไทยแดงเชียวนะคะ 1589.08 ลดลงไป 11.62 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย 48.45.61 ถึงได้บอกไงบางคนบอกว่าลงหุ้นลงก็ช้อนนะพอขึ้นบางคนบาท2บาทไปแล้วฉันไม่อยู่คอยแล้วนะคะวันนี้ขึ้นไปแตะไฮได้ที่ 16.50 โลที่ 1582.38 แล้วก็วันนี้มีการขึ้น XD ด้วยนะคะคุณฟังตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ตัวที่กดดัชนีเลยคือตัวเดลต้านะคะเดลต้านี่เป็นหุ้น most active value เลยปิดตลาดภาคเที่ยงนะคะการซื้อขายภาคเช้าวันนี้246บาทลดลงมา8บาท IVL ขึ้น XD ค่ะคุณฟัง IVL ขึ้น XD แต่ว่ามีสัญญาณบวกอยู่นะคะเมื่อวานนี้ปิด22.50 บาทนะคะวันนี้ขึ้น XD ค่ะก็ราคาหุ้นขึ้นไปที่24.20 บาทเลยนะคะโลที่22.60 บาทค่ะบวกมาได้1.30 บาทสำหรับตัว IVL หลายคนขายหมูไปแต่ขายหมูดีกว่าอยู่ดอยนะคุณฟัง23.80 บาทบวกมาได้1.30 บาทค่ะ K-Bank 248 บาทนะคะปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ K-Bank นี่ก็เรื่องของการจ่ายปันผลออกมาเนี่ย2บาทก็ทำให้ลงทุนผิดหวังเหมือนกันนะคะ PTT 40.50 บาทบวกมาได้25 สตางค์กรุงไทยแบงค์43.50 บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะหุ้นที่ดีดีวันนี้จะเป็นกลุ่ม KCE นะคะ KCE วันนี้57 บาทบวกมาได้25 สตางค์อีกตัวหนึ่งคุณผู้ฟังที่ปรับตัวเพิ่มได้ดีก็คือ SCC 260 บาทบวกได้3 บาทค่ะเมื่อวานนี้เปิดบทเพลงของวงตาวันนะคะแล้วก็ขอบพระคุณพี่ต้น Macintosh ด้วยเข้ามาทักทาย DJ ฝ่านะคะผ่านทาง Facebook Fanpage ที่ดิจิฟ่าได้แชร์เพลงไทยนะคะยุค80-90แล้วก็พี่ต้นเองก็แชร์ด้วยเหมือนกันดิฉันก็เป็นแฟนคลับของวง Macintosh ค่ะ แล้วก็แมคอินทอชนี่เป็นวงขวัญใจนะคุณฟังมีคุณอ้อมบอกว่าคิดถึงพี่อู๋นะคะคิดถึงพี่อู๋อรรถพลประเสริฐยิ่งแน่นอนเราคิดถึงพี่อู๋กันมากๆเลยนะคะพี่อู๋เนี่ยเป็นนักร้องนักแต่งเพลงนักแสดงโปรดิวเซอร์เป็นมือคีย์บอร์ดของวงแมคอินทอชนะเป็นที่รู้จักในบทเพลงลมหายใจแห่งความคิดถึงช้ำห่างไกลเพื่อนร่วมทางเส้นขนานทำไมลองคิดดูนะคะพี่อู๋จากพวกเราไปเมื่อปี2558ค่ะนะคะเมื่อวันที่31กรกฎาคมด้วยอาการเป็นสโตรกนะคะเส้นเลือดในสมองแตกทุกคนก็รู้สึกไว้อะไรต่อพี่อู๋นะคะเพิ่งมีการจัดงานให้กับพี่อู๋ไปทำบุญนะคะทุกคนก็คิดถึงพี่อู๋มากๆเลยทีเดียวนะคะกับการที่พี่อู๋จากไปแล้วก็เวลาบทเพลงนี้เนี่ยพี่ต้นก็จะเป็นผู้ร้องแทนเวลาที่ไปร้องที่เดอะพาเลสนะขออนุญาตเปิดบทเพลงนี้แทนความคิดถึงพี่อู๋แล้วก็เป็นสิ่งที่คุณอ้อมนะคะได้บอกว่าคิดถึงพี่อู๋แมคอินทอชจังเลยเชื่อว่าแฟนรายการ FC ของ DJ ฝ่า FM 97ก็คิดถึงพี่อู๋เหมือนกันเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังบทเพลงนี้กันด้วยความคิดถึงจากนั้นเดี๋ยวมาฟังข่าวหุ้นกันต่อเบรกหน้าค่ะ

0: กำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The Way We Are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส.
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: ติดตามฟังข่าวกันต่อนะคะคุณฟังเปิดบทเพลงลมหายใจแห่งความคิดถึงของพี่อู๋แมคอินทอชเอาใจแฟนคลับที่คิดถึงแมคอินทอชแล้วก็พี่อู๋นะคะจริงๆพรุ่งนี้เนี่ย29สิงหาคมนะแถวบ้านดีเจฝาร้านอาหารซุ้มไผ่เรโทรเนี่ยนะมีวงเดอะพาเลสค่ะแต่ด้วยความที่ดีเจฝาไปต่างจังหวัดนะคะถ้าใครอยากจะไปชมก็ลองติดต่อส่วนอาหารซุ้มไผ่เขาดูอยู่เส้นถนนบางแวกนะครับเดอะพาเลสเขาก็จะมาเปิดการแสงรู้สึกว่าเขาจะมาเปิด2ครั้งแล้วนะคะที่ร้านซุ้มไผ่นี้ค่ะฟังเข้าไปติดตามแล้วก็ถามได้ใน Facebook Fanpage ซุ้มไผ่เรโทรแล้วกันนะคะดีจะฝากไปดูเดอะพาเลสเนี่ย4รอบแล้วสนุกทุกรอบเลยนะคะล่าสุดก็12สิงหาที่งานที่ Impact เมืองทองธานีโอ้โหสนุกมากท่านนายกมาด้วยเล่นเต็ม2ชั่วโมงเต็มเลยนะคุณฟังกระโดดเต้นกันสนุกเลยทีเดียวนะคะใครชอบก็ติดตามนะบางครั้งเนี่ยความสุขก็เป็นสิ่งที่เราต้องเร่งขวนขวายหากันนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นโฟกัสออนความสุขกันที่คนอื่นไม่คิดไม่เดือดร้อนนะคะถ้าเป็นรายการชอบฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวอย่าลืมแวะเข้ามาติดตามดีเจฝาด้วยผ่านทาง Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ขอบคุณมากๆเลยคุณสการรัตน์นะคะบอกว่าสั่งซื้อออเดอร์ไรแล้วเรียบร้อยนะคะในช่องทางออนไลน์คุณฟังสะดวกนะคะสั่งออนไลน์ได้เลยใครสั่งไม่ถูกเนี่ยรอลูกหลานมาสั่งให้ก็ได้นะคะมีที่บ้านสีส้มออโรไรท์นะคะเป็นน้ำยาบ้วนปากแล้วก็มีเมาส์สเปรย์ตอนนี้มีการจัดโปรโมชั่นผ่านทางช่องทางออนไลน์ด้วยถ้าแฟนรายการสนใจก็อย่าลืมเข้าไปดูที่บ้านสีส้มนะคะน้ำยาบ้วนปากตัวนี้คิดค้นและก็วิจัยโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับตรามหิดลคอลเลกชันนะคะคุณฟังเราก็แปรงฟันใช้ไหมขัดฟันแล้วก็ดูแลส่วนที่จุดที่แปรงเข้าถึงยากลดการสะสมของแบคทีเรียแล้วก็ลมหายใจให้สดชื่นยิ่งขึ้นดีจะฝากแนะนำเนี่ยรับรองไม่ผิดหวังนะคุณฟังเพราะว่าสินค้าที่จะมาพูดให้เนี่ยนะในฐานะสื่อมวลชนเนี่ยดีฝาต้องทดสอบอย่างดีแล้วนะคุณฟังยังพูดกับเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งเลยไหมว่าถ้าคุณมาลงโฆษณาเนี่ยดิฉันไม่ลงให้นะคุณฟังส่งคืนไปแล้วเรียบร้อยนะคะใช้แล้วเป็นสนิมค่ะนะแล้วก็แจ้งมอกไปแล้วเรียบร้อยด้วยเช่นกันนะบอกว่าให้ไปปรับปรุงบริการนะนะคะเพราะว่า เราซื้อแล้วเราก็หวังนะขณะซื้อในห้างนะคะแต่ออโรไรเนี่ยคุณฟันดีจะฝากใช้แล้วก็คุณหมอเป็นคนแนะนำให้ใช้ด้วยเวลาแนะนำใครต่อแล้วบอกว่าใช้ดีจังเลยดีจะฝากเนี่ยดีฝากดีใจนะคะถ้าเวลาจะไปซื้อด้วยตัวเองนะคะเขามีหลากหลายเลยค่ะนะคะก็ซื้อได้ที่จริงๆช่องทางออนไลน์ใน Facebook Fanpage ออโรไร O R A L R I C E เนี่ยสะดวกนะคะแล้วก็ที่บ้านสีส้มหรือว่าคุณฟันจะซื้อที่ร้านขององค์การเภสัชกรรมก็ได้อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาถนนพระราม6 LDC คลินิกทันตกรรม14สาขานะคะสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาค่ะร้านมูลนิธิทันตมหิดลตรงถนนโยธีอันนี้ก็แฟนรายการไปซื้อกัน Healthy Mac นะคะไอคอนสยามเขามีร้านขายอยู่นะคะ Healthy Mac โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกค่ะศูนย์การค้าพาราไดซ์ปาร์คโรงพยาบาลวิมุตินะคะแฟนรายการที่มาย่านฝั่งทนนะคะเส้นแยกไฟฉายไปพระนกตัดใหม่มีจำหน่ายแล้วนะคะที่ร้านสิริยาซิกมาเฮลตี้ค่ะร้านคลังยาเทพอาสาแล้วก็ที่ร้านยาผิลล่าแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยในส่วนของFacebook นะคะในส่วนของออนไลน์เนี่ยจะมีราคาโปรนะคุณฟังก็ลองเข้าไปติดตามดูกันนะคะแต่ว่าเขาจะมีวันกำหนดวันหมดอายุคุณฟังก็พิจารณาให้ดีละกันดีฝากก็ซื้ออย่างละหนึ่งเลยนะคะน้ำยาบ้วนปาก1น้ำยาเมาส์สเปรย์1นะแล้วก็ขวดเล็กเอาไว้เดินทางค่ะเดี๋ยวเนี้ยวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะไปต่างจังหวัดเนี่ยก็พกออโรไรไปด้วยอยู่แล้วนะคะทักทายคุณฟังค่ะขอบคุณคุณแจ็คนะคะเข้ามาทักทายดิฟ่าเป็นประจำนะคะขอบคุณมากมากค่ะวันนี้ตลาดหุ้นนะคะเดี๋ยวอัปเดตข้อมูลกันคุณฟังวันนี้ IVL มาแรงนะคุณฟังเนาะ IVL แต่หลายคนอาจจะขายหมูไปแล้วเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะก็มาดูบลกโกเบกก่อนนะคะบลกโกเบกบอกว่าตลาดหุ้นไทยนะคะภาคเช้าวันนี้ก็ปรับตัวลงค่ะแรงหนุนจากฟันโฟต่างชาติไหลออกมีแรงขายนะคะกดดันหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคุณฟังตัวเดลต้านี่ลงแรงๆนะวันนี้นะแล้วก็ตัว AOT ด้วยนะคะทั้งนี้นักลงทุนจับตาค่ะเดี๋ยวคืนนี้จับตาดูนะคะคุณฟังถ้อยแถลงของประธานเฟดในการประชุมประจำปีที่แจ็คสันโฮค่ะแนวโน้มภาคบ่ายนะคะน่าจะกดลงอีกค่ะจากกลุ่ม ICT นะคะอิเล็กทรอนิกส์สุขภาพแล้วก็กลุ่ม Transportation นะคะฟันโฟต่างชาติก็ไหลออกเนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยบอกว่าแฟนรายการบอกว่าฉันขายล็อกค่ากับข้าวกินคำเล็กก่อนดีกว่าเป็นแบบนี้นะคะขึ้นอยู่ดีๆนะก็ลงนะคะคุณฟังวันนี้เนี่ยตลาดลงไป 1589.08 ลดลงไป 11.62 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 48,73.84 ล้านบาทค่ะทั้งนี้นะคะคุณฟังคะวันนี้หุ้นเด่นนะคะที่บริษัทหลักทรัพย์โกเบกให้เนี่ยจะเป็นตัว BCPG นะคะปิดเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะก็พอดีมีสายเข้า BCPG ปิด 7.25 ค่ะรับ 7.10 มองแนวต้าน 7.65 ถึง 8 บาทคัทลอส 7 บาทส่วนเนอร์นะคะปิด 4.64 ค่ะให้แนวรับ 4.60 มองแนวต้าน 4.80 ถึง 5 บาทแล้วก็คัทลอสที่ 4.50 ค่ะคุณฟังวันนี้การที่เวเนซุเอลานะคะออกจากโอเปกเนี่ยก็เลยทำให้หุ้น IVL นี่ดีขึ้นมาค่ะคุณฟังแล้วก็เรื่องของยอดส่งออกยางพาราพุ่งนะคะวันนี้เนี่ยราคายางพาราเด้งดีนะคะไม่ว่าจะเป็นทีรับ STA หรือว่าเนอร์ค่ะก็เลยเป็นหุ้นเด่นของบลโกเบกด้วยส่วนวันนี้มุมมองจากคุณชันชัยพันธาธนากิจนะคะผู้อำนวยการสายงานวิจัยเมแบงก์ก็บอกตลาดหุ้นไทยพักฐานนะรอการติดตามถ้อยแถลงของประธานเฟดคนใหม่นะคะนายเควินวอชค่ะในการประชุมแจ็คสันโฮว่าจะส่งสัญญาณการเงินออกมาอย่างไรนะคะช่วงบ่ายนี้เลยต้องติดตามในโหมดของเวทแอนด์ซีไปก่อนละกันนะคุณฟังเพราะว่าเม็ดเงินต่างชาติยังคงชะลอตัวแล้วก็มีแรงขายหุ้นใหญ่ออกมาแต่ว่ายังไม่น่าจะเป็นสัญญาณทิ้งหุ้นไทยนะคะแค่รอความชัดเจนโดยขายลดความเสี่ยงแนวโน้มช่วงใหม่เซตน่าจะพักตัวนะคะให้กรอบแนวรับ1580แนวต้าน1600ค่ะนะคะคุณฟังอันนี้ก็ช่วงนี้ก็ต้องติดตามก่อนละกันนะเรื่องของรอผลเฟดค่ำคืนนี้นะคะคาดว่าวันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องรอท่าทีก่อนแล้ววันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยนะคะบริษัทหลักทรัพย์ดาโอค่ะบอกว่าทิศทางปรับตัวลงดึงไฮโลต่ำกว่าวันหน้ามีแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่ก็คือตัวเดลต้า AOT Advanced BS นะคะขณะเดียวกันสัปดาห์หน้ามีการปรับน้ำหนักดัชนี MSCI ในวันจันทร์ทำให้มีการขายเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็ติดตามท่าทีของประธานเฟดเรื่องของสัญญาณดอกเบี้ยนะคะทั้งนี้ถ้าเกิดว่าตลาดไป 1,600 ไม่ได้แล้วก็ทำโลใหม่เนี่ยน่าจะกดลงมาต่ำนะคะอยู่ในโทนลบค่ะแนวรับเนี่ย1573-1581ส่วนแนวต้าน1596-1605นะคะคุณฟังก็คืออาจจะ ตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่สัญญาณของการรับหุ้นในช่วงเวลานี้นะเพราะว่ายังสัญญาณยังไม่ชัดเจนนะคะคุณฟังรับแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นรับมีดได้นะแต่ว่าก็ต้องถ้าจะรับนี่ก็รับเป็นไม้ไปละกันนะคะบริษัทหลักทรัพย์นะพายค่ะวันนี้ก็แนะนำหุ้นเด่นนะคะก็จะเป็นตัวของ TTB นะคุณฟัง TTB หุ้นแบงค์นะคะบอกว่าแนวรับนี่รอย่อเลยนะคะคุณฟังแนวรับเนี่ย2.70 บาทถึง2.86 บาทค่ะแล้วก็แนวต้านให้ไว้ที่3 บาทถึง3.16 บาทนะคะบอกว่าเป็นการมองเชิงบวกแต่ว่าเป็นเล่นแบบเล่นเทรดดิ้งอ่ะ TTB นะคะนี่หลักทรัพย์ไทยให้แบบนี้นะคะส่วนทางด้านของ BCH นะคะขอไปทางด้านฟินแลนเซียเนี่ยให้เป็น BCH ค่ะคุณฟังนะคะบอกว่ารายได้ปีนี้น่าจะเติบโตนะคะจากผู้ป่วยแล้วก็ผู้ป่วยไทยแล้วก็ผู้ป่วยตะวันออกกลางนะคะให้คำแนะนำซื้อให้ราคาเป้าหมายที่13.60 บาทนะคะส่วน IVL นะจะย่อลงมาให้รับหรือเปล่าแนวรับนะคะฟินแลนเซียให้ที่22.20 บาทหลายคนขายไปแล้ววันนี้นะคะแนวต้าน23.10 บาทถึง24.10 บาทสต็อปลอสหักหลุด21.70 บาท IVL นี่ก็เป็นหุ้นเด่นของ Stock of the Town ของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีรายละเอียดให้แฟนๆรายการได้ติดตามกันนะช่วงนี้ยังอาจจะไม่ใช่ช่วงที่รับหุ้นนะคุณฟังเพราะว่าท่าทียังไม่ชัดเจนนักนะคะแต่ตัวหนึ่งที่น่าสนใจวันนี้มีตัวของ SCC ค่ะ SCC วันนี้บวกมา3 บาทบริษัทหลักทรัพย์ASL นะคะก็บอกว่าวันนี้แรงขายเดลต้าแล้วก็หุ้นพักฐานจากการรอการประชุมเรื่องทิศทางดอกเบี้ยนะคะก็ถ้าเกิดดูตัวหนึ่งที่น่าสนใจจะเป็นตัว SCC ค่ะแนวรับนะคะ ASL ให้255-258แนวต้าน264แล้วก็268คัดลอส255นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามีมุมมองการลงทุนค่ะและก็จะชวนแฟนรายการนะคะไหนๆมี M82 แล้วไปเที่ยวเพชรบุรีกันนะคะว่าไปดูแหล่งมรดกดอนใหญ่ทองกันเดี๋ยวมีรายละเอียดให้ฟังกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10 ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7 วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
6: นราพงศ์วัยวัน
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6 โมงเช้าถึง 7 โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: นราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรซ์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะคุณฟังแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะช่วงนี้ติดตามเรื่องของการจ่ายเงินปันผลของหุ้นกลุ่มธนาคารกันค่ะข้อมูลที่ดิจิฟ้าได้รับมาจากหุ้น smart.com นะคะ
8: ก็เรื่องของการจ่ายเงินปันผลค่ะปีนี้เนี่ยเงินปันผลระหว่างการนะคะ TTB ค่ะฐานไทยธนชาติให้อัตราผลตอบแทนนะคะหรือว่ายิวนี่สูงสุดก็คือ 2.79% นะคะคิดเป็นหุ้นละ 0.081 บาทเทียบกับราคาหุ้นปิดที่ 2.90 สตางค์วันที่27สิงหาคมสูงกว่า KKP นะคะเกียรตินาคินภัทรนะคะที่ให้ยิว 2.77% เท่ากับ 3.25 สตางค์เทียบกับราคาหุ้น 117.50 ส่วนทิสโก้ค่ะคุณฟังให้ยิวสูงสุดอันดับ3 1.57% เท่ากับหุ้นละ2บาทนะคะก็ TTB นะเป็นแชมป์ปันผลสูงสุดในการจ่ายปันผลกลางปีนะคะแล้วก็ TTB ขึ้น XD ค่ะ7กันยายนจ่ายเงินปันผล25กันยายนทิสโก้นะคะขึ้น XD 7กันยาจ่ายปันผล21กันยา CIMBT นะคะก็ขึ้น XD 7กันยาจ่าย22กันยาค่ะ SCB นะคะเงินปันผลนี่2บาทนะคะขึ้น XD 8กันยาจ่ายเงิน25กันยา KKP ค่ะก็เงินปันผลนะคะ 3.25 จ่ายขึ้น XD เนี่ย9กันยาแล้วก็จ่ายเงิน24กันยา KBank นะคะก็เงินปันผลนะคะก็2บาทค่ะคุณฟังนะคะเท่ากับ SCB นะคะให้ yield เท่ากับ 1.32 แล้วก็ 0.81 ต่ำลำดับก็ถือว่าต่ำกว่าที่ตลาดคาดหวังนั่นเองนะคะแล้วก็ KBank ขึ้น XD 9กันยาจ่ายเงิน25กันยาส่วน B ค่ะนะคะ60สตางค์ขึ้น XD 9กันยาจ่ายเงิน24กันยานะคุณฟังก็ SCB แล้วก็ KBank ก็จ่ายหุ้นปันผลเนี่ยหุ้นละ2บาทนะก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดหวังไว้นะคะทั้งนี้คุณฟังในส่วนของ KBank นะคะก็ XD 9กันยาจ่ายปันผลวันที่5 25กันยายนนะคะก็ขอบคุณข้อมูลจากหุ้นสมาร์ทด้วยส่วน Gulf นะคุณฟัง Gulf Development เนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ2ของแบงก์กสิกรไทยนะคะจำนวน 236.81 ล้านบาทคิดเป็น 9.99% ของทุนชำระแล้วจะได้รับเงินปันผลงวดนี้เนี่ยประมาณ 473.62 ล้านบาทช่วงนี้ก็ต้องติดตามเรื่องการจ่ายเงินปันผลนะคะส่วนหุ้นท็อปนะคะไทยออยนะคะคุณฟางไทยออยนะก็ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างการให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจ่ายจากกำไรสะสมอัตราหุ้นละ 1.40 สตางค์ต่อหุ้นกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับปันผลนะคะเรคคอร์ดเดทวันที่10กันยายนขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ไม่ได้รับสิทธิ์ปันผล9กันยายน69และกำหนดจ่ายเงินนะคะไทยออยจ่ายปันผลระหว่างการบาท40วันที่24กันยายนค่ะก็อันนี้ก็ต้องพิจารณาว่าคุณฟังจะขายเอากำไรหรือว่าจะถือคอยเพื่อจะรับเงินปันผลนะคะแต่ก็แล้วแต่การพิจารณาบางคนบอกว่ากินคำเล็กๆไปก่อนดีกว่านะคะคุณฟังทางด้านของข้อมูลการลงทุนวันนี้นะคะบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ค่ะนะคะ CGSI นะคะก็พูดถึงเรื่องของตลาดดาวโจนส์นะก็ปิดบวกในวันพฤหัสแล้วก็ Nasdaq พุ่งขึ้นกว่า400จุดนะพฤหัสที่26สิงหาคมหลังจาก Nvidia ผู้ผลิตชิปปัญญาประดิษฐ์ AI รายใหญ่ของสหรัฐเปิดเผยผลประกอบการที่ดีกว่าตลาดคาดก็ช่วยยืนยันถึงความแข็งแกร่งของอุปสงค์นะคะ AI แล้วก็เป็นปัจจัยหนุนกลุ่มเทคโนโลยีที่พุ่งขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคุณฟังในส่วนของราคาน้ำมันดิบกันบ้างนะคะนะตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสที่26สิงหาคมหลังจากหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ก็รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐไม่สนใจที่จะกลับไปใช้เงื่อนไขบันทึกความเข้าใจ MOU ที่เคยตกลงไว้กับอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะข่าวนี้นะคะก็ทำให้นักลงทุนกังวลว่าการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนั้นอาจจะหยุดชะงักนะคะก็เลยทำให้สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสส่งมอบเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 1.30 ดอลลาร์หรือ 1.58% ปิดที่ 83.53 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนตุลาคมก็ปรับเพิ่มขึ้น 1.86 ดอลลาร์หรือ 2.12% ปิดที่ 89.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะ CGSI ก็มองตลาดหุ้นนะคะให้กรอบไว้ที่ 1590-1630 ค่ะคาดว่าจะเคลื่อนไหวสอดคล้องกับหุ้นเทคโลกหลังจากบริษัท Nvidia เปิดเผยผลประกอบการที่ดีเกินคาดนะคะเรื่องของความแข็งแกร่งของ AI แล้วก็เป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นนะคะก็หุ้นแนะนำยังแนะนำเป็นตัวเดลต้านะคุณฟังแต่ว่าก็เดลต้าคุณฟังต้องตัวนี้เนี่ยคือคนที่เขาเล่นเนี่ยเขาเล่นเทรดดิ้งกันนะคะใครที่ไม่ถนัดนะเพราะว่าถ้าเข้าทางพลาดไปเนี่ยอาจจะต้องมีจุด stop loss ที่ชัดเจนนะคะแต่ว่า CGSI เนี่ยให้เทคโปรฟิตที่260บาทนะตอนนี้ก็ลงมาแถว247 248บาทนะคะอีกตัวหนึ่งคุณฟังหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นหุ้นที่ทาง CGSI นะคะคาดว่ารายได้และกำไรเนี่ยจะทยอยฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ได้โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีสัดส่วนผู้ป่วยต่างชาติสูงซึ่งจะได้ประโยชน์จากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลงนะคะยังคงคำแนะนำนะคะว่าเป็นกลุ่มโอเวอร์เวทนะคะมีพลัง9เนี่ยเป็นหุ้นเด่นของกลุ่มโรงพยาบาลนะคะก็ให้เทคโปรฟิต19บาท20ซอฟลอสที่18บาท40สตางค์ค่ะและในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะคุณฟังวันนี้บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีให้หุ้นเด่นนะคะตัวของ Stock of the Town ค่ะซึ่งวันนี้ก็จะเห็นแรงขายหุ้นที่มีการขึ้น XD ด้วยเหมือนกันนะคะอย่างตัว IVI

แจ็คสันโฮค่ะนะคะคาดว่าจะแกว่งตัวค่ะให้จุดแนวรับ1592-1587แล้วก็แนวต้าน1610-1618นะคะบอกว่าจิตวิทยาลงทุนวันนี้เป็นกลางต้องติดตามพัฒนาการของสงครามแล้วก็การประชุมแจ็คสันโฮค่ะที่ประธานเฟดคนใหม่จะแถลงวันนี้ตรงกับเวลา21 นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนะคะทั้งนี้บอกว่าสงครามเนี่ยผ่านจุดพีคไปแล้วแม้ราคาน้ำมันระยะสั้นจะรีบาวแต่ว่าเชิงโครงสร้างระยะกลางและก็ระยะยาวนั้นเริ่มมีอัพไซด์จำกัดอันนี้มุมมองของบล.กรุงศรีค่ะบอกว่าหลังเวเนซุเอลาพิจารณาออกจากกลุ่มโอเปกโดยรวมน่าจะทำให้มีเหตุผลมากพอที่ประธานเฟดส่งสัญญาณเป็นกลางยังคงหนุนสินทรัพย์เสี่ยงที่ยังไม่แพงนะคะก็คือเกาหลีใต้ฮ่องกงจีนแล้วก็ไทยนะคะคุณฟังทางนี้ก็คาดหวังนะคะว่าจะมีคาเพ็กไซเคิลที่เป็นแรงส่งหลักภาพลงทุนเดินทางต่อด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะคะหุ้นที่ได้จิตวิทยาเชิงบวกจากการออกจากเอเปกนะคะก็จะเป็นตัวทัสโก้ IVL SCC ท็อป SPRC ค่ะโรงไฟฟ้าเป็นกัฟ GPSC แล้วก็บีกริมนะคะคุณฟังส่วนวันนี้นะคะหุ้นในทีมลงทุนนะคะก็อย่างเป็นตัวกัฟ GPSC นะคะวาอาบกันกุลนิคมอุตสาหกรรมกรุงศรีแนะนำเป็นอมตะแล้วก็ WHA นะคะที่เขาแนะนำต่อเนื่องส่วนรับเหมาค่ะรับเหมานี่เป็นตามทิศทางฟื้นเศรษฐกิจและมาตรการรัฐบาลนะคะก็เป็นสเตคอนไพลอนค่ะส่วนกลุ่มธนาคารกรุงศรีแนะนำ KTB KKP แล้วก็ KBank ค่ะคุณฟังก็เดี๋ยวรอจังหวะการขึ้น XD นะราคาเขาก็ย่อนะคุณฟังถ้าเกิดว่าไม่อยากรับของแพงตอนนี้นะคะส่วนกลุ่มยอดส่งออกหนุนนะคะอ่ะตัวนี้เด่นค่ะฮาน่า KCE ส่วนเดลต้าต้องเล่นเก่งกำไรนะคะถ้าอาหารสัตว์เลี้ยงเป็น ITC KCE ค่ะนะคะบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีบอกว่าสัญญาณยอดส่งออกครึ่งหลังของปียังเร่งตัวอยู่นะคะแล้วก็คาดว่ากำไรปีนี้กับปีหน้าทั้งปีเนี่ยขยายตัว 60.9% แล้วก็ 49.6% นะคะแล้วก็มองว่าราคาเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวขึ้นได้ชิ้นส่วนซัพพลายตึงตัวด้วย KCE นะคะเป็นตัวที่บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีให้ราคาเป้าหมายในปีหน้านะคุณฟัง2027ไว้68 บาทค่ะส่วนทัสโก้นะคะการที่เวเนซุเอลาพิจารณาออกจากโอเปกระยะยาวเนี่ยหนุนโอกาสจะทานน้ำมันจากเวเนซุเอลามากขึ้นนะคะก็เป็นการคลายโอเวอร์แฮงได้แล้วก็เปิดอัพไซด์ต่อมาจิ้นด้วยนะคะทัสโก้ให้ราคาเป้าหมาย18.90 บาทส่วนตอนนี้ IVL ขึ้น XD นะคุณฟังแต่ว่าบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีคาดว่ากำไรจะเติบโตขึ้นนะคะแล้วก็มีจิตวิทยาเชิงบวกจากเวเนซุเอลาที่พิจารณาออกจากโอเปกต่อซัพพลายน้ำมันแล้วก็ราคาซื้อขาย PVB เนี่ยของปีนี้เนี่ยราว 1.0 เท่าซึ่งยังต่ำกว่าระดับลองเทอมนะคะอันนี้ก็เป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีสำหรับตัวของ IVL ค่ะวันนี้หุ้นเด่นเทคนิคอลโฟกัสของบริษัททรัพย์กรุงศรีนะคะก็บอกว่าเซ็ตเนี่ยแกว่งตัวถูกกดดันตามแนวต้านนะคะให้แนวรับ1587-1592แล้วก็แนวต้าน1610-1618นะคะคุณฟังในส่วนของหุ้นเด่นวันนี้นะคะตัววานะคะ WHA นะคะแนวรับ 4.90 บาทค่ะแนวต้าน 5.10-5.30 บาทคัตลอส 4.80 บาทนะคะตัวอินเซ็ตนะคะแนวรับ 4.92 บาทแนวต้าน 5.20-5.40 บาทแล้วก็คัตลอส 4.82 บาทแคลคอมนะคะกรุงศรีให้รับที่ 8.95 บาทแนวรับนะคะแนวรับ 8.95 บาทแนวต้านมองแถว 9.45 บาท 9.75 บาท สต็อปลอสขาดทุนตัดขาดทุน 8.80 บาทส่วน BTG นะคะรอย่อนะคะแนวรับ 21.20 บาทนะแนวต้าน 21.90 บาท 22.50 บาทแล้วก็สต็อปลอสที่ 20.90 บาทค่ะช่วงนี้คุณฟังดูหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับการสื่อสารกันหน่อยนะคะเพราะว่าจะมีการเปิดตัวของ Apple นะคะอย่างตัวของพวก Com 7ที่โบรกเกอร์แนะนำนะคะดูความคืบหน้าเรื่องของการที่บริษัท Apple Inc. ค่ะเชิญสื่อมวลชนนะคะเข้าร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในวันพุธที่9 กันยายนนะคะที่ Apple Park เมืองคูเปอร์ติโน่รัฐแคลิฟอร์เนียค่ะนะก็สาวก Apple กันนะดิฉันว่าไม่ได้ใช้มือถืออันนี้เลยนะคะคุณฟังก็ iPhone นี่ลูกๆเขาใช้กันเราไม่ได้ใช้นะคะภายใต้แต่อ้อดิฉันฝากใช้ iPad นะภายใต้ทีม Surprise and Shine ค่ะงานนี้ก็จะเริ่มเวลา10 นาฬิกาตามเวลาฝั่งตะวันตกของสหรัฐนะคะตรงกับเวลาเที่ยงคืนวันพฤหัสบดีที่10 กันยายนตามเวลาในประเทศไทยของเรานะคะก็จะมีการเปิดตัว iPhone ใหม่3 รุ่นนะคะก็จะเป็น iPhone 18 Proค่ะนะคะหน้าจอ 6.3 iPhone 18 Pro Max หน้าจอ 6.9 แล้วก็ iPhone 18รุ่นพับได้นะคะอันนี้ก็เป็นรุ่น iPhone Ultra นะสาวกของ iPhone นี่ก็เขาก็จะตามติดตามเลยนะคะสำหรับ
รุ่นใหม่ๆของ iPhone เนี่ยก็อัปเดต

0: นะคนรุ่นใหม่เขาก็ใช้ iPhone กันค่ะคุณฟังมากันที่ข่าวดีเรื่องนี้กันดีกว่าเรื่องการเดินทางนะคุณฟังใครจะไปหัวหินสะดวกมากขึ้นเลยทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะวันนี้มีการเปิดทดลองวิ่ง M82 ฟรีตลอดสายแล้วนะคะคุณฟังแล้วก็จะให้ฟรี2ปีเลยทีเดียวค่ะท่านใดจะเดินทางกันในช่วงของไปหัวหินนะคะคุณฟังได้เลยนะนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะเป็นประธานเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนะคะM82 มอเตอร์เวย์ M82 ค่ะสายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วนะคะเป็นการเปิดเพิ่มเติมในช่วงเอกชัยบ้านแพ้วที่ด่านบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะคะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้เส้นทางฟรีตลอดสายเป็นเวลา2ปีอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนแล้วก็เพิ่มทางเลือกในการเดินทางบนถนนพระรามที่2ด้วยก็ถือเป็นอีก1ก้าวสำคัญของกระทรวงคมนาคมแล้วก็กรมทางหลวงในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะคะM82 เปิดแล้วนะคะเอกชัยบ้านแพ้วนะ M82 ถนนพระราม2นี่เขาบอกเป็นถนน7ชั่วโคตรนะคุณฟังคนกลัวไม่กล้าไปกันดิฉันบอกว่าจะไปทางนครปฐมนะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเขามี M82 มีโอกาสไปจะไปนะคะคุณฟังสถานที่ที่เดียฝาชอบไปก็คือนาวีพิรมนะของหัวหินเนี่ยคุณฟังลองดูนะเขามีเพจนาวีพิรมด้วยราคาเบาเลยพันกว่าเองแต่ทิวทัศน์สวยงามมากนะคะก็สำหรับแนวถนนพระราม2ก็ถือเป็นจุดเชื่อมโยงยุทธศาสตร์นะคะกับสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ค่ะคุณฟังไปเที่ยวได้เลยนะสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีเนี่ยนะแล้วก็ยาวๆไปภาคใต้ได้เลยโครงการนี้นะคะก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของถนนพระราม2ค่ะนะสำหรับ M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยระยะทาง 8.3 กิโลเมตรกรมทางหลวงเปิดทดลองให้บริการฟรีมาตั้งแต่วันที่22ตุลาคมแล้วนะคะส่วนช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะเป็นงานโยธาเฟส2ระยะทาง 16.4 กิโลเมตรวงเงินลงทุน18,759 ล้านบาทเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี65ปัจจุบันก็คืบหน้า98%แล้วก็พร้อมเปิดทดลองแล้วนะคะก็ไปทดลองกันได้นะคะเส้น M82 ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อทางวงแหวนกาญจนาพิเศษด้านใต้บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนผ่านเอกชัยไปจนถึงบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะคะระยะทางประมาณ25กิโลเมตรฟรีตลอดสายเป็นเวลาถึง2ปีเลยเริ่มวันนี้ประเดิมแล้วนะคะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็ไปเปิดมาให้ได้เราได้ไปใช้บริการกันได้นะก็จะไปกันสะดวกมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวค่ะคุณฟังวันนี้วันพระด้วยนะคะคุณฟังเดินทางกันปลอดภัยแล้วก็วันนี้วันพระนะคะเราก็กายวาจาใจผ่องใสคิดดีทำดีพูดดีอย่าไปเป็นมนุษย์ท็อกซิกของใครนะคะคุณฟังสวดมนต์ไหว้พระนะคะสร้างชีวิตที่เป็นสุขเป็นกัลยาณมิตรที่ดีแก่กันและกันนะคะบางทีเห็นมนุษย์บางคนนี่เป็นมนุษย์ท็อกซิกนะคุณฟังเราก็พยายามที่จะทำความดีไว้นะคะจะพูดอะไรก็ให้พูดดีก่อนพูดดีได้เนี่ยมันเกิดจากความคิดที่ดีค่ะถ้าความคิดที่ดีมันก็จะพูดดีแล้วก็ปฏิบัติดีด้วยนะคะขอบคุณน้องแจ็คด้วยนะคะส่งข้อความวันนี้วันพระมาให้พี่ฝ่าจงทำดีมีศีลธรรมกายวาจาใจผ่องใสความสุขใจย่อมบังเกิดนะคะก็สวัสดีด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความร่มเย็นเป็นสุขนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงถ้าเกิดว่ามีเรื่องของสุขภาพนะคุณฟังแม้ว่าอาจจะมีก็ขอให้คุณฟังนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีละกันนะคะจะว่าสุขภาพแข็งแรงตลอดไปมันก็คงเป็นไปได้ยากเหมือนกันนะเพราะอะไรทุกวันนี้เนี่ยเราก็เจอกับพวกอาหารนะคะแล้วก็บางคนไม่ออกกำลังกายด้วยโรคติดต่อไม่เรื้อรังเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการที่เรากินเข้าไปและไม่ออกกำลังกายค่ะคุณฟังเขาบอกว่าคนที่ปิดปากไม่อ้าปากบ่อยไม่กินอะไรบ่อยทีๆเนี่ยเราก็จะมีสุขภาพที่ดีไม่อ้วนลงพุงด้วยนะคะคุณฟังมากันที่เพชรบุรีค่ะไหนๆ M82 เปิดแล้วนะคะดิฉันเคยไปแล้วด้วยที่นี่นะคะตะการตามากอยากให้คุณฟังไปนะมันก็เหมือนเราไปเที่ยวสถานที่ที่เป็นโบราณคดีค่ะนะคะโดยเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานะคะนางสาวสวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษดอนใยทองปฐมบทอารยธรรมเมืองเพชรบุรีณพระที่นั่งราชธรรมสภาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะมีนางทิวันรัตน์อังกินันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีค่ะในฐานะประธานคณะกรรมการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมร้อยตำรวจโทภพชนกฉลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมกรมศิลปากรหัวหน้าส่วนราชการและก็ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมงานนะคะพิธีนี้ค่ะฟังดอนใยทองนะคะปฐมบทอารยธรรมเมืองเพชรบุรีค่ะท่านใดไปเที่ยวเพชรบุรีนี่พลาดไม่ได้ต้องแวะดอนใยทองกันนะคะอยู่ที่ตำบลสมอพลืออำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีค่ะ นางสาวสวิดากล่าวว่าจังหวัดเพชรบุรีเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานและมีความสำคัญยิ่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในพื้นที่การค้นพบแหล่งโบราณคดีดอนยายทองตำบลสมอพลืออำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีมีหลักฐานสำคัญไม่ว่าจะเป็นกลองมโหระทึกโครงกระดูกมนุษย์เครื่องประดับทองคำอันล้ำค่าตลอดจนแหวนทองคำที่มีจารึกอักษรอินเดียโบราณนะคะอายุราว 1,900 ถึง 2,100 ปีมาแล้วนั้นไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรมในอดีตแต่ยังเป็นกุญแจสำคัญสู่การเรียนรู้เรื่องราวของการตั้งถิ่นฐานพิธีกรรมความเชื่อและการติดต่อค้าขายข้ามคาบสมุทรและเป็นหลักฐานยืนยันการอยู่อาศัยของผู้คนในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยการนำโบราณวัตถุศิลปวัตถุจากแหล่งโบราณคดีดอนยายทองมาจัดแสดงเทศกาลพิเศษในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ประชาชนชาวเพชรบุรีและผู้สนใจจะได้ชื่นชมความงดงามและคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมที่พบได้ในแผ่นดินเกิดและก็เป็นสิ่งล้ำค่าของชาติเกิดความภาคภูมิใจร่วมกันดูแลรักษาอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดงานมรดกทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนอีกทั้งพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของจังหวัดที่มีคุณค่ายิ่งต่อไปในอนาคตนะคะทั้งนี้ค่ะคุณฟังกรมศิลปากรโดยสำนักศิลปากรที่1ราชบุรีได้ดำเนินการขุดค้นแหล่งโบราณคดียายทองดอนยายทองนี้นะคะในที่นาของนายเจนและนางคนางเพชรสุดหมู่6บ้านดอนพรับตำบลสมอพลืออำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีนะคะได้รับความร่วมมือจากเจ้าของพื้นที่ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาค่ะเจ้าวาดวัดเขาทะโมนและประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกต่างๆผลการขุดค้นในระยะแรกของปีงบประมาณพุทธศักราช2569พบหลักฐานสำคัญว่าพื้นที่แห่งนี้นั้นเคยเป็นแหล่งฝังศพที่มีการนำกลองมโหระทึกมาใช้เป็นเครื่องอุทิศแก่ผู้ตายร่วมกับโบราณวัตถุล้ำค่าอีกหลายชนิดอาทิภาชนะดินเผาและภาชนะสำริดเครื่องประดับสำริดลูกปัดแก้วลูกปัดหินตลอดจนเครื่องประดับทองคำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้นพบแหวนทองคำที่มีการจารึกอักษรอินเดียโบราณนะคะคุณฟังมีอายุราวพุทธศตวรรษที่5ถึง7หรือประมาณ 1,900 ถึง 2,100 ปีมาแล้วนะคะก็สอดรับกับผลการส่งตรวจหาค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกากำหนดค่าอายุแหล่งโบราณคดียอนในทองเนี่ยมีอายุประมาณถึง 2,100 ปีมาแล้วนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคุณฟังไปกันที่อำเภอบ้านลาดได้นะคะดิฉันไปมาแล้วไปไลฟ์สดมาแล้วด้วยนะคะใน Facebook น่าสนใจมากๆแหล่งโบราณคดีดอนยายทองเนี่ยเป็นแหล่งฝังศพที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาโบราณคดีในประเทศไทยสะท้อนรูปแบบความเชื่อพิธีกรรมและก็สาระทางสังคมของชุมชนในอดีตนะคะก็จัดแสดงนิทรรศการนี้24ถึง28สิงหาคมค่ะเวลา 9:00 นถึง 15:30 นนะคะนิทรรศการพิเศษดอนยายทองปฐมบทอารยธรรมเมืองเพชรบุรีก็จัดแสดงที่พระตำหนักสันทคารสถานภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีนะคะมีถึง 15:30 นาทีงานมีตั้งแต่24ถึง28สิงหาคมแต่ว่าถ้าคุณฟังไปที่เพชรบุรีอยู่แล้วนะคะคุณฟังไปดูพื้นที่จริงเลยก็ได้นะคะดิฉันก็ไปดูมาแล้วเรียบร้อยเลยค่ะคุณฟังคือชื่นชมมากๆเลยนะคะอยู่ที่หมู่6บ้านดอนพรับตำบลสมอพลืออำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีค่ะแนะนำแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะคุณฟังอันนี้โอ้โหท่านสวิดาสวยมากแล้วคุณฟังก็คุณสวิดาไทยเศษค่ะท่านแต่งชุดไทยไปเปิดงานวิจิตรธานีถิ่นอุทัย193ปีบ้านสแกกลางสื่อสารมรดกชุมชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดึงนักท่องเที่ยวสู่เมืองรองนะคะที่อุทัยธานีเนี่ยแหมดิฉันไปมาหลายครั้งมากเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่แบบชอบมากๆเลยทีเดียวนะคะโดยที่วันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะนะคะคุณสบิดาไทยเศรษฐ์ท่านก็ไปงานนี้นะคะงานนี้นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่เราชื่นชอบนะวิจิตรธานีถิ่นอุทัย193ปีบ้านสแกกลางด้วยก็งานนี้ก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าคุณฟังไปแล้วนะคะไปเที่ยวอุทัยธานีเนี่ยครั้งเดียวไปไม่พอค่ะว่าไปแล้วไปอีกนะเดี๋ยวพอไปมา 3-4 ครั้งแล้วก็ชื่นชอบมากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์แล้วก็เราก็สัมผัสได้ถึงวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็เป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นด้วยถือว่า เป็นงานที่ชูวัฒนธรรมสร้างมูลค่ากระจายรายได้สู่ท้องถิ่นนะคะท่านก็เป็นประธานเปิดงานค่ะวิจิตรธานีถิ่นนิอุทัย193ปีบ้านสแกกลางณวัดอุโปสถารามหรือว่าวัดโบสถ์อำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีนะคะคุณสบิดาก็เป็นสสที่นี่ด้วยนะคุณฝั่งจังหวัดอุทัยธานีนั้นเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะเมืองเก่าอุทัยธานีค่ะและก็ชุมชนบ้านสแกกลางซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชาวอุทัยธานีทั้งชุมชนริมน้ำวิถีชีวิตชาวแพถือเป็นชุมชนชาวแพแห่งสุดท้ายของประเทศไทยนะคะตลอดจนบ้านเรือนที่เก่าแก่วัดวาอารามสถานที่สำคัญต่างๆทางประวัติศาสตร์มีเรื่องราวสืบทอดยาวนานมากว่า100ปีเลยทีเดียวนะคะคุณฟังทั้งนี้ค่ะกระทรวงวัฒนธรรมก็ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สืบสารและก็ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำเนินโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่น The Lost Taste ตั้งแต่ปี2566สำหรับจังหวัดอุทัยธานีก็มีเมนูที่ได้รับการคัดเลือกนะคะได้แก่ต้มส้มปลาแรดต้มยำไก่ไทยใบมะขามอ่อนต้มโคลงปลาย่างหลุมแม่น้ำสแกกลางนะคะปลาย่างลุ่มแม่น้ำสแกกลางค่ะและในปี2569ก็คือกะละแมมอนโบราณนะคะฟังตอนนี้แล้วแบบอยากต้องประทานเลยนะคะสะท้อนถึงภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ด้านอาหารของท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเผยแพร่ดิฉันไปมาแล้วคุณฟังโอ้เมนูปลาที่นี่อร่อยมากนะคุณฟังเพราะว่าเป็นปลาจากลุ่มแม่น้ำสแกกลางเลยนะคะต้มส้มปลาแรดต้มยำไก่ไทยใบมะขามอ่อนต้มโคลงปลาย่าง น่ารับประทานมากๆเลยทีเดียวนะคะขณะเดียวกันค่ะนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ดำเนินโครงการอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Root to Rich ค่ะจากรากวัฒนธรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจมุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดอุทัยธานีได้รับการคัดเลือกนะคะหมุดโลกเขาสแกกลางเป็นอันซีนไทยๆค่ะประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมซึ่งก็ซ้อนทั้งธรรมชาติความศรัทธาและวิถีชีวิตของเมืองนะคะพร้อมจุดชมทัศนียภาพเมืองอุทัยธานีและลุ่มแม่น้ำสแกกลางสามารถพัฒนาเป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนนะคะการจัดงานวิจิตรธานีถิ่นนิอุทัย193ปีบ้านสแกกลางในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่4แล้วนะคะเพื่อร่วมกันรำลึกถึงประวัติศาสตร์อัตลักษณ์และคุณค่าทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็ส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้าชุมชนสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีนะจากเมืองหลักสู่เมืองรองกระจายนักท่องเที่ยวแล้วก็รายได้สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงค่ะคุณฟังจังหวัดอุทัยธานีโดยเฉพาะเมืองเก่าอุทัยธานีนั้นนะคะได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติถึง3รางวัลด้วยกันในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะได้แก่ Green Destination Top 100 Story นะ2ปีซ้อนเลยแล้วก็ Green Destination Story Award 2026อันดับที่2ในหมวดสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศสะท้อนถึงศักยภาพของจังหวัดอุทัยธานีในการพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของทุนทางวัฒนธรรมและความยั่งยืนจากคณะผู้จัดงานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลกนะคะดังนั้นนี่คุณฟังวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะวางแผนไปเที่ยวกันได้เลยนะคะงานนี้193ปีบ้านสแกกลางเนี่ยนะคะก็เป็นความสุขความทรงจำที่ดีนะคะงานวิจิตรธานีถิ่นนิอุทัย193ปีบ้านสแกกลางจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง29สิงหาคม2569เผื่อว่าคุณฟังเดินทางกันหรือว่าตอนนี้อยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีก็แวะไปนะคะที่ลานหน้าวัดอุโปสถารามวัดโบสถ์นะตอนเช้าตื่นมานี่ก็ไปใส่บาตรทางน้ำกันด้วยที่วัดโบสถ์นะคะแล้วก็ลานสแกกลางอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีค่ะดิฉันฝากก็ไปมาหลายครั้งมากนะคะกับงานที่อุทัยธานีนี้ก็ชอบมากเลยนะคะก็เชิญชวนนะคะคุณฟังไปเที่ยวงานที่จังหวัดอุทัยธานีเป็นงานที่งดงามตระการตาวิจิตรธานีถิ่นนี้อุทัย193ปีบ้านสแกกลางค่ะแล้วก็ฝากเชิญชวนแฟนรายการนะคะอย่าลืมนะคะจะมีงานสีสันไทยนะงานนี้เนี่ยถ้าคุณฟังไปแล้วเนี่ยครบเลยกระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนนะคะขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมไทยในงานสีสันไทย Colors of Thai ไทยค่ะคุณฟังเข้าไปดูได้ใน Facebook Fanpage นะคะตารางกิจกรรมต่างๆอัดแน่นเลยนะคะก็2ถึง6กันยายน2569วางแผนได้เลยเผื่อว่าท่านใดมีแขกต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยพอดีพาไปงานนี้เลยนะรับรองรัตการตามากคุณฟังมีการแสงสีสันวัฒนธรรมไทยจากทุกภูมิภาคผ่านเทคโนโลยีอิมเมอร์ซีฟนะคะการแสดงศิลปะอาหารและภูมิปัญญาไทย 12-6 กันยายน 10:00 น. ถึง 21:30 น. ค่ะงานจัดขึ้นที่ไหนจัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีนะคะ Exhibition Hall 7-8 เอารถไปก็สะดวกนะคะคุณฟังมีที่จอดรถขึ้นรถไฟฟ้าสายสีชมพูก็ลงสถานีเมืองทองธานีเลยสะดวกมากภายในงานก็พบกับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและก็พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่านะคะและนิทรรศการทางวัฒนธรรมที่ใช้ Immersive Technology และก็สื่อดิจิตอลการแสดงศิลปินชื่อดังและก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยวันที่2กันยายนนี้ใครชอบลิเกสอนรามน้ำเพชรนะคะก็คุณสอนรามมานะคะอิ่มอร่อยกับอาหารไทยอาหารพื้นถิ่นเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมกว่า150ร้านค้านะคะแฟนรายการดีเจฟ้า Gen X นะคะไปหาของอร่อยอร่อยกินกันแล้วก็ซื้อมาฝากลูกหลานที่บ้านนะส่วนใหญ่ก็จะชอบไปเดินนับก้าวกันด้วยนะดูแลสุขภาพด้วยไปหาอาหารอร่อยอร่อยกันนะคะแล้วก็มีเวิร์กช็อปด้วยท่านใดจะเข้าเวิร์กช็อปท่านไปที่ Facebook Fanpage ของสีสันไทยเป็นภาษาไทยนะคะสอีสีสอรอรอคอกลันแล้วก็ไทยนะคะเพราะว่าคนทั้งท่านต้องลงทะเบียนเวิร์กช็อปก็มีหลายหลายกิจกรรมมากแล้วก็มีสแตมป์แรลลี่สะสมตาประทับลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษนะคะแล้วก็มีกิจกรรมที่รับของรางวัลมากมายถ้าคุณฟังสนใจนะคะงานสีสันไทยอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็โทรได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม1765นะคะบอกว่าฟังจากรายการดีเจฝ่าท่านอยากไปวันไหนท่านถามปฏิทินกิจกรรมได้เลย2-6 กันยายน 10:00 น. ถึง 21:30 น. ที่ Impact เมืองทองธานี Exhibition Hall 7แล้วก็ Hall 8ไปสะดวกนะคะเอารถไปก็ได้หรือว่านั่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูไปก็ได้วันนี้วันศุกร์หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณคุณฟังที่ติดตามรับฟังรายการมองรอบคิดทันข่าวเดี๋ยววีคเอนด์นี้ดิจิฟ้าก็เดินทางไประยองด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้โควิด -19 แล้วก็ไข้หวัดใหญ่ระบาดนะคุณฟังดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติอย่าลืมตรวจ ATK นะคะและไปอยู่ที่ชุมชนเยอะๆก็ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยนะคะกินของร้อนกินช้อนกลางดูแลสุขภาพกันหน่อยเพราะว่ามีทั้งไข้หวัดใหญ่แล้วก็มีทั้งโควิด -19 แล้วก็มีไข้เลือดออกด้วยในเด็กเล็กก็ต้องระวังด้วยนะคะเรื่องโรค RSV ค่ะวันจันทร์เรากลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาคุณฟังนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเตรียมพบผู้บริหารธุรกิจยานยนต์ญี่ปุ่นหารือสร้างความเชื่อมั่นการลงทุนในไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
5: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
6: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
5: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
6: ไม่เสพ
5: ไม่ขาย
6: ไม่ทำลายอนาคต
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพบผู้บริหารธุรกิจยานยนต์ญี่ปุ่นหารือสร้างความเชื่อมั่นการลงทุนในไทยระหว่างเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงเดือนกันยายนนี
7: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความชัดเจนผ่านรถโทรเดินสายพูดคุยกับนักลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นเพื่อสร้างความมั่นใจการลงทุนในไทยไม่ให้ย้ายฐานการผลิตว่านายเอกนิติวิทยธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวแล้วจึงขอให้สอบถามรายละเอียดจากนายเอกนิติเบื้องต้นจะใช้ช่วงการเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในการพบปะหารือขณะนี้นายเอกนิติกำลังประสานและนัดหมายภาคเอกชนเพื่อหารือระหว่างการเดินทางไปนครนิวยอร์กแต่ยังไม่ทราบว่าจะสามารถนัดหมายได้หรือไม่และช่วงเที่ยงวันนี้ไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนายโอซากะมาซาโตะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยโดยจะมีการหารือหลายประเด็นรวมถึงการเตรียมการสำหรับการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยืนยันความพร้อมดูแลความปลอดภัยการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพร้อมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงทุกวัน
8: พลตำรวจโทปิยศเฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดสงขลาว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมเต็มที่แม้ก่อนหน้านี้จะมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีการบูรณาการกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองติดตามสถานการณ์ในทุกมิติทางด้านความมั่นคงการรักษาความปลอดภัยและการจราจรทั้งนี้มีการประชุมประเมินสถานการณ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้7จังหวัดและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทุกวันเพื่อให้การดูแลความปลอดภัยเป็นไปอย่างรัดกุมส่วนกรณีการตรวจสอบวิถีกระสุนที่มีการกล่าวอ้างว่ายิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการความมั่นคงว่าจะใช้เวลาตรวจสอบ3วันนั้นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนพิสูจน์และรวบรวมพยานหลักฐานโดยจะดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนพร้อมยืนยันทุกคดีจะได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนตักสิบประดับสินรายงาน
1: รัฐบาลออสเตรเลียประกาศจะมอบเงินช่วยเหลือมูลค่า5ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่เนปาลที่เผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะมอบเงินช่วยเหลือมูลค่า5ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่เนปาลที่เผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเงินสนับสนุนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้สำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมทั้งสนับสนุนการฟื้นฟูและการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเนปาลขณะที่ล่าสุดรัฐบาลเนปาลรายงานว่ายอดตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย469รายและมีผู้สูญหาย667รายอย่างไรก็ตามทางการจีนยังคงยืนยันว่าจำนวนประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งมีพรมแดนติดกับเนปาลอยู่ที่3รายและสูญหายอีก558รายปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเซกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬอำเภอพลพิสัยอำเภอเฝ้าไร่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอกุดจับอำเภอพิบูลรักอำเภอหนองหานอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอจำนวนอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นอำเภอบ้านม่วงอำเภอคำตากล้าอำเภอจุรินทร์ศิลป์อำเภอวานรนิวาสอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอศรีสงครามอำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอยางชุมน้อยอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกษอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์อำเภอจักราชอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาอำเภอพุทธไทยสงอำเภอหนองกี่อำเภอนนสวรรค์อำเภอนางรองอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอประโคนชัยอำเภอบ้านใหม่ชัยโพธิ์จังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินอำเภอเกาะสมุยอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอเคียนซาอำเภอพระแสงอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอลำทับอำเภอคลองท่อมอำเภอเขาพนมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอฉวางอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอถ้ำพันนราอำเภอพิปูนอำเภอทุ่งสงอำเภอบางขันอำเภอจุฬาภรณ์อำเภอหัวไซอำเภอร่อนพิบูนอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัศดาอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 34.6 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 48%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอชัยยาอำเภอท่าชนะอำเภอท่าช้างอำเภอวิภาวดีอำเภอพุนพินอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพนมอำเภอเคียนซาอำเภอเวียงสาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: อัลไซเมอร์ถือว่าสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์หรือเป็นคนไร้ความสามารถไม่สามารถดำเนินการได้ครับ2ต้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้อนุบาลและขออนุญาตศาลในการขายที่ดินของคนไร้ความสามารถด้วยครับช
2: ั
1: ดเจนครับพี่ครับตั้งผู้อนุบาลได้แต่ว่าต้องขอศาลที่จะขายให้ศาลอนุญาตนะครับ
2: ชัดเจนครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: พี่ครับขอบคุณที่ตั้งคำถามนี้นะสวัสดีครับ
3: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะที่ให้คุณผู้ชมเนี่ยที่รับชมอยู่ทางบ้านแล้วมีญาติที่เป็นอัลไซเมอร์แล้วอยากจะขายที่ดินเนี่ยเราก็จะได้รับเรื่องราวได้มากขึ้นว่าควรทำอย่างไรต่อไปนะคะ
1: เรื่องพวกนี้จริงๆเนี่ยถ้าพี่น้องของเจ้าของทรัพย์เนี่ยถ้าเขาไม่มีปัญหานั้นก็เรื่องหนึ่งแหละ แต่ว่าถ้าพี่น้องเขามีปัญหากันเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้เลยยังไงก็โดนร้องโดนฟ้องแน่ๆและพิสูจน์ได้ง่ายด้วยเพราะว่าผู้ป่วยยิ่งอายุมากๆมันเป็นข้อโต้แย้งอยู่แล้ว
3: แล้วยิ่งอายุ97ปีเป็นอัลไซเมอร์อีกอันนี้ก็
1: ผู้ซื้อก็ไม่ควรจะไปทำนิติกรรมสัญญาในการซื้อที่มันอาจจะถูกบอกเลิกที่เป็นโมคียะเขาเรียกโมคียะอาจจะถ้ายังไม่มีผู้บอกล้างเงินเกิดสมบูรณ์แต่ถ้าพอมีผู้มาบอกเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ได้เขาเป็นอัลไซเมอร์นะมันจะเป็นโมคียะคือบอกล้างสัญญานั้นได
3: ้
1: มันไม่ได้เรียกว่าโมคะตั้งแต่ต้น
3: นะโมคียะนั่นเองก
1: ็
3: ต้องขอขอบคุณพี่อนันต์หนูปานด้วยนะคะที่ทักไลน์มาพี่ถนอมคอยตอบคำถามด้วยนะคะถึงแม้จะติดภารกิจไปกันที่สายต่อไปค่ะมาจากจังหวัดนครปฐมนะคะคุณพี่ปรีชาเนี่ยอยากจะถามเรื่องประกันสังคมมาตรา40ค่ะทำมา7ปีอายุ60แล้วไม่ได้ทำงานแล้วอยากทราบว่าต้องส่งอีกไหมเผลอส่งต่อมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะพี่ปรีชาสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: พี่ปรีชาอายุ60ปีค่ะ
4: ขอโทษนะถามแทนแม่บ้านพอดีแม่บ้านไปเลี้ยงหลาน
3: ค่ะ
1: แม่บ้านทำมาตรา40ใช่ไหมหรือมาตราไหน
3: มาตรา40
4: มาตรา40ทางเลือกที่3ครับ
3: ทางเลือกที่3
1: ทางเลือก43
3: ค่ะ
1: ทางเลือกที่3ส่ง300บาทต่อเดือน
4: ถูกต้องครับ
1: ตอนนี้อายุ60ไม่มีบุตรแล้ว
4: ตอนนี้63แล้วครับ
1: ใช่ไม่มีบุตรแล้วถ้าทางเลือกที่3เนี่ยอันนี้ก็ต้องมองไปถึงว่าถ้าหยุดส่งมันก็หยุดไปเลยอะ
3: ่ะ
1: แต่ถ้าส่งต่อเราก็กลับมาส่งทางเลือกที่2หรือที่1ก็ได
3: ้
1: นะ
4: ขอโทษนะตอนนี้อายุ63แล้วครับ
1: เข้าใจครับพี่เข้าใจฮะถ้าเราทำอยู่แล้วเราส่งต่อได้มาตรา40เนี่ยเขาให้คนทำได้เนี่ยคนที่จะทำได้เนี่ยต้องอายุไม่เกิน65ทีนี้ถ้าเรา63แล้วเราจะส่งต่อไปถึง70ส่งต่อไปได้ครับพี่วันดีคืนดีแม่บ้านของพี่เนี่ยเกิดป่วยไปนอนโรงพยาบาล3คืนหมอบอกว่าต้องพักโรงพยาบาลแอดมิดอยู่3คืนนะ3คืนนี้ไม่ได้ทำงานขาดรายได้เนี่ยเอาไปวันละ300
3: ค่ะได้รับสิทธิประโยชน์
1: ไปเบิกจากประกันสังคมได้แล้วก็อีก2วันหมอบอกว่าเอาละออกจากโรงพยาบาลได้แล้วแต่ไปพักฟื้นที่บ้านอีก2วันนะไอ้2วันนั้นได้วันละ200
3: โอ
1: ้เห็นไหม
3: ใช่มีแต่ได้กับได้นะ
1: แล้วก็ถ้าวันหนึ่งท่านเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยก็จะมีค่าปลงศพถ้าทางเลือกที่1เนี่ย 25,000
3: ค่ะ
1: ถ้าทางเลือกที่3นี่ถึง 50,000 นะ
3: 50,000 บาท
1: 50,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมแนะนำว่าส่งต่อไปครับพี่ครับ
4: ครับผม
1: ยังไม่ต้องเลิกส่งต่อไปมีแต่ได้กับได้ครับพี่ครับ
4: แล้วกรณีขอโทษนะฮะกรณีถ้าเกิดว่าเรามีกิจกรรมทางอื่นอยู่แต่ว่าเราอยากจะหยุดทางนี้เพื่อเซฟค่าใช้จ่ายเนี่ย
1: พี่ครับถ้าจะเซฟค่าใช้จ่ายเนี่ยลงมาเหลือทางเลือกที่1และเสีย70บาทต่อเดือนก็ได้ครับบุหรี่ซองเดียวครับพี
3: ่มี70บาท100บาทแล้วก็300บาท
1: คุ้มครับพี่ครับคุ้มเลยใช่
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ถ้าจะบอกแต่ว่าถ้าจะบอกไม่ไหวแล้วจะเลิกไอ้นั้นก็เลิกก็เดี๋ยวมันจะมีเงินก้อนหนึ่งเนาะจากที่เราส่งมาแต่ถ้าถามผมส่งเติมต่อได้ครับพี่กลับมาทางเลือกที่1ก็ได้ครับ
4: ครับคือถ้าเลิกนี่มันเป็นบำเหน็จใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับมันจะมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งนะ
4: ครับ
1: ถ้าส่ง300ไม่ไหวก็มาเหลือ70บาทต่อเดือนก็ได
4: ้ครับ
1: โอเคนะครับสวัสดีครับ
4: ขอบพระคุณพี่ทั้งสองนะครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ใครที่อยากจะทำมาตรา40หรือสงสัยเรื่องประกันสังคมเบอร์โทรศัพท์สายด่วนคือ1506 จำไว้เลยนะ
3: 15006
1: โทรได้24ชั่วโมง
3: โทรไปสอบถามทางประกันสังคมคือต้องบอกว่ามันมีหลายมาตราให้เราเลือกทำแล้วดีค่ะได้รับสิทธิประโยชน์
1: คือมาตรา40เขาเรียกไม่ใช่หลายมาตรามาตรา40เขาใช่ว่ามีอยู่3ช่องทางให้เลือก
3: 3ทางเลือก
1: ถ้าสมมติ
3: รายได้น้อยมากๆ
1: ถ้าสมมติเนี่ยอย่างหนูยานัทเนี่ยเพิ่งมีครอบครัวแล้วก็จะต้องมีบุตรถูกไหมอันนี้เอาทางเลือกที่3เลย
3: จ่าย300บาท
1: เพราะว่าจะได้รับการคุ้มครองถึงบุตรด้วยแต่ถ้าหากว่ารุ่นอย่างพี่เนี่ยนะไม่มีบุตรแล้วล่ะ
3: ต้องดูแลตัวเองยามเกษียณละ
1: ครับก็ทางเลือกที่1กับ2พอ
3: ก็70บาทไม่ก็100บาท
1: แต่เกิดอยากจะไปมีเด็กอีกสักคนหนึ่งนะไปทางที่3ก็ได้
3: แต่ขึ้นอยู่กับว่าเด็กจะมาหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะคะ ก็แนะนำนะคะทำประกันสังคมกันไว้ค่ะสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะที่รัฐบาลมอบให้ไปกันที่สายต่อไปนะคะคุณศักดาอายุ76ปีแล้วค่ะคุณศักดาเนี่ยมีเรื่องที่อยากจะบริจาคนะพี่ถนอมอยากจะทำบุญบริจาคจักเย็บผ้าให้กับคนที่อยากทำงานเย็บผ้านั่นเองพี่ศักดาสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ศักดาพงษ์ไพโรจน์นะใช่ไหมถูกต้องไหมครับ
5: ครับถูกต้องครับ
1: คุณพี่อายุ76ปีอยู่ที่ถนนสุขทิสารใกล้ๆกับที่เราอยู่เนี่ยนะ
5: คร
1: ับห้วยขวางแถวนี้เองประสงค์จะบริจาคจักเย็บผ้าเป็นจักเย็บอย่างเดียวหรือมีตัวพงด้วยครับ
5: เป็นจักอย่างเดียวฮะ
1: รู้จักตัวพงไหม
5: ไม่รู้จัก
1: เด็กรุ่นใหม่รู้จักพง
3: เป็นถ้วยที่เหยียบหรือเปล่าคะ
1: มันเหยียบทุกตัวแหละ
5: ใช้เท้าเหยียบอะฮะ
1: ใช้เท้าเหยียบยังสามารถใช้การได้ปกติเลยใช่ไหมครับ
5: ครับเคยใช้ล่าสุดนี้ใช้ได้แต่ไม่ได้ใช้มานานแล้วฮะ
1: อ๋อยังเก็บไว้เป็นที่ระลึกอยู่ใช่ไหมปัจจุบันเนี้ยเน
5: า
1: ะ
5: พอดีแม่บ้านก็เสียก็เลยอยากจะบริจาคว่าไม่ได้ใช้
1: ทีนี้ประสงค์จะให้คนที่เขามีอาชีพเย็บจักหรืออยากจะเย็บหนึ่งต้องเย็บเป็นนะหนึ่งเย็บเป็นและอยากจะเย็บเพื่อเป็นอาชีพ
3: ต่อยอดอาชีพ
1: กับสองเป็นอยู่แล้วนะอยากจะได้จักแต่ไม่มีเงินจะไปซื้อ
3: มันแพงนะคะ
1: ก็แพงอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยนะครับก็ทักเฟซบุ๊กผมมาก็ได้นะทักเฟซบุ๊กถนอมบ่อนเกียรติพลหรือโทรมา0626056609หรือเบอร์ของรายการของเรานี้โทรมาได้แต่ขอตรวจสอบนิดหนึ่งเพื่อให้ได้คนที่เขาเอาไปใช้จริงๆไม่ใช่พอฟังอย่างนี้เสร็จปั๊บเข้าทางเลยน้องยานัท
3: เอาไปทำอะไรต่อ
1: ขายต่อ
3: ไม่ได้นะคะ
1: เอาไปขายของเก่าอย่างนี้ไม่เอานะต้องลุงก็อยากจะช่วยคนที่เขาอยากจะได้ไปใช้ประกอบอาชีพหรือไม่ก็ไปใช้จริงๆนะคุณลุงเน
5: า
1: ะ
5: บางคนเขาอยากได้ไปทำอาชีพไปตั้งร้านหน้าร้านเย็บอะไร
1: ใช่ไหมจะเปลี่ยนซิปเปลี่ยนทรงอะไรเงี้ยนะยังได้อยู่เนาะ
5: ครับครับ
1: ได้ครับต้องขอบพระคุณมากก็ขอให้คุณลุงไพโรจน์คุณลุง
3: ศักดาน
1: ะครับจงมีสุขภาพดีแข็งแรงด้วยนะมีเมตตาจิตที่จะบริจาคส่วนนี้นะครับถ้ามีใครที่เราเห็นว่าเหมาะสมนะกลั่นกรองและเหมาะสมก็จะได้ติดต่อไปนะครับ
5: ครับ
3: เดี๋ยวเราเป็นกระบอกเสียงให้นะคะ
1: ครับขอบพระคุณครับ
3: ขอบพระคุณสวัสดีค่ะ
1: คุณศักดาพงษ์ไพโรจน์นะฮะเมื่อกี้ถามว่าไอตัวเมื่อกี้เนี่ยลองขึ้นภาพมาอีกทีนะ
3: ตัว
1: เมื่อกี้ก็ได้จักเย็บ
3: จักเย็บผ้า
1: แค่เท้าส่วนในตัวที่พงที่บอกหนูรู้จักตัวพงไว้เนี่ยนะตัวพงคือตัวที่เย็บริมขอบอะ
3: คือยากเข้าไปอีกนะคะ
1: คืออย่าให้ได้มันหลุดนึกออกไหมมันจะเย็บขอบริมอะนั่นก็เรียกว่าตัวพงสระโอพอพานไม่โทรวอแหวนอะพง
3: แต่ถ้าอย่างทั่วคนทั่วไปก็จะรู้จักแต่จักแบบนี้ที่ขึ้นผ่านหน้าจออ
1: ันนี้ก็เย็บเฉยๆพงไม่ได้ใช่ไหมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะแถวเนี้ยแถวดินแดงห้วยขวางแถวนี้
3: มีร้านเย็บผ้าเต็มไปหมดเลย
1: เต็มไปหมดคนปากใต้บ้านพี่เนี่ยไปไหนมาอยู่แถวนี้หมดมาทำอะไรเย็บผ้าหมดอยู่แถวนี้หมดและหลังจากนั้นก็เลิกเพราะว่าอะไรรู้ไหม
3: เพราะอะไรคะ
1: ของจีนมา
3: โรงงานคือใช้เครื่องจักรแทนก็อาจจะไม่เรียบร้อยก็เราก็เป็นกระบอกเสียงให้สำหรับคนที่สนใจนะคะที่อาจจะมีอาชีพเป็นช่างเย็บผ้าอยู่แล้วหรือว่าไม่มีอุปกรณ์นะคะเดี๋ยวก็สามารถติดต่อมาที่รายการของเราเบอร์ที่ขึ้นนะคะ02-275-6848และ062-605-6609เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราจะพิจารณานะคะว่าใครควรที่
1: จะ
3: ได้จ
1: ับ
3: ไปค่ะไปกันที่อุบลราชธานีกันบ้างนะคะคุณลุงสม คุณลุงสมอายุ75ปีค่ะบอกว่าธกส.สาขาตรการพืชผลให้เปลี่ยนสัญญานะคะเป็นสัญญาอะไรเดี๋ยวคุยกับคุณลุงสมกันค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับผม
3: คุณลุงสม
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: ครับพ่อใหญ่สมอายุเท่าไหร่แล้วล่ะครับพ่อใหญ
6: ่75
1: ปีเป็นลูกค้าธกส.สาขาไหนน้อ
6: สาขาตระการพืชผล
1: ตระการพืชผล
6: ตระการพืชผล
1: แล้วตอนนี้มีหนี้จำนองอยู่กับธกส.หรือหนี้กลุ่มธกส.ครับ
6: มีช่วนตัว40,000กว่าโอ้400,000กว่านะ
1: มีหนี้อยู่40,000กว่า
6: แสนกว่า
3: แสนกว่าค่ะ
1: เป็นหนี้จำนองหรือว่าเป็นหนี้เป็นหนี้ค้ำประกันแบบกลุ่มอ่ะครับลุง
6: พอเป็นหนี้จำนอง
1: หนี้จำนองเพราะงั้นต้องเอาที่ดินไปจำนองลุงสมเอาที่ดินไปจำนองกับธนาคารธกส.บัดนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่นะ
3: 75
1: ปีแล้วลุงด้วยความที่อายุเพิ่มขึ้นเลยมีความประสงค์เองว่าต้องการจะโอนหนี้จากพ่อให้ลูกรับช่วงต่อหรือเป็นความประสงค์ของธนาคารบอกลุงว่าลุงไปหาลูกมารับหนี้แทนลุงเถอะลุงอายุมากแล้วเป็นอย่างไหนครับ
6: เดี๋ยวผมรับเหตุผลเด้ออาจารย์เนี่ย
1: ครับ
6: ก่อนหน้านั้นก็ว่าผมได้เลี้ยงลูกผมคนเดียวลูกผมพี่ผู้หนึ่ง
1: ครับ
6: ลูกผมมีคนเดียวแต่หลานหนีมาอยู่อาศัยบ้านเลขที่32กับผมแต่ข้านเป็นผู้
1: ครับ
6: ผมเลี้ยงมาบัดนี้ผมใหม่ทศให้เรียกเขาเรียกว่าผู้หญิงผู้ดูแลหนี
1: ครับ
6: กูรู้ได้นี่ให้ผมมีปัญหาตรงนี้นะอาจารย์เด้อ
1: คุณลุงแล้วลุงมี
6: ตรงนี
1: ้ลุงมีลูกอีก
6: คนให้ร้านว่าร้านนั่นเนาะ
1: พ่อใหญ่ฟังผมเด
6: ้อ
1: ลุงมีลูกกี่คนนะ
6: คนเดียว
3: คนเดียว
1: ลูกคนเดียวแล้วถ้าเปลี่ยนหนี้เนี่ยลุงจะให้เป็นชื่อลูกรับหนี้หรือจะเป็นหลานไม่คุณลุงต้องฟังก่อนครับลุงอย่าพูดสวนมา
6: ไม่นะขอโทษ
1: ลุงจะให้หลานรับหนี้ต่อหรือลุงจะให้ลูกรับครับ
6: ให้ลูก
1: รับนะเพราะว่าลูกลุงคนเดียวอย่างนี้ครับคุณลุงครับตามนโยบายของธนาคารธกส.ธนาคารเพื่อ
3: การเกษตรและสหกรณ
1: ์นะตามนโยบายเขาเนี่ยพอลูกหนี้อายุ70แล้วเนี่ยธกส.เขาจะติดต่อมาว่าขอให้ลูกเนี่ยมารับช่วงแทนถ้ามีลูกนะเพราะว่าลุงก็อายุมากแล้วแก่แล้วก็จะให้รับนี่แทนก็เรียกว่าเหมือนกับเป็นลูกกตัญญูอะ
3: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าลุงมีลูกคนเดียวยิ่งง่ายเลยถ้าลูก2คน3คนก็ต้องตกลงกันว่าให้ใครรับพอรับเสร็จแล้วปั๊บชำระนี่แทนพ่อและอีกคนที่เหลือไม่ได้เนี่ยไม่ชำระนี่นะถึงแล้วเวลาจะมาขอแบ่งเนี่ยมันก็มีปัญหาแต่ว่าลุงมีลูกคนเดียวก็ลุงพาลูกไปที่ธกส.สาขาตระการพืชผลนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนสัญญาจากพ่อใหญ่เนี่ยนะพ่อใหญ่สมเนี่ยไปเป็นลูกได้เลยครับเป็นนโยบายของธกส.อยู่แล้วครับคุณลุงไปทำได้เลยครับคุณลุงครับถ้าลูกยินยอมนะลูกยินยอมที่จะรับหนี้ต่อแล้วก็ส่งต่อในนามของลูกแล้วพอถึงเวลาคุณลุงสมมาอยู่แล้วไอ้ทรัพย์สินนั้นก็ตกได้แก่ลูกของลุงลูกของลุงมีลูกก็เป็นหลานของลุงอยู่แล้วก็เป็นช่วงต่อไปเองนะครับคุณลุงครับ
6: แต่นี่ผมโอนอำนาจผู้รับผิดชอบคือหลาน
1: ครับ
6: ไม่มีโอนมาให้ลูกเป็นมีกรรมสิทธิ์นะ
1: ว้าวซ้ำนี่เด้อพ่อใหญ่สมเด้อ
6: เข้าใจ
1: แล้วนะสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: อยู่ตระการพืชผลเคยไปไหม
3: ไม่เคยไปเลยค่ะ
1: เคยไปจังหวัดอุบลไหม
3: อุบลไม่เคยค่ะ
1: ไม่เคย
3: ฉลับฉลับไปจังหวัดอื่น
1: จังหวัดไหนแล้ว
3: อุดรอะไรอย่าง
1: นี้คนละเรื่องไม่ใช่ฉลับอันนี้จะพูดว่าฉลับไม่ได้เลยอุดรอยู่เหนืออุบลอยู่ใต
3: ้ร้อยเอ็ดอะไรก็ไม่เหมือนกัน
1: น
3: ะ
1: นี่ถ้าชี้ทิศน
3: ะ
1: อุบลอยู่นู่นแล้วอุดรอยู่นู่น
3: โอ้คนละทางเลย
1: คนละทางเลย
3: ไม่ได้มาบรรจบอ๋ออาจจะเป็นที่โคราชแล้วก็แยกกันคนละทาง
1: จะเรียกว่าฉลับไม่ได้เลยครับ
3: นะคะ
1: โอเค
3: สายต่อไปจากชลบุรีค่ะอันนี้เคยไปแน่นอนคุณปรีชาเนี่ยบอกว่าคือจะไปกู้เงินเนี่ยคือกู้ไปแล้วแหละที่พม.กระทรวงพัฒนาสังคมแต่ว่ายื่นคำขอไปแล้วก็คือยังติดต่อหรือว่าทางกระทรวงเนี่ยเขาก็ยังไม่ส่งเรื่องกลับมาเลยก็เลยอยากจะให้เราเนี่ยช่วยประสานให้หน่อยนะคะพี่ถนอม
1: ครับ
3: คุณปรีชาสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับผม
3: ค่ะ
1: คุณลุงปรีชาตามข้อมูลที่แจ้งอยู่สัตหีบใช่ไหม
7: ใช่ครับ
1: ชลบุรีปัจจุบันอายุเท่าไหร่
7: 80ครับ
1: 80ปีทำเรื่องขอกู้เงินกับกองทุนผู้สูงอายุใช่ไหมครับ
7: ครับผม
1: ใครทำให้คุณลุงล่ะครับ
7: คือผมได้ยินจากแฟซจากอะไรนะเห็นจากแฟซจากอะไรเนี่ยพอดีผมก็ไปที่เทศบาลครับเทศบาลเมืองสัตหีบ
1: ครับ
7: ไปติดต่อเข้าไปถามเขาเขาก็เลยเขาก็ช่วยนะครับเขาว่านั่นให้ผมเขียนใบอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
7: แล้วก็ให้ลูกค้ำประกันให้ก็เขาบอกว่าเขาส่งไปทางแฟกซ์ให้ครับแล้วก็เป็นปีแล้วครับผมก็เลยไม่รู้ว่าเขามีกฎมีระเบียบอะไรนักหนาไม่รู้นะฮะผมก็เลยโทรไปถามเขาก็บอกว่าต้องคอยก่อนคนกู้เยอะเขาเก็บเขาต้องเก็บจากพวกที่ว่ากู้ไปนะแล้วก็เอามาให้แต่ทีนี้เขาเก็บไม่ค่อยได้นะครับไม่รู้เขายังไงเขาบอกเก็บไม่ค่อยได้ธรรมดาเขาบอกว่า3เดือน4เดือนนี่ก็ต้องได้แล้วนี่ผมเป็นปีแล้ว
1: คุณลุงครับ
7: ครับผม
1: ที่คุณลุงพูดมานั่นแหละคือความจริงทั้งหมดนะครับว่าผู้กู้รายเดิมไม่จ่ายเงินกลับมากองทุนก็เลยทำให้ผู้กู้รายใหม่อย่างลุงก็เลยไม่มีเงินที่จะกู้ต่อเพราะว่า
7: ค
1: นกู้เก่าไม่จ่ายแล้วส่วนใหญ่เป็นหนี้เสียด้วยเพราะเขาถือวิสาสะเอาว่าเขาแก่แล้วเขาอายุมากแล้วเขาไม่กลัวที่จะเบี้ยวหนี้กองทุนผู้สูงอายุแล้วก็คิดว่ายังไงรัฐบาลกองทุนก็ไม่ฟ้องเพราะว่าแก่แล้วถึงฟ้องก็ไม่กลัว
3: อาจจะตุยกอง
1: เพราะฉะนั้นก็เลยไม่จ่ายพอไม่จ่ายเสร็จปั๊บ
7: มีนะครับคนค้ำ
1: นั่นแหละพอไม่จ่ายปั๊บกองทุนมันจึงไม่มีเงินเหลือที่จะให้คนรายต่อไปกู้นั่นคือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตอบคุณลุงนั้นถูกต้องเลยนั่นเป็นปัญหาของกองทุนผู้สูงอายุและกองทุนคนพิการมันมีอยู่2กองเนา
3: ะ
1: กฎหมายคนพิการมีกองคนพิการผู้สูงอายุมีผู้สูงอายุแต่ปรากฏว่าส่วนใหญ่กู้แล้ว
3: กู้ไม่ชำระ
1: ไม่ชำระทีนี้การติดตามเรื่องการกู้เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยสามารถจะเข้ากู้ทางเว็บไซต์เลยของกองทุนกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยเข้าเว็บไซต์ง่ายที่สุดส่งข้อมูลทั้งนั้นทั้งหมดเลยแล้วก็ติดตามความคืบหน้าผ่านเว็บไซต์นั้นได้เลย
3: ออนไลน์ได้เลย
1: ออนไลน์ได้เลยทีนี้หรือจะโทรไปถามก็ได้ตรวจสอบชื่อแต่ว่าปัญหาที่ลุงบอกว่ารอมาเป็นปีแล้วไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคือปัญหาที่คุณลุงได้รับคำตอบโดยตรงจากเจ้าหน้าที่เพราะผมก็ตามเรื่องนี้แล้วก็ได้ยินเรื่องนี้มาเช่นเดียวกันครับคุณลุงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะเชิญทางผู้ดูแลกองทุนเนี้ยมาสื่อสารกับทางผู้สูงอายุอีกครั้งหนึ่งนะลุงนะผมขอรับการบ้านตรงนี้ไว้ก่อนนะเพราะผมเชื่อว่า
7: คือว่าอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
7: ผมอยู่คนเดียวนะฮะ
1: ครับ
7: ผมจะกู้มาขายของนะครับเมื่อก่อนผมขายของตลาดนัด2ที่นะฮะก่อนปีก่อนปีที่แล้วนะฮะทีนี้ผมก็พอมีเงินมีทองบ้าง 2-3 หมื่นทีนี้ผมมาล้มนะฮะล้มในห้องน้ำสะโพกหักฮะผมก็เลย ไปโรงพยาบาล
1: ตัวเองไม่มีเงินทำทุนได้ครับคุณลุงคุณลุงพอเข้าใจแล้วครับคุณลุงครับ
7: ตอนนี้ทุกวันนี้ผมแย่เลยครับ
1: ครับครับครับพอเข้าใจแล้วครับคุณลุงครับ
7: อะไรที่ไหนก็คำว่า80เนี่ยยาก
1: ใช่นะ
7: ครับผมก็เลยก็มี
1: ทางอายุมากด้วย2ก็คือว่ายังไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นที่เป็นทางอ่ะเพราะไปตลาดนะครับได้ครับคุณลุงครับผมขอรับเรื่องไว้ตามนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ
7: ครับผม
3: ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวยังไงจะช่วยติดตามเรื่องให้
1: อันนี้เราก็ฟังแล้วก็เข้าใจปัญหาไปด้วยกันนะคือตอนนี้อะไรที่เป็นกองทุนของรัฐ
3: ค่ะ
1: ที่มันเป็นกองทุนของรัฐผู้กู้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นตามกฎหมายอย่างกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.
3: กยศ.
1: จ่ายไหมเด็กๆ
3: ไม่ได้กู้ค่ะเพราะว่าเด็กๆไม่ได้จ่าย
1: ไม่ได้จ่าย
3: ที่ออกข่าวกันเยอะแยะไปเนี่ย ก็คือทำให้คนรุ่นหลังเขากู้ไม่ได้
1: เป็นหนี้เสียอยู่ใช่ไหม
3: ใช่
1: อันนี้ทางเด็กนะหันมาทางผู้พิการ
3: ก็เป็น
1: ก็เหมือนกัน
3: กองทุนคนพิการ
1: ก็ไม่ค่อยจ่ายเหมือนกันหันไปผู้สูงอายุ
3: ก็ไม่จ่าย
1: ก็ไม่จ่ายพอไม่จ่ายปั๊บเนี่ยโดยลักษณะเนี่ยทุกท่านครับกองทุนเนี่ยเวลาเขามีกฎหมายเขาให้มีกองทุนรัฐนี่เขาจะประเดิมกองทุนให้ก่อนสมมติเขาให้กองทุนหนึ่งสมมติประเดิมให้นะก้อนแรกเลยนะตั้งปุ๊บให้ปั๊บสองสมมติว่า200 ล้านเอา200 ล้านนี่ไปปล่อยเลย
3: ปล่อย
1: แล้วก็มันจะหมุนเวียนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนื้อออกไหมโดยที่รัฐไม่ต้องเติมให้กองทุนนี้มันเลี้ยงตัวมันได้
3: เขาเดินได้ด้วยตัวของเขาเองมีทั้งดอกเบี้ยหรืออะไรก็ว่ากันไป
1: แล้วอันนี้มันไม่มีดอกเบี้ยนะ3ปีคืนไม่มีดอกอ
3: ่
1: ะ
3: อ๋อนาน3ปีได้เลย
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็หมุนของมันเองเขาให้กองตั้งปั๊บไปหมุนอันนี้ตั้งปั๊บไปหมุนกันเองนะปรากฏมันไม่หมุนกลับไงมันแต่หมุนไปแต่ไม่หมุนกลับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นปัญหาเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมว่าเราจะต้องเป็นผู้กู้ที่สุจริตด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่กู้ยืมเรียนเพื่อการศึกษาคนพิการก็ต้องสุจริตผู้สูงอายุก็ต้องสุจริตถ้าเราไม่สุจริตกู้ไปแล้วไม่จ่ายคืนคนที่ตามหลังมา
3: คนที่อยากจะกู้รุ่นต่อไปเขาก็ไม่ได้กู้ก็เห็นใจนะคะคุณลุงปรีชาเราเป็นกำลังใจให้นะคะส่วนผู้ที่กู้ไปแล้วเนี่ยก็อย่าลืมที่จะใช้คืนนะคะจะได้ให้คนที่กู้ต่อไปเนี่ยเขาได้กู้ได้ด้วยนะคะ
1: ครับ
3: อ่ะไปที่จันทบุรีกันบ้างนะคะคุณนิพัทค่ะคุณนิพัทเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินที่โป่งน้ำร้อนนะไม่มีเอกสารสิทธิ์ทีนี้ก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่แจ้งว่าโครงการอยู่ในการปลูกป่าถาวรทีนี้จะทำอย่างไรล่ะคุณพี่นิพัทสวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีครับ
1: ที่นิพัทอยู่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี
8: มาอยู่ตำบลทุ่งกลางครับที่มันอยู่ติดเส้นจันทบุรีสระแก้วติดถนนดำเลยฮะ
1: ทำสวนกันไหมแถวนั้นนะครับ
8: ที่ของผมปัจจุบันนี่มันเป็นสวนลำไยอยู่ฮะ
1: สวนลำไยนะมีช้องมีช้างอะไรเข้ามากินลำไยบ้างไหมครับ
8: พอแถวนั้นมันก็มีมาแถวนั้นบ้างแต่ทางผมไม่มีฮะ
1: ไม่มีนะทีนี้ปัจจุบันเอกสารที่ดินของพี่เป็นเอกสารอะไรอะครับ
8: คือจากเดิมเนี่ยคือซื้อมาจากชาวบ้านก็เห็นว่าทำเลมันดีมันอยู่ติดถนนดำนะฮะ
1: ครับเอาปัจจุบันเลยครับพี่ครับเอาสั้นกระชับว่า
8: คือผมซื้อมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยคือไม่มีเอกสารสิทธิ
1: ์ซื้อมือเปล่าไม่มีเอกสารสิทธิ์แล้วปัจจุบันมีหรือไม่มี
8: ตั้งแต่ยังไม่มีอบต.
1: ปัจจุบันเนี่ยถามพี่ว่าปัจจุบันมีเอกสารอะไรบ้างไหมหรือ
8: ห้างครับ
1: ก็เท่า
8: พบต.ห้าง
1: คืออย่างนี้นะพูดให้เข้าใจกันก่อนนะคำว่าพบต.5เนี่ยชื่อเต็มมันก็คือภาษีบำรุงท้องที
3: ่ค่ะ
1: มันคือใบเสร็จเฉยๆ
3: อ๋อไม่ได้เป็นเอกสาร
1: ไม่ได้เป็นเอกสารที่ออกให้โดยกรมที่ดินหรืออำเภอใดๆทั้งสิ้นเมื่อไหร่ที่เราครอบครองที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์แล้วเราไปเสียภาษีบำรุงท้องที่ไปเสียที่ไหนเสียที่อบต.หรือเทศบาลพอเราไปเสียเสร็จปั๊บอ่านหนูยานัทลุงมาเสียภาษีบำรุงท้องที่สวนลำไยของลุง10ไร่นะ
3: ราคาเท่านี้ประเมินแล้ว
1: หนูก
3: ็รับมาร
1: ับแล้วก็ออกใบเสร็จ
3: ก็เป็นเหมือนเอกสาร
1: บนหัวกระดาษเขียนว่าพบต.
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ภาษีบำรุงท้องที
3: ่
1: แล้วคนก็เก็บอันนี้ว่าเป็นหลักฐานว่าเสียภาษีแล้วไม่ได้บอกว่าอันนี้คือกรรมสิทธิ์ของฉันนึกออกไหม
3: ค่ะ
1: ไม่ได้บอกว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของฉันซึ่งที่ผ่านมาในอดีตเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้คำว่าภาษีบำรุงท้องที่เอกสารใบเสร็จที่เสียนี่แหละ ชาวบ้านเนี่ยอ้างว่านี่คือเอกสารสิทธิ
3: ์
1: กระทรวงมหาดไทยก็เลยตัดปัญหาว่าเพราะฉะนั้นไม่เก็บภาษีพวกนี
3: ้
1: ไม่เก็บอีกไม่เก็บเลย
3: เพราะจะ
1: ได้หมดปัญหาแต่พอมาถึงปี62พอมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับปี62ออกมาใหม่เนี่ยท้องถิ่นเนี่ยก็เลยเริ่มมาเก็บอีก
3: อ๋อ
1: เพราะถือว่าเป็นรายได้ของท้องถิ่นทั้งที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นของพี่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เมื่อไม่มีเอกสารสิทธิ์พอจะไปออกโฉนดที่ดินถามว่าออกได้มั้ยพี่เคยเข้าโครงการบอกดินมั้ยตอบก่อนครับว่าเคยไม่เคย
8: คือ
1: พี่นิพัทตอบที่ผมถามนะพี่ผมตอบถามอะไรพี่ต้องตอบอันนั้นนะพี่จะไม่อย่าไปคิดคำตอบอื่นนะผมถามว่าพี่รู้จักโครงการบอกดินไหม
8: ทราบแต่ว่ามีโครงการเดินเพื่อออกโฉนดที่ดินนะฮะ
1: เออนั่นแหละถ้าพี่จะออกโฉนดที่ดินพี่เดินพี่เข้าร่วมโครงการออกโฉนดที่ดินด้วยวิธีนี้เท่านั้นทีนี้ถ้าพอจะไปออกแล้วแล้วก็บอกว่ามันอยู่ในเขตป่าออกไม่ได้ถ้าออกไม่ได้ก็จบเลยครับพี่ครับโชคดีของพี่ก็คือว่าแค่เขาไม่ไล่ออกจากที่นี่ก็ถือว่าบุญแล้วครับแต่ถ้าจะไปออกโฉนดเขาไม่ออกให้ได้ครับพี่ครับเป็นข้อต้องห้าม
8: ขออนุญาตครับคือได้เมื่อปีที่แล้วได้เคยไปติดต่อกับทางที่ดินฮะแล้วทีนี้ทางที่ดินเขาก็ดูไอ้ภาพทางดาวเทียมนะฮะ
1: ครับ
8: แล้วเขาก็บอกว่าได้คือจริงๆแล้วที่เนี่ยมันซื้อมาก่อนแล้วและนี่ว่าไอ้ปลูกป่า
1: พี่นิพัทครับพี่นิพัทครับผมจะไม่พูดต่อแล้วนะชัดเจนนะว่าพี่ไปคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ตอบพี่ว่ามันอยู่ในเขตปลูกเขตป่าไม้ถาวรถูกไหม
8: คือเขาเพิ่งประกาศครอบมาทีหลังนะฮะ
1: ถ้าพี่อ้างสิทธิ์อย่างนั้นนะแต่ว่ายังไงก็ตามพี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้เพราะอะไรรู้ไหม
3: ค่ะ
1: เพราะว่าคุณไม่มีกรรมสิทธิ์นะถ้าคุณมีสค.1อยู่ในผมให้คุณสู้
3: อันนี้มันเป็นพอ
1: ถ้าคุณคิดว่าคุณได้สค.1มาก่อนแล้วเขามาประกาศทับคุณนะคุณก็ไปสู้ได้สู้ศาลปกครองได้แต่คุณไปซื้อต่อเข้ามาแล้วก็ชัดเจนว่า
3: ภาษีที่ดิน
1: มันผิดมาตั้งแต่ต้น
3: ค่ะ
1: ก็มันก็คือว่ามันไม่สามารถออกได้ตั้งแต่ต้นนะพี่ฟังของพี่ถ้าตักคำตอบอย่างนี้เขาดูภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศแล้วของพี่นิพัทรเนี่ยจบเลยครับพี่ครับอยู่ทำกินเท่าที่ทำได้ครับพี่ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
3: ก็เป็นเรื่องของภาษีที่ดินนะเรื่องที่ดินพ.บ.ท.5ก็มีหลายสายที่โทรเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเราก็ให้คำตอบไป
1: ครับ
3: ไปที่คุณทองอ่อนกันบ้างนะคะคุณทองอ่อนเนี่ยจะติดต่อเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับล้านรถล้มนะ
1: ครับ
3: ซึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของพรบเรื่องราวแบบนี้เราก็มักจะได้ยินบ่อยๆนะคะ เกี่ยวกับพรบ
1: เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งก็ได้เดี๋ยวตอบคุณพินิจจากจังหวัดตรังก่อนแล้วกันเนาะ
3: อันนี้
1: ตอบเอาไม่ต้องต่อสายนะเพราะว่าไม่ยุ่งยากนะครับอุทธรณ์บัตรสวัสดิการเขามีมอเตอร์ไซค์2คันแต่โดนปฏิเสธอยากถามว่าสรุปห้ามเกินกี่คันแน่ถึงจะอุทธรณ์ได้มอเตอร์ไซค์ค่อยมี2คัน
3: ค่ะ
1: 2คัน
3: เกิน2คันไม่ได
1: ้แต่ว่าต้อง
3: อายุ
1: ไอ้คันหนึ่งเนี่ยคันเก่าต้องไม่เกิน20ปี
3: ค่ะ
1: ถูกไห
3: ม
1: แล้วก็คันใหม่นี้ก็ยังผ่อนได
3: ้
1: เพราะงั้นมีไม่เกิน2คันคันใหม่เนี่ยนะใหม่สดกำลังผ่อนอยู่หรือเพิ่งได้มากับคันที่2เก่าแล้วเกิน20ปีแล้วอย่างนี้ได้
3: แล้ว
1: ใช่นะครับก็ตอบคุณพินิจตามนี้นะคุณไปทำข้อมูลที่ขนส่งทำข้อมูลที่ขนส่งเสร็จปั๊บเนี่ยเดี๋ยวก็ขนส่งกับคลังเขาจะดำเนินการ

0: ครับเนี่ย
1: อำเภอเมืองค่ะ
0: เมืองสุพรรณบุรีไม่เหนื่อยเลยเนาะ
2: นิดหน่อยค่ะ
0: คนเมืองอ่ะไม่เหนื่อยเลย
1: น
0: ิ
1: ดหน่อยค่ะนิดหน่อยค่ะ
0: แล้วหลานรถล้มรถมอเตอร์ไซค
1: ์ค่ะมอเตอร์ไซค์แขนหักขาหัก
0: แขนขาหักรถล้มมอเตอร์ไซค์แล้วรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นมีพรบไหมครับ
1: มีค่ะ
0: มีพรบล้มเองไม่มีคู่กรณีใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ไม่มีคู่กรณีล้มเสียเองแล้วมีคนซ้อนไหมครับ
1: ไม่มีค่ะ
0: มีแต่คนขับนะ
1: ค่ะ
0: ถามว่าพรบบุคคลที่3จะคุ้มครองไหมคุ้มครองนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น 30,000 บาทครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้แค่เบื้องต้น 30,000 ถ้าสมมุติว่ารถมอเตอร์ไซค์คันที่ล้มมีคนซ้อนด้วยคนซ้อนจะได้รับการรักษาพยาบาล 80,000 ครับแต่ทั้งนี้จ่ายตามจริงนะถ้ารักษา 3,000 ก็จ่ายแค่ 3,000 รักษา 5,000 ก็จ่าย 5,000 รักษา 120,000 ก็จ่ายไม่เกิน 80,000 แต่กรณีที่เป็นคนขับ
2: แล้วก็ล้มเอง
0: ล้มเองไม่มีคู่กรณีอันนี้เขาจ่ายเบื้องต้นไม่เกิน 30,000 บาทตามที่จ่ายจริงแล้วหลังจากนั้นถ้ายังรักษาไม่หายก็ไปใช้สิทธิ์บัตรทองต่อครับคุณพี่ครับ
1: ค่ะ
0: เข้าใจเนาะ
1: เข้าใจแล้วค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอย่าล้มเองให้เพื่อนทำให้ล้ม
2: ไม่ได้นะคะ
0: ไม่ได้
2: เอาไปว่าอยากเกิดอุบัติเหตุดีกว่า
1: จะเมาด้วย
2: โ
0: อ้คือพรบเนี่ยพรบบุคคลที่3เนี่ยไม่ว่าใครก็ตามที่ประสบเหตุจากรถและรถมีพรบเนี่ยไม่ว่าจะเมาแล้วขับมีทะเบียนกับขี่ไม่มีเนี่ยแปลว่าได้หมด
2: ค่ะ
0: นะ
2: ต้องทำพรบนะคะ
0: ได้ครับ
2: ขอบคุณคุณพี่ทองอ่อนค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมาก
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
0: ครับ
2: เราไปทำนะ
0: มอเตอร์ไซค์เนี่ยปีหนึ่งประมาณ300กว่าบาทไม่ถึง400
2: เก็บวันละบาทก็ได้นะ
0: ก็เฉลี่ยว่าวันละบาท
2: ใช
0: ่แล้วก็ถ้าเกิดว่าไปชนคนแล้วเขาเกิดเสียชีวิตเนี่ยคนที่ถูกชนเสียชีวิตเขาได้ 500,000 เลยนะ
2: oh.
0: คนที่ซ้อนท้ายถ้าเกิดแล้วเขาตกมอเตอร์ไซค์แล้วเกิดเสียชีวิตเนี่ยนะได้ 500,000 เลยนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไอ้แทนที่เราจะจ่ายเขา 500,000 เนี่ยพรบจ่ายแล้ว 500,000 เราจ่ายอีก 500,000 เป็นล้านเขาก็พอใจแล้วใช่ไหม
2: ไม่ต้องมาฟ้องร้องกัน
0: แต่ถ้าไม่มีเนี่ยคุณโดนเต็มๆ
2: คุณต้องจ่ายเองหมดเลยนะเพราะฉะนั้นก็พรบเดือนละปีละไม่กี่บาทนะทำกันเถอะค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคือคนที่มีบ้านเนี่ยมีที่ดินเนี่ยก็มีความกังวลแหละพี่ถนอมว่าแบบอาจจะต้องเสียภาษีที่ดินภาษีปลูกสร้างนะก็หลายๆคนก็เลยอยากจะทราบข้อมูลนะคะว่าถ้าบ้านไม่มีคนอยู่อย่างเงี้ยมันจะต้องเสียภาษีหรือเปล่า
0: ครับบ้านไม่มีคนอยู่อันนี้ขุนไก่นะถามว่าที่อยู่สมุทรปราการไม่มีคนบ้านไม่มีคนอยู่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือไม่คืออย่างนี้ครับบ้านที่ไม่มีคนอยู่จะเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือไม่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คำว่ามีคนอยู่หรือไม่มีคนอยู่อย่างเดียวในความหมายว่าบ้านนั้นเป็นบ้านที่ขออนุญาตปลูกสร้างถูกต้องมีทะเบียนบ้านและมีชื่อคนเป็นเจ้าของตามกรรมสิทธิ์บ้านนั้นอยู่ในทะเบียนบ้านหลังนั้นแต่ปรากฏว่าเขาไม่อยู
2: ่มีแค่บ้านโดดๆเดียวๆคน
0: เขาไม่อยู่น
2: ะ
0: เขาไปอยู่ที่อื่นเขาไปทำงานเขาไปต่างประเทศเขาไปไหนก็แล้วแต่บ้านหลังนั้นต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือไม่ก็ต้องอยู่ที่มูลค่าว่าเกิน50ล้านไหมถ้าเกิน50ล้านสมมติเป็น51ล้านเอา1ล้านนั้นมาคิดภาษีแต่ถ้าไม่เกิน50ล้านแล้วก็เป็นบ้านหลังแรกของเขาก็ไม่ต้องเสียแต่ถ้าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านหลังที่2
2: ถือว่ามีเงินละ
0: เป็นหลังที่2ถ้าเป็นหลังที่2ก็หมายความว่าไงก็หมายความว่าคุณเฮียไก่เนี่ยมีบ้าน2หลังหลังหนึ่งคุณเฮียไก่มีชื่อเป็นเจ้าบ้านอยู่เป็นเจ้าของอีกหลังหนึ่งเฮียไก่ไม่มีแต่ทะเบียนบ้านเป็นผู้อยู่อาศัยไม่ได้มันอยู่บ้านได้หลังเดียวแต่ว่ามีทะเบียนบ้านแต่ไม่มีคนอยู่นะไอ้หลังที่2ไงต้องจ่ายไอ้หลังแรกที่เฮียไก่อยู่ไม่จ่าย
2: ก็เป็น
0: พอเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอยู่หรือไม่อยู่นะครับมันอยู่ที่ว่าคุณเป็นเจ้าบ้านได้หลังเดียวไม่เกิน50ล้านไม่ต้องเสียภาษีถ้าหลังเดียวเกิน50ล้านเอาส่วนเกิน50ล้านมาคำนวณภาษีแต่ถ้าคุณมีบ้านหลังที่2ที่3ที่4ที่5มีคอนโดมีโน่นนี่นั่นเนี่ยนะ
2: มีเยอะเกิน
0: ต้องเสียทุกหลังเลยหลังจากนั้น
2: ถือว่าเป็นคนรวยแล้วต้องเสียภาษี
0: ต้องเสียครับ
2: อ่ะไปที่คุณชนานุชกันค่ะคุณชนานุชมาจากนครราชสีมานะคะคุณชนานุชเนี่ยบอกว่าคณะกรรมการครูโรงเรียนยืมเงินแล้ว วไม่จ่ายนะคุณชนานุชสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวเราตกลงกันก่อนเนาะ

0: มันเกิดอะไรขึ้นคุณชยานุชเป็นครูใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นชาวบ้านค่ะเป็นแม่ไม้ค่ะ
0: เป็นชาวบ้าน
1: ค่ะ
0: แล้วเกิดอะไรขึ้นที่จะถามเนี่ยครับ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะใช่ไหมคะ
0: มีปัญหาอย่างไรครับ
1: มีปัญหาก็คือส่งหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ไปที่เขตเอ่ยชื่อได้ไหมคะ
0: ไม่ต้องยังไม่ต้องเอ่ยอะไรทั้งนั้นนะครับขอฟังก่อนนะครับให้รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรก่อนเอาตัวปัญหาก่อนคืออะไรอะครับ
1: คือปัญหาตอนนี้ก็คือได้ไปยืมเงินที่ธ.ก.ส.ค่ะเอาไปโปะเข้าบัญชีโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะแต่ทีนี้เขาไม่คืนให้ค่ะ
0: เอายืมเงินธ.ก.คุณไปยืมเงินธ.ก.ส.
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วไปเข้าบัญชีโรงเรียนเอาไปเข้าบัญชีโรงเรียนทำไมอะครับ
1: ก็คือหนึ่งในนั้นน่ะเป็นคณะกรรมการครูการเงินน่ะเป็นหลานสาวค่ะ
0: ครับ
1: เขากลัวติดคุกเพราะว่าจะมีการตรวจสอบเงินโรงเรียนหายไปเขาก็เลยเป็นคนวิ่งเต้นหาเงินเข้าโรงเรียนก่อนหลังจากสำนักงานเขตตรวจสอบเสร็จถึงจะพากันเอาเงินจำนวนนี้คืนดิฉันค่ะค่ะแต่ก็ไม่คืนค่ะ
0: เดี๋ยวครับคำว่าไม่คืนนี่คือคุณบอกว่าสถานศึกษานั้นไม่คืนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหลานสาวของคุณพี่เนี่ยเขาเป็นอะไรที่โรงเรียนนี้
1: เขาเป็นครูการเงินค่ะ
0: เป็นครูปัจจุบันยังเป็นครูอยู่ไหม
1: ปัจจุบันเขาเป็นรองผอ.ค่ะย้ายมาที่กาฬสินธุ์ค่ะ
0: ย้ายไปเสียที่อื่นแล้วจากโรงเรียนนี้ย้ายไปที่อื่นแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: ในขณะที่หลานเป็นครูอยู่ที่นี่เนี่ยนะครับหลานก็เป็นครูการเงินแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเงินภายในกันของโรงเรียน
2: แล้วก็เอาเงินพี่ชนานุชมาป
0: กมีปัญหานะมีปัญหาไม่รู้ว่าทุจริตหรือทำหายหรืออะไรก็ไม่รู้แหละเงินมันอยู่ไม่ครบว่างั้นเถอ
1: ะ
0: เมื่ออยู่ไม่ครบมีการตรวจสอบขึ้นมาพอตรวจสอบขึ้นมาปั๊บเนี่ยหลานก็ต้องมาหาน้าถูกไหมน้าหรือป้า
1: น้าค่ะ
0: น้าบอกน้าช่วยทีน้าช่วยเอาเงินมาไถ่เติมเข้าไปในนี้หน่อยว่าเงินมันไม่ได้หายเขาพูดอย่างนี้ใช่ไหม
1: ค่ะเขาบอกว่าเงินจะมีคือจำเขตเขาจะมาตรวจสอบถ้าไม่เอาเงินเข้าเขาก็จะโดนไล่ออกพร้อมคณะครูทั้งเขตอย่างนี้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหลานก็เลยหาทางออกว่ามันมีปัญหาในบัญชีของเงินของโรงเรียน
1: ใช่ค่ะ
0: สมมติว่าโรงเรียนกอไก่ที่หลานเป็นครูดูแลการเงินปรากฏว่าเงินมันหายไปจะหายไปโดยเกิดจากการทุจริตกันเองอะไรกันเองก็แล้วแต่ผมไม่ก้าวล่วงนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าทีนี้หลานเนี่ยในฐานะที่เป็นครูรับผิดชอบการเงินโดยตรงเนี่ยก็ตกใจละว่าเขาถูกตรวจสอบก็เลยมาหาน้าให้ช่วยน้าช่วยหาเงินมาให้สักก้อนหนึ่งเท่าไหร่ที่เขาเอาไปตอนนั้น
1: 400,000ค่ะ
0: 400,000น้าก็ไม่มีน้าก็เลยเอาที่ดินไปจำนองธ.ก.ส.เมนบอ
1: ใช่ค่ะใช่เมนค่ะ
0: ไปจำนองธ.ก.ส.ได้มา400,000ได้400,000น้าก็เลยเอาเงิน400,000ไปให้หลานถูกไหม
1: ค่ะไปที่โรงเรียนถือไปที่โรงเรียนเลยค่ะ
0: เอาไปให้หลานใช่ไหม
1: เอาไปวางไว้บนโต๊ะต่อหน้าคณะกรรมการครูทั้งเจ็ดคนเลยค่ะ
2: พยานครบเลยนะ
0: มันคือมันแปลกอ่ะมันไปวางไว้ต่อหน้ากรรมการเจ็ดคนนั้นน่ะมันถึงก็รับเงินชาวบ้านคนหนึ่งที่เดินมาเอาเงินมาวางไว้400,000แล้วก็รับแล้วเอาเงินเข้าบัญชีมัน
2: คือหลานไม่ได้มีประเด็นอะไรใช่ไหมคะ
0: ปัญหาอยู่ที่หลานนั่นแหละ
1: ก่อนที่ดิฉันจะเข้าไปในห้องนั้นใช่ไหมคะเขาจะประชุมกันก่อนทีนี้คนเป็นหลานก็เลยมาเรียกให้ไอ้เข้าไปอยู่ในห้องด้วยค่ะพอเข้าไปก็เห็นคนตั้งเยอะนะคะ
0: คุณน้าครับคุณน้าคุณไม่ได้เอาเงินให้หลานโดยตรงแต่เดินเข้าไปในห้องประชุมนั้นมีคนนั่งอยู่7คนแล้วเอาเงิน400,000ไปวางไว้บนโต๊ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณก็ออกมาอย่างนั้นเหรอ
1: ยังค่ะ
0: แล้วไอ้ตอนที่เอาเงินไปวาง400,000เนี่ยได้มีหนังสือสัญญาอะไรไหมว่าเขารับเงินคุณไปมีไหม
1: ไม่ค่ะไม่มีมีแต่เขาพูด
0: เอาไปวางไว้เฉยๆแล้วก็พูดด้วยวาจาเฉยๆแล้วสุดแล้วคุณก็กลับมาถูกไหมหลานก็เรียบร้อยไม่ถูกดำเนินคดีใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมใช่ไหมอย่าเพิ่งคืนก่อนเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสุดท้ายก็อยู่เรื่องเงียบมาตั้งแต่ปีไหนครับเนี่ย
1: ปี 2562ค่ะ
0: 2562เรื่องก็เงียบมาจนกระทั่งบัดนี้หลานย้ายจากโรงเรียนเดิมไปอยู่โรงเรียนใหม่แล้วเป็นรองผอ.แล้วถูกต้องนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วพี่ก็ได้ทำหนังสือทวงเงินไปที่ใครที่โรงเรียน
1: ไปที่ไอ้สำนักงานเขตค่ะเพราะว่าท่านผอ.นิติกรให้ส่งหนังสือกับหลักฐานไป
0: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1: ค่ะ
0: เขาตอบว่าไงครับ
1: เขาก็ตอบว่าให้ส่งหลักฐานมาแล้วเขาจะไอ้ให้ทางโรงเรียนน่ะคืนเงินให้ทีนี้เรื่องก็เงียบไอ้ดิฉันก็เลยส่งหนังสือร้องทุกข์ไปที่ไอ้สปท.ค่ะสปท.ก็รับเรื่องไว้แล้วก็ส่งหนังสือมาทางไอ้สำนักงานเขตแล้วก็ให้ตรวจสอบว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินของผู้เสียหายจริงไหมอย่างนี้นะคะแต่เขตก็เงียบค่ะ
0: สปท.เงียบอีก
1: ค่ะ
0: แล้วได้ไปแจ้งความไหม
1: ไม่ค่ะเพราะว่า
0: ไม่ได้แจ้งความไว้คืออย่างนี้ครับโอเคครับพอเข้าใจแล้วพอเข้าใจแล้วครับผมไม่แน่ใจว่ามันมีเรื่องอายุความเข้ามาเกี่ยวข้องไหมนะอย่างน้อยที่สุดคุณควรจะต้องแจ้งความเรื่องทั้งหมดนี้ว่าคุณมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้คุณก็ไม่ได้แจ้งความเพราะปัญหามันอยู่ที่หลานของคุณนั่นแหละคือถ้าผมสงสัยนะก็คือหลานของคุณนั่นคือตัวคนสำคัญที่สุดเลย
2: นะ
0: เป็นตัวแปรเลยนะครับเพราะว่าหลานไปบอกให้น้าไปหาเงินมา 400,000 ให้น้าเอาเงินมาวางต่อหน้ากรรมการเพื่อตัวเองจะได้รอด
2: ค่ะ
0: จากการถูกตรวจสอบเพราะฉะนั้นจริงๆเงินก้อนนี้คุณควรทวงกับหลานคุณควรทวงกับหลานของตัวเองโดยตรงเพราะหลานเป็นคนไปบอกให้เอาเงินมาคุณควรทวงเงิน 400,000 กับหลานไม่ใช่ไปทวงกับกรรมการซึ่งคนอื่นก็ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าใครเป็นคนรับเงินแต่คนที่ให้คุณเอาเงินมาให้คือหลานเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ได้สั่งคุณให้เป็นคนเอาไปให้เอาเถอะครับคุณพี่ครับเรื่องนี้มันลึกมันยาวนะครับผิดถูกยังไงยังไม่ปรากฏหนังสือทำร้องทุกข์ไปมาก็ได้แค่ไม่มีใครที่จะตัดสินใจได้คุณลองไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนครราชสีมาให้ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ให้ทีว่า1เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยทั้งโรงเรียนทั้งสปท.เขตพื้นที่การศึกษานะครับมาดูกันเรื่องนี้ตามหนังสือที่คุณทำร้องทุกข์ไปทั้งหมดนี่หนึ่งกับสองถ้าเขาเชิญแล้วไม่มีใครมาเพราะอัยการก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่มาเพราะเป็นการเชิญตามกฎหมายเชิญว่ามาก็มาไม่มาก็ไม่ได้ให้คุณให้อัยการแนะนำว่าคุณจะใช้สิทธิ์ทางศาลได้หรือไม่อย่างไรนะครับนะก็ได้แนะนำคุณได้ตามนี้นะครับเพราะเรื่องนี้เรื่องยาวเนาะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนครราชสีมาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวค่อนข้างยาวแล้วก็ละเอียดเพราะเราก็ไม่ได้อยู่ตรงจุดนั้นเลยไม่ทราบว่าตัวละครเป็นยังไงแล้วใครยืมเงินเรารู้แหละว่าใครยืมเงิน
0: อยู่ที่หลาน
2: แต่ว่ามันอยู่ที่ใครตอนนี้นะอ
0: ยู่ที่แล้วหลานก็แบบไม่รับผิดชอบอะไรเลย
2: ค่ะก็น่าสงสารนะเพราะว่าคุณนาก็ไปกู้มาจากทกส.เนี่ย 400,000 บาทก็เท่ากับว่าคุณนาตอนนี้ก็ยังต้องใช้ให้กับทกส.
0: ใช่ขอตอบคุณสิริประพัฒน์จากกรุงเทพสั้นๆแล้วกันเนาะให้คนเช่าห้องผู้เช่าค้างค่าเช่าหายตัวไปติดต่อไม่ได้ไม่ทำหนังสือสัญญาอยากถามว่าทำอย่างไรได้บ้างคืออันเนี้ยจะมีปัญหานะครับว่าคือคุณทำได้2ทางก็คือ1ก็ต้องฟ้องขับไล
2: ่ค่ะ
0: นะครับกับ2คุณอาจจะต้องถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอไว้ทั้งหมดเนาะนะครับว่าในห้องของเขาตั้งแต่เปิดกุญแจถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปดูว่าในห้องเขามีอะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วก็ไปแจ้งตำรวจแต่มันก็ถ้าเขาเอาเรื่องขึ้นมาก็กลายเป็นบุกรุกนะของเขาหายก็โดนลักทรัพย
2: ์ค่ะ
0: คือมีทางเดียวล่ะคุณต้องฟ้องเป็นคดีมโนสาเร่นะที่ศาลแขวงในพื้นที่ที่คุณอยู่นะฟ้องขับไล่ครับไม่มีทางเป็นอย่างอื่นนะครับให้ผู้เช่าและผู้เช่าไม่อยู่ถ้าคุณติดต่อมาได้ถ้าคุณติดต่อเขาได้บอกมาเถอะครับมาเอาของออกไปค่าเช่าไม่เอาขอให้เปิดห้องให้ว่างพ
2: อ
0: เท่านี้ก็บุญแล้วไม่เช่นนั้นก็ต้องฟ้องกันยาวยืดเลยนะครับส่วนคุณอมรจากจันทบุรีซื้อที่ดินสปกจะเปลี่ยนเป็นชื่อภรรยาคุณซื้อเข้ามาติดต่อสปกจังหวัดครับ ติดต่อสปกจังหวัดจันทบุรีถ้ามีการซื้อขายกันมาให้ไปติดต่อสปกที่จังหวัดโดยตรงนะฮะ
2: สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะ
0: ใช่ครับต้องให้สปกเขาดำเนินการให้นะครับอันนี้เขาเชิงออกระเบียบมานิรโทษนะ
2: อืมค่ะอาจจะเป็นสายสุดท้ายนะคะคุณลุงเรวัตนั่นเอง
0: ค
2: ุณลุงเรวัตเนี่ยบอกว่ารังวัดที่ดินแล้วที่ดินขาดหายไปอ่ะทีนี้จะทำอย่างไรแต่ว่าเราติดต่อไปที่คุณลุงวินัยนะ
0: มาแล้วใช่ไหมคุณเรวัตใช่ไหม
2: มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: เป็นลุงวินัยหรือลุงเรวัตคะ
3: เรวัตครับ
2: คุณลุงเรวัตค่ะ
0: คุณเรวัตอยู่จังหวัดตราดอำเภออะไรครับ
3: อำเภอเมืองครับ
0: เอกสารสิทธิ์ของคุณเอกสารอะไรครับ
3: อำเภอเมืองครับ
2: คุณลุงคะคุณลุงปิดทีวีนะคะเสียงจะได้ไม่สะท้อนค่ะ
3: ปิดท
2: ี
3: วีค่ะปิดทีวีก่
2: อนค่ะ
0: เอกสารสิทธิ์ของคุณโฉนดหรือเปล่าครับ
3: มีโฉนดครับ
0: เป็นโฉนดแล้วคุณรังวัดสอบเขตแล้วที่ดินไม่ครบใช่ไหมครับ
3: มันที่ดินมันไปขับในโฉนดคนอื่นครับเขาย้ายสองหลักแล้วเขาปักอีกหลักผมเอาเจ้าหน้าที่มาทางวัดผมปักหลักนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่เขายังเอาหลักนั้นเป็นเกณฑ์ครับทีมก็เลยไปขับในโฉนดคนอื่นครับ
0: ข้าวไปเยอะไหมล่ะ
3: ก็ไอ้ด่านู้นก็ทักกลับมาที่ประมาณหน้าถนนมัน15เมตรด่านหลังนั่นมัน23เมตร50ก็มาเหลือ15เมตรเท่ากันครับมันก็ขับ
0: คุณลุง
3: ไปประมาณเท่าไหร
0: ่คุณลุงเร็วคุณเรวัตครับ
3: ครับครับ
0: ผมว่าเจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยตอบคุณหมดแล้วครับตอนที่ดังวัดแล้วไม่สำเร็จคุณเป็นคนดังวัดสอบเขตใช่ไหม
3: ครับ
0: แล้วไปมีข้อพิพาทกับที่ข้างเคียงถูกต้องไหมครับ
3: ครับ
0: เจ้าหน้าที่ที่ดินเขาแนะนำคุณแล้วใช่ไหมครับว่าให้ทำอย่างไรใช่หรือเปล่าครับ
3: เขาไม่แนะนำครับผมไปที่ดินนี่3ครั้งครับก็ให้ฟ้องศาลเอาเองครับ
0: นั่นแหละถูกต้องแล้วเขาแนะนำแล้วครับคำว่าฟ้องศาลก็คือว่าเรารังวัดสอบเขตไม่สำเร็จมีที่ข้างเคียงมาคัดค้านเมื่อคัดค้านปั๊บเจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยเขาไกล่เกลี่ยแล้วตามกฎหมายที่ดินนะพอไกล่เกลี่ยแล้วไม่ประสบความสำเร็จเขาจึงต้องทำหนังสือเขาทำหนังสือให้คุณไปฟ้องศาลเขาทำให้แล้วใช่ไหม
3: ไม่ครับเขาให้ไปฟ้องเอาเองครับ
0: มันต้องมีหนังสือว่าไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จแล้วจะไปฟ้องศาลนะครับ
3: เขาไม่มาไกล่เกลี่ยครับก็โทรมาบอกเลยโทรมาบอกเบอร์นี้นะครับเบอร์อดีตผู้ช่วยนี่นะครับ
0: มันถ้างั้นคุณต้องใช้สิทธิ์ทางศาลต้องฟ้องศาลเพราะว่ามันมีปัญหากับที่ข้างเคียงเขาค้านไงคุณรังวัดสอบเขตไม่สำเร็จเขาค้านถูกต้องไหม
3: เขาไม่ได้
0: เขาค้านอ่ะเขาค้านอ่ะเพราะมันเข้าไปในที่ดินของเขาก็ค้านคุณเรวัตครับผมพูดคุณเรวัตครับผมพูดสั้นนิดเดียวนะเพราะว่าเรื่องที่ดินมันเป็นเรื่องที่มันโต้แย้งกันเยอะผมบอกอย่างนี้นิดเดียวครับเพื่อเราตั้งหลักให้ตรงก่อนนะว่าเจ้าหน้าที่ที่ดินกับประชาชนต้องทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งให้รู้ว่าโฉนดเนี่ยนะโฉนดทุกฉบับเนี่ยนะครับเขาจะเขียนไว้บนหัวว่าที่ดินเนื้อที่โดยประมาณ
3: ไหนๆเปิดเสียงหน่อยเป็นเสียง
0: นะ
3: ไม่ดี
0: เอาว่าให้แกไปฟังทางทีวีดีกว่านะเพราะว่ามันต้องสรุปให้จบนะที่ดินเนื้อที่โดยประมาณเพราะฉะนั้นคำว่าโดยประมาณเนี่ยนะครับวัดครั้งแรกด้วยอีกเครื่องมือหนึ่งวัดปัจจุบันก็อีกเครื่องมือหนึ่งมันก็มีความคลาดเคลื่อนเขาถึงใช้คำว่าเนื้อที่โดยประมาณเพราะฉะนั้นพอวัดปั๊บเนี่ยมันอาจจะเท่ากับเนื้อที่ที่ระบุ
2: ค่ะ
0: กับน้อยกว่าม
2: ากกว่า
0: ทีนี้พอกับมาน้อยกว่ามากกว่าถ้ามากกว่ามีปัญหากับเพื่อนข้างเคียงถ
2: ้
0: าน้อยกว่าก็
2: มีปัญหากับตัวเอง
0: ก็มีปัญหากับตัวเองถ้าเท่ากับตอนนี้พอดีก็โอเค
2: ก็สบายใจ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราในความจริงก็คือว่าไอ้ที่เราครอบครองอยู่ปัจจุบันจากไหนถึงไหนถ้ามันได้ตามนั้นและเอาตามนั้นอย่าสนใจในหน้ากระดาษมากนักถ้าคุณสนใจเอาหน้ากระดาษหายคุณก็มีปัญหาเกินคุณก็จะเอาของเพื่อนก็ไม่ยอมพอไม่ยอมปั๊บมันก็ต้องไปฟ้องศาลนี่ไงถ้าเราจะเอาไว้ได้ก็ต้องฟ้องศาลให้ศาลไต่สวนนี่คือสิ่งที่ว่าทำไมเขาบอกว่าให้ศาลทำการไต่สวนเรื่องนี
2: ้
0: นะครับเอาปัจจุบันครอบครองแค่ไหนจากไหนถึงไหนแล้วยอมกันตามนั้นทุกอย่างจบแต่ถ้าไม่ยอมจะเอาให้ได้ก็ต้องฟ้องศาลครับ
2: ค่ะช่วงท้ายวันนี้นะคะเดี๋ยวเราปิดท้ายแล้วก็ลากันไปด้วยคลิปของชุดไทยค่ะต้องบอกว่าจากเอกลักษณ์ของและความภาคภูมิใจนะคะมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งถือกำเนิดจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรับชมชุดไทยดุสิตค่ะชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนะคะไปรับชมพร้อมกันแล้ววันนี้เราสองคนและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับประกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ
5: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
1: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม
7: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่เชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมยืนยันการวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงานถือเป็นหลักการสำคัญที่สุดนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ามีการนำเสนอยุทธศาสตร์การบริหารสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงเรื่องความมั่นคงทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นคดีนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครั้งสุดท้ายมีมติปรับลดงบกว่า 11,000 ล้านบาทเตรียมบรรจุระเบียบวาระสภาเพื่อพิจารณาวาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้
8: นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและลงมติครบถ้วนทุกมาตราแล้วเตรียมนำเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุระเบียบวาระโดยตลอดการทำงานประชุมรวม35วันพิจารณางบกลาง12รายการแผนงานบริหารการ3แผนหน่วยรับงบประมาณ 3,280 หน่วยงานและกองทุน35กองทุนภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทกรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทขั้นตอนต่อไปสภาผู้แทนราษฎรจะจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอให้สมาชิกพิจารณาโดยคาดว่าจะบรรจุระเบียบวาระและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวันที่7ถึง9กันยายน2569 ทั้งนี้การพิจารณาวาระที่2และ3จะเป็นการพิจารณารายมาตราโดยสมาชิกที่สงวนคำแปรยติไว้จะได้สิทธิอภิปรายทางนี้อาจจะมีการหารือร่วมกับวิฝ่ายค้านในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดกรอบเวลาการอภิปรายให้เหมาะสมชวิสาประทุมมารายงาน
1: กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขยายผลคดีเรียกรับสินบนสอบท้องถิ่นพบผู้เสียหายกว่า40ราย
9: ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ขยายผลคดีจับกลุ่มนายประวิตรอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยและนางนวพรเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นคนกลางเรียกรับเงินวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเมืองต้นบุคคลดังกล่าวให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและยื่นเงินสดคนละ 200,000 บาทประกันตัวในชั้นสอบสวนทั้งนี้แนวทางการสืบสวนพบว่ามีการเดินสายหาผู้สมัครสอบและเรียกรับเงินโดยมีผู้สมัครสอบไม่ผ่านกว่า40รายและบางรายถูกปฏิเสธคืนเงินอ้างอยู่ระหว่างสรรหาตำแหน่งว่างทดแทนอีกทั้งยังพบเบาะแสเครือข่ายขยายผลไปถึงจังหวัดสุพรรณบุรีตำรวจจึงเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินของนางนวพรและขยายผลผู้เกี่ยวข้องหลังพบข้อมูลอาจเชื่อมโยงอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2รายและอธิบดีคนปัจจุบันอีก1รายโดยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมอยจอยเทีย
1: ดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญาธรพูดเทียนพันธ์
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาอีกแล้วนะคะกับรายการ Focus Thailand All Around the World หมอหมอยจอยเจี๊ยบนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะรายการของเรามีจันทร์ถึงศุกร์แต่ว่าในช่วงของหมอหมอยจอยเจี๊ยบเนี่ยก็จะมีวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะคะวันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคมแล้วนับถอยหลังสิงหาคมใกล้จะไปแล้วนะคะกันยาก็ใกล้จะมาละนะคะแต่ว่าเราก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะตั้งแต่บ่าย 3:00 นไปจนถึง 4:00 นเย็นนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้จอยธัญญธรอุเทนพันธ์แล้วก็พี่เจี๊ยบปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณบก.ข่าวต่างประเทศเนชั่นทีวีของเราก็อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่เจี๊ยบค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณน้องจอยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
2: ค่ะ
3: เจอกันอีกแล้วน้อง
2: เจอกันอีกแล้วอาทิตย์ละ2วัน
3: ไม่ทันดีเอง
2: อาทิตย์ละ2วันเร็วมากอ่ะแป๊บๆๆๆเนี่ยวันศุกร์อีกแล้วพอถึงเวลาทักกันอ้าวพี่เจี๊ยบวันศุกร์อีกแล้วพี่เจี๊ยบเวลาทำไมมันช่างเดินเร็วเหลือเกิน
3: มาตามคำสัญญาวันนี้เราจะคุยเรื่องพ่อใหญ่แต่ก่อนจะไปถึงช่วงนั้นเดี๋ยวน้องจอยก็มีหน้าที่จะต้องบอกเล่ากันก่อนว่ารายการของเรามีอะไรบ้างจันทร์ถึงศุกร
2: ์ได้เลยค่ะเริ่มต้นกันที่วันจันทร์นะคะเจอคุณหนูนาลัคนาสุริยงนะคะกับข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้ส่วนวันอังคารก็เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะคะวันพุธกับวันศุกร์ก็เป็นเราสองคนออราวเดอะเวิลด์มอมอยจอยเจี๊ยบแล้วก็ทุกวันพฤหัสก็จะเป็นช่วงพระยิปซีกับกูรูดาน
3: ี
2: โดยอาจารย์แม่หมอดาแล้วก็คุณหนูนาลัคนาเช่นเคยนะคะคุณแม่อ่ะวันนั้นวันพุธที่เราติดค้างกันไว้วันพุธเราก็ไปราชวงศ์อังกฤษกันวันนี้เราก็จะมาที่อเมริกากันต่อเลยใช่ไหมคะคุณแม่ขา
3: ไม่น่าเชื่อว่าบริหารจัดการเวลายากมากเลยค่ะคุณผู้ฟังน้องจอยเดิมเนี่ยเมื่อวันพุธเนี่ยตั้งใจว่าช่วงครึ่งแรกเนี่ยเราจะพูดเรื่องฝั่งราชวงศ์อังกฤษช่วงครึ่งหลังก็จะพูดถึงฝั่งอเมริกาแบบว่าเป็นข่าวฮอตร้อนแรงข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกกันเลยปรากฏว่าโอ้โหฝั่งอังกฤษไม่แผ่วเลยจ้าในขณะที่กำลังพูดคุยกันอยู่เรื่องก็เข้ามาอยู่ไม่หยุดเลยเหมือนกันก็เลยต้องตามน้ำไปก็เลยต้องมาฟังฝั่งพ่อใหญ่ไว้ในวันศุกร
2: ์ใช่ไหมคะ
3: พ่อใหญ่ทรัมป
2: ์
3: พี่อยากจะพูดเลย
2: ทำไม
3: ผู้ชายอะไรเนี่ย80แล้วยังเจ้าเสน่ห์เหลือเกินมีแบบหญิงสาวมาแบบปลุกมุ่นอะไรก็ไม่รู้อะ
2: แหมแม่ผู้ใหญ่ผู้ชายผู้ชายนี่ๆไม่ใช่อะไรหรอกไม่ว่าจะเป็นวัยไหนอายุไหนและโดยเฉพาะเขาเป็นถึงผู้นำประเทศคุณแม่ผู้นำประเทศใครๆก็ต้องอยากเข้าไปอยู่ใกล้แหละเป็นอะไรนะสตรีหมายเลขหนึ่งถึงแม้ว่าจะมีสตรีหมายเลขหนึ่งตัวจริงแต่ก็อยากจะมีตัวปลอมหนึ่งสามสี่ห้าอย่างเงี้ยอำนาจอ่ะ
3: ขอถามน้องจ้อย
2: ค่ะ
3: ขอถามน้องจ้อย
2: ได
3: ้ถ้าพ่อใหญ่ทรัมป์เนี่ยถ้าเป็นน้องจอยเนี่ยเป็นน้องจอยน้องจอยจะแบบคิดกับเขาแบบนี้มั้ยคือแบบอยากใกล้ชิดเนี่ยอยากสนิทสนมด้วยอยากทำงานใกล้ชิดอ่ะอยากเป็นคนข้างกายอ่ะถ้าเป็นน้องจอยน้องจอยคิดมั้ย
2: เปลี่ยน
3: เป็นจริง
2: เปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีคนอื่นได้มั้ย
3: เห็นมั้ยคือคนที่ยังหมกมุ่นขนาดนี้ได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ฝักใฝ่มากๆเลยนะคือแบบคนบ้าอะไรอ่ะฉุนเฉียวแบบฉุนเฉียวได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีอ่ะ
2: ก็แบบ
3: อีกสักพักนึงกลับมาพูดดีละอีกสักพักนึงกลับไปชุนเฉียวอีกละ
2: อารมณ์แบบ
3: เป็นคนที่แปรปรวนสุดๆอ่ะใช่ไหม
2: จริงๆอารมณ
3: ์เรียกพี่เลยอ่ะ
2: จริงๆอายุขนาดนั้นก็ไม่น่าจะแปรปรวนแล้วเนาะว่าไหมถูกไหม
3: มันไม่ใช่ค่ะลูกจอย
2: คือ
3: เขาเป็นนิสัยของเขาด้วยอ่ะทำอ่ะนิสัยแบบเอาแต่ใจเอาแต่ใจ
2: รวยไงรวย
3: เอาไม่นั่นประมาณนั้น
2: รวยคนรวยมักจะเป็นเช่นนั้นแหละแบบต้องฟังคำสั่งฉันเดี๋ยวนี้ตอนนี้อะไรแบบเนี้ย
3: แต่จะพูดเรื่องเขาเราก็เบื่อไงเรามาพูดเรื่องคนที่คลั่งไคล้เขาดีกว่า
2: อ่าได้
3: คนนี้อาทิตย์ที่แล้วพูดไปแล้วนะนาตาลีฮาร์ฟเนี่ยจำได้ไหม
2: มาอีกแล้วเนาะ
3: ปรินเตอร์มนุษย์อ่ะปรินเตอร์มนุษย์เนี่ยคือสื่อเล่นข่าวหนักมากอ่ะนาตาลีฮาร์ฟเนี่ย
2: ค่ะ
3: ยิ่งใกล้เลือกตั้งด้วยเลือกตั้งกลางเทอมใกล้เข้ามาเนี่ยทางฝั่งพรรคเดโมแครตอ่ะนอกจากสื่อแล้วพรรคเดโมแครตก็ไม่แผ่วปลาใสจะโจมตีหนักมากอ่ะเพราะว่าแบบเฮ้ยลุงทรัมป์ นี่ลุงจะเอาผู้หญิงคนนี้เนี่ยแบบลุงสนใจแต่กับผู้หญิงคนนี้โดยบ้านเมืองไม่คิดจะมาทำให้มันบริหารเนี่ยมันดีขึ้นเหรออะไรอย่างเงี้ยก็เสียดสีก็เสียดสีไงเออ
2: จ้ะ
3: ก็บอกว่าน้องจอยเคยฟังเพลงเล่นของสูงเน
2: า
3: ะ
2: อ่าใช
3: ่ตอนนี้สื่อไทยก็เริ่มแล้วอันเนี้ยนาตาลีเล่นของสูงบ้างแล้ว
2: จ้ะ
3: คือถ้าเราเอ่ยชื่อนาตาลีฮาร์ฟเนี่ยอาจจะมีคนถามกลับว่าเธอเป็นใครแต่สำหรับในแวดวงการเมืองอเมริกันเนี่ยเธอเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ช่วยคนสนิทที่คอยติดสอยห้อยตามโดนัลด์ทรัมป์ถึงขั้นเนี่ยจำได้มาที่เล่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่ายอมเข้าไปนั่งในห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ SUV
2: ค่ะ
3: เดินทางไปกับเขาเนี่ยแล้วก็ท่ามกลางข่าวที่ว่าแบบคิดจะแย่งตำแหน่งเมลานีทรัมป์ไหมเนี่ยสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเนี่ย
2: ก็มีสิทธิ์เป็นไปได
3: ้นะเออถูกมองว่าเป็นผู้ที่ไม่ยอมรับการถูกปฏิเสธคำว่าไม่เนี่ยเราใช้กับเธอไม่ได้นะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2566ในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดต้องเดินทางไปศาลที่นิวยอร์กเพื่อต่อสู้คดีความชุดล่าสุดแต่ระหว่างที่ขบวนรถจอดอยู่หน้าทรัมป์ทาวเวอร์กำลังจะรับทรัมป์เนี่ยทีมงานต้องเจอกับปัญหาเฉพาะหน้าที่เร่งด่วนกว่าก็คือว่าอะไรรู้ไหมไอ้รถที่จะพาทรัมป์ไปศาลเนี่ยไม่มีที่ว่างเหลือสำหรับฮาร์ฟผู้ช่วยที่แบบเขาบอกขึ้นชื่อเรื่องความจงรักภักดีอย่างยิ่งแล้วก็มีความผูกพันใกล้ชิดกับทรัมป์เป็นอย่างมากจนกลายเป็นคนสำคัญของทรัมป์อันนี้แหล่งข่าวให้ข้อมูลกับ CNN บอกว่ามีการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดที่ล็อบบี้จากการที่ฮาร์ฟเนี่ยยืนการว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคนเอ่ยปากชวนฉันนะให้ไปร่วมฟังการพิจารณาคดีด้วยตัวเองแต่แล้วเขาก็บอกว่ามันแต่มันไม่มีที่นั่งในรถแล้วไงไหนจะตำรวจรับไหนจะอะไรคนทำนายอะไรต่างๆเนี่ยต้องไปด้วยเนี่ยบอกแล้วว่าเธอเป็นคนที่ไม่ยอมรับคำปฏิเสธไงเธอไม่ยอมให้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังก็เลยกระโดดขึ้นไปนั่งในห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ SUV จนได
2: ้ค่ะ
3: เหตุการณ์ที่ไม่เคยเป็นพาดหัวข่าวนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่ฮาร์ฟสร้างขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในฐานะผู้ที่คอยเคียงข้างทรัมป์อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ทุ่มเทสุดกำลังแต่วิธีการของเธอเนี่ยมันสร้างความไม่พอใจให้กับทีมงานระดับสูงบางครั้งก็นำไปสู่ความพยายามที่จะกีดกันเธอออกจากวงในของทรัมป์แต่บอกเลยว่าไม่สำเร็จฮาร์ฟมาจากไหนเธอเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ช่องข่าวฝ่ายขวาจัดวันอเมริกันนิวส์หรือว่า OAN ที่ทำงานกับทรัมป์หลังจากอะไรรู้ไหมไปเยินยอคุณพ่อไว้ว่าช่วยชีวิตเธอไว
2: ้
3: ทำให้ได้ทำหน้าที่ตัวกลางสำคัญระหว่างทรัมป์กับโลกภายนอก
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เธอส่งข้อความจากพันธมิตรนัดหมายการประชุมโพสต์ข้อความลงในแพลตฟอร์ม Truth Social ของทรัมป์แล้วก็มีเอกสารที่ตีพิมพ์บทความที่ชื่นชมทรัมป์เนี่ยติดตัวอยู่ตลอดเวลาเผื่อคุณพ่อจะเรียกดูไงแล้วก็แน่นอนว่าเธอจะวนเวียนอยู่ไม่ห่างทรัมป์เอาง่ายๆเลย
2: ค่ะ
3: คือนอกจากเงาแล้วก็มีนาตาลีนี่แหละที่อยู่กับทรัมป์เนี่ย
2: ค่ะ
3: ขนาดเงามันยังมีช่วงที่ไม่มีเลยเนาะเงาอ่ะ
2: แต่อันนี้ไม่ได้อันนี้เกาะเลยเป็นตุ๊กแกเลย
3: ที่ปรึกษาคนหนึ่งของทรัมป์บอกว่าทรัมป์เนี่ยแหละชอบที่จะได้รับความสนใจแล้วก็ชอบที่เธอทุ่มเทรวมทั้งมีความภักดีอย่างเต็มร้อยเธอไม่เคยลังเลสงสัยหรือตั้งคำถามใดๆเลยความสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ฟกับทรัมป์กลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองหลังจากวุฒิสมาชิกจอห์นฮอสซอฟเนี่ยแหละตัวเปิดฮอสซอฟเนี่ยมาจากรัฐจอร์เจียแล้วก็สังกัดพรรคเดโมแครตเอ่ยชื่อเธอในการปราศัยโจมตีทรัมป์ที่กลายเป็นกระแสไวรัลในเวลาต่อมา
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ฮอสซอฟได้วิจารณ์ที่ทรัมป์เดินทางไปพร้อมกับฮาร์ฟบนเครื่องบินส่วนตัวสุดหรูที่เปรียบเสมือนพระราชวังลอยฟ้าแล้วก็ดูไร้การป้องกันคุ้มกันโดยได้รับมอบมาจากพระเจ้าผู้ครองนครแห่งกาตาร์นี่คือคำเสียดสีนะ
2: ค่ะ
3: บอกเดินทางไปบนเครื่องบินส่วนตัวสุดหรูที่เหมือนพระราชวังแต่ไปกับผู้ช่วยคนนี้แหละและการที่เธอร่วมเดินทางไปกับประธานาธิบดีพร้อมคณะผู้ติดตามจำนวนจำกัดในช่วงที่เขาเปลี่ยนไปขึ้นเครื่องบินลำเล็กอีกลำหนึ่งจำได้ไหมที่เล่าให้ฟังว่าตอนหนีรีบหนีออกมาจากตุรกีอ่
2: ะ
3: แล้วปล่อยให้นักข่าวนั่งเครื่องบินร
2: อ
3: จำได้ไหม
2: จำได
3: ้แต่นาตาลีฮาร์ฟได้ขึ้นเครื่องบินไปกับทัมนะ
2: อ๋อแน่นอนสิ
3: คำพูดของวุฒิสมาชิกออสซอฟ ก็เลยสร้างความไม่พอใจให้ทำเนียบขาวที่ตอบโต้ว่าเนี่ยเป็นเรื่องของเด็กกิจกรรมการแสดงที่ทำตัวน่าอายและดูตุ้งติ้งเป็นพวกขี้แพ้และที่ไร้น้ำหนักแต่มันไม่ไร้น้ำหนักแล้วค่ะตอนนี
2: ้
3: เพราะว่าอะไรรู้ไหมภาพนาตาลีที่ตามติดทำเนี่ยมันถูกเผยแพร่เต็มไปหมดเลยไงเพราะบอกว่าเธอเนี่ยก้าวสู่บทบาทสำคัญในการเป็นวงในของทำแล้วก็ถูกจับตามองเป็นพิเศษเพราะว่าอะไรเพราะเธอไม่ยั่นไงลำบากลำบนไม่สนใจขอให้ได้ใกล้ทำนาตาลีทำได้หมดอู
2: ้นะ
3: นาตาลีไงจะใครล่ะใช่ไหมเออคือนับตั้งแต่เข้าร่วมทีมงานในปี2022เนี่ยแม้จะไม่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการในแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งของทำแต่ฮาร์ฟก็ติดตามเขาเดินทางไปทั่วประเทศเลยนะก็ไม่รู้วันนึงเอาเวลาที่ไหนอ่ะคือเข้าใจว่าคนโสดแต่ว่าเอาเวลาที่ไหนมาติดตามเนาะเสื้อผ้าคงหงรักนะคงไม่เหมือนเราเนาะ ไม่มีต้นไม้ไม่รดน้ำหรืออะไรยังไงคือเป็นห่วง
2: ไม่
3: คือเขามีเวลาอยู่กับทําเนี่ยโพสต์บนโซเชียลมีเดียจัดเตรียมเอกสารข้อมูลให้อย่างสม่ำเสมออย่างที่บอกอะจนกระทั่งได้ฉายาเครื่องพิมพ์มนุษย์อะถ้าน้องจอยคุณผู้ฟังไปดูภาพของนาตาลีฮาร์ฟเนี่ยในมือจะมีแล็ปท็อปติดตัวตลอดจะมีมือถืออีก3เครื่องมีอุปกรณ์นู่นนี่นั่น
2: อ
3: ะสื่อสารน่ะแล้วก็วิ่งตามทําขนาดใส่กระโปรงใส่ส้นสูงก็ยังวิ่งแบบวิ่งตามใกล้ชิดสนิทสน
2: ม
3: สมาชิกสภานิติบัญญัติของรีพับลิกันคนหนึ่งบอกว่าแม้บางครั้งพวกเขาจะติดต่อประธานาธิบดีได้โดยตรงนะ
2: ค่ะ
3: แต่มันเหมือนเป็นอะไรไม่รู้แล้วตอนเนี้ยคือยังไงก็ต้องแจ้งฮาร์ฟให้รับทราบด้วยเสม
2: อ
3: ผู้เป็นคนสำคัญมากเลยนะตอนเนี้ย
2: นั่นน่ะสิ
3: แหล่งข่าวบอกว่าเธอเนี่ยตอบกลับตลอดเวลาไม่รู้เลยว่าเธอจัดการทุกอย่างไหวได้ยังไงคือแบบพิมพ์อะไรไปถามอะไรตอบกลับได้หมดอ่ะนอกจากจะทำหน้าที่ส่งสารไปยังทรัมป์แล้วครับยังมักส่งบทความหรือบันทึกข้อความถึงสมาชิกสภาด้วยตัวเองในนามของประธานาธิบดีอีกด้วยคิดดูสิ
2: เอาทุกอย่างจับทุก
3: เม็ดแล้วบอกนับย้ายตามทรัมป์เข้าไปทำงานในทำเนียบขาวเนี่ยแน่นอนมีทรัมป์ต้องมีฮาร์ฟซินเอ็นบอกว่าในวิดีโอบันทึกเหตุการณ์ต่างๆเช่นวิธีลงนามในห้องทำงานรูปใครก็มักจะเห็นฮาร์ฟยืนอยู่ตามมุมหนึ่งของห้องคอยยิ้มคอยไปยักหน้าตามจังหวะที่ทำกำลังพูดอยู่เสมอแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมงานกลุ่มเล็กๆที่ติดตามทำไปร่วมปราศัยหาเสียงด้วยทำถึงก็พูดกับคนใกล้ชิดเลยนะหลังจากขอให้ฮาร์ฟช่วยค้นหาหรือว่าพิมพ์เอกสารบางอย่างให้เนี่ยทำชมเลยบอกว่าโอ้โหนาตาลีทำงานรวดเร็วมากการปรากฏตัวอยู่ทุกคนทุกแห่งของนาตาลีนี่เรียกว่าทำเนี่ยโอเคแหละแต่คนในทำเนียบขาวไม่โอเคแล้วนะโดยเฉพาะในกลุ่มที่ปรึกษาของทำบางคนที่เอาจริงอยากคุยกับทำส่วนตัว
2: แต
3: ่เจนี่มีสิงอยู่อย่างนั้นเหมือนเป็นอะไรนะเหมือนเป็นอะไรนะ
2: น่าคิดละ
3: เออเหมือนเป็นอะไรสักอย่างที่แบบ
2: ส
3: ิงอยู่ในห้องนั้นนะเออ
2: น่าคิดน่า
3: ค
2: ิด
3: คือเธอต้องฟังทุกเรื่องเออนั่นแหละบางทีเขาจะคุยกันเป็นการส่วนตัวเอาเจนี่ก็ยืนแบบสลอนอยู่ตรงนี้เขาก็เลยเอ๊ะจะยังไงแหล่งข่าวบอกว่าน้ำเนี่ยตอนนี้อายุ35แล
2: ้
3: วแล้วก็ทำท่าทีหวงแขนบทบาทหน้าที่ของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับทรัมป์เคยบอกกับคนอื่นด้วยนะว่าเธอเนี่ยขึ้นตรงกับทรัมป์เพียงคนเดียวเท่านั้นสร้างความหงุดหงิดให้กับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆทำงานภายใต้สายบังคับบัญชาปกติของทำเนียบขาวคือมันเหมือนกับว่าขั้นตอนเขามีระเบียบเขามีอ่ะสมมติว่าพี่เป็นหัวหน้าน้องจอยเป็นลูกน้องพี่ใช่ไหมน้องจอยจะคุยอะไรกับพี่เราเคยคุยกันสะดวกอ่
2: ะ
3: วันดีคืนดีมีแมวมาขึ้นตัวจังจอยก็จะคุยกับพี่จอยก็ต้องคุยกับแมวก่อนแมวเธอไปบอกพี่เจี๊ยบทีสิอยากได้นี่เวลาพี่อยากคุยกับจอยพี่อะแมวไปบอกจอยทีนึกออกไหมแล้วแถมไม่ลุกไปไหนด้วยนะแมวอะก็ยังอยู่อย่างนั้นน่ะมันก็เลยหงุดหงิดไงขอโทษน้องแมวด้วยยกตัวอย่างง่าย
2: มีสิทธ
3: ิ์ถึงแม้ว่าจะมีการแก้ต่างว่าฮาร์ฟเนี่ยสามารถเป็นคนที่แบบประสานงานได้อ่ะ คือก็อยู่ตรงนี้ก็ดีอยู่แล้วไงก็แล้วเป็นคนที่เขาเรียกว่าจงรักภักดีแล้วก็ทุ่มเททำงานหนักที่สุดในทีมงานประธานาธิบดีด้วยนะก็ใช่ดีจะไม่หนักได้ไงอ่ะ อย่างที่บอกอ่ะถามไปตอนไหนก็ตอบได้อ่ะคือหลับจะนอนบ้างไหมอ่ะ
2: เลขา
3: เอาเอ็นจี้มาจากไหนอ่ะ
2: เลขาตัวแท้ตัวจริงตัวจิ๊บตัวตึงตัวทุกอย่าง
3: คนวงในทำเนียบขาวบางส่วนวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่วุฒิสมาชิกออสอฟเนี่ยไปเอ่ยถึงนาตาลีบอกว่าเนี่ยไปยกเธอเนี่ยมาเป็นประเด็นหาเสียงมันก็ไม่ถูกต้องไงแต่ว่าแต่มีคนบอกว่าคือจะมันก็น่าสงสัยนะแม้จะบอกว่าความสัมพันธ์ก็เหมือนพ่อกับลูกสาวไงสมัยก่อนน่ะทรัมป์เนี่ยเขาก็มีลูกสาวใช่ไหมล่ะอีวานก้าทรัมป์อ่ะแต่ว่าคอยช่วยเหลือพ่อแต่เดี๋ยวนี้คือเขามีครอบครัวไงเขาก็มีลูกเขาก็ต้องดูแลไงทรัมป์ก็มีคนเนี้ยมาแทนไงแต่มันไม่เหมือนกันไงใช่ไหม
2: ใช
3: ่คือความใกล้ชิดพ่อกับลูกสาว
2: ก็คือพ่อกับลูกเออแต่อันเนี้ยมันเป็นคนอื่นเขาใกล้ชิดแล้วมันก็จะเหมือนจะล้ำเส้นเกินไปอะไรประมาณนี้มันจะมีความพิศวาสเข้ามาโ
3: ถไม่แล้วอีกอย่างนึงเนี่ยคือทรัมป์ก็ไม่ใช่หนุ่มโสดใช่ไหมล่ะ
2: ม
3: ีสุภาพสตรีใหม่เลขหนึ่งอยู่ทั้งคนเมลานีไงแล้วก็มีบางคนที่เขาหวาดระแวงอำนาจหน้าที่ที่ไม่ธรรมดาของฮาฟภายในปีกตะวันตกหรือเวสต์วิงของทำเนียบขาวมาโดยตลอดก็แทบไม่มีใครคาดคิดว่าการที่บทบาทของเธอตกเป็นเป้าความสนใจเนี่ยจะทำให้สถานะของเธอสั่นคลอนลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายตาของทรัมป์คือต่อให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ยังไงเขาบอกว่าทรัมป์อาจจะไม่ได้ปลดเธอง่ายๆยกเว้นอาจจะมีคำสั่งจากเมลานีนะว่าฉันไม่ชอบหน้าอย่านี
2: ่
3: เอาออกไปนะตรงนี้เนาะ
2: ค่ะก็อาจจะผ่านด่านคุณภรรยาแล้วมั้ง
3: ก่อนหน้านี้เนี่ยทำจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังจากโพสต์แล้วก็ลบวิดีโอที่มีเนื้อหาเหยียดเชื้อชาติแสดงภาพของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามากับอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งมิเชลโอบามาเป็นลิงในป่าก็ถูกเผยแพร่ในช่วงดึกแต่ถูกลบในเวลาอันรวดเร็วแต่นั่นแหมโพสต์แบบนี้คนก็ต้องแคปไว้ใช่ไหมล่
2: ะ
3: โอ้โหถูกวิพากษ์วิจารณ์จากทุกขั้วการเมืองแล้วก็นำไปสู่กระแสข่าวเชิงลบที่ถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่องบีบให้ทีมงานรัมรวมถึงทีมงานต้องชี้แจงแก้ข่าวขึ้นที่เกิดขึ
2: ้
3: นในแวดวงของทัมเนี่ยพันธมิตรและที่ปรึกษาต่างคาดเดากันเป็นการภายในว่าโพสต์นี้เนี่ยทัมอาจจะไม่ได้โพสต์เองแต่อาจจะมาจากฮาฟนี่แหละเป็นคนโพสต์เธออาจจะเอาไอเดียมาจากทัมหรือคิดเอาเองก็ไม่รู้อะ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าเธอเป็นคนเดียวไงที่เข้าถึงบัญชีทรูโซเชียลของทั
2: ม
3: อะก็คือทำหน้าที่โพสต์แทนได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะถ้าวันดีคืนดีเนี่ยลุงทัมแกโพสต์อะไรก็ไม่รู้อะต่อเนื่องเป็น10โพสต์ในวันเดียวกันเนี่ยอาจจะไม่ใช่ฝีมือลุงก็ได้แต่เป็นฝีมือของฮาฟนี่แหละ
2: ค่ะ
3: แต่พวกเขาก็ไม่กล้าไงก็ลังเลเกินที่จะระบุออกมาตรงๆว่าเธอเป็นคนทำแหล่งข่าวคนหนึ่งบอกกับCNNว่าถ้าทำแบบนั้นออกไปเนี่ยความกังวลที่ตามมาอาจจะยิ่งทำให้ทำเนี่ยสนับสนุนฮาร์ปมากขึ้นไปอีกอาจจะถูกใจก็ได้ไงเอ้ยทำดีแล้วทำนองเนี้ยทำให้เป็นกระแสใช่ไหมก็เลยเลือกที่จะเงียบกันไว
2: ้
3: เขาบอกว่าฮาร์ปเนี่ยไม่ได้ถูกจับตาแค่พาวเวอร์ในห้องปีกตะวันตกของเรียบแนบขาวห้องปีกตะวันตกหมายถึงว่าฝั่งบริหารน่
2: ะ
3: ฝั่งที่ทำงานของประธานาธิบดีแต่ลามไปถึงปีกตะวันออกหรือว่าอีสต์วิงก
2: ็
3: คือฝั่งที่เป็นที่ตั้งสำนักงานของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งด้วยเมื่อสื่อถึงการเมืองเนี่ยสื่อเจ้าหนึ่งชื่อว่า The Daily Beast ซึ่งตอนนี้แบบรายงานเรื่องนี้เข้มข้นมากจั่วหัวเลยบอกว่าเผยศึกเบื้องหลังชิงอำนาจลับๆระหว่างเมลาเนียกับสาวผมบลอนด์คนสนิทของทรัมป์ที่บอกว่าเมลานีทรัมป์กำลังเผชิญศึกชิงอำนาจแบบลับ
2: ๆ
3: กับผู้ช่วยวัย35ของทรัมป์ที่แทบจะตัวติดกับทรัมป์ตลอดเวลาการที่เธอปรากฏตัวเคียงข้างประธานาธิบดีอยู่ตลอดยิ่งทำให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับการที่เมลานีแทบไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนเลยต้องถามน้องจอยก่อนว่ายังมีเวลาเหลือไหมจ๊ะครึ่งแรก
2: เหลืออีกนิด
3: เราไม่รู
2: ้ไม่
3: เห็นนิ้วน้องจอยตอนนี
2: ้อ๋อ3นาทีค่ะ ได้ไหม
3: โอเคได
2: ้ค่ะ
3: ผลการวิเคราะห์ของ Daily Beast บอกว่าเมลาเนียวัย56ปีปรากฏตัวต่อสาธารณชนเพียง47ครั้งในปี2025นับตั้งแต่ร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของทรัมป์ในวันที่20มกราคม
2: ค
3: ่ะแล้วปรากฏตัวเพียงแค่38วันในช่วง7เดือนแรกของปี2026ไมเคิลวูฟผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับชีวประวัติของทรัมป์ให้ความเห็นว่าเมลาเนียหลีกเลี่ยงการพบสามีวัย80ของเธอเพราะไม่อยากอยู่เคียงข้างเขาโดยมีฮาร์ฟอยู่ด้วยในบทความใหม่ในจดหมายข่าวของโฮเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ของ Substack วูฟเขียนว่าบทบาทสำคัญของฮาร์ฟในชีวิตของทรัมป์แล้วก็บอกว่าทำไมเมลาเนียถึงไม่ค่อยปรากฏตัวเคียงข้างเขาในการหาเสียงเลือกตั้งในปี2024
2: ค่ะ
3: ในบทความเขียนว่าส่วนหนึ่งนะเมลาเนียจะไม่ปรากฏตัวถ้ามีฮาร์ฟอยู่ด้วยเป็นเงื่อนไขผ่านการเจรจาและวางแผนอย่างรอบคอบเนื่องจากนับอยู่ด้วยเสมอเมลาเนียจึงไม่เคยอยู่ด้วยเธอปรากฏตัวกับสามีเฉพาะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการหาเสียงเท่านั้น
2: อ
3: ันนี้คือหมายถึงช่วงที่ผ่านมาฮาร์ฟนั้นใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการเกาะติดทรัมป
2: ์
3: ตอนที่ทรัมป์ต้องย้ายสถานที่หาเสียงจากปาล์มบีชไปยังสนามกอล์ฟของเขาที่เบดมินสเตอร์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ในปี2023ไม่ได้มีการจัดสรรห้องพักให้กับฮาร์ฟแต่เธอยังหาทางได้นะน้องจอยเขาขนาดติดกันถึงขั้นไม่มีห้องพักให้แต่ฮาร์ฟทำยังไงรู้ไหมฮาร์ฟไปนอนพักในละแวกใกล้เคียงได้ด้วยการปูที่นอนในห้องพักของแม่บ้านจ้ะ
2: เอาหยอ
3: ก่อนจะขยับเข้าไปอยู่ใกล้ทำให้มากขึ้นด
2: ้
3: วยการไปหลักนอนในห้องล็อกเกอร์สำหรับผู้หญิงขยับตอนแรกไปขอนอนกับห้องแม่บ้านก่อนปูผ้านอนที่พื้นฉันก็นอนได
2: ้
3: แต่หลังจากนั้นบอกฉันขอเข้าไปนอนในห้องล็อกเกอร์ได้ไหมมันค่อยใกล้ลุงเขาหน่อยอะไรทำนองนี้ในหนังสือชื่อ Regime Change ที่เขียนโดย2นักข่าวนิวยอร์กไทมส์ก็คือแม็กกี้ฮาร์เบอร์แมนกับโจนาธานสวอนระบุว่าฮาร์ฟเขียนจดหมายรักถึงทั้งหลายฉบับแล้วก็มักจะนำไปทิ้งไว้ในพื้นที่ส่วนตัวของเขาข้อความตอนนึงในจดหมายบอกว่าคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความหมายต่อฉันเป็นไงล่ะน้องจอยทำได้ไหมล่ะเราอ่ะ
2: นะ
3: บู๊บอกว่าฮาร์ฟก้าวเข้ามามีบทบาทเหนือกว่าทั้งทีมงานทำเนียบขาวรวมไปถึงภริยาและครอบครัวของทรัมป์ไม่มีใครสามารถแทรกไปตรงกลางระหว่างฮาร์ฟกับทรัมป์ได้และหนทางเดียวที่จะเข้าถึงตัวทรัมป์ก็คือต้องผ่านฮาร์ฟเท่านั้นบู๊บอกว่าในขณะที่ความผูกพันระหว่างฮาร์ฟกับทรัมป์ดูเหมือนจะแน่นแฟนยิ่งขึ้นเมลาเนียกลับปฏิเสธที่จะย้ายเข้าไปอยู่ในทำเนียบขาวหลังจากทำเข้ารับตำแหน่งโดยเลือกที่จะอยู่นิวยอร์กนอกเหนือจากโอกาสในพิธีการหรือแม้ในฐานะภรรยาที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดแล้วเมลาเนียทิ้งบทบาทการเป็นภรรยาไปซะแล้วในทางปฏิบัติไม่มีที่ว่างของเธออีกต่อไปอันนี้เป็นบทความของเขา
2: ค่ะ
3: แต่ว่าจริงแล้วก็ไม่ขนาดนั้นเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในช่วงที่2ค
2: ่
3: ะ
2: ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงไปกินน้ำกินท่าแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามโฟกัสไทยแลนด์ในช่วงเมาท์มอยจอยเจี๊ยบออราดูกันต่อพักกันสักครู่ค่ะ
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World เมาท์มอยจอยเจี๊ยบดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญธรอุเทนพันธ์
4: ศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
5: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 ถึง 9:00 เช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around
0: the world more more จอยเทียบ
1: ดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญธรพูดเทียมพันธ์
2: ค่ะเข้าสู่ในช่วงที่2ของอ้อราวเดอะเวิลด์มอมอยจอยเจี๊ยบกันต่อนะคะมาเลยค่ะคุณแม่ต่อ
3: ช่วงที่2เนี้ยเราจะพูดถึงเมื่อช่วงแรกเนี่ยเราให้พื้นที่นาซาลีคาไปเยอะเลยเนาะ
2: ค่ะ
3: แล้วคนก็บอกว่าเนี่ยเมลานีเนี่ยจำได้ไหมเมื่อกี้บอกว่าไม่มีที่ให้เมลานีละไม่จริงนะไม่จริง
2: ไม่จริง
3: เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเมื่อวันศุกร์เลยจ้าเปิดตัวมาชุดสวยเลยกระโปรงแดงเมลานีทรัมป
2: ์
3: ออกมาที่ Rose Garden ของทำเนียบขาวเคียงคู่สามีนะจ๊ะสามีจูงเดินออกมาเลยไม่ได้เดินห่างกันเลยสามีดูเอาใจเลยออกมาแล้วก็เรียกว่าออกมาในรอบกว่า1เดือนแล้วทักทายด้วย8คำ8คำนี้มีความหมายนะคะน้องจอย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: I heard you miss me here I am ฉันได้ยินว่าคุณคิดถึงฉันนะฉันมาแล้ว
2: ฉันมาแล้วนี่ไงฉันมาให้เธอแล้วนี่ไง
3: คือหมายถึงนักข่าวไงได้ยินว่าคิดถึงกันอะมาแล้วนะเนี่ยประมาณว่าปล่อยให้นิจามาเยอะแล้วเนี่ยตัวจริงมาแล้วจ้าคือสั้นๆ8คำเนี่ยเธอมาพร้อมกับรอยยิ้มกว้างในโอกาสที่ปรากฏตัวออกสื่อครั้งแรกร่วมกับโดนัลด์ทรัมป์สามีแล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่กระแสของนาตาลีฮาร์ฟเนี่ยร้อนแรงมากขึ้นอันนี้เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรแล้วเขาเรียกว่านินทากันไงแต่ว่าไม่ได้มีใครว่
2: า
3: เมลานีเลยนะเขาแค่สงสัยว่าเฮ้ยไปทำอะไรอยู่ทำไมถึงปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยออกนอกหน้าติดตามประธานาธิบดีมาข้างบ้านอย่างเรายังนินทาเลยอุ้ยเมียเขายังไม่ทำขนาดนี้เลย
2: ใช่ไหมคะ
3: อีหนูนี่เป็นใครใช่อีหนูนี่เป็นใครเนี่ยมาวุ่นวายกับสามีชาวบ้านเขาเนี่ยก็อย่างที่บอกอะคือแบบเอาจริงนะถ้าสมมุติว่าเธอไปใกล้ชิดกับพี่เท็ดเสร็จรัฐมนตรีกลาโหมหรือมาโก้ลูบิโอนี่เราก็ไม่ค่อยแปลกใจนะเพราะทั้งคู่ยังหนุบแน่นแถมหน้าตาดีด้วยนะ
2: ค่ะ
3: โดยเฉพาะพี่เท็ดเสร็จเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยคุณแบบอย่างเท่เลยอะซิกแพคมาเต็ม
2: ใช่ไหม
3: แต่เนี่ยแบบพอติดสอยห้อยตามคุณลุง80อ่ะน้องจอย
2: ค่ะ
3: น้องจอยคิดว่ายังไงอย่างที่บอก
2: มันก็ต้องมีอะไรบางอย่างแหละมันก็ต้องคิดต้องเพราะว่าอย่าลืมว่าการเป็นผู้นำนะผู้นำสหรัฐนะพี่มันก็ไม่ใช่ธรรมดานะไม่ธรรมดาอยู่แล้วล่ะถูกปะล่ะก็เผื่อฟุกไงไหม
3: เมลานีออกงานเนี่ยก็ถูกมองว่าเหมือนเป็นการสยบข่าวลือแต่จริงๆแล้วเนี่ยเธอมีโครงการของเธอชื่อว่า Fostering the Future โดยประกาศให้ความร่วมมือกับ IndyCar แล้ว Fox Sports เพื่อขยายโอกาสในการรับทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่กำลังจะพ้นเกณฑ์การดูแลของระบบอุปถัมภ์ Foster Care System
2: คือ
3: เขาให้เด็กมีที่ไปไงคือปกติเหมือนกับแบบมีได้รับการดูแลของระบบอุปถัมภ์ใช่ไหมแต่นี่พอโตขึ้นเป็นเยาวชนแล้วเนี่ยโครงการนี้เขาเลยครอบคลุมการสนับสนุนเงินทุนสำหรับหลักสูตรต่างๆที่อินเดียนายูนิเวอร์ซิตี้กับ Purdue University ก็แปลว่าถึงแม้ว่ารัฐจะไม่มีระบบอุปถัมภ์ตรงนั้นให้แล้วเพราะว่าโตแล้วเนี่ยก็ยังมีที่ไปอื่นๆไปขอระบบอุปถัมภ์ที่อื่นได้พิธีนี้มีขึ้นก่อนช่วงการแข่งขันรายการ Freedom กลางปี250ในวอชิงตันดีซีจัดโดยอินดี้คาร์น้องจอยรู้เรื่องไหมเรื่องเนี้ยอยู่ดีซีอ่ะ
2: มี
3: ดอมอ่ะฟรีดอม250คือหมายถึงอะไรนะ
2: 250ของสหรัฐไงใช่ค่ะ
3: ครบวันชาติไง
2: ใช่ค่ะแล้วเขาก็มีเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไงแข่งกลางปี200ปิดถนนมีไปแล้ววันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
3: จัดโดยอินดี้คาร์น
2: ะ
3: เนี่ยฉลองวันชาติสหรัฐเนี่ยซึ่งเมลานีก็บอกว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการ Fostering the Future จะสร้างบริษัทใหม่ๆเริ่มอุตสาหกรรมใหม่และกำหนดนิยามใหม่ของสิ่งที่เป็นไปได
2: ้
3: สำหรับชาวบริการทุกคนในขณะที่ Fostering the Future เป็นมากกว่าแค่โครงการด้านการศึกษาแต่มันคือการลงทุนเพื่อคนรุ่นหลังในการสร้างบุคลากรที่มีศักย

0: ก็จะให้มานั่งเฝ้าสามีก็ไม่ใช่เพราะเขาก็ต้องมีภารกิจของเขาแหละสตรีหมายเลขหนึ่งเนาะถูกปะ
1: สามีทำงานอยู่เวสต์วิงภรรยาก็ทำงานอยู่เวสต์วิงไงใช่ไหมคนละปิดตึกกัน
0: ใช่
1: คือมันก็ไม่ใช่เรื่องไหมอ่ะถ้าสมมติทำนั่งทำงานในห้องรูปไข่แล้วภรรยาก็ไปยืนกอดอกพยักหน้าหงึกหรือคอยยิ้มในสิ่งที่สามีพูดอ่ะมันไม่ใช่ไงก็ปล่อยให้เจ๊ฮาฟเขาทำไปแล้วกันถ้าอย่างนั้นน่ะใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ฮาฟน่ะก็ควรฮาฟหน่อยคือครึ่งหน่อยไม่ใช่แบบปล่อยมาเต็มร้อยขนาดนี้มันก็ดูไม่งามไงใช่ป่ะก็ถือว่าเป็นการปรากฏตัวต่อสาธารณชนร่วมกันแหละของคู่สามีภรรยาคือคู่นี้ไม่ค่อยจะปรากฏตัวด้วยกันนะคือแทบไม่ค่อยเห็นนะเมลานีมักจะไม่อยู่กับทรัมป์นะยกเว้นไปพิธีสำคัญไม่เหมือนมิเชลโอบามานะสมัยโอบามาก็ไปทุกที
0: ่
1: หรือว่าจิลไบเดนก็ไปกับไบเดนทุกที่ไงครั้งสุดท้ายที่เมลานีอยู่กับทรัมป์เนี่ยก็คือตอนการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศที่รัฐนิวเจอร์ซีย์เมื่อ19กรกฎาคมแล้วก็จากนั้นก็เงียบไปเลยก็การปรากฏตัวร่วมกันครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสจับตามองด้วยเรื่องของนาตาลีฮาร์ฟอย่างที่บอกนั่นแหละเพราะว่าโอ้โหเดลี่บีสบอกว่าเมลานีเนี่ยอย่างที่เล่าเมื่อกี้ว่าปรากฏตัวแค่38ครั้งในปีนี้ทั้งที่ในช่วง18เดือนแรกที่ทำดำรงตำแหน่งเนี่ยนาตาลีเอ้ยไม่ใช่เมลานีปรากฏตัวถึง140ครั้งเลยนะ
0: ค่ะ
1: คือหายไปแบบหายไปมากเลยอ่ะเปลี่ยนส่วนฮาฟเนี่ยกลับไปอยู่เคียงข้างทำแทนไงไม่ว่าจะเป็นบนเครื่องบิน Air Force One หรือในห้องทำงานโรคไข่จนกระทั่งไม่เว้นแม้ใช้เวลาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ร่วมกับทําที่สนามกอล์ฟอะที่กอล์ฟคลับอะ
0: ค่ะ
1: หรือการเดินสายปราศัยต่างๆแม้ว่าเมลานีจะเปลี่ยนจุดสนใจจากการปรากฏตัวต่อสาธารณะมาเป็นการผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเด็กแต่ก็ไม่อาจบดบังความรู้สึกเขามองว่าเมลานีเองก็ไม่น่าจะพอใจกับข่าวที่ออกมาที่ทรัมป์อยู่กับผู้ช่วยใกล้ชิดจนเกินไปอะแหล่งข่าวใกล้ชิดกับทำเนียบเขาเปิดเผยกับเว็บไซต์ข่าวอีกอันชื่อว่าเซมาฟอร์บอกว่าสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งไม่ชอบใจกับเรื่องทำนองนี้ค่ะเขาพูดแบบนี้เลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดถึงไม่ปรากฏตัวแต่กล่าวทรัมป์เด็กสาวเขาก็ไม่พอใจเป็นใครเขาก็ไม่พอใจจ้ะมันหยามเกินไปเนาะในฐานะที่เขาเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง
0: ถูกต้องก็คนเขาก็ขยี้ข่าวไปก็เลยทำให้เกิดแบบนี้ขึ้นมาแต่จริงๆเขาก็มีภารกิจของเขาแหละแล้วต้องเข้าใจเด็กสาวก็คงทำงานของเขาไปตามหน้าที่ ตามหน้าที่ต้องใกล้ชิดท่านผู้นำไงหน้าที่เขาหนักก็ต้องเกาะติดเนาะ
1: พอมีเรื่องที่ว่าเมลานีไม่พอใจเนี่ยฮาฟเนี่ยเธอก็แก้ตัวว่าจริงๆเนี่ยเธอทุนทำเหมือนกับพ่อเลยนะพ่ออะไรรู้ไหมเธอเนี่ยเป็นคนที่โชคดีไม่กี่คนบนโลกใบนี้ที่รอดชีวิตจากโรคมะเร็งเพราะว่าอะไรเพราะว่ากฎหมาย Right to Try Act ซึ่งเป็นกฎหมายที่อนุญาตให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาที่ยังไม่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่า FDA ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มในสมัยแรกของทำนั้นได้ช่วยชีวิตเธอเอาไว
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเธอก็เลยแบบสำนึกในบุญคุณทามเนี่ยลงทุนเขียนจดหมายแสดงความรู้สึกดีๆถึงทามเลยน
0: ะ
1: มีจดหมายฉบับหนึ่งบอกว่าท่านเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับฉัน
0: มันก็เป็นไปได้
1: ย
0: ่
1: องไง
0: เป
1: ็
0: นไปได้เป็นไปได้ถ้าให้เหตุผลแบบนี้ก็ฟังได้อยู
1: ่และเหตุผลนี้รับได้ไหมมีรายงานว่าฮาร์ปเนี่ยไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนทุ่มเทเวลาไปในการติดตามทัมป์แล้วก็เป็นคนพิมพ์ข้อความสำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดียทูสโซเชียลของทัมป์พิมพ์ทุกคำเลยนะทัมป์บอกให้พิมพ์อะไรเนี่ยพิมพ์ทุกคำแล้วก็เขาบอกว่ามีการจับตาอย่างมากเลยบอกว่าการปรากฏตัวของเมลานีทัมป์เนี่ยจะดูซิว่าฮาร์ปเนี่ยจะลดการเป็นเงาของทรัมป์ลงได้ไห
0: ม
1: เขาบอกว่าเธอจะแบบจะสามารถยับยั้งพฤติกรรมตัวเองได้ไหมแบบในความคลั่งไคล้ไหลหลงอะคือนอกจากนาตาลีแล้วเนี่ยมันจะมีใครไหมที่จะคลั่งทรัมป์แบบนี้ไม่มีเนาะ
0: จ้ะ
1: แต่ว่า

0: อกจาก
1: ไม่ไม
0: ่ทำแล้ว
1: เขาก็มีแฟนคลับของเขาเขาก็มีแต่ว่าส่วนมากจะเป็นผู้ชายไงข้างจะไม่ค่อยมีผู้หญิงไปข้าง
0: ก็ถึงถามเนี่ยทำไม่เหมือนไอดอลเลยนะสำหรับนาตาลีเนี่ยคือแบบเหมือนแบบอยากเข้าใกล้อ่ะสมมติว่าเราไปชอบศิลปินสักคนหนึ่งอ่ะเราก็อยากไปตามดูคอนเสิร์ตเขาไงเขามาเขาไปไหนก็มีนะอย่างแฟนคลับที่แบบไปตามรับส่งที่สนามบิน
1: เข้าใจ
0: ไปตาม
1: ไอดอลไอดอล
0: โรงแรมไหนอะไรอย่างนั้นไงแต่ว่าลุงคำเนี่ยนะเป็นไอดอลหรออ
1: าจจะเป็นไอดอลของเขาคิดในแง่ดีอะไรแบบนี
0: ้แล้วตอนนี้นะสื่อนะจิกแบบเราเรียกว่ากัดจิกอย่างมากแล้วก็กัดไม่ปล่อยด้วยล่าสุดเนี่ยอย่างที่บอกอะถึงแม้เมลานีทรัมป์จะปรากฏตัวเนี่ยปรากฏว่าสื่อสำนักต่างๆอะคือข่าวแบบนี้มันขายได้เราก็ต้องยอมเสือเนาะคือคนก็อยากอ่านเนี่ยเห็นไหมเราสองคนยังเอามาพูดกันเลยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาบอกว่าตอนนี้มีการขุดพฤติกรรมหมกมุ่นทรัมป์ของฮาร์ปเพิ่มขึ้นมานี่เลยทั้งการวิ่งไล่ตามรถกอล์ฟในสกอตแลนด
1: ์
0: และจดหมายบรรยายความในใจที่เธอเขียนถึงเขา อันนี้สื่ออังกฤษเดอะมิลเลอร์บอกว่ามีภาพที่เพิ่งไปเจอใหม่แสดงให้เห็นฮาร์ปเนี่ยวิ่งตามรถกอล์ฟของทัมที่เทิร์นเบอรี่ในสกอตแลนด์ตอกย้ำข้อสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษระหว่างทัมกับเครื่องพิมพ์มนุษย์คนนี
1: ้
0: เขาบอกว่ามันมีตอนหนึ่งที่นาตาลีเนี่ยตามทัมไปที่สนามกอล์ฟในสกอตแลนด
1: ์
0: ตอนนั้นเนี่ยทัมเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการกำลังลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อกลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งแล้วไอ้เรื่องราวของการวิ่งไล่ตามรถกอล์ฟเนี่ยฮาร์ปก็เขียนจดหมายถึงกับทัมเลยนะบอกว่ารู้สึกเสียใจมากหากการที่ฉันเดินไปตามสนามกอล์ฟในสกอตแลนด์นั้นทำให้ท่านต้องอับอายแล้วก็บอกเลยว่าถ้ามีสิ่งใดที่ฉันได้ทำลงไปแล้วก่อให้เกิดปัญหาแก่ท่านโปรดให้อภัยฉันด้วยฉันต้องการให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราเป็นไปด้วยดีเสมอท่านคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความหมายต่อฉันฉันไม่อยากทำให้ท่านต้องผิดหวังเลยแม้แต่ครั้งเดียวขอบคุณที่คอยดูแลและปกป้องฉันในชีวิตนี้แต่ภาพที่ออกมามันเป็นยังไงรู้ป่ะนาตาลีไม่ได้เดินไปตามสนามกอล์ฟเธอวิ่งเลยนะวิ่งแบบสปรินต์เลยอะวิ่งแบบคนนี้ไปแข่งวิ่ง100เมตรเลยอะ
1: เห็นดู
0: ก็บอกว่าภาพนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่2พฤษภาคมปี2566ตอนนั้นเนี่ยทํากำลังขับรถออกจากจุดที่เรียกว่า Halfway House ซึ่งเป็นบำพาคารที่ตั้งกึ่งกลางของสนามกอล์ฟตอนนั้นฮาร์ปกังวลว่าอาจจะทำให้ทำไม่พอใจก็เลยเขียนจดหมายชี้แจงในระหว่างที่ไปเจอกันหลังจากทริปนั้นไม่นานเธอบอกว่าอะไรรู้ไหมในวันแรกฉันได้รับแจ้งว่าไม่มีรถกอล์ฟให้บริการและทุกคนต้องเดินฉันก็เลยเดินไงส่วนวันที่สองมีคนคนหนึ่งซึ่งฉันน่ะจำชื่อไม่ได้แล้วอ่ะแต่เป็นส่วนหนึ่งในเจ้าหน้าที่ระดับหลักที่นั่นน่ะเข้ามาถามว่าฉันจะยังเดินต่อไปได้หรือไม่และขอให้ช่วยบอกพนักงานหญิงคนอื่นๆที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่ทำแบบเดียวกันเพื่อลดจำนวนสนามกอล์ฟที่จะวิ่งในสนามให้น้อยลงคือแบบให้รถกอล์ฟเยอะมันก็ดูกระเหลิกจนเกินไปอ่ะเนาะเพราะว่าทำก็ไม่ได้เป็นประธานาธิบดีมันอาจจะไปแบบแกะกับคนอื่นเขาหรือเปล่าคนอื่นเขาดูกอล์ฟหรือเปล่าหรือทำนองนี้ไง
1: ใช่ค่ะ
0: อันเนี้ยคิดดูดิเขาห่วงแบบความรู้สึกของทัมเหมือนกลัวที่จะแบบหลุดออกไปจากวงโคจรของทัมมากอ่ะจากจดหมายที่เขียน
1: อ
0: ่ะ
1: ใช่ไหม
0: ฉันทำไม่แบบไม่สบายใจหรือเปล่าแบบแต่ตัวเองนั่นแหละที่ไม่สบายใจอย่างหนักแล้วที่บอกว่าเดินอ่ะไม่ใช่นะ
1: วิ่ง
0: เลยอ่ะ เหมือนแบบคือถ้าเกาะท้ายรถได้คงเกาะเออเป็นเราเขิน
1: ก็แปลกๆดีนะเด็กคนนี้
0: ใช่เห็นไหมนั่นน่ะก็ประสบความสำเร็จนะได้เป็นคนวงไหนใกล้ชิด
1: ใช
0: ่ไหม
1: ค่ะเขาก็ทำงานดีด้วยทำก็เลยไว้ใจให้ทำต่ออะไรอย่างนี้ด้วยมั้ยเพราะว่าเขาตั้งใจเขาก็อยากแบบแสดงให้ทำเห็นว่าฉันทำได้ฉันเก่งฉันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือประทับใจในตัวของกันและกันไป
0: เป็นคนที่สั่งได้นึกออกไห
1: ม
0: คือเหมือนแบบเอาเนี่ยช่วยไปดูวันนี้มาให้หน่อยสิก็พิมพ์มาเดี๋ยวนั้นเลยพิมพ์มาให้เลย
1: เร็ว
0: ได้เดี๋ยวนั้นไงเป็นคนที่ได้ดั่งใจอ่ะ
1: เขาก็เลยชอบไงเขาทำเป็นคนเร็วอยู่แล้วด้วยไงเขาเร็วอยู่แล้วพออะไรเร็วมาก็ยิ่งชอบไปเข้าทาง
0: เจ้านายไงเจ้านายชอบคนที่แบบได้ดั่งใจสั่งแล้วได้ดั่งใจไม่มีข้อแม
1: ้
0: แล้วก็อีกอย่างนึงคือเน้นแต่เรื่องดีๆไงเห็นไหมข้อความในโซเชียลมีเดียอะไรที่ล้อเลียนหรืออะไรทำมักจะไม่ได้เห็น
1: อ
0: ะนาตาลีจะจัดการหมดแต่เอาเรื่องดีๆเนี่ยอย่างเมื่อกี้น้องจอยบอกว่าคุณพ่อทำดีคุณอย่างนี้เนี่ยป่านนี้นาตาลีก็เป็นได้ทำอ่านแล้วล่ะใช่ไหม
1: ใช่ไหมเร็วมีเรดาร์จับอยู่พอขึ้นทำปุ๊บมาเลยทันทีลิงปิ้วปิ้วปิ้วไปเลยอะไรแบบน
0: ี้ใช
1: ่
0: เรายังมีเวลาเหลือไหมคะ
1: มีเหลือเยอะเลยค่ะได้อยู่ค่ะแม
0: ่โอเคคือมีเรื่องนึงที่น่าสนใจเหมือนกันไปที่ญี่ปุ่นแป๊บนึงขอแวะไปหน่อยเขาบอกว่ามันมีเรื่องน่ารักน่ารักเกิดขึ้นเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่ามีภรรยามันได้เป็นไวรัลเลยนะภรรยาเนี่ยเขาเขียนป้ายหยุดร้านแทนสามีแต่ดันใส่เหตุผลที่แท้จริงลงไปชาวเน็ตกดไลค์เป็นหมื่นน่ะ
1: ว่า
0: ทำยังไงถึงจะไวรัลได้อย่างนั้นเขาบอกว่ามีร้านอาหารชื่อว่าโตโฟกุโชคุโดในจังหวัดอิวาเตะเขาติดกระดาษแจ้งหยุดหน้าร้านชั่วคราวลนบนบน X เนี่ยแล้วกลายเป็นไวรัลก็คือว่าสาเหตุเขาให้เหตุผลของการหยุดว่าลูกชายชั้นป.2 ต้องทำการบ้านช่วงปิดเทอมฤดูร้อน แล้วทำไม่ทันในวันสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็นงานประดิษฐ์งานเขียนเรียงความรู้สึกจากการอ่านหนังสือทั้งภาพวาดแล้วก็คัดลายมือคือการบ้านจมหัว ปิดเทอมตั้งนานลูกชายมาทำงานวันสุดท้าย เจ้าของร้านก็เลยไหว้วานให้ภรรยาเนี่ยไปเขียนป้ายแจ้งหยุดได้หน่อยเพราะอะไรก็ต้องคงไปช่วยดูแลลูกชายอ่
1: ะ
0: แต่ภรรยาเขียนเหตุผลยาวเหยียดตามป้ายเลยบอกว่าขออภัยเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการทำการบ้านของลูกยังไม่เสร็จขอหยุดให้บริการชาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เอ็นดูและเห็นใจบอกว่าเห็นเหตุผลแบบนี้อภัยให้เลยอ่ะดูจริงใจและน่าเอ็นดู
1: ใช่
0: แล้วบอกว่าอยากขอเหตุผลอันนี้ไปหยุดงานบ้างอ่ะบางคนบอกน่ารักดีนะ
1: อันนั้นเขาเป็นเจ้าของกิจการเองไงแต่ถ้าลองเป็นลูกน้องในองค์กรอะไรเงี้ยถ้าโดนอย่างนี้ก็ดูคงเชิญออกไหมคะอย่างนี้ถูกไหม
0: แต่จริงอ่ะก็คำๆดีนะแต่ว่าเขาซื่อดีไงดูออกป่ะ
1: ค่ะน่ารักน่ารักเป็นข่าวน่ารักเพราะความรักของพ่อแม่ก็คือพ่อแม่ก็สามารถช่วยเหลือลูกได้ตลอดถูกไหม
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: มีอีกเรื่องหนึ่ง
1: อะไรคะแม่
0: อ
1: ี
0: กเรื่องนึงเขาบอกว่าถ้าเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยมันมีกฎที่นักท่องเที่ยวต้องระวัง
1: อะไร
0: สำหรับปีนี
1: ้คือ
0: ปี2026นี้ข้อที่หนึ่งอันนี้เราเห็นด้วย
1: ค่ะ
0: คือ1การไปถ่ายรูปแกอิชาไปถ่ายคลิปถ่ายรูปไมโกะในโตเกียวปรับสูงสุด 10,000 เยนเขาบอกว่าเขาไม่ได้ห้ามถ่ายทั่วเกียวโตคือหมายถึงคุณไปเมืองเก่าคุณก็ถ่ายรูปไปได้แต่บางที่เช่นถนนส่วนบุคคลในย่านอีออนห้ามถ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังจากมีนักท่องเที่ยวไปไล่ตามไปดึงตัวหรือไปขวางทางไมโกะกับเกอิชาบนถนนสาธารณะไม่เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเดิมเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามนะถนนสาธารณะอย่างคามามิโคจิเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามแต่จะถ่ายต้องขออนุญาตเพราะฉะนั้นต้องไปดูด้วยว่าถ่ายได้หรือไม่ได้โอ้โหเราเห็นเลยภาพในคลิปวิดีโอไปลุมเกอิชาคือเขากำลังเดินมาแล้วเขาก็แต่งตัวมาน่ารักเนาะทาหน้าขาวๆแง่สวยๆอ่ะคือเข้าใจคุณอยากถ่ายเขาแต่ไม่ใช่แบบเขาเดินผ่านไปแล้วอุ๊ยไปดึงเขาอ่ะไปดึง
1: ไม่ดึงเนี่ย
0: ไปมุงไปขวางทางเขาว่ามันไม่ได้น
1: ะ
0: คือพวกเนี้ยโตยังไงไม่เข้าใจอ่ะเอาจริงๆเราไม่รู้จักเขานะ เราต่างแปลกหน้าเป็นคนแปลกหน้าซึ่งกันและกันก็เข้าใจว่าเป็นเอกลักษณ์ของสถานที่คุณต้องขออนุญาตเขาก่อนไหมอ่ะคุณก็ไปโค้งต่ำๆไงแล้วก็แบบทำมือขออนุญาตหรือถ้าเขาไม่ให้เขาแบบอย่างเงี้ยคุณก็ต้องปล่อยเขาไปถูกปะ
1: ถูก
0: เออมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะเออไม่อยากเลยข้อที่สองคือทำร้ายสัตว์คุ้มครองสูงสุดปรับนะจ๊ะล้านเยนหรือจำคุกเลยจ้ะ
1: อ๋อดีค่ะกฎหมายก็ต้องเข้มอย่างนั้นละค
0: ่
1: ะ
0: ใช้กับสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นnatural monument เช่นกวางนาลาแมวอีลิโมเตกซาลาแมนเดอร์ยักษ์ญี่ปุ่นและนกโทกิเขาบอกว่าถ้าทำร้ายมันเนี่ยจะโดนปรับถึง1ล้านเยนหรือโทษจำคุกหรือไปปั่นจักรยานผิดที่ผิดทางเนี่ยเขามีระบบแล้วโดนปรับเหมือนกันหรือทิ้งขยะไม่เป็นที่หรือสุดท้ายเลยคือบินโดรนอย่าไปบินสุ่ม4สุ่ม5นะคะโดนปรับต้องขออนุญาตก่อน
1: มีอะไรอีกไหม
0: อีกเรื่องหนึ่ง
1: ได
0: ้ปีนฟูจินอกฤดูกาลภูเขาไฟฟูจิอ่ะเขาจะมีให้ปีนได้ไปเทรคกิ้งได้มันชอบมีคนไปปีนนอกฤดูไงคนไทยนี่แหละก็มี
1: อ
0: ี
1: กแล้ว
0: เออปีนผิดที่ผิดทางอ่ะจำคุกหรือปรับได้แล้วนะจ๊ะ
1: ตรวจดูให้ดีๆก่อนที่จะไปนะคะอย่าไปสุ่มสี่สุ่มห้า
0: เห็นด้วยข้อเลย
1: จริง
0: เห็นด้วยทุกข้อเลย
1: มารยาททางสังคม
0: เยี่ยมมากเออ
1: ใช่ต้องมีนะคะมารยาททางสังคมไม่ได้นะคะ
0: เออไม่มารยาทในการไปเที่ยวบ้านคนอื่น
1: เราต้องศึกษา
0: บ้านญี่ปุ่นสวยไปถ่ายรูปเขาบางทีล้ำเข้าไปในรั้วบ้านเขาไงเป็นการบุกรุกนะบอกเลยเออแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนไทยหรอก
1: ค่ะ
0: พี่ข้างๆบ้านเนี่ยพี่แผ่นดินใหญ่อ่ะประมาณนั้นน
1: ่ะอันนั้นเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเขาก็ไปตาม
0: คลิปเหล่านั้นน่ะ
1: เขาไม่รู้เรื่องเขาชอบไงเขาอินกับทุกสิ่งทุกอย่างอะไรประมาณนี้
0: ไม่ได้ล้างดิคุณจะเข้าไปในบ้านเขาไม่ได้หรือไปแบบขอเขาเข้าห้องน้ำอ่ะบางบ้านเขาไม่ได้เ
1: น
0: าะหมดเวลาแล้วใช่ไหม
1: เหลืออีก2นาทีอ่ะแม่3นาท
0: ีอีก2นาทีเราต้องบอกคุณผู้ฟังนะคะอย่าลืมติดตามรายการของเราทุกวันพุธและวันศุกร์ในทุกๆสัปดาห์ก็จะจัดไปจนกว่าแบบจะจัดไม่ไหวอะเนาะ เมื่อไหร่ที่แบบเส้นเสียงมันไม่อำนวยหรือว่าความชราโรคภัยเข้าครอบงำเราก็ไม่ไหวนะแต่จะเขียนแล้วกันนะในอนาคตอาจจะเขียนให้อ่านไง
1: ค่ะใช
0: ่เออ
1: ประมาณนั้นแหละอ่ะวันนี้เราก็ไปหลายเรื่องเนาะไม่เหมือนวันพุธเราอังกฤษที่เดียววันนี้เราไปหลายประเทศเลย
0: สองประเทศเองอเมริกากับญี่ปุ่น
1: อเมริกากับญี่ปุ่นนะนึกว่าไปอีกหลายประเทศเออยังมีเวลาเหลืออีก2นาทีอะค่ะ
0: ใช่จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่น่าเที่ยวมากเลยนะแต่ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นใจเขามากเลยคือตอนที่เงินเยนแบบอ่อนมากหรือว่าเจอภาวะเงินเฟ้อเนี่ยรู้ไหมคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาซื้อไงทุกอย่างเขาซื้อหมดเลยนะในการนำเข้าประเทศเนี่ยแล้วก
1: ็
0: สินค้าเขา 4,000 กว่ารายการแล้วนะน้องจอยที่ขึ้นราคาค่าของที่แบบโอ้น่าเห็นใจมากคือพี่ชอบญี่ปุ่นมากเวลามีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นก็อดเอามาเล่าให้ฟังไม่ได้ไงเราเห็นใจมากเลยเรื่องค่าของชีพเนี่ยแล้วสินค้า 4,000 กว่ารายการโอ้โหชีวิตอยู่ยังไงเนี่ยแล้วเขาบอกว่า 7-Eleven ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเหมือนคนญี่ปุ่นเริ่มจะแบบไม่ได้นึกว่าเป็นราชาแห่งสะดวกซื้ออีกแล้วเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันยังมีลอสันมันยังมี Family Mart เขาบอกว่า7ญี่ปุ่นน่ะใช้วิธีการที่คนญี่ปุ่นไม่ค่อยแฮปปี้คือเปลี่ยนกล่องบรรจุภัณฑ์น่ะสินค้าเปลี่ยนกล่องให้ดูใหญ่แต่ภายในมันน้อยลดจำนวนลดปริมาณลงมันไม่เหมือนกับลอสันกับ Family Mart ที่เขาให้แบบไม่อั้นน่ะคือเขาดึงดูดแบบนี้ไงแล้วก็ราคาก็ไม่ได้ขึ้นด้วยอะไรทำนองนี
1: ้ อ
0: ันนี้ยืนยันนะว่าเซเว่นญี่ปุ่นไม่เกี่ยวกับไทยนะของญี่ปุ่นเขา
1: ก็ด้วยอะไรสิ่งหลายอย่างมันแพงขึ้นค่าของชีพอนุนันนี่นั่นมันก็เลยต้องเป็นแบบนั้นนะก็ต้องประหยัดก็ต้องเปลี่ยนแพ็กเกจไปโน่นนี่ลดปริมาณแต่ปริมาณเขาเรียกอะไรนะบรรจุภัณฑ์ยังเท่าเดิมแต่ว่าปริมาณข้างในมันน้อยลงอะไรแบบนี
0: ้ไม่คุ้มคือผู้บริโภคเขามองว่าไม่จริงใจคุณไม่ได้เพิ่มปริมาณแต่คุณใส่กล่องใหญ่ขึ้นไง
1: อ๋อ
0: หรือบางอย่างเนี่ย ไม่ได้ลดราคาไม่ได้ขึ้นราคาแต่แอบลดปริมาณลงคือคนก็ค่าครองชีพรัดตัวอยู่แล้วไงมาเจอแบบนี้ก็เศร้าไงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ส
1: ู้ๆค่ะให้กำลังใจคนทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะแต่ที่ญี่ปุ่นหรือไทยแลนด์หรือที่ไหนอเมริกาก็เหมือนกันนะคะเราก็ให้กำลังใจกันและกันนี่แหละค่ะเอาละค่ะเวลาของพวกเราหมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้วันศุกร์ก็ขอให้มีความสุขกันทุกๆคนนะคะเสาร์อาทิตย์นี้ก็มีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงเราสองคนจะกลับมาใหม่ก็คือวันพุธกับวันศุกร์หน้าแต่ว่าวันจันทร์ก็จะเจอคุณหนูนากันไปก่อนนะคะวันนี้โฟกัสไทยแลนด์ในช่วง All Around the World หมอมอยจอยเจี๊ยบต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงAll Around the World หมอมอยจอยเจี๊ยบดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญธรพูดเทมพัน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสริมสร้างเครือข่ายหอกระจายข่าวเข้าถึงทุกชุมชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
5: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
6: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
5: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสริมสร้างเครือข่ายหอกระจายข่าวยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตต้องแจ้งเตือนรวดเร็วชัดเจนและเข้าถึงทุกชุมชน
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตในช่วงฤดูน้ำหลากประจำปีงบประมาณ2569ณโรงแรมการินจังหวัดอุดรธานีด้วยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนการเตรียมความพร้อมเชิงรุกของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยเตรียมกลไกการสื่อสารในระดับพื้นที่ให้พร้อมก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการใช้หอกระจายข่าวเป็นกลไกสำคัญของชุมชนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากภาครัฐไปสู่ประชาชนในระดับหมู่บ้านปัจจุบันมีเครือข่ายหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 แห่งทั่วประเทศสามารถเชื่อมโยงการทำงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ทำให้ข้อมูลสำคัญเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงช่วยสร้างความเข้าใจและลดความสับสนของประชาชนเพื่อให้การประสานและส่งต่อข้อมูลในภาวะวิกฤตเป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลาอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการปกครองสั่งการ878อำเภอทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยื่นขอทบทวนสิทธิ์ก่อนวันที่31สิงหาคมนี
9: ้นายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้ง878อำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์จำนวนกว่า9ล้าน3แสนคนซึ่งได้ดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์แล้ว4ล้าน8แสนคนแต่ยังคงมีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกกว่า4ล้าน4แสนคนจึงได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองทุกระดับทั้งในอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านดำเนินการเชิงรุกเร่งเข้าถึงประชาชนถึงบ้านเพื่อติดตามและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีให้สามารถดำเนินการกดขอทบทวนสิทธิ์ได้ทันตามกำหนดโดยประชาชนสามารถกดยืนยันผ่าน4ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการหรือธนาคารที่กำหนดทั้ง5แห่งภายในวันที่31สิงหาคมนี้ชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: กรมการค้าต่างประเทศเร่งเจรจาขายข้าวให้รัฐบาลจีนเพิ่มอีก 60,000 ตันเร่งดูดซับผลผลิตในประเทศพร้อมผลักดันการส่งออกข้าวไทยสู่เป้าหมาย7ล้านตันภายในปีนี้
10: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศเร่งผลักดันการเจรจาซื้อขายข้าวกับ COFCO Corporation ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G โดยล่าสุดรัฐบาลจีนแจ้งความประสงค์ซื้อข้าวเพิ่มเติมอีก 60,000 ตันหลังไทยได้ส่งมอบข้าวตามสัญญาเดิมแล้ว 40,000 ตันและได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้วขณะที่กรมการค้าต่างประเทศได้เสนอราคาขายในระดับที่แข่งขันได้พร้อมเร่งเจรจาให้ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงราคาและเดินหน้าส่งมอบได้โดยเร็วขณะที่ผลผลิตข้าวนาปีของไทยจะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงปลายปีนี้หากสามารถบรรลุข้อตกลงและส่งมอบข้าวปริมาณ 60,000 ตันได้สำเร็จจะช่วยสร้างตลาดรองรับผลผลิตดูดซับอุปทานข้าวส่วนเกินในประเทศและช่วยยกระดับราคาข้าวเปลือกให้เกษตรกรรวมทั้งเพิ่มแรงส่งให้การส่งออกข้าวไทยในช่วงโค้งสุดท้ายของปีบรรลุเป้าหมาย7ล้านตันให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณฟังครับวันนี้เดินทางมาถึงวันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับหากเรามีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวแขกคนสําคัญของเรานะครับเราก็จะเชิญมาออกรายการอีกนะครับวันนี้เราอยู่มันเป็นวันที่5นะครับกับการพูดคุยของบุคลากรของวงการบันเทิงนะครับเรียกว่าเป็นบุคคลที่สําคัญเลยนะครับอย่างดร.ชัยแฮกวรดมสิริสุขนะครับรายการบางกอกบัสสบายบางกอกทูเดย์นะครับทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station นะครับวันนี้บ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับดำเนินรายการนะครับ4วันที่ผ่านมาเราจะเดินทางผ่านหลากหลายบทบาทของผู้ชายคนนี้นะครับจากนายแบบนักแสดงเรียกอะไรฝ่ายการตลาดคนจัดวิธีการประกวดผู้บริหารสถานีโทรทัศน์นะครับที่เคยยืนอยู่ท่ามกลางแสงสปอตไลท์สู่นักปั้นที่มองเห็นดาวก่อนที่คนทั้งประเทศจะรู้จักครับจากผู้จัดละครซีรีส์ผู้สร้างวิธีประกวดจนถึงผู้บริหารสถานีโทรทัศน์อย่าง IPM นะแต่วันนี้ผมอยากจะวางตำแหน่งเหล่านั้นทั้งหมดไว้ข้างๆและชวนทุกท่านมาทำความรู้จักกับผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่ชื่อวรดมสิริสุขนะเพราะเบื้องหลังทุกความสำเร็จย่อมมีวันที่ผิดหวังเบื้องหลังเสียงปรบมืออาจจะมีวันที่ต้องยืนอยู่เพียงลำพังและเบื้องหลังคนที่สร้างดาวให้คนอื่นมามากมายนะก็อาจจะมีความฝันบางอย่างของตัวเองที่ยังไม่เคยเล่าให้ใครฟังวันนี้เราจะพูดคุยถึงชีวิตความรักความผูกพันมิตรภาพความผิดหวังการให้อภัยความสุขและความฝันนะครับรวมถึงคำถามสำคัญที่สุดนะครับหากวันนี้ต้องเดินออกจากวงการบันเทิงจริงๆแล้วชัยแฮกอยากให้วงการนี้จดจำของไว้อย่างไรนะครับพี่แฮกสวัสดีครับพี่แฮก
3: สวัสดีครับ
2: พูดเมามันมากพี่แฮกใหญ่ต้องสัมภาษณ์เป็นเดือนอะเพราะมันยิ่งสัมภาษณ์แล้วยิ่งรู้จักพี่แฮกมากขึ้นเพราะเชื่อไหมว่าพี่แฮกเรารู้จักกันมา10กว่าปีนี่บางอย่างเราก็ยังไม่รู้นะที่พี่แฮกทำเนี่ยโอ้ยเก่งเนาะ
4: ทำเยอะ
2: พี่แฮกมาคุยกันต่อเลยดีกว่าวันนี้วันสุดท้ายอย่างที่บอกแต่ไม่ท้ายสุดนาม
4: ครับ
2: ต่อกันเลยดีกว่านะครับพี่แฮกหลังจากพูดคุยกันมาตลอดทั้ง4วันวันนี้อยากถามว่าหากตัดคำว่าตำแหน่งออกทั้งหมดนะครับทั้งในแบบนักแสดงนักปั้นผู้จัดเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้บริหารต่างๆนานานะครับตัวตนจริงๆของวรดมสิริสุขเป็นคนแบบไหนครับย้ำอีกทีหนึ่งครับ
3: ครับก็จริงๆแล้วเป็นคนง่ายๆเอาตรงๆเลยนะเป็นคนสบายๆแต่สมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นคนคนหนึ่งที่ค่อนข้างเกี้ยวกาดดุเป็นคนดุถ้าทำงานแต่จริงๆแล้วถ้าหลังจากเลิกงานแล้วเนี่ยเป็นคนปล่อยจอยมากนะครับแล้วเป็นคนที่เอาตรงๆหลายคนถามว่าเอ๊ะพี่ชายแฮกไม่มีแฟนเหรออะไรอย่างเงี้ยอยู่มาตั้งนานก็จะมีคำถามนี้โดนถามมาตลอดถามว่าในใจลึกๆอยากมีไหมอยากมีมากนะครับอยากมีมากแต่ก็ถ้ามันไม่เจอคนที่ใช่ที่ชอบเพราะเรามีความรู้สึกว่าการมีความรักไม่อยากมีความทุกข์อ่ะอยากให้ความรักของเรามีความสุขหลายคนบอกว่าความรักมันก็ต้องมีทั้งทุกข์และก็สุขแต่เรามีความรู้สึกว่าทำไมฉันต้องทุกข์อ่ะในเมื่อฉันเป็นคนเลือกได้อะไรอย่างเงี้ย
2: ก็เลยจริงแล้วเป็นยังไงมีไหมทุกวันมีมีคนข้างกายมีคนรู้ใจไหมครับ
3: ไม่มีเลยไม่แปลกใจมากๆตัวเองทำงานมาอยู่ท่ามกลางโอเคเราเป็น LGBTQ พัดก็จริงเนาะแล้วเราก็เป็นคนเปิดเผยจริงๆแล้วมันก็น่าจะมีใครสักคนจริงๆแต่เราหรือว่าที่ผ่านมาเราเลือกที่จะโฟกัสตัวเองมากกว่าแล้วก็เลยไม่ค่อยไม่ได้มีใครหรือถึงมีก็อยู่ได้กันไม่นานอะไรอย่างเงี้ยพี่บ๊อบคือแบบรู้สึกว่าถามว่าหิวโหยหาไหมหิวโหยหาสำหรับความรักมันเป็นเรื่องปกติของคนอย่างเราบางครั้งเนี่ยเราก็อยากมีใครสักคนหนึ่งที่มาอยู่ใกล้ๆเรามาชื่นชมความสำเร็จเราอะไรอย่างเงี้ย
2: เหมือนผู้หญิงบางคนที่เขาพูดนะครับสโลแกนนี่มันไม่อยากนะแต่ขออนุญาตพูดแบบที่เขาพูดนะเขาบอกว่ามีลูกก็กวนตัวมีผัวก็กวนใจอยู่หน้าขาเป็นยองใหญ่ไม่หนักกระบาลของใครพี่แอ๊กมองคำนี้ยังไงอ่ะ
3: พี่มีความรู้สึกว่าแต่แบบยังไม่ใช่พี่มีความรู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับทัศนคติของคนพูดด้วยบางคนพูดไปเพื่อปลอบใจตัวเองคือหาไม่ได้แล้วอาจจะไม่สวยก็ได้หรือถึงพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่สวยสุดท้ายแล้วทุกคนอยากมีความสมบูรณ์มีความสมบูรณ์แล้วมันต้องแล้วก็อยากมีความเพอร์เฟกต์เหมือนอย่างพี่ชายอะครับพี่ชายอาจจะไปติดคำว่าสมบูรณ์และเพอร์เฟกต์ก็ได้ในเรื่องของชีวิตคู่เนาะเพราะว่าในชีวิตการงานเนี่ยเราก็ผ่านทั้งความสุขความทุกข์ความผิดหวังความเสียใจผ่านมาหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ย
2: พี่แอกถามหน่อยเลยว่าพี่แอกอยู่ในการบันเทิงปีนี้ปีเท่าไหร่พี่แอก
3: ถ้านับจากตั้งแต่ตัวเองเริ่มเล่น
2: เข้าม
3: ิ
2: มา
3: ว
2: เล
3: ส
2: ย
3: ิกเลยก็ปี32ตอนนี้
2: สาม
3: 69ก็
2: สามสอง
3: 37ป
2: เก
3: ี
2: ือบ40ละพี่แฮกหลายก็เรียกว่าหลาย10 ปีในวงการบันเทิงอะไรคือสิ่งที่วงการนี้ให้กับชายแฮกมากที่สุดอะ
3: คือคำว่าชายแฮกนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วพอทุกคนคำว่าชายแฮกเราไม่ต้องเล่าอะไรเยอะเลยคือทุกอย่างจะบอกอ๋อพี่ชายแฮกคนที่เขาเป็นผู้กำกับเป็นคนนั้นคนนี้อันนี้คือทุกคนจะจำเราในบทบาทนี้แล้ว
2: อ
3: ก็
2: ืม
3: ให้เรามากที่สุดก็คือพื้นที่ยืนแล้วก็การได้รับเกียรติทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะไปไหนอะไรยังไงจากวันแรกเป็นยังไงจนทุกวันนี้เราก็เหมือนเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ใหญ่นึกออกเสมอว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการวางตัวของเราด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ย
2: อื
3: ค
2: ม
3: ือเหมือนเวลาเราไปงานหรืออะไรเงี้ยการได้รับเกียรติเสมอบางทีสมมติเราไปงานปุ๊บเราบอกเออมาอย่างนี้ก็บอกอ๋อพี่ชายแฮกตรงนี้เลยค่ะเพราะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญมันขึ้นอยู่กับตัวเราและก
2: อ
3: า
2: ื
3: ร
2: ม
3: วางตัวเราอัน
2: อื
3: เนี้
2: ม
3: ยสําคัญม
2: แต่
3: า
2: ส
3: ก
2: ิ่งที่เห็นบ้าเห็นอันหนึ่งคือพี่แฮกเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเนาะ
3: ใช่
2: เพรา
3: ต
2: ะ
3: ร
2: ว่
3: ง
2: ามอะไ
3: าร ก
2: ที่มาอ้อมอ้อมเนี่ยแล้วก็ใครก็จะไปรู้ถูกไหมหมายถึงว่าบ
3: ถ
2: าง
3: ู
2: คน
3: ก
2: อีกจะตัวที่อาจจะไม่โอเคกับเราเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ตัวไงการที่บอกเขาเขาจะได้รู้เขาจะได้
3: ใ
2: ไ
3: ช
2: ป
3: ่
2: ทํากับคนอื่นถูกไหม
3: ข้อหนึ่งพี่ชายเป็นคนตรงมากตรงบางทีคนที่จริงใจจะเวลคัมเราจะโอเคกับเราในสิ่งที่เราพูดตรงพี่ชายเคยมีขนาดที่แบบว่ามีคนโพสต์แล้วกันในกระแหนถึงเราอย่างเงี้ย
2: อ
3: ก
2: ื
3: ็
2: ม
3: มีพี่ชายก็ยกหูโทรศัพท์เลยจ้ะถามว่าสิ่งที่โพสต์เนี่ยหมายถึงพี่ใช่ไหมเขาก็บอกว่าไม่ครับไม่ใช่ครับบอกแต่พี่อ่านยังไงก็พี่ใครอ่านก็คือพี่แต่ไม่เป็นไรในเมื่อเธอไม่ยอมรับนะตรงนี้แสดงว่าเธอไม่ใช่ผู้กล้าพอเธอไม่เป็นคนจริงพอเธอทําได้แค่นี้แหละและชีวิตเธอก็จะอยู่แค่นี้แต่ถ้าใช่ก็บอกมาว่าเธอไม่ชอบฉันเพราะอะไรฉันจะได้ปรับปรุงตัวพี่ชายจะเป็นคนอย่างนี้นะพี่ชายจะใครไม่ชอบพี่ก็จะถามเลยหรือมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ไม่โอเคถามดีกว่าคาใจเพราะมันมีความรู้สึกว่ามันนอนไม่หลับอ่ะ
2: แต่เราก็ไม่ติดใจถูกไหม
3: ไม่ติด
2: จบแล้วจบเลย
3: คือเราจะได้รู้เหตุผลด้วยส่วนหนึ่งไอ้ที่เราผิดเราก็จะได้รู้ว่าผิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้ปรับปรุงตัวเรามีความรู้สึกอย่างนั้น
2: เอาแล้วพี่แฮกเมื่อกี้ถามว่าวงการบันเทิงให้อะไรกับพี่แฮกแต่นี้จะถามทางตรงข้ามนะและอะไรคือสิ่งที่วงการบันเทิงเอาไปจากชีวิตพี่แฮกมากที่สุด
3: เวลาแต่เราไม่ได้เสียดายนะเรามีความรู้สึกว่าเรามีความสุขเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่บ๊อบพี่ชายมีความสุขว่าฉันมีความสุขกับการที่จะให้ตรงนี้แล้วเลยรู้สึกว่าวงการบันเทิงเนี่ยได้สิ่งเหล่านี้ไปจากฉันเยอะแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือในการสร้างคนเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะบอกว่าเราเป็นผู้มีพระคุณของใครก็ตามแต่เราเชื่อว่าลึกๆในใจทุกคนสำนึกอยู่แก่ใจถ้าคนคนนั้นเป็นคนดีเพราะหลายๆคนก็ได้โอกาสจากชายแฮกไปยืนณจุดตรงนั้นแต่เราไม่มานั่งไล่ตามเก็บหรอกว่าคนนั้นชั้นหนักนี้คนนี้ซึ่งหลังๆเราจะสังเกตอยู่อย่างว่าคนมักจะพูดถึงเราซะเองมากกว่าอย่างล่าสุดแม้จะเป็นน้องเนยโชติกาอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็รายการไปสัมภาษณ์น้องก็พูดถึงเราทั้งที่น้องไม่พูดถึงเราก็ได้หรือหลายๆคนยังอัปเดตถึงเราตลอดเวลาเรามองว่ารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันคือสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะสูญเสียเวลาไปแต่เราก็ได้ความภาคภูมิใจ
2: ครัก บ
3: ลับมาอื
2: ครับ
3: ม
2: ผมเคยมีช่วงเวลาที่รู้สึกโดดเดี่ยวทั้งที่รายล้อมไปด้วยผู้คนในวงการหรือไม่ครับพี่แอก
3: มีช่วงเหงามันก็มีแหละแล้วบางทีก็เคยมีนะก่อนหน้านั้นมันมีความสุขว่าฉันเหงาจังเลยอ่ะฉันจะต้องทําอย่างนี้อีกนานแค่ไหนหรือฉันต้องพยายามถึงกับจะต้องให้คนมาสนใจฉันเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งที่มันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมีครับพี่บ๊อบแต่พี่ชายจะอาจคุ้นเคยชินกับการสมัยก่อนพี่ชายจะเป็นคนชอบไปไหนมาไหนคนเดียวพี่ชายเป็นคนไม่ชอบรอใครบางทีอย่างวันเสาร์เนี้ยพี่ชายบอกว่าวันดูหนังของฉันก็จะดูหนังคนเดียวเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราต้องรอคนอื่นเราขี้เกียจรอเราดูหนังทั้งวันก็จะอยู่โรงหนังออกโรงนี้เข้าโรงนั้นเข้าโรงนี้วันหนึ่งดู3 เรื่องอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่บางทีมาเจอพี่แฮกโดยบังเอิญบางทีก็พี่แฮกก็ไม่เห็นมีใครตามเดินตามต้อยต้อยหรือมากับใครข้างๆนะ
3: ไม่มีถ้าใครสังเกตว่าถ้านั่นก็คือการใช้ชีวิตส่วนตัวจริงๆแต่ถามว่าโดดเดี่ยวไหมมันก็โดดเดี่ยวแหละแต่มันไม่ถึงกับขนาดเหงาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าเราต้องเศร้าหรือเราต้องแบบบางคนอยู่ท่ามกลางความสุขของคนหรือเธอเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่เป็นไม่มีเรื่องพวกน
2: คร
3: ี
2: ั
3: ้
2: บผม
3: อืม
2: แล้วเมื่อเจอปัญหาใหญ่ๆที่สุดในชีวิตอะใครคือที่พี่ชายแฮก โทรไปหาเป็นคนแรกอ่ะคนแรก
3: พ่อ
2: ๆเออเห็นไหมป๊อปนึกในใจแล้วต้องเป็นคนในครอบครัวแน่ๆเพราะเห็นพี่แฮกโพสต์อยู่บ่อยๆนะคุณพ่อกลับไปให้คุณพ่ออ่ะครับ
3: ใช
2: เพร
3: ่
2: าะอะไรอ่ะ
3: คือเรามีความรู้สึกว่าพ่อกับแม่เนี่ยเป็นคนให้กําเนิดเราเรารู้สึกว่าปัญหาอะไรที่ใหญ่ที่สุดทุกเรื่องต่างๆเนี่ยเราควรจะบอกพ่อกับแม่มันคือความรู้สึกว่าเราก็จะได้รับคําตอบที่มันสามารถให้เราเนี่ยสู้ต่อไปได้เดินต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเพื่อนไม่รู้จักดีเท่ากับคนในครอบครัวหรือคนที่บอกว่าสนิทกับเราคนต่อให้เป็นแฟนเรานอนกับเราทุกคืนหรือบางคนที่มีผัวเมียตัวสุดท้ายพี่จะจําเสมอว่าเลิกกันก็คือชาวบ้านหรือคนแค่คนเคยรู้จักคนเคยมีความสัมพันธ์กันดีๆนี่เองแต่สุดท้ายแล้วพ่อแม่ก็คือสายเลือดที่เขาให้กําเนิดเรามามากกว่า
2: โอ้โหเขาเรียกว่าเป็นคนมีความกตัญญูรู้คุณพี่แฮกตกน้ำไม่ไหล
3: ครับ
2: ตกไฟไม่ไหม้
3: ใช่
2: พี่แฮกถามว่าในองค์การเนี้ยมีทั้งการแข่งขันผลประเออผลประโยชน์ชื่อเสียงใช้แฮกนิยามคำว่าเพื่อนแท้ยังไงฮะ
3: เพื่อนแท้ก็คือคนที่เสียสละให้กับเราได้ในสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่เราต้องการด้วยนะไม่ใช่เสียสละในสิ่งที่เราไม่ต้องการคือแบบว่าอย่างเช่นมีของอย่างเงี้ยหรือมีงานแบบเนี้ยเออฉันอยากได้ฉันอยากไปฉันอยากทําเขาก็จะมีความรู้สึกว่าโอเคเนี่ยคือมิตรแท้เพื่อนแท้แล้วก็อาจรับฟังในส่วนของงานแต่จริงๆแล้วพี่ยาอยากจะบอกทุกคนว่าบางครั้งเนี่ยเราอย่าไปเข้าใจผิดคำว่าเพื่อนแท้แล้วต้องเล่าให้ฟังทุกเรื่องเพราะเพื่อนแท้อาจจะเป็นศัตรูแท้ก็ได้ในอนาคตเราถึงบอกว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรในความคิดของพี่ชายฉะนั้นสังเกตว่าบางเรื่องพี่ชายก็จะไม่เล่าให้ใครฟังหมดในเรื่องของในส่วนของงานหรือในส่วนของต่างๆจนกว่างานนั้นจะสําเร็จแล้วสําเร็จแล้วเราถึงค่อยบอกก็ได้เพราะบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าใครคิดอะไรยังไงกับเราทุกคนถูกเลี้ยงดูมาด้วยพื้นฐานครอบครัวที่ไม่เหมือนกันเขาอาจจะดีกับเราแต่ครอบครัวพี่ชายเป็นคนสังเกตนะดีกับเรามากแต่ด่าลูกอย่างเงี้ยดีกับเรามากแต่วิจารณ์คนในครอบครัวอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่ากับคนในครอบครัวคุณกล้าขนาดนี้ต่อให้คุณบอกว่าคุณรักเราแค่ไหนสักวันเราอาจจะต้องโดนกันได้อะไรอย่างเงี้ย
2: เพราะพี่ชายก็เป็นคนให้ความสำคัญกับเรื่องครอบครัวมากเนี่ยครับแล้วชื่อเสียงเงินนะระหว่างชื่อเสียงเงินตำแหน่งและการยอมรับนะเมื่อผ่านชีวิตมาถึงวันนี้อะไรที่มีค่ามากที่สุด
3: การยอมรับคือการยอมรับแบบมันอาจจะตีเป็นมูลค่าไม่ได้เงินมีโอกาสได้ใช้หมดมีก็หมดนะครับชื่อเสียงวันนี้เรามีชื่อเสียงวันหน้างองูหายไปอาจจะเป็นชื่อเสียก็ได้มันเกิดขึ้นได้หมดนะครับชีวิตคนเราอย่างเราเห็นอยู่ข่าวดังๆคนดังๆที่มีชื่อเสียงที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเราก็อาจบางวันหนึ่งเราก็อาจจะทําอะไรผิดพลาดขึ้นมาก็ได้แต่การยอมรับพี่มีความรู้สึกว่าคือสิ่งที่สําคัญเพราะว่าถ้าเราอยู่จุดไหนหรือทํางานอะไรเนี่ยได้รับการยอมรับอ่ะพี่บ๊อบถ้าเราเป็นเจ้านายลูกน้องยอมรับเราก็สําเร็จแล้วนะเออเราเป็นพี่แต่น้องยอมรับเราก็ถือว่าเราสําเร็จพี่มาความยอมรับการยอมรับจากบุคคลรอบข้างหรือคนใกล้ตัวที่รักเราเนี่ยมันคือมีมูลค่ามากสำหรับพี่
2: โอ้ครับเป็นคำตอบที่คมคมแม่ติดเราเหลือตลอดนะคมมากเลยหลัง
3: น
2: จา
3: ะ
2: กที่ปั้มคนอื่นมามากมายเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าและชีวิตของชายแฮกกับตอนนี้เราต้องการอะไร
3: คือเราต้องการอะไรเราต้องการอยู่อย่างสวยงามไปอย่างยาวนานอย่างสวยงามในที่นี้ไม่ใช่รูปร่างหน้าตานะครับอยู่อย่างสวยงามในคําว่าชื่อเสียงของว่าชายแฮกอยู่อย่างสวยงามในการยอมรับของบุคคลที่แปลว่าจะเป็นเด็กรุ่นใหม่เองก็ตามทุกวันนี้พี่มีความสุขนะคือโอเครุ่นเจนเราก็รู้จักเราแล้วพอมามีรุ่นใหม่นักข่าวรุ่นใหม่น้องๆรุ่นใหม่หรือทีมงานรุ่นใหม่เอาง่ายๆอย่างเวลาเราไปงานสื่องานหนังอะไรอย่างเงี้ยเราได้รับการเวลคัมจากเด็กรุ่นใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะให้มันมีต่อไปในคําว่าชายแฮกเพราะส่วนคําว่าชื่อเสียงเนี่ยพี่ว่าพี่ถูกสร้างถูกหล่อหลอมมาโดยบุคคลรอบข้างชายแฮกดังได้ก็เพราะทุกคนรู้จักอั้มพัชราภาถ้าอั้มไม่ดังทุกคนจะรู้จักชายแฮกไหมก็ไม่มีทางเหมือนกันอันเนี้ยเราไม่ได้สร้างด้วยตัวเราเองเราทํางานแล้วเราไม่ได้คาดหวังแล้วสุดท้ายสิ่งที่เราไม่คาดหวังเนี่ยมันกลายเป็นยกเราขึ้นมาในระดับหนึ่งอ่าฮะ
2: ถ้าวันหนึ่งต้องวางมือจากวงการจริงๆวงการบันเทิงนะอยากให้คนในวงการจดจำชื่อชายแฮกในฐานะอะไรครับ
3: คนหนึ่งคนคนหนึ่งในวงการบันเทิงที่สร้างศิลปินดารา
2: หนึ่งที่สร้างศิลปินนะโอมีชื่อนะครับอย่าง
3: ใช่
2: หนึ่งก็คือคุณอั้มพัชรภาชัยเชื้อนะแล้วถ้าสามารถย้อนกลับไปหาชัยแฮกในวันที่เพิ่งเข้าวงการได้หนึ่งครั้งเนี่ยอยากจะเดินเข้าไปบอกอะไรกับเขาอะ
3: ทำไมตอนนั้นถึงถอยออกจากโปรเจกต์เร็วกว่าใจใครก็ฝัน
2: อืม
3: คือถ้าเธอเดินต่อไปเธอก็จะอีกมีมุมหนึ่งในวงการบันเทิงก็ได้นะ
2: จะไปบอก
3: อาจ
2: ค
3: จะ
2: น
3: เป็
2: อื
3: น
2: ่น
3: พระ
2: น
3: เอ
2: ะ
3: กก็ได้อาจจะเป็นพระเอกดังก็ได้
2: อือ
3: าจ
2: ม
3: จะไม่ใช่คนอยู่เบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ย
2: อืมนะมุมมองเปลี่ยนไปนะวันสมัยก่อนอาจจะมุมมองอีกมุมมองหนึ่งอดีตที่ผ่านมาแต่วันนี้เราอาจจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีและอาจจะมุมมองเราอาจจะเติบโตจะขึ้นอ่ะพี่แฮกถ้าจากวันนี้ไปเนี่ยยังมีโปรเจกต์ความฝันหรือเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่อะไรของใจแฮกที่คนดูควรจับตามองไหมฮะ
3: มีครับโปรเจกต์บัดดี้ไลท์
2: คืออะไรพี่แฮก
3: บัดดี้ไลท์ก็คือจะเป็นโปรเจกต์หนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันต่อเนื่องมาจากตอนที่พี่ทำซีรีส์วายลอยแก้วเนาะเหล
2: อง ื
3: ก
2: ม
3: ับสแตมแล้วเรา
2: อื
3: ก็
2: ม
3: ถือว่าเราก็ประสบความสำเร็จในการสร้างน้องสองคนแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าสังเกตว่าอะไรที่พีคสุดชายแฮกก็จะหยุดก่อนหยุดเพื่อจะไม่ให้มันดับมันจบไปกับอะไรนะโดยสิ่งรอบข้างอะไรอย่างเงี้ย
2: อื
3: เราม ก็เลยรู้สึกว่าแล้วเราก็เลยมาปั้นโปรเจกต์ใหม่ก็คือบัดดี้ไลท์บัดดี้ไลท์ก็คือเราเอาตัวเราเป็นตัวดําเนินแล้วก็จะมีน้องๆหนุ่มๆหรือใครก็ตามที่อยากจะเข้ามาเป็นบัดดี้แล้วไปทํากิจกรรมเป็นเรียลลิตี้ต่างๆกับเราอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ตั้งใจฝันและอยากทําแล้วก็ต้องการให้ทุกคนว่าเห็นมุมมองของความรักเนี่ยของคนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย
2: อื
3: ซ
2: ม
3: ึ่งมันก็จะมีความรู้สึกว่ารักต่างวัยมันเป็นยังไง
2: อือ
3: ยาม กให้มันเป็นเรียลลิตี้ของคู่จิ้น
2: อืม
3: ซึ่งคู่วายคู่หนึ่งซึ่งจริงๆแล้วถ้าพี่จะทำซีรีส์วายก็ได้พี่มีเงินสักก้อนหนึ่งแล้วพี่ทำซีรีส์วายเอาตัวเองมาเล่นแล้วก็หาเด็กหนุ่มมาเล่นมันก็เล่นไปตามบทบาทอันนั้นอ่ะมันก็
2: อืม
3: มันก็ไม่เหมือนบัดดี้ไลท์
2: อ
3: แ
2: ื
3: ต่
2: ม
3: บัดดี้ไลท์มันจะมีความเรียว
2: อื
3: มัน
2: ม
3: มีสตอรี่ของมันอยู่
2: อื
3: แล้
2: ม
3: วพอถ้ามันประสบความสำเร็จเราจะค่อยมาเล่นเป็นซีรีส์วาย
2: อ
3: ก
2: ื
3: ็
2: ม
3: ได้
2: อันนี้ประกาศก่อนนะครับจะให้ประกาศไว้ในรายการราย
3: คร
2: ก
3: ับ
2: ารประกอบบ้านไปประกอบทูเดย์ไว้เลยนะครับแต่ถ้าใครจะทําอะไรยังไงก็ตามก็คงอาจจะไม่ใช่สไตล์ของชายแฮกนะครับเพราะสไตล์ชายแฮกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพี่แฮ
3: ค
2: ก
3: ่ะ
2: ถามนี่อีกอันหนึ่งถ้าต้องการเลือกผลงานไว้หนึ่งชิ้นนะทิ้งไว้ให้เป็นมรดกของวงการบันเทิงไทยอยากจะทิ้งผลงานอะไรไว้ฮะหนึ่งชิ้น
3: 1ชิ้นเนาะ
2: หย
3: น
2: ิ
3: ้
2: บ
3: อย
2: มาเล
3: จ
2: ย
3: ั
2: ห
3: ง
2: นึ่งชิ้นมรดกของชีวิตชายแฮกเนี่ย
3: ถ้าพูดจริงๆนะครับก็ต้องเวทีหนุ่มสาวแฮก
2: อืม
3: ก็ค
2: โอ
3: ื
2: ้
3: อ
2: จริงนะจริงจริง
3: เพราะว่าถ้าไม่มีเวทีหนุ่มสาวแฮกไม่มีลูกอมแฮกก็จะไม่มีชายแฮกในวัน
2: พี่
3: น
2: แฮ
3: ี้
2: กอยากจะรื้อฟื้นไหมอ่ะถ้ามีโอกาสสมมติมีโอกาส
3: คือถามว่ารื้อฟื้นไหมมันคงเป็นไปได้ยากเพราะ
2: บ
3: ว
2: ริ
3: ่า
2: บทเปลี่ยนไปเนาะ
3: ทุกอย่างบริบทมันเปลี่ยนไป
2: อืม
3: การประกวดมันเปลี่ยนไปแต่เพิ่งล่าสุดพี่ก็เพิ่งโทรคุยกับเจ้าของลูกอมแฮกเมื่อไม่กี่วันวันนี้เองเหมือนกันเหมือนพี่บอบรู้เลยก็เพิ่งคุยกันเหมือนกันแล้วก็แต่
2: อุ
3: อ
2: ้ย
3: าจจะมีคำว่ารียูเนียนจัดมิทต
2: อ
3: ิ
2: ุ
3: ้ง
2: ้ย
3: จัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าให้เห็นว่าเวทีที่ผ่านมาการประสบความสําเร็จของหนุ่มสาวแฮกมีใครบ้างอะไรอย่างเงี
2: อ
3: ้ย
2: ื
3: นํ
2: ม
3: าโดยน้องอ้ําพัชราภาชัยเชื้อแล้วก็
2: อืม
3: สาวแฮกทุกรุ่นหนุ่มแฮกทุกรุ่นอะไรอย่
2: อ
3: าง
2: ื
3: เงี้ย
2: ม
3: อันนี้คือสิ่งถ้าเป็นไปได้อยากจะทําเพราะเราก็เชื่อว่าคนที่ประสบความสำเร็จจากเวทีเนี้ย
2: อุ้ย
3: เขาก็อยากจะยืนมากลับมายืนอย่างสง่างาม
2: งั้นตั้งหน้ารอเลยรียูเนียนน่ะจะเป็นในรูปแบบของอะไร Meet and Greet คอนเสิร์ตหรืออะไรอย่างงี้นะแล้วก็ทําเพื่อสังคมนะอาจจะมีอะไรส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
3: ใช
2: อย่างน
3: ่
2: ี้ก็เพื่อคนรุ่นใหม่พี่แฮกปิดท้ายพูดคุยตลอดทั้ง5 วันเนี่ยนะหากมีเด็กคนหนึ่งกําลังดูรายการของพี่แฮกเนี่ยฝันอยากจะเข้าวงการแบบพี่แฮกเนี่ยพี่แฮกอยากจะฝากบอกอะไรถึงเขาและอยากจะฝากบอกอะไรถึงผู้ชมรายการผู้ฟังรายการประกอบบ้านใบประกอบทูเดย์ทุกคนนะครับ
3: ครับผมก็อยากจะฝากหรืออยากจะบอกน้องนะครับที่สนใจเข้าวงการบันเทิงก็อยากจะบอกว่าวงการบันเทิงณปัจจุบันเนี้ยเข้าไม่ได้ยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วคุณมีสื่อโซเชียลคุณมีไอจีคุณมี Facebook คุณโพสต์รูปคุณอะไรคุณก็สามารถก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงได้หรือคุณมีช่อง YouTube ของคุณก็ถือว่าคุณก็เป็นคนวงการบันเทิงได้แต่สิ่งหนึ่งที่ยากที่สุดนั่นก็คือการอยู่อย่างไรให้อยู่ได้อย่างยาวนานพี่จะบอกเด็กเสมอว่าเล่นหนังเล่นละครเรื่องแรกนะง่ายมากฉันพาเธอมาฝากเล่นได้สบายๆแต่การที่จะมีเรื่องที่สองที่สามที่สี่อันเนี้ยมันต้องเป็นคนที่มีคุณภาพ แล้วก็มีการพัฒนาตัวเองที่เกิดขึ้นจริงๆเรื่องแรกคุณได้โอกาสแต่คุณก็ต้องรีบพัฒนาตัวเองอันนี้พี่บอกเสมอหรือบางคนพี่บอกว่าฝันได้แต่อย่าเพ้อเจ้อ
2: แยกเหมือนบอกว่าอะไรนะการเป็นที่หนึ่งใครก็เป็นได้แต่การรักษาความเป็นที่หนึ่งนั้นยากยิ่งกว่าใช่ไหม
3: ใช่ครับยากมากมัน
2: ไม
3: เป
2: ่
3: ็นอะไรที่แบบรักษาระดับเนี่ยเรื่องใหญ่ให้มีผลงานอย่างต่อเนื่องเนี่ยยากขนาดดาราในยุคปัจจุบันนี้ก็ยังถือว่ายากเลยแล้วเราสังเกตดูสิว่าคนที่เขาสามารถเมนเทนตัวเองได้อย่างยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้แล้วมีผลงานอย่างต่อเนื่องแบบไม่ตายอ่ะ
2: ครับ
3: มี
2: ผม
3: ใครเหลือสักกี่คน
2: ครับผมและนี่คือบทสรุปการเดินทางตลอดทั้ง5 วันนะครับพันคำถามมาพี่แฮกกับผู้ชายที่ชื่อว่าชายแฮกดร.วรมศิริสุขครับจากคนที่เคยยืนอยู่หน้ากล้องสู่คนที่เลือกมายืนอยู่เบื้องหลังครับจากคนที่เคยตามหาความฝันของตัวเองสู่คนที่ช่วยทําให้ความฝันคนอื่นกลายเป็นความจริงครับจากและจากดาวดวงหนึ่งในวงการบันเทิงสู่คนที่มีส่วนสร้างดาวอีกหลายดวงให้เกิดขึ้นในวงการบนการบันเทิงบนท้องฟ้าเดียวกันครับตลอด5 วันที่ผ่านมาสิ่งที่เราได้ฟังจึงไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องราวของนายแบบนักแสดงนักปั้นผู้จัดหรือผู้บริหารสถานีเท่านั้นนะแต่มันคือเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่ไม่เคยหยุดสร้างโอกาสและบางทีมรดกที่สําคัญที่สุดของคนในการบันเทิงอาจจะไม่ใช่ในชีวิตของเขาดังแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเมื่อแสงบนตัวเขาดับลงครับเขาเคยจุดแสงไว้ใครบ้างขอบคุณชายแฮกด็อกพี่ชายแฮกนะครับดร.วรดมศิริสุขครับสำหรับเรื่องราวประสบการณ์บทเรียนตลอดทั้ง5 วันและที่สําคัญต้องขอบคุณคุณผู้ฟัง FM 970 MHz และคุณผู้ชมทาง Facebook Live QFM Quality News Station นะที่เดินทางมากับเราตลอดทั้งสัปดาห์นะวันนี้บับบางกอกทูเดย์นะครับจุมพลวุฒิสุวรรณขอให้ทุกคนเชื่อในโอกาสเชื่อในความสามารถของตัวเองและหากวันหนึ่งเราได้รับโอกาสมามากพอแล้วอย่าลืมเป็นคนที่ส่งต่อโอกาสนั้นให้กับคนอื่นดังเช่นดร.ชัยแฮกพี่แฮกวรดมสิริสุขวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณพี่แฮกมากนะครับ
3: ครับผมขอบ
2: ข
3: ค
2: อ
3: ุ
2: บ
3: ณ
2: คุ
3: ม
2: ณ
3: า
2: ผ
3: ก
2: ู้
3: ค
2: ฟ
3: ร
2: ังเช
3: ั
2: ่น
3: บ
2: กันครับสวัสดีครับพี่แฮกครับมีโอก
3: ส
2: า
3: ว
2: ส
3: ัสดี
2: ขออ
3: ค
2: ีก
3: ร
2: สั
3: ัก บ
2: เทปนะครับ
3: ครับผมสวัสด
2: ส
3: ี
2: ว
3: ค
2: ัส
3: รั
2: ด
3: บ
2: ีครับ
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับกับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็น28สิงหาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับช่วงนี้ข่าวการเมืองข่าวเรื่องการหัวสวเข้มข้นวันนี้นักข่าวไปถามผู้บริหารพรรคเพื่อไทยได้คำตอบว่าไม่ขัดข้องที่จะให้หมอชลนาถไปร่วมเวทีกับฝ่ายค้านเรื่องของหัวสวล่ะคีย์ว่าสัมพันธภาพระหว่างรัฐบาลยังแน่นปึกพร้อมเดินตามแนวเดียวกับนายกอนุทินหมอชลนาถเองก็ออกมาแจกแจงว่าที่จะขึ้นเวทีฝ่ายค้าน29สิงหาขอพักเพื่อไทยแล้วย้ำไม่กระทบความสัมพันธ์กับพักร่วมไม่กระทบความสัมพันธ์กับพักร่วมมีประเด็นมาจากอาจารย์วิชามหาคุณวิชาเตือนองค์กรอิสระอย่าสำคัญตัวเองผิดย้ำต้องเป็นของประชาชนชมยิ่งชีพเป็นนวัตกรรมใหม่เปิดข้อมูลโกงสวหนุนองค์กรอิสระต้องรายงานการทำงานต่อสภามองสอบทุจริตท้องถิ่นไปไม่ถึงตัวนักการเมืองพูดหลายเรื่องแล้วก็มีประเด็นเรื่องเลขานายกเผยที่ประชุมสมช.เคาะให้เสปูด้วงไปนั่งเลขาสมช.คนใหม่แล้วก็คือพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพันธ์มีประเด็นเรื่องพลพีเวิร์กช็อปผู้ว่าผู้บังคับการ20จังหวัดอีสานยกปัญหายาเสพติดนอมินีบัญชีม้าเป็นปัญหาความมั่นคงย้ำถ้าจะจับโจรต้องคิดแบบโจรและร่วมกันลงมือทำทันทีเรื่องหอกระจายข่าวที่ต้องการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นภาวะสื่อสารภาวะวิกฤตสุภมาศยกระดับเครือข่ายหอกระจายข่าวย้ำแจ้งเตือนต้องชัดรวดเร็วเข้าถึงชุมชนส่วนเรื่องพายุน้ำแข็งพายุหิมะถล่มตกลงล่าสุดตาย469แล้วสูญหายเป็นพันเนปาลกับจีนเตือนอาจจะมาอีกละรอกเดี๋ยวมาดูครับ
4: เรื่องของนายกเฮงในเรื่องทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นบิ๊กเต่าเผยนายกเฮงให้ความร่วมมือตั้งแต่ถูกจับเผยเหยื่อพุ่งกว่า100รายจอขยายผลถึงผู้บริหารระดับกรมและซื้อขายตำแหน่งทั้งหมดอีกด้านหนึ่งครับทางฝ่ายประธานกรรมธิการปปช.ของสภาคุณอาจพลแฉเครือข่ายตบทรัพย์ท้องถิ่นโยง DSI ระดับพันตำรวจโทโชว์หลักฐานแชทไลน์มัดทั้งแก๊งเรื่องคดีหัวสวยิ่งชีพอัชชานนท์ชี้หากกกต.ไม่สั่งฟ้อง229คนไม่มีทางทำอะไรได้อีกสีน้ำเงินจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินขณะที่กกต.ทิติเชษฐ์ไม่ตอบว่าคดีหัวสว.จะจบในสัปดาห์หน้าหรือไม่มีข่าวสารสั่งจำคุกหมอเหรียญทอง3ปีแต่ว่ารอลงอาญา2ปีคดีหมิ่นประมาทร้านบะหมี่กวางตุ้งพร้อมสั่งปรับ 300,000 บาทแล้วก็2สถาบันยังย่านปทุมวันยกพวกตีกันตั้งแต่เช้าแล้วครับเจ็บ4ตำรวจจับได้8ครับคุณผู้ชม
6: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: กับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
7: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
10: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของคาสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เรากาสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
2: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
7: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
11: ์การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: อ้าวดูข่าวเรื่องกำนันเฮง
4: ครับ
5: เรื่องกำนันเฮงที่ถูกจับเกี่ยวข้องกับเรื่องสินบนสอบราชการท้องถิ่นเป็นเรื่องใหญ่ของวันนี้แหละคุณธนาพงศ์เชิญ
4: บิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าได้ประกันนะครับนายกเฮงนี่ได้ประกันเพราะว่าได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ว่ายังให้การภาคเศษอยู่แต่ว่าก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอยู่มีข้อมูลบางส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อการ

0: พบว่ารูปแบบขบวนการนี้มีการทำงานที่เป็นระบบมีแผนประทุษกรรมคล้ายคันมีพฤติการเปิดรับโควต้าผู้ที่อยากรับราชการส่งขึ้นเป็นเส้นสายมีลักษณะกระจายอยู่ในหลายจังหวัดตรวจสอบในเชิงลึกพบว่ามีผู้เสียหายไปแจ้งความตามโรงพักต่างๆอีกกว่า40คนแล้วเมื่อรวมข้อมูลทั้งหมดคาดว่ามีผู้ตกเป็นเหยื่อมากกว่า100คนในจำนวนนี้มี57คนที่จ่ายเงินแล้วก็ได้ตำแหน่งแต่อีก40คนเป็นกลุ่มที่จ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ทั้งเงินคืนแล้วก็ไม่ได้ตำแหน่งนักข่าวก็ถามว่าอาจจะมีคำถามจากสังคมครับว่าทำไมถึงให้ประกันตัวบิ๊กเต่าตอบว่าคดีที่ศรีสะเกษเนี่ยมีผู้เสียหายมาร้องเรียนในเบื้องต้นเพียง1คนความเสียหายอยู่ที่ 650,000 บาทตามกฎหมายถ้าไม่ให้ประกันตัวก็จะมีเวลาควบคุมตัวเพื่อทำสำนวนเพียง48วันแต่ถ้าให้ประกันตัวพนักงานสอบสวนก็จะมีเวลาทำงานถึง6เดือนทำให้สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้รัดกุมมากขึ้นส่วนขั้นตอนของกฎหมายเนื่องจากเป็นคดีที่เกี่ยวกับการรับราชการสำนวนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในอำนาจการไต่สวนของกรรมการปปช.ซึ่งปัจจุบันเนี่ยปปช.ก็ได้ตั้งให้ผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.ได้ร่วมเป็นคณะไต่สวนอยู่แล้วก็ทำให้มีการประสานข้อมูลกันอย่างรวดเร็วครับอันนี้ทางฝ่ายบิ๊กเต่า มาดูข้อมูลของนี่ที่เป็นรายงานข่าวนี่นะครับอันนี้ก็ใกล้เคียงกับเมื่อวานก็คือมีคนผู้เสียหายเนี่ยพบกับนางนวพรแล้วก็มีการติดต่อการจ่ายเงินจ่ายทองกันอันนั้นอย่างที่เป็นข่าวมาเมื่อวานทีนี้มีเพิ่มเติมอย่างนี้ครับข้อมูลที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบยังพบเบาะแสว่ารูปแบบการชักชวนอาจไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้สมัครเพียงรายเดียวแต่มีลักษณะเป็นเครือข่ายคือมีหัวสายหรือแม่ข่ายทำหน้าที่รวบรวมผู้สมัครเข้าสู่ระบบมีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้สมัครประมาณ 5,000 คนและมีหัวสายประมาณ110หัวบางหัวสายมีผู้สมัครอยู่ในการดูแลหลักร้อยคนเช่นกรณีหนึ่งมีการรวบรวมผู้สมัครประมาณ200คนและมีผู้ที่สอบผ่านหรือได้รับการบรรจุประมาณ70คนส่วนผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จมีข้อกล่าวหาว่าบางรายไม่ได้รับเงินคืนซึ่งประเด็นนี้ต้องตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเดียวกันทั้งหมดหรือไม่และมีเส้นเงินไหลไปถึงใครบ้างนอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทำในลักษณะนกต่อหรือชักชวนผู้สมัครโดยพบร่องรอยการเข้าสอบตั้งแต่การเข้าสอบช่วงปี2567เชื่อมโยงมาถึงการสอบท้องถิ่นในปี2568ซึ่งเป็นอีกเส้นทางที่เจ้าหน้าที่กำลังขยายผลอยู่จากการรวบรวมพยานหลักฐานพนักงานสอบสวนของกองบังคับการปปป.จึงขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาในข้อหาเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินเพื่อเป็นการตอบแทนในการจูงใจเจ้าพนักงานนี่ข้อมูลจากทางฝ่ายตำรวจนะครับ
1: ครับ
0: ของประธานกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรคุณอาจพลสันไตรภพจากพรรคภูมิใจไทยนี่นะครับก็ให้สัมภาษณ์เรื่องของนายกเฮงบอกว่าเครือข่ายในจังหวัดศรีสะเกษนี่คุณอาจพลนี่เป็นคนศรีสะเกษนะครับบอกเครือข่ายในจังหวัดศรีสะเกษพบว่ามีนายกเฮงเป็นเบอร์หนึ่งในจังหวัดแต่จากเบอร์หนึ่งที่จะโยงไปถึงส่วนกลางใครนั้นยังต้องตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็ในส่วนของ

0: ังหวัดขอนแก่นก็มีลักษณะเครือข่ายเดียวกันแต่เป็นเครือข่ายที่ไม่ใช่นายกเฮงส่วนในแชทไลน์ที่มีการระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ DSI ที่เชื่อมโยงกับนายกเฮงมีตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษก็คือระดับ48 49หรือยศพันตำรวจโทคุณราชพลบอกว่าเครือข่ายเรียกรับสินบนในจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยมีผู้เสียหายเข้าร้องเรียนแล้ว19คดีและมีคดีเพิ่มเติมรวมเป็น20คดีซึ่งทาง DSI ลงมาสอบปากคำ18คดีส่วนอีก1คดีปปช.ลงมาดำเนินการเองแล้วก็มีอีก1คดีที่ส่วนกลางเข้าจับกุมเมื่อวันก่อนคดีนี้ไม่ได้ทำคนเดียวแต่ทำกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งในส่วนของคณะกรรมการปปช.ของสภาจะมีการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยโดยจะเซ็นสัญญา MOU และก็ทำงานร่วมกันเพื่อปราบปรามการทุจริตระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและภาคประชาสังคมในวันที่11กันยายนนี้ครับเพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้ปปช.และตำรวจไปขยายผลต่อไป
1: คุณสรุปข้อมูลอีกทีนะที่ว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อคือจ่ายเงินแล้วสอบไม่ได้ประมาณ40คนใช่ไหม
0: ครับ
1: ดูข้อมูลตรงนั้นอีกทีนึงรวมแล้วทั้งที่จ่ายเงินแล้วได้ก็มีจ่ายเงินแล้วไม่ได้ก็มี
0: ใช่นี่จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพบว่า มีผู้เสียหายที่ไปแจ้งความตามโรงพักต่างๆอีกกว่า40คนและเมื่อรวมข้อมูลทั้งหมดคาดว่ามีผู้ตกเป็นเหยื่อมากกว่า100คนในจำนวนนี้มี57คนที่จ่ายเงินไปแล้วก็ได้ตำแหน่งส่วนอีก4
1: เอาละเอาเป็นว่า40คนเนี่ยจ่ายเงินแล้วไม่ได้ที่เขามาฟ้องร้องกันอยู่เนี่ยนั่น
0: ครับ
1: แต่ว่า50กว่าคนแล้วได
0: ้ครับ
1: รวมแล้วเนี่ยที่จ่ายเงินมาทางเส้นทางเนี้ย
0: ครับ
1: ประมาณ100คน
0: หัวนี้เขาเรียกหัวนี
1: ้ประมาณ100คน
0: เ
1: พราะที่จ่ายแล้วไม่ได้ก็มีจ่ายแล้วได้ก็มี
0: ครับ
1: เอาเป็นว่าที่ต้องจ่ายเงินเนี่ย100คนทีนี้ตัวเลขเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยมันคงไม่เท่ากันหรอกตำแหน่งที่สำคัญหน่อยอาจจะ 500,000 600,000 รายที่เป็นข่าวที่เขามาร้องเนี่ยอันนั้น
0: 650,000
1: ไปเป็นผู้บริหารการศึกษาทีนี้สมมติว่าถ้าเป็นตามนี้ตีซะว่า100คนเอาเราเอาตัวเลขที่เป็นราคากลาง
0: 500,000
1: 400,000 เอาซะ 400,000 น่ะต่ำๆ100คนก็40ล้านนี่สายนี้สายเดียวนะสายนายกเฮงเนี่ยนะ40ล้านแล้วพอไปทวงถามดูเหมือนว่าจะบอกกับทุกคนว่าเงินไม่มีแล้วส่งไปข้างบนส่งไปส่วนกลางอันนี้คำถามก็คือมันจะจริงจะเท็จแค่ไหนว่าส่งขึ้นไปข้างบนหรือเก็บไว้เองแต่อ้างว่าส่งขึ้นไปข้างบนข้างบนนี่หมายถึงส่วนกลางทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นคำถามจากประชาชนก็คือว่าถ้าส่งมาถึงส่วนกลางส่งให้ใครมันต้องคาดโทษออกมาให้ได้ต้องคาดคั้นเค้นออกมาให้ได้ว่าส่งให้ใครหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของตำรวจของปปช.ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องทำความจริงให้ปรากฏว่าตัวที่ใหญ่ขึ้นมาที่รับเงินเนี่ยมันเป็นใครอันนี้ต้อง ต้องทำความจริงปรากฏออกมาให้ได้หลังจากที่ข่าวนี้มันปรากฏขึ้นมานี่40ล้านเนี่ยจาก100คนแต่ว่าที่เกี่ยวข้อง 5,000 กว่าคน 5,900 ตีซะว่า 6,000 ตัวเลขเส้นทางการเงินที่เขาประเมินกันเท่าไหร่นะ 9,000 ล้าน
0: ครับ
1: 9,000 ล้านเนี่ยตอนแรกก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่ว่าพอจับกำนันเฮงได้เนี่ยและมีข้อมูลออกมาเนี่ยก็ชัดแล้วว่ามีการจ่ายเงินกันจริงแล้วส่งต่อกันจริงคำถามจากสังคมที่เขาติดตามคือส่งไปถึงใครแล้วจะมีพยานมีหลักฐานเส้นทางการเงินไม่ว่าจะเป็นปปง.หรือใครก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะสามารถทำความจริงให้ปรากฏออกมาไม่ได้ไหมตกเป็นผู้ต้องหาได้ไหมมีหลักฐานเพียงพอไหมที่จะดำเนินคดีเพราะถ้าจบโดยไม่มีการดำเนินคดีขาใหญ่เบอร์ใหญ่มันจบแบบนั้นไม่ได้มันจบแบบนั้นเนี่ยสังคมไม่ยอมจะทำอะไรได้หรือทำอะไรไม่ได้ก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าสังคมไม่ยอมเพราะนี่เป็นการทุจริตในวงกว้างมากกระจายทั่วไปหมดนี่คือประเด็นที่จะต้องติดตามมันจะช้าจะนานแค่ไหนก็ต้องดำเนินการไม่งั้นแล้วมันจะล้มละลายหมดความน่าเชื่อถือกระบวนการยุติธรรมบ้านเราเนี่ยหมดน่าเชื่อถือแต่ก่อนเนี่ยจับใครไม่ได้เราก็บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงมันจับมือใครไม่ได้ทีนี้จับได้แล้วแล้วเขาจับได้แล้วเขาซัดทอดแล้วจับได้แล้วซัดทอดแล้วยังเค้นออกมาไม่ได้ยังเอาให้ตกเป็นผู้ต้องหาไม่ได้อันนี้ก็แปลว่าเหลวเป๋วมันเสียหายกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมด้วยกระทบต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดความน่าเชื่อถือไม่เหลือ
0: ครับ
1: อันนี้ถึงบอกว่าเอามาเป็นประเด็นให้ฟังก่อนเพราะวันนี้มันคือเรื่องใหญ่มันไม่ใช่ทุจริตกันเล็กๆน้อยๆนะ
0: ครับ
1: ไอ้นี่ในวงกว้างมากแล้วเป็นข่าวที่ทำให้เราอับอายขายหน้าทั่วโลกขายหน้าในอาเซียนว่าการบรรจุสอบเข้าเป็นข้าราชการบ้านเราเนี่ยมันต้องใช้สินบนใช้เส้นกันอย่างนี้ถึงจะเข้ารับราชการได้ประเทศไหนที่เขารู้เรื่องเข้าเพื่อนบ้านในอาเซียนเขารู้เข้าเขาก็ต้องคิดว่าอ๋อที่ระบบราชการในบ้านเราเนี่ยมันพัฒนาสู้เขาไม่ได้เนี่ยเพราะเราได้คนที่ใช้เงินซื้อเข้ามาเป็นข้าราชการไม่ได้ผ่านการคัดลอกคัดเลือกเอาคนเก่งเข้ามาเรานึกถึงสมัยก่อนเนี่ยเราต้องการพัฒนาประเทศเราส่งคนไปเรียนต่างประเทศเพื่อให้นำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาบ้านเมืองคนที่จะไปเรียนต่างประเทศต้องจ่ายเงินเยอะเข้าไปไม่ไหวบางคนมีศักยภาพที่จะไปเรียนได้แต่ไม่มีตังค์อ้าวรัฐบาลก็คิดขึ้นมาว่าต้องมีทุนให้กับข้าราชการเหล่านี้ไปเรียนแล้วกลับมาพัฒนาประเทศในอดีตหลักคิดมันเป็นอย่างนี้เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านก็มีทุนให้ลูกสามัญชนคนสามัญที่มีสมองดีมีความเฉลียวฉลาดมีความประพฤติดีให้ได้ทุนไปเรียนแล้วกลับมาพัฒนาประเทศบ้านเมืองเราดีๆชั่วๆก็มาถึงป่านนี้ได้ก็เพราะเรื่องบุคลากรที่กลับมาพัฒนาประเทศแล้วตัดกลับมาเวลาผ่านไป จะกี่ปีก็ตามแต่การเข้าราชการแทนที่จะคัดเอาคนเก่งคนดีคนที่ได้นักเรียนทุนมาหรือคนเก่งคนดีเนี่ยกลับเข้ามาเป็นได้โดยการจ่ายเงินซื้อมันที่สุดแล้วล่ะพูดถึงว่านี่เป็นความเลวร้ายที่ไม่รู้จะพูดยังไงแต่มันที่สุดละ
0: ครับ
1: ในระบบราชการเรานะถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้ขนาดนี้แปลว่ามันถึงที่สุดแล้วเมื่อถึงที่สุดแล้วกระบวนการลงโทษความรู้สึกคนก็คือต้องให้สะสมใหญ่แค่ไหนก็ไม่รอดยิ่งใหญ่มากๆเนี่ยยิ่งเอาโทษให้หนักเพราะเหตุผลตรรกะที่เป็นอยู่ก็คือว่าคุณใหญ่ถึงขนาดนั้นเนี่ยคุณมีเรื่องให้โกงตั้งเยอะคุณมีช่องทางให้โกงตั้งเยอะถ้าคุณเป็นอธิบดีคุณเป็นปลัดหรือคุณเป็นนักรัฐมนตรีหรือคุณอยู่ฝ่ายการเมืองเนี่ยคุณมีเรื่องให้โกงตั้งเยอะทำไมคุณมาโกงกับอนาคตของประเทศผ่านคนที่เขาอยากเป็นข้าราชการเขาความรู้ความสามารถสู้เขาไม่ได้แต่ไปกู้หนี้ยืมสินเอาเงินมาสู้แล้วไปผลักให้คนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยไปกันคนที่มีความรู้ความสามารถให้ชื่อหล่นไปเพื่อเอาคนที่ความรู้ความสามารถน้อยกว่าเข้ามาทำงานโดยวิธีการจ่ายเงินอันนี้มันเลวร้ายหลายต่อเลยนะคุณอรพงศ
0: ์ครับ
1: มันเลวร้ายหลายต่อเลยนะฉะนั้นนี่คือผมคิดว่าไม่ควรจะยังไงก็ต้องไม่จบลงแค่นี้ทีนี้จากนี้ไปก็ต้องตามดูสองแนวทางแนวทางหนึ่งเรามีคำสั่งเอาคนออกมาแล้วเอาคนใหม่ที่ว่าสุจริตเลื่อนลำดับขึ้นไปแทนตรงนี้ก็ต้องจับตามองอีกเหมือนกันว่าที่เรียกว่าคนที่สอบสุจริตเข้าไปแทนเนี่ยการเลื่อนลำดับใครก่อนใครหลังเนี่ยตรงไปตรงมาไหมมีความชัดเจนไหมไม่ใช่ไปมุบมิบและไปเรียกเงินกันอีกรอบหนึ่งว่าถึงคุณจะสอบได้มาโดยสุจริตแต่ถ้าคุณจ่ายเงินเนี่ยมันจะเลื่อนอันดับมาจ่อคิวเร็วขึ้นจะได้บรรจุเร็วขึ้นถ้าไม่จ่ายเงินคุณก็รอคิวก็แล้วกันอย่าให้มันเกิดแบบนี้ซ้ำขึ้นมาอีกนะ
0: ครับ
1: มันจะทุจริตซ้อนทุจริตหรอคราวนี้นี่คือเรื่องผลจากการจับเขาเรียกอะไรผู้ใหญ่หรือ
0: นายก
1: นายก
0: เคยเป็นอดีตนายกอบต.นายกเฮง
1: นายกเฮง
0: ครับ
1: อ้าวพักก่อนฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาดูข่าวอื่นช่วงหน้าครับ
0: สักครู่ครับ
2: นอกจากการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาการจัดการระบบน้ำและการบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างยั่งยืนแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนแล้วกัสโก้ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเดินหน้านำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดำเนินโครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยนำเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงงานอุตสาหกรรมที่รู้จักกันภายใต้ชื่อโซล่ารูฟท็อปและด้วยประโยชน์มากมายมหาศาลของโซล่ารูฟท็อปที่เป็นพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์กัสโก้ร่วมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมดนี้โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและลดต้นทุนการนำเข้าเชื้อเพลิงพลังงานอีกด้วยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจกัสโก้พันธมิตรที่ปรึกษาคุณด้านอนุรักษ์พลังงาน Gasco, JEM และสนภาโดย SN Group gasco.co.th 02-658-6299
3: กับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน์
4: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพิญจรุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเตรียมเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดคาดคิกออฟการใช้โซล่าครัวเรือนเดือนกันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีย
6: ังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
7: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเตรียมเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดโดยใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทคาดคิกออฟการใช้โซล่าครัวเรือนเดือนกันยายนนี้
8: นายเอกนิติทิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังที่ประชุมสภาอนุมัติพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทหน่วยราชการต่างๆได้ติดต่อกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการภายใต้กรอบวงเงินซึ่งมุ่งใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านการใช้พลังงานเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเช่นการใช้โซล่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนไฟจากหลังคาบ้านเป็นเงินและเตรียมแผนเรื่องสายส่งให้สามารถรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นรวมถึงการใช้พลังงานทดแทนอย่างไบโอดีเซลและเอทานอลในระบบขนส่งสาธารณะนอกจากนี้จะยกระดับทักษะของคนไทยด้านการใช้พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจผลิตสินค้าและบริการด้วยพร้อมระบุว่าขณะนี้การขับเคลื่อนเรื่องโซล่ามีความพร้อมมากที่สุดคาดว่าจะเริ่มคิกออฟได้ในเดือนกันยายนนี้โดยย้ำว่าจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่บางโครงการไม่จำเป็นต้องใช้เงินเช่นการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดหรือ Direct PPA ซึ่งได้อนุมัติไปแล้วรอเพียงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ร่างกฎเกณฑ์ให้เอกชนเข้ามาลงทุนและขายไฟให้ภาคธุรกิจได้โดยใช้สายส่งของประเทศไทยนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งความดำเนินคดีกรณีเอกสารความเห็นรองเลขาธิการกกต.เกี่ยวกับคดีเลือกสว.ถูกเผยแพร่นายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าแจ้งความณกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกรณีไอลอว์เผยแพร่เอกสารความเห็นของนายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่แทนนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับคดีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้ข้อเท็จจริงได้รับการตรวจสอบตามกระบวนการของกฎหมายและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีที่เชียงรายปั้นครูบัญชีทุกตำบลใช้สมาร์ทมีพลัสช่วยเกษตรกรวางแผนการเงินและแก้หนี
9: ้นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีสู่ความเข้มแข็งภาคเกษตรไทยระดับตำบลโดยมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหมอดินอาสารวมกว่า120คนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาอาสาสมัครให้เป็นครูบัญชีอาสาทุกตำบลผ่านการรีสกิลและอัพสกิลเพิ่มทักษะการทำบัญชีการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการใช้แอปพลิเคชันสมาร์ทมีพลัสเพื่อช่วยเกษตรกรบริหารรายรับรายจ่ายรู้ต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างตรงจุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าการบริหารจัดการทางการเงินเป็นหัวใจสำคัญของการทำเกษตรยุคใหม่โดยครูบัญชีอาสาจะเป็นกลไกถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนสร้างวินัยทางการเงินและการออมเพื่อยกระดับความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนวสินคำพิรวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
2: วันนี้มีเรื่องน่าสนใจที่โรงแรมรามาการ์เด้นเพราะเขามีเสวนาวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระที่มาและทางออกคนที่เป็นองค์พาทกมาพูดคือคุณวิชามหาคุณอดีตปปช.ท่านพูดยาวแต่โดยหลักๆ ก็คือบอกว่าเหตุที่องค์กรอิสระมีปัญหาในปัจจุบันตนประเมินได้ว่าเพราะยอมตามผู้มีอำนาจอย่างไม่ขัดขืนและไม่ยอมขัดขืนต่ออำนาจรัฐทั้งนี้ที่ผ่านมาการตรวจสอบมีปัญหาเพราะไม่ยอมเปิดเผยอ้างกฎหมายกำหนดแต่ว่ากรณีของนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและจะเป็นตัวอย่างต่อความเพียรพยายามของมนุษย์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีใครปิดหูปิดตาประชาชนได้และการตรวจสอบทุจริตเป็นหน้าที่ของพลเมืองปัจจุบันมีกฎหมายห้ามฟ้องร้องปิดปากคือส่วนช่วยที่ทำให้ประชาชนสามารถตรวจสอบเรื่องที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะได้องค์กรอิสระอย่าสำคัญตัวผิดว่าเป็นอิสระแต่ต้องเป็นองค์กรของประชาชนทำงานให้ประชาชนเพื่อประชาชนผมเชื่อว่าหากนอกรู่นอกทางให้องค์กรที่ไม่ยึดโยงต่อประชาชนและปกปิดข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนควรรู้ถือว่าทำลายหลักการขององค์กรอิสระที่เป็นองค์กรธรรมาภิบาลโปร่งใสเปิดเผยตรวจสอบได้แล้วก็เห็นว่าองค์กรอิสระต้องปรับตัวตามเทคโนโลยีสมัยใหม่มันไม่มีอะไรเป็นความลับอีกแล้วเพราะในโลกนี้ทะลุทะลวงโดยเทคโนโลยีสารสนเทศหมดแล้วเราอยู่ในยุคเมตาอยู่ในยุคเมตาเวิร์สยุคใหม่ดังนั้นการตรวจสอบก็ไม่ต้องไปตั้งองค์กรอะไรที่ยุ่งยากเพราะทุกอย่างอยู่ในมือของประชาชนทุกคนมีโทรศัพท์มือถือกันหมดแล้วเราต้องมีส่วนร่วมนอกเหนือจากส่งข้อความสวัสดีวันจันทร์คุณวิชาบอกต่อว่าข้อกำหนดให้องค์กรอิสระต้องรายงานต่อรัฐสภาต้องถูกเอาใจใส่สมาชิกรัฐสภาต้องทำหน้าที่ไล่บี้ไล่เบี้ยว่าเกิดผลอะไรยังไงกับประชาชนต้องเอาผลลัพธ์ไม่ใช่งานนับครั้งหรือนับคดีเท่านั้นทีนี้อีกตอนหนึ่งท่านบอกว่าองค์กรอิสระถูกทำให้ขยายตัวใหญ่ขึ้นที่ทำผิดหลายเรื่องเช่นในสิ่งที่เห็นอยู่และยอมรับว่าผมไม่ได้แก้ไขจนออกมาคือการตรวจสอบทรัพย์สินของข้าราชการที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินหากไม่ยื่นถือว่าผิดจริยธรรมลงโทษให้ออกจากราชการซึ่งระบบดังกล่าวไม่ต้องใช้คนจำนวนมากเหมือนอย่างที่ประเทศสิงคโปร์ใช้และทำให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีของข้าราชการตอนที่เกิดทุจริตสอบท้องถิ่นประธานปปช.โทรศัพท์หาผมเพื่อขอให้เป็นที่ปรึกษาตนตอบไปว่าไม่ไปตอบไปว่าไม่ไปเพราะหากให้เป็นที่ปรึกษาไม่มั่นใจว่าจะปรึกษาหรือเปล่าหากเขาต้องการให้ไปถึงใครตนนึกในใจว่าจะจบลงแค่ข้าราชการประจำไม่ไปถึงนักการเมืองอาจารย์วิชาบอกว่าตนสนับสนุนให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ช่นที่มาขององค์กรอิสระตอนที่พิจารณาอย่างตระหนักว่าสวเป็นกรอบทำงานให้แต่ใครจะนึกว่ามีการโกงกันตั้งแต่ตอนตั้งกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของการตั้งวุฒิสภาเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นต้องยอมรับว่าเป็นวิกฤตของประเทศนอกจากอาจารย์วิชาแล้วนี่มีคุณวัดติงสมิธอดีตประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.กล่าวในช่วงซักถามตอนหนึ่งว่ากกต.ต้องส่งรายชื่อ229รายที่อยู่ในสำนวนคดีไปยังศาลเพราะถ้าไม่ส่งจะถือว่ามันตันในข้อกฎหมายมันตันในข้อกฎหมายไปไม่รอดอย่างไรก็ตามมีการคาดเดาว่าทางกกต.จะส่งแต่ส่งไม่ทั้งหมดอย่างต่างๆที่ตนประเมินไว้คนยอมรับได้ต้องมีการส่ง120คนโดยเฉพาะคน6คนแรกของกลุ่มที่หัวกันทั้งนั้นอีกคนหนึ่งเป็นนักการเมืองอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกล่าวปิดการสัมมนาตอนหนึ่งว่าหลายคนถามว่าจะได้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ซึ่งยังไม่ค่อยมีคำตอบจากเวทีนี้แต่ตนขอเตือนไว้อีกเรื่องหนึ่งว่าให้ระวังจะได้มีการยกร่างแต่มีการหัวสมาชิกร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ก็ยิ่งหนักขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งฉะนั้นขอให้ทุกคนมีความตื่นตัวจะได้ร่วมกันทำงานต่อไปนี่อาจารย์วิชานานๆออกโรงทีหนึ่งก็มาเข้มเลยคุณธราพงศ
1: ์ครับ
2: ครับ
1: อีกคนหนึ่งที่มาร่วมขึ้นเวทีนี้นะครับก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแต่ว่าพูดในหัวข้อถอดบทเรียน30ปีองค์กรอิสระครับ
2: ครับ
1: คุณอภิสิทธิ์เนี่ยพูดถึงรัฐธรรมนูญครับไล่มาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40ก็มีกองเชียร์ออกมาเยอะมากยกตัวอย่างองค์กรอิสระทำงานอย่างแข็งขันแล้วก็ยกตัวอย่างปปช.ด้วยนะครับบอกปปช.นี่เล่นงานนักการเมืองใหญ่ที่เป็นอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนั้นซึ่งหมายถึงเสนันนะครับพูดถึงกกต.ในรัฐธรรมนูญปี40ก็แจกใบเหลืองเป็นว่าเล่นเลือกตั้งแล้วเลือกตั้งอีกคนก็เชียร์ให้ใบเหลืองไม่พอต้องให้ใบแดงด้วยก็มีการแก้ไขให้ใบแดงนี่ทีนี้ก็มาถึงรัฐธรรมนูญปี50คุณอภิสิทธิ์บอกว่ารัฐธรรมนูญปี50เนี่ยก็พยายามจะแก้โดยมองว่าปัญหาเกิดจากวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงก็สร้างระบบวุฒิสภาลูกผสมขึ้นมาระหว่างเลือกตั้งและสรรหาดูเหมือนว่าจะลดปัญหาถูกแทรกแซงลงแต่ในที่สุดก็ยังไม่พ้นข้อครหาเกี่ยวกับการเข้าแทรกแซงองค์กรอิสระจนมาถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ไปอีกขั้นหนึ่งเพราะนอกเหนือจากการที่คณะรัฐประหารเข้ามาเขียนกติกาเองแล้วยังเตรียมตัวมาเป็นผู้เล่นเองเป็นคนให้คุณให้โทษกับองค์กรอิสระด้วยระบบทำระบบการเลือกวุฒิสภาแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็เสนอทางออกอย่างนี้ครับถ้าเรามีกระบวนการในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็เป็นโอกาสทองที่เราจะมาทบทวนเรื่องนี้กันแต่ผมเป็นคนที่พูดตั้งแต่ต้นและยืนยันจนถึงวันนี้ว่าผมยังเชื่อว่าเราต้องการเครือข่ายองค์กรอิสระเพื่อเข้ามาตรวจสอบการใช้อำนาจนักการเมืองถ้านักการเมืองและพรรคการเมืองยังไม่สามารถสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นว่าเราจะดูแลกันเองได้แต่ถ้าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังคงมีอุปสรรคอีกมากมายจนทำไม่ได้อย่างน้อยที่สุดต้องพยายามที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในบทบัญญัติ2ส่วนด้วยกันคือ1ที่มาขององค์กรอิสระ สองที่มาของวุฒิสภาซึ่งเชื่อว่าจะเป็นองค์กรที่คัดกรององค์กรอิสระนอกจากนั้นก็คือการแก้ไขกลไกที่บิดเบี้ยวเช่นการกำหนดให้ประธานสภาใช้ดุลพินิจในการยื่นเรื่องตรวจสอบปปช.แต่หากแก้ไขยังยากก็ต้องปรับปรุงกฎที่เกี่ยวข้องเพื่อให้องค์กรอิสระทำงานได้โปร่งใสขึ้นครับนี่คุณอภิสิทธิ์เวชชีวะครับ
2: ครับดูตำแหน่งเลขาสมช.หน่อยวันนี้ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกเป็นประธานการประชุมสมช.มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมเยอะจากนั้นพอถึงเวลา 11 นาฬิกาคุณอนุทินให้สัมภาษณ์หลังการประชุมว่าที่ประชุมได้เคาะรายชื่อเลขาสมช.คนใหม่นักข่าวถามว่าตกลงเป็นพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัดเสนาธิการทหารบกหรือไม่นายกก็ตอบว่าครับทีนี้เมื่อถามต่อว่าเป็นไปตามความเหมาะสมที่ต้องการนำทหารมาดูแลสมช.ในสถานการณ์ปัจจุบันใช่หรือไม่นายกบอกว่าครับเหมาะสมครับวันนี้เสียงไม่มีพูดได้แค่นี้ก็เรียบร้อยทุกอย่างทีนี้พอถามถึงสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ตอนนี้ได้มีการรายงานเข้ามาอย่างไรบ้างนายกบอกว่าได้มีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการสถานการณ์ช่วงนี้หลังจากเราได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานบริหารจัดการสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเรื่องความมั่นคงทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นตกลงก็พลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัดเสนาธิการทหารบกอันนี้ก็ต้องถือว่ามาแนวเข้มหน่อยเสนาธิการเลขาสมช.คนนี้เพราะว่าจำได้ว่าตอนที่สัปดาห์ที่แล้วที่มีการก่อเหตุยิงทหารทหารเสียชีวิตท่านก็บอกว่าพูดไปถึงว่ายิงเสร็จก็หนีไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่ได้ดำเนินการส่งตัวให้เราพูดคล้ายๆตัดพ้อต่อว่าซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมไทยรู้ๆกันอยู่แต่ว่าในระดับชั้นผู้ใหญ่เนี่ยไม่มีใครกล้าพูดแบบนี้คุณดลพงศ
1: ์ครับ
2: ดันขอคอยดูต่อไปในตำแหน่งบทบาทของเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงเหล่าทัพทั้งหลายก็อยู่ในสภาความมั่นคงแห่งชาติทั้งนั้นนะคุณวราพงศ
1: ์ครับ
2: ครับพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
3: ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกัสโก้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและรักษาไว้ให้ดีที่สุดโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือ Solar Rooftop ของ Gasco จึงเกิดขึ้นเพื่อนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดค่าไฟฟ้าของเครื่องจักรด้วยทีมงานคุณภาพที่มีความรู้ความชำนาญ Gasco คือผู้ควบคุมงานติดตั้งตรวจสอบเดินระบบดูแลบำรุงรักษา Solar Rooftop อย่างครบวงจรและยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยGasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ Gasco พันธมิตรที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม Gasco เจมและสนภาโดย SN Group gasco.co.th โทร02-658-6299
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
5: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต
4: ์น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแล้งพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดตทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่เฟซบุ๊กกรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
5: ์กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: ร่วมสนับสนุน
6: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: เริ่มก่อนเลยคุณธราพงศ
6: ์เรื่องหัวสวเนี่ยก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวจากหลายฝ่ายต่อเนื่องครับเริ่มจากคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอว์โพสต์ใน Facebook โพสต์ยาวแต่เนื้อหานี่ก็คือตั้งประเด็นว่าถ้ากกต.สั่งไม่ฟ้องทั้ง229คนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็พอที่จะรู้กันอยู่แต่ทีนี้คุณยิ่งชีพเนี่ยมาขมวดปมในตอนท้ายบอกว่าผมได้ยินหลายท่านถามว่าถ้ากกต.ไม่ฟ้องเลยมีทางอื่นที่จะฟ้องคนเหล่านี้ได้ไหมผมตอบว่าไม่มีครับเพราะระบอบรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยให้พวกเขาเป็นใหญ่ที่สุดคดีการโกงเลือกตั้งทั้งหมดมีกกต.เป็นใหญ่ที่สุดไม่มีองค์กรอื่นที่จะฟ้องได้และถ้าหากมีคำสั่งไม่ฟ้องยุติคดีไปเรียบร้อยแล้วต่อไปข้างหน้าการเมืองเปลี่ยนทิศสีอื่นได้เป็นรัฐบาลมีรัฐธรรมนูญใหม่การย้อนกลับมารื้อคดีเดิมขึ้นมาฟ้องร้องก็จะขัดต่อหลักการทางกฎหมายที่บุคคลไม่ควรถูกดำเนินคดีซ้ำหลายรอบจากการกระทำเดียวกันจึงคิดว่าการถามว่ากกต.ไม่ฟ้องแล้วจะทำอย่างไรต่อไปนี่เป็นคำถามที่ไม่สร้างสรรค์และไม่จำเป็นต้องตอบในภาวะนี้นี่คุณยิ่งชีพภริศวัชรศิลป์วันนี้ก็ใช้วิธีโพสต์ใน Facebook เหมือนกันบอกว่ามาถึงวันนี้หลังการเตะถ่วงคดีมาเกิน2ปีหลังจากอนุของกกต.ชุดที่36มีมติอันน่าทึ่งว่าไม่มีใครทำความผิดแม้แต่คนเดียวกกต. 7คนต้องลงมติชี้ขาดภายในต้นเดือนกันยายนว่าจะสั่งฟ้องใครไปที่ศาลหรือจะตัดตอนให้เรื่องของใครไปไม่ถึงศาล ฉะนั้นขอเชิญประชาชนร่วมกันส่งเสียงดังๆไปถึงกกต.อย่ายกคำร้องแม้หลักฐานชัดเจนเพียงเพื่อตอบแทนบุญคุณของคนที่เลือกคุณเข้ามานั่นคุณปริศฝ่ายกกต.วันนี้คุณทิติเชษฐ์นุชนาถไปเสวนาที่โรงแรมรามาการ์เด้นด้วยนะครับแต่ว่าลงมาแล้วนักข่าวก็พยายามที่จะถามโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าจะสรุปหรือจะลงมติในสัปดาห์หน้านี้ได้ไหมไม่ตอบครับท่านรีบเดินทันทีเลยถัดมามีเอกสารข่าวจากสำนักงานกกต.ครับสำนักงานกกต.ออกเป็นเอกสารระบุว่านายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการกกต.ได้เข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินคดีตามกฎหมายกรณีไอลอว์เผยแพร่เอกสารความเห็นของนายคันชิตซึ่งขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่แทนนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ที่เกี่ยวข้องกับคดีการเลือกสว.หรือคดีหัวสว.นอกจากนี้ยังระบุว่าการดำเนินการแจ้งความเป็นไปเพื่อข้อเท็จจริงได้รับการตรวจสอบตามกระบวนการกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานกกต.โดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายครับ
7: ทีนี้ประเด็นเรื่องที่คุณหมอชลน่านจะไปขึ้นเวทีวันพรุ่งนี้เนี่ยมันก็ถูกขยายผลออกไปถึงว่ามันจะมีปัญหาระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยกับเพื่อไทยไหมวันนี้ก็มีคำยืนยันอีกทีหนึ่งจากคุณจุลพันธ์บอกว่าเหตุผลที่สำนักผู้นำฝ่ายค้านประสานมาร่วมกิจกรรมเนื่องจากนายแพทย์ชลน่านเป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านจึงเชิญเข้าร่วมในการเสวนาช่วงหนึ่งเท่านั้นเองนอกจากนั้นก็ยังมีคนอื่นมีคุณอภิสิทธิ์อะไรเงี้ยทีนี้ก็ข้ามไปมาถึงตัวหมอชลน่านเองให้สัมภาษณ์ว่าในวันเสาร์ที่29ที่จะจัดงานเนี่ยเวทีดังกล่าวจัดโดยกลุ่มพรรคร่วมฝ่ายค้านมีกำหนดจัดขึ้นที่รัฐสภาหลังผู้จัดเปลี่ยนสถานที่จากโรงแรมพูลแมนตามคำขอของเจ้าของสถานที่ตนเนี่ยจะร่วมเสวนาในช่วง 9:30 น. ถึง 11:00 น.หัวข้อคือการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นและผลกระทบต่อกลไกการตรวจสอบทวงดุลร่วมกับอดีตผู้นำฝ่ายค้านอีก2คนได้แก่คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะและนายชัยธวัฒน์ตุลาธนอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลและก็เป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านเหมือนกันโดยตนจะร่วมเฉพาะวงเสวนาของอดีตผู้นำฝ่ายค้านในช่วงเช้าเท่านั้นไม่ได้เข้าร่วมวงเสวนาช่วงอื่นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเลือกวุฒิสมาชิกหรือร่วมเวทีกับกลุ่มเคลื่อนไหวภาคประชาชนอันนี้ก็มีเหตุผลเพราะว่าเขาเชิญอดีตผู้นำฝ่ายค้านทุกคนมาหมดแล้วถ้าหมอชลน่านตอบปฏิเสธและไปอ้างว่าอยู่พรรคร่วมรัฐบาลอันนี้ก็มันจะเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นฉะนั้นการที่คุณชลน่านตัดสินใจไปก็ผมเข้าใจว่าคำอธิบายเนี้ยชัดเจนที่สุดเพราะว่าเขาเชิญผู้นำพรรคร่วมรัฐบาลผู้นำแกนนำฝ่ายค้านผู้นำฝ่ายค้านในรัฐสภาในสภาทุกคนมาคุณหมอชลน่านก็อยู่ในข่ายนี้และจะพูดเฉพาะในช่วงเซกชันนั้นเวทีนี้เท่านั้นไม่คุยในเวทีอื่นอันนี้ก็หวังว่าไม่น่าจะเป็นประเด็นที่จะทำให้เกิดปัญหาระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับเพื่อไทยคุณตระพงศ
6: ์ครับ
7: ครับ
6: เอามีข่าวที่จะแจ้งให้กับผู้ชื่นชอบงานศิลปะ ได้รับทราบหน่อยนะครับคือเขาจะมีการจัดนิทรรศการบ้านสี่ภาคเอาผลงานศิลปะที่ถ่ายทอดบ้านวิถีชีวิตและภูมิปัญญาทั้งสี่ภูมิภาคของประเทศไทยจากเรือนล้านนาภาคเหนือเรือนไทยภาคกลางเรือนอีสานและก็เรือนปากใต้ครับเอามาจัดแสดงโชว์ในนิทรรศการบ้านสี่ภาคนี้นะครับเขาจะจัดตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้นะครับที่ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพยาห้องจัดแสดงชั้น1และ2ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาย้ำว่าตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะครับนิทรรศการเนี่ยก็จะชวนทุกคนย้อนมองรากเหง้าทางวัฒนธรรมเรียนรู้ความงดงามของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและก็ร่วมกันตระหนักถึงคุณค่ามรดกไทยที่ควรได้รับการสืบสานสู่อนาคตครับคุณจบาบ
7: อ้าววันนี้ก็มีการคุยกันเรื่องหอกระจายข่าวคือรุ่นใหม่เนี่ยเขาบอกเซนบรอดแคสต์เนี่ยมันจะช่วยได้เยอะในการที่จะรู้ข้อมูลข่าวสารก็มีการตั้งคำถามว่าคนรุ่นเก่าหน่อยอาจจะไม่มีโทรศัพท์หรือไม่ได้เปิดดูข้อมูลก็จะไม่รู้เรื่องก็เลยตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วหอกระจายข่าวที่มันเข้าถึงทุกครัวเรือนอยู่ในชุมชนเนี่ยทำไมไม่รื้อฟื้นขึ้นมาหรือไม่ใช่ไม่รื้อฟื้นทำไมไม่ให้ความสำคัญวันนี้คุณสุภมาศอิสระภักดีก็ไปคุยไปเปิดงานถึงเรื่องนี้บอกว่าการจัดกับกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนการเตรียมความพร้อมเชิงรุกของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกอนุทินที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดปัญหาผลกระทบจากอุทกภัยโดยเตรียมกลไกการสื่อสารในระดับพื้นที่ให้พร้อมก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมป้องกันตนเองและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกรมประชาสัมพันธ์ในได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการใช้หอกระจายข่าวเป็นกลไกสำคัญของชุมชนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากภาครัฐไปสู่ประชาชนในระดับผู้หมู่บ้านปัจจุบันเนี่ยมีเครือข่ายหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งสามารถเชื่อมโยงการทำงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ทำให้ข้อมูลสำคัญเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงอันนี้ก็เชื่อมกันได้เพราะว่านอกจากจะมีโฆษกที่เป็นเจ้าประจำแล้วเนี่ยเขาก็เลือกรายการอย่างข่าวภาคถ่ายทอดนี่เขาก็เอาไปออกบทความดีๆบทสัมภาษณ์ดีๆเขาก็เอาไปเผยแพร่ฉะนั้นถ้าฟังขอกระจายข่าวเนี่ยก็เหมือนฟังสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนั่นแหละคุณนราพงศ์แต่ว่าช่วงเวลาที่จำเป็นต้องแทรกเรื่องข่าวด่วนข่าวสารที่เป็นการเตือนภัยเตือนเรื่องอุทกภัยเตือนเรื่องน้ำท่วมเตือนเรื่องพายุจะมาอันนี้ก็จะได้ประโยชน์จะได้ประโยชน
6: ์ครับ
7: ครับ
6: เอาดูการเตรียมพร้อมของทางกรมชลประทานในการรับมือกับภัยน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นคุณชัดชัยทองปอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตรได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2ได้มอบหมายให้กับนายช่างชลประทานเข้าร่วมแผนปฏิบัติการคิกออฟพิจิตรปลอดภัยพร้อมรับมือสาธารณภัยปี2569กำลังพลพร้อมเครื่องมือพร้อมประชาชนปลอดภัยระดับอำเภอ11อำเภอด้วยกันมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะมาร่วมงานด้วยก็เพื่อตรวจประเมินความพร้อมในด้านกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรสาธารณภัยของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อซักซ้อมและแผนเผชิญเหตุครอบคลุมการแจ้งเตือนภัยการเผชิญเหตุและการบัญชาการเหตุการณ์การอพยพ แล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุครับคุณสุภาพ
7: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
6: สักครู่ครับ
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวรรณ
1: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อ

0: บริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของคาสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เราคาสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
1: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.thโทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณ
4: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: ในช่วงหลังๆเนี่ยบทบาทของกรมชลประทานได้ทำให้สังคมได้เห็นการทำงานเชิงรุกโดยเฉพาะการจับตาเรื่องน้ำการพยากรณ์เรื่องน้ำการเตือนภัยให้ประชาชนทำอย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงวันนี้เราจะคุยกับผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่12ท่านผอ.วิชัยผันประเสริฐท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับผอ.ครับ
7: ครับสวัสดีครับคุณสุภาพคุณณราพงศ์ครับและท่านผู้ชมครับ
6: สำนักงานชลประทานที่12เนี่ยขอบข่ายขอบเขตการดูแลอยู่ที่เขื่อนไหนครับ
7: ครับก็ดูแลเขื่อนเจ้าพระยาโดยตรงที่จังหวัดชัยนาทครับและดูแลในลักษณะของฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับคุณสุภาพก็มีครอบคลุมอยู่5จังหวัดนะครับก็จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทองแล้วก็จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดชัยนาทครับ
6: ครับถ้าอย่างนั้นดีเลยกำลังจะถามว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำเหนือเนี่ยโดยรวมแล้วเป็นยังไงครับ
7: ครับก็ขออนุญาตนำเรียนในเรื่องรายละเอียดด้วยนะครับก
6: ็ครับเชิญครับ
7: จากการติดตามสภาพน้ำเหนือเนี่ยนะครับจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับน้ำเหนือส่วนใหญ่เนี่ยจะมาทางแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านนะครับก็จะมีสถานการณ์ทำให้แม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณมากขึ้นนะครับก็มีการติดตามสถานีวัดน้ำในช่วงตอนบนปิงวายมน่านนะครับจะเห็นว่าที่แม่น้ำปิงนะครับที่เรียกว่าสถานี P17 เนี่ยที่อำเภอบรรพตพิสัยเนี่ยไปมีปริมาณน้ำที่วัดได้100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแนวโน้มทรงตัวนะครับแม่น้ำน่านเองนะครับที่อำเภอชุมแสงนะครับสถานีวัดน้ำ N67 เนี่ยประมาณ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแนวโน้มลดลงนะครับปริมาณน้ำไหลรวมกันนะครับลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่จุดวัดน้ำสถานี C2 นะครับนครสวรรค์นะครับซึ่งถือว่าเป็นต้นน้ำอยู่บริเวณค่ายจิรประวัติเนี่ยนะครับวัดได้ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็แนวโน้มที่ C2 น่ะจะลดลงเล็กน้อยนะครับ ในการบริหารจัด

0: การเนี่ยนะครับก็จาก C2 นครสวรรค์เนี่ยนะครับใช้เวลาเดินทางมาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเนี่ยประมาณ100กิโลเมตรเนี่ยใช้เวลา1วันนะครับก็ตัวเขื่อนเจ้าพระยาเองนะครับเป็นเขื่อนทดน้ำนะครับไม่ได้มีความจุขนาดใหญ่เหมือนกับเขื่อนภูมิพลกับเขื่อนสิริกิติ์นะครับก็จะทำหน้าที่ทดน้ำเข้าระบบชลประทานนะครับชะลอหน่วงน้ำนะครับน้ำส่วนที่เหลือที่เกินศักยภาพก็จะต้องทยอยระบายไปที่ท้ายเขื่อนนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยนะครับมีรับน้ำเข้าระบบชลประทานนะครับ2ฝั่งรวมกัน430นะครับลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยา620ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยระบายมา 2-3 วันแล้วครับแล้วก็การคาดการณ์ในระยะยาวนะครับเดือนกันยาตุลาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเริ่มมีสถานการณ์น้ำตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปต้นมาเนี่ยถือว่าจะเป็นช่วงฤดูน้ำหลากของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับก็จะมีการคาดการณ์เป็นระยะนะครับโดยล่าสุดนะครับระหว่างวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนเนี่ยนะครับก็ต้องเฝ้าระวังฝนตกเพิ่มนะครับแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับส่วนในระยะสั้นนะจะเห็นว่าฝนตกจริงเนี่ยจะตกบริเวณขอบนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบตะวันตกหรือขอบทางด้านตอนบนนะครับตรงภาคกลางจะตกเล็กน้อยนะครับในระยะสั้นในเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็อาจจะมีการปรับเพิ่มปรับลดบ้างนะครับเพื่อรักษาระดับหน้าเขื่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีระบบชลประทานจะมีคลองบางคลองที่ยังต้องการที่มีความจำเป็นต้องการใช้น้ำอยู่ครับคุณสุภาพครับสถานการณ์โดยรวมก็ยังบริหารจัดการได้ครับแต่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังตามการแจ้งเตือนของกรมอุตุแล้วก็ทางสธช.ครับ
1: พื้นที่ไหนที่อยู่ในข่ายต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับ
0: ในส่วนในพื้นที่ของภาคกลางเนี่ยในเรื่องของฝนอาจจะน้อยนะครับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังก็จะเป็นในด้านตะวันตกขอบตะวันตกก็จังหวัดกาญจังหวัดตากนะครับอาจจะมีแล้วก็ภาคเหนือก็จะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านนะครับตามที่กรมอุตุคาดการไว้นะครับ
1: ครับมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เวลาเราฟังข่าวจากกรมชลประทานเรื่องการเปิดน้ำการผันน้ำ700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีท่านผอ.อธิบายให้ฟังหน่อยว่าเขาตรวจสอบเขาวัดกันยังไงครับ
0: ครับก็เรียนว่าคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่ประชาชนทั่วไปถามอยู่บ่อยครั้งนะครับผมจะเรียนในเรื่องของหน่วยก่อนนะครับหน่วยลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะครับก็คล้ายๆกับลูกเต๋าลูกหนึ่งขนาด1เมตรคูณ1เมตรคูณ1เมตร
1: ครับ
0: เป็นเหมือนลูกเต๋าครับขนาดเมตรหนึ่งนะครับแล้วลูกเต๋าเนี่ยวิ่งผ่านจุดตรวจวัดใน1วินาทีอย่าง700เนี่ยนะครับก็หมายความว่าลูกเต๋าลูกเนี้ยวิ่งผ่าน700ลูกใน1วินาทีนะครับ
1: โ
0: อ้ก็ค่อนข้างเยอะครับครับ
1: แล้วแต่ว่าประชาชนเวลาฟังตัวเลขว่าระบายน้ำ700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยอันนี้ไม่ต้องกังวลตระหนกตกใจอะไรใช่ไหมครับ
0: ครับก็เรียนว่าถ้าเทียบกับเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาก็จะมีเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำแล้วก็มีในเรื่องของผลกระทบนะครับตัวเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็จะปรับปรุงเกณฑ์ทุกปีนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ต้นฤดูการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับตั้งแต่700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีผลกระทบบริเวณนอกคันกั้นน้ำตลิ่งที่ต่ำโดยเริ่มจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนนะครับ700เนี่ยนะครับก็จะมีอำเภอเสนาอำเภอบางบานแล้วก็ผักไห่บางส่วนนะครับคุณสุภาพแล้วก็ถ้าหากว่าแนวโน้มที่จะระบายเพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างเช่น 1,500 เนี่ยระดับผลกระทบนี่ก็จะย้อนขึ้นมาด้านบนครับเช่นจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองอำเภอไชโยจังหวัดอ่างทองนะครับเป็นริมตลิ่งนะครับเป็นริมตลิ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าสัก 2,000 เนี่ยก็จะเป็นอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็จังหวัดชัยนาทบางส่วนบริเวณอำเภอสัพยานะครับก็ผลกระทบก็จะย้อนขึ้นมาตอนนี้ทางประชาชนจะสังเกตได้อย่างไรต้องเรียนว่า ต้องเฝ้าติดตามการรายงานวันต่อวันของเขื่อนเจ้าพระยาการระบายเพิ่มขึ้น100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยความสูงของน้ำโดยเฉลี่ยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นในแม่น้ำในลำน้ำประมาณ30เซนครับคุณสุภาพครับ
1: ครับครับช่วงหลังๆจะเห็นบทบาทของกรมชลประทานในการทำงานเชิงรุกในการแจ้งเตือนล่วงหน้าแล้วก็จะเตือนทีเตือนบ่อยมากขึ้นให้ประชาชนได้รู้ล่วงหน้ามากขึ้นคำถามก็คือว่าในส่วนของประชาชนของท้องถิ่นของผู้นำชุมชนควรจะร่วมมือกันยังไงที่จะทำให้การเตือนภัยเนี่ยมันเกิดประโยชน์มากกว่าที่ผ่านมาครับ
0: ครับด้วยการแจ้งเตือนล่วงหน้าเนี่ยนะครับก็ทางพื้นที่นะครับปกติแล้วเราจะแจ้งเตือนล่วงหน้า3วันนะครับในเรื่องของการระบายที่จะมีเริ่มผลกระทบคือ700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นไปนะครับในส่วนนี้ก็ตามที่ผมเรียนนะครับว่าการระบายเพิ่มขึ้น100ความสูงของน้ำเฉลี่ยสูงประมาณ30เซนตอนนี้ในส่วนนี้ทางพื้นที่ก็จะต้องบูรณาการเตรียมรับมือนะครับผมยกตัวอย่างมันจะมีบางหน่วยงานหรือบางจุดนะครับที่จะมีกิจกรรมในลำน้ำหรือริมตลิ่งเนี่ยหรืออาจจะมีเครื่องจักรเครื่องมือที่ยังอยู่ริมตลิ่งเนี่ยอาจจะต้องบูรณาการใช้เวลาขนย้ายนะครับกิจกรรมแพปลาการเดินเรือต่างๆนะครับคุณภาพที่อยู่ในลำน้ำเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนในเรื่องของเส้นทางหรือการหยุดพิจารณาเดินเรือด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วนอกจากหนังสือแจ้งเตือนแล้วนะครับจะต้องติดตามการปรับน้ำวันต่อวันของเขื่อนเจ้าพระยาด้วยครับ
1: ครับสุดท้ายเนี่ยประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำปีนี้เขาควรจะวางใจเรื่องน้ำมากน้อยแค่ไหนครับท่านครับ
0: ครับจะเห็นว่าในภาพรวมที่คาดการไว้ในเรื่องของปริมาณฝนเนี่ยอาจจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 10-20% นะครับแล้วก็เป็นปีที่เรียกว่าเอลนีโญปีน้ำน้อยนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าเราจะติดตามข่าวสารไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยจะมีในเรื่องของฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆนะครับตัวนี้ก็คงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของสถานการณ์น้ำหลากนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในส่วนของตัวเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยนะครับจะมีโครงการส่งน้ำและบำรุงเจ้าพยานะครับจะสแตนบายเจ้าหน้าที่ดูแล24ชั่วโมงนะครับก็ขอให้ทุกท่านทุกภาคส่วนนะครับได้มั่นใจในตรงนี้นะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์ฝนจากกรมอุตุติดตามสถานการณ์น้ำจากกรมชลประทานนะครับแล้วก็ในเรื่องของหน่วยงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดปปนะครับก็ขอให้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของตัวกรมชลประทานเนี่ยถ้าสนใจที่จะเข้าไปดูในเรื่องของเว็บไซต์เนี่ยครับมีการรายงานรายชั่วโมงเลยนะครับในเรื่องของปริมาณน้ำกับระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยที่เรียกว่าเว็บไซต์ Hydrofight นะครับ HYDRO-5 นะครับมีการรายงานทุกสถานีของแม่น้ำเจ้าพระยารายชั่วโมงนะครับสามารถเข้าไปติดตามได้แต่หากสะดวกตามรายวันทางชลประทานก็จะแจ้งรายวันอยู่แล้วนะครับถ้าหากว่ามีข้อสงสัยประการใดนะครับสำนักงานชลประทานที่2ได้มีโครงการชลประทานในสังกัดอยู่17โครงการครอบคลุม5จังหวัดนี่นะครับสามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้านนะครับหรือถ้าฉุกเฉินเร่งด่วนนะครับกลางคืนอะไรนะครับก็สามารถติดต่อสายด่วน1460กรมชลประทานได้ครับคุณสุภาพ
1: ครับดีจังเลยครับขอบพระคุณท่านผอ.วิชัยผันประเสริฐครับท่านครับขอบพระคุณครับ
0: คุณสุภาพครับครับ
1: ครับผอ.วิชัยผันประเสริฐผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่12อ้าวยังมีข่าวอะไรยังค้างคาอยู่คุณธราพงศ
2: ์ทางด่วน M82 หรือว่าช่วงบางขุนเทียนถึงบ้านแพ้วระยะทาง25กิโลเมตรนี่นะครับวันนี้เป็นวันแรกครับที่เปิดทดลองให้ประชาชนใช้ครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการไปเป็นประธานเปิดนี่สร้างมา50ปีนะครับปิดตำนานปิดตำนานเสียที7ชั่วโครตเนี่ยตั้งแต่ปี2513นะครับ จะเปิดให้บริการทุกวันซึ่งทางลงเนี่ยด่านลงนี่นะครับจะมี4ด่านก่อนนะครับก็คือด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัยด่านมหาชัย2แล้วก็ด่านบ้านแพ้วครับส่วนด่านสมุทร
1: สมุทรสาครเนี่ยยังไม่เปิดให้ขึ้นในลงนะ
2: ใช่ๆๆ
1: เ
2: ขากำลัง
1: ไม่ขึ้นในลง
2: ครับ
1: ใครจะไปสมุทรสาครก็ลงซะที่มหาชัยไม่งั้นแล้วคิดว่าจะไปลงสมุทรสาครไม่มีทางให้ลงยังไม่เสร็จ
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: เริ
2: ่มมาในวันแรกนะครับเรื่องของหมอเหรียญทองแน่นหนาเนี่ยทนายนรเศรษฐ์นาหนองตูมโพสต์ข้อความใน Facebook ว่าคดีเจ้าของร้านตั้งฮกกี่บะหมี่กวางตุ้งเป็นโจทยื่นฟ้องนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาเป็นจำเลยในความผิดหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากกรณีโพสต์ข้อความกล่าวหาโจทย์ว่าเป็นแนวร่วมอริราชศัตรูบนสื่อสังคมออนไลน์วันนี้ศาลอาญาพิพากษาให้จำคุกจำเลย3ปีแต่ควรให้รอลงอาญา2ปีสั่งปรับจำเลยเป็นเงิน 300,000 บาทและให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทย์ 300,000 บาทให้ลงข้อความโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์ด้วยครับคุณป้าย
1: ังงงๆอยู่ว่าเจ้าของโรงพยาบาลเป็นหมอไปเป็นความกับใครนะ
2: เจ้าของร้านบะหมี่กวางตุ้งชื่อร้านตั้งฮกกี่ครับ
1: เอออ้าว
2: ครับ
1: อ้าวเวลาหมด
2: ครับพบกันนำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากทางไทยเบฟผมกับคุณสุภาพขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอร์โกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ Metro Mall Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro Mall ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณ Metro Mall ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
4: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
7: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
8: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 13:00 น.ตรงทาง FM 97 ไลฟ์สด Facebook QFM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: เอาเด็ดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอาราวนิวส์สุขที่28สิงหาคม2569วันนี้เนี่ยที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้ามีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมนะครับที่ถูกจับตามองก็คือนะครับมองกันว่าวันนี้เนี่ยจะมีการประชุมเพื่อเคาะรายชื่อของเลขาธิการสมช.คนใหม่หรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมนะครับทางด้านของนายอนุทินก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วก็ยอมรับนะครับว่าเลขาสมช.คนใหม่นั้นเนี่ยเป็นชื่อของเสปูด้วงนะครับพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประภัสเสนาธิการทหารบกตามที่ปรากฏเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้นะครับส่วนคำถามนะครับที่ถามว่าเป็นไปตามความเหมาะสมที่ต้องการนำทหารมาดูแลสมช.ในสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันหรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับนายกก็บอกว่าเหมาะสมนะครับวันนี้เนี่ยเสียงไม่มีพูดได้แค่นี้นะครับแล้วก็เรียบร้อยทุกอย่างนะครับเป็นการวางตัวคนที่เหมาะสมกับงานซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องและก็เป็นหลักสำคัญที่สุดอยู่แล้วนะครับส่วนสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้มีการรายงานมาอย่างไรบ้างนั้นเนี่ยก็ได้มีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการสถานการณ์ช่วงนี้หลังจากที่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับและเรื่องของความมั่นคงทุกอย่างเนี่ยก็น่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นนะครับก่อนที่จะไปดูบทสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีที่ว่าด้วยเรื่องมิติทางการเมืองเนี่ยนะครับก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผู้สื่อข่าวได้ถามกับนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือกรณีที่ทางกลุ่มCP นะครับยืนยันขอเลิกสัญญาของรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับพร้อมกับยุติเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงในวันที่30กันยายนนี้เนี่ยนะครับว่ายังไม่ได้รับทราบในรายละเอียดนะครับซึ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเชิญทางด้านของนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าเลขาธิการ EEC เนี่ยมาหารือเพราะว่ามีหลายเรื่องต้องดำเนินการต่อรวมถึงเรื่องที่มีการออกกฎที่ผ่านคณะกรรมการแล้วเนี่ยครับซึ่งก็จะต้องนำมาเสนอเป็นพระราชบัญญัติหรือว่าเป็นกฎหมายด้วยนะครับสัญญาที่ทำกับรัฐมันไม่ได้ยกเลิกกันง่ายๆนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเห็นมีแต่รัฐยกเลิกยังไม่เคยเห็นเอกชนยกเลิกเพราะว่าการยกเลิกสัญญากับภาครัฐเนี่ยมันจะมีผลตามมามากแหละครับต้องถูกขึ้นบัญชีดำต้องรับผิดชอบสิ่งที่เป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับสมมติว่ามีการทำสัญญาโครงการหนึ่งไว้เมื่อยกเลิกต้องประมูลใหม่ถ้าราคาสูงขึ้นเนี่ยจะทำยังไงซึ่งระเบียบสำนักนายกได้กำหนดไว้ว่าผู้ที่ยกเลิกคู่สัญญาเดิมเนี่ยจะต้องรับผิดชอบส่วนต่างซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าจะถูกขึ้นบัญชีดำถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ทิ้งงานเป็นผู้ทิ้งงานนะครับแล้วก็ยังมีเงื่อนไขต่างๆนะครับอีกหลายประการจึงคิดว่าไม่ใช่สิ่งที่จะทำได้ง่ายนะครับก็เข้าใจว่าคู่สัญญาเนี่ยน่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยสังกัดกระทรวงคมนาคมดังนั้นเนี่ยต้องทำตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างนะครับส่วนเรื่องของการย้ายฐานการผลิตรถยนต์ของบริษัทToyota Motor นั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายเอกนิติธารประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีแนวทางดำเนินการแก้ไขอยู่แล้วนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ให้ไปถามทางด้านของนายเอกนิตินะครับส่วนจะมีการหารือกับภาคเอกชนอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศญี่ปุ่นหรือเปล่านั้นเนี่ยนายกก็บอกว่าก็คาดว่าจะมีการหารือช่วงการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับหรือว่า UNGA ขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างที่ทางด้านของนายเอกนิติเนี่ยหาแนวทางในการนัดหมายกับภาคเอกชนของญี่ปุ่นเพื่อพบปะระหว่างการเดินทางไปมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าจะสามารถนัดได้หรือไม่ซึ่งวันนี้เนี่ยตนจะเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับเอกอัครทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก็จะมีหัวข้อการหารือในการเตรียมความพร้อมเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนะครับนั่นก็เป็นเรื่องนะครับที่เป็นทั้งเรื่องของสัญญากับภาคเอกชนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ3สนามบินนะครับที่ถูกจับตามองกันเนี่ยในพวกก็เดี๋ยวก็นัดหมายมาคุยกันนะครับแล้วก็เรื่องของ นักลงทุนญี่ปุ่นนะครับที่ย้ายฐานการลงทุนจากประเทศไทยนั่นเองนะครับเอาละครับมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์วันนี้กรณีการนัดหมายพรรคร่วมรัฐบาลรับประทานอาหารเนี่ยนะครับโดยที่นายกบอกว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยนะครับทางนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้มาหารือราชการและสัปดาห์หน้าเนี่ยจะได้นัดกันแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดวันนะครับจะเป็นการนัดหมายรัฐมนตรีหรือสสก่อนนั้นเนี่ยก็เป็นการพบกับคณะรัฐมนตรีก่อนนะครับจะใช้สถานที่ใดนั้นเนี่ยยังไม่รู้ยังไม่ได้นัดวันนะครับเมื่อมีการนัดคณะรัฐมนตรีรับประทานอาหารเนี่ยอาจจะมีคนมองเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นเนี่ยนะครับยืนยันได้หรือเปล่าว่าจะไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีในห้วงเวลานี้นายกไม่ตอบนะครับได้เพียงแต่ยิ้มนะครับก็มันคงเป็นประเด็นที่ถูกถามบ่อยและก็บอกไปหลายครั้งแล้วนั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับนายกรัฐมนตรีก็ยังพูดถึงกรณีที่โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์กับกรุงเทพนะครับมีหนังสือถึงนายศิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่จัดงานสัมมนาของเวทีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเดิมเนี่ยกำหนดจะจัดในวันที่29สิงหาคมนี้นะครับว่าไม่รู้เรื่องเลยนะครับแล้วก็นายกก็บอกว่าอุ๊ยเนี่ยจะไปรู้เรื่องทุกเรื่องได้ยังไงนะครับบางเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลนะครับก่อนที่นายกจะย้อนถามนักข่าวบอกว่าเขาไม่ให้ใช้แล้วเหรอนะครับซึ่งนักข่าวก็ตอบบอกว่าเจ้าของสถานที่เกรงว่าจะไปกระทบกับแขกที่มาเข้าพักในโรงแรมเนี่ยนะครับนายกก็พยักหน้าแล้วก็บอกว่าการเสวนาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีห้องประชุมเดียวนะครับนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีสำหรับวันนี้นะครับขณะเดียวกันทางด้านของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่นายแพทย์ชนน่านสีแก้วอดีตส.ส.และอดีตหัวหน้าของพรรคเพื่อไทยเตรียมที่จะขึ้นเวทีสัมมนาของพรรคฝ่ายค้านหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นวันที่29สิงหาคมนี้นะครับบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคที่เปิดกว้างไม่ได้ห้ามสมาชิกไปดำเนินกิจกรรมพบปะพูดคุยกับประชาชนหรือการไปเสวนาหรือสัมมนานะครับซึ่งตนเนี่ยได้พูดคุยกับนายแพทย์ชนน่านแล้วก็ทราบว่าเหตุผลที่สำนักผู้นำฝ่ายค้านประสานมาร่วมกิจกรรมเนื่องจากว่านายแพทย์ชนน่านเนี่ยเป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านจึงเชิญเข้าไปร่วมในการเสวนาช่วงหนึ่งเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ยังมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และก็อีกหลายคนที่เป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านที่ไปร่วมงานเช่นเดียวกันนะครับส่วนประเด็นที่ไปพูดไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลแต่ไปพูดเรื่องของการสร้างความมั่นใจของสังคมต่อระบบการเมืองจึงไม่มีประเด็นที่ต้องห่วงนะครับและก็เชื่อว่าด้วยวิจารณญาณของนายแพทย์ชนน่านเนี่ยสามารถพูดให้อยู่ในกรอบได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทางพรรคเนี่ยเคารพนะครับเมื่อวันนี้มีเหตุการณ์ขึ้นมาตนก็จะไปหารือกับนายแพทย์ชนน่านอีกครั้งนะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงในการที่จะไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้กิจกรรมเหล่านี้ถ้าจัดโดยใจที่เป็นบริสุทธิ์ก็เป็นประโยชน์คือนำงบประมาณรัฐเนี่ยไปใช้ในการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพูดคุยกับประชาชนแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันส่งแนวความคิดไปสู่สังคมถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องการเมืองมากเกินไปเนี่ยก็จะเป็นการใช้งบประมาณของรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองนะครับซึ่งก็ไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นก็จะขอไปหารือกับนายแพทย์ชนน่านอีกครั้งหนึ่งนะครับประเด็นที่ฝ่ายค้านจะนำมาเสวนาถูกมองว่ามุ่งไปที่รัฐบาลนั้นเนี่ยความจริงแต่ละช่วงก็มีหัวข้ออยู่นะครับแต่ตนเนี่ยยังไม่ได้เห็นวาระทั้งหมดของวงเสวนานี้ซึ่งโดยหลักแม้ว่าจะเป็นมิติของฝ่ายค้านแต่ถ้าทำงานแบบโปร่งใสใช้งบประมาณอย่างถูกต้องก็ต้องเป็นเรื่องของการสื่อสารกับประชาชนไม่ควรที่จะนำไปใช้ในเรื่องการหวังผลประโยชน์ทางการเมืองเพราะถือว่าเป็นเงินงบประมาณหรือว่าเงินหลวงนั่นเองนะครับส่วนเวทีของฝ่ายค้านที่ผ่านมาพุ่งเป้าไปที่การเมืองตลอดและก็การที่อดีตหัวหน้าพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลไปร่วมเวทีจะทำให้เกิดภาวะระหองระแหงกับพรรคร่วมรัฐบาลหรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายจุลพันธ์ก็บอกว่าไม่ละเพราะว่าความสัมพันธ์ของพรรคเพื่อไทยกับพรรคร่วมรัฐบาลตนเคยพูดกับนายกว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลร่วมแต่ว่าเป็นรัฐบาลของประชาชนนะครับทำงานด้วยกันไม่มีการแบ่งแยกและก็ทำงานร่วมกันด้วยดีมาโดยตลอดไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะครับจึงไม่เชื่อว่าจะมีเรื่องที่จะทำให้เกิดความสั่นไหวได้ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลนะครับวันนี้ก็พร้อมที่จะทำงานตามแนวทางของนายกและก็ทิศทางของพรรคร่วมรัฐบาลในการขับเคลื่อนภาครัฐจึงไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิด ความกินแหนงแคลงใจหรือการระหองระแหงกันได้นะครับเรื่องนี้จะกระทบไปถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านด้วยหรือเปล่านั้นเนี่ยด้วยสภาพเนี่ยการเป็นรัฐบาลมันก็เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมันเป็นกลไกของระบอบประชาธิปไตยแบบเสียงข้างมากทุกคนในสภาก็ต้องฟังการอภิปรายแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการตัดสินว่ามีข้อมูลใหม่หรือเปล่าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเชื่อได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นพรรคใดก็ตามนะครับในส่วนของการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนั้นเนี่ยก็เป็นการขับเคลื่อนรัฐนาวาร่วมกันเพื่อเป้าประสงค์ก็คือการกินดีอยู่ดีมีชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนก็เป็นหลักการทั่วไปนะครับโดยสภาพแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้มีอะไรที่ใหม่จนกระทั่งเป็นเรื่องเสียหายก็ชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องเดินหน้าเพื่อขับเคลื่อนความเป็นรัฐเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนต่อไปนะครับส่วนการที่มีคนระดับแกนนำของพรรคเพื่อไทยไปร่วมบนเวทีของฝ่ายค้านเหมือนกับเพิ่มความมั่นใจให้ฝ่ายค้านในการพุ่งเป้าไปที่รัฐบาลนั้นเนี่ยความจริงก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่ากระบวนการตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าคนอื่นมองยังไงแต่ว่ากระบวนการในสภาเวลาอภิปรายในสภาก็ยังมีประเด็นเรื่องเดียวกันที่พรรคเดียวกันมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมันถือเป็นเรื่องปกตินะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนยึดมั่นในกรอบของความเป็นพรรคเมื่อมติพรรคออกมาเนี่ยก็ต้องพร้อมเดินไปด้วยกันนะครับเช่นเรื่องของการลงมติพ.ร.ก.เงินกู้เนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ลงมติเต็มร้อยเพราะเห็นว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์เป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันอยู่ก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของกลไกการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เดินหน้ามันก็เท่านั้นนะครับส่วนเสถียรภาพของรัฐบาลยังเหนียวแน่นอยู่หรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายจุลพันธ์ก็บอกว่าแน่นปึกละและที่พบกับนายกช่วงเช้าวันนี้ก็ไม่ได้มีเรื่องนี้โดยพูดกันแต่เรื่องของแรงงานนะครับส่วนการแจ้งนัดรับประทานอาหารร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลนั้นเนี่ยนายจุลพันธ์บอกว่ายังนะแต่ได้ข่าวว่าจะนัดกันอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่ได้กำหนดเวลาสถานที่ก็ทราบว่าจะมีการแบ่งเป็น2วงวงแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของรัฐมนตรีที่ร่วมรัฐบาลนะครับแล้วก็วงที่2ก็จะเป็นส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดนั่นเองนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของมิติทางการเมืองที่ว่าด้วยพรรคร่วมรัฐบาลนะครับก็คือภูมิใจไทยกับทางด้านของพรรคเพื่อไทยนะครับไปดูว่าเวทีนะครับวันนี้เนี่ยมันมีเวทีเสวนานะครับเป็นเวทีที่ว่าด้วยเรื่องของทางคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนของสภาผู้แทนราษฎรก็คือเรียกสั้นๆแหละนะครับกรรมการองค์กรอิสระของสภาเนี่ยนะครับร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดเสวนาทางวิชาการหัวข้อวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระที่มาและก็ทางออกนะครับโอ้มี2บุคคลที่ไปพูดบนเวทีนี้ยาวเหยียดแล้วก็มีประเด็นน่าสนใจคนหนึ่งนะครับก็คืออาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนอดีตกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็อดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับโดยทางด้านของอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยบอกว่าตอนนี้นะครับในส่วนของตัวเองเนี่ยนะครับเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมันก็มีเรื่องที่แปลกนะจะเข้า OECD หน่วยงานตรวจสอบเนี่ย25กลุ่มมีเรื่องที่ต้องปรับกว่า 70,000 เรื่องนะครับเรื่องสำคัญใหญ่สุดก็คือเรื่องทุจริตนะครับทางนี้เนี่ยในสมัยรัฐบาลอนุทิน1มีการแฉตำรวจกันเองมีคุกพิเศษในบางขวางรัฐบาลก็เงียบนะครับตนก็ได้ยกร่างระเบียบสำนักนายกว่าด้วยองค์กรอิสระเพื่อการตรวจสอบแล้วก็เสนอทางด้านของนายวิชามหาคุณเป็นประธานก็ไม่มีความก็ไม่ได้สนใจในเรื่องนี้สะท้อนว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องนี้คนมีอำนาจไม่เห็นว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญไม่เร่งด่วนนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะกรรมาธิการนะครับที่จัดงานวันนี้ตนจึงเตรียมพูด3เรื่องนะครับก็คือที่มาผลงานและก็ทางออกเน้นการทำงานของกกต.หรือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับซึ่งอาจารย์บวรศักดิ์บอกว่าการเขียนรัฐธรรมนูญปี2540วิเคราะห์ปัญหาการเมืองเพราะว่าเป็นการแย่งชิงอำนาจการของทหารพลเรือนการเมืองให้เป็นของประชาชนมีอำนาจถอดถอนได้โดยเฉพาะการเมืองไม่สุจริตมีการซื้อเสียงส่วนหนึ่งมีผลมาจากการออกกฎการเลือกตั้งปี2521ห้ามจัดมหรสพทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้ลงคะแนนหายไปนะครับจากที่เคยปราศรัยหลังจบมหรสพไปก็ไม่มีแล้วทำให้ต้องมีคนที่3ก็คือหัวคะแนนนะครับซึ่งการเลือกตั้งทุกวันเนี่ยยังห้ามจัดมหรสพอยู่ดังนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าตนเขียนกฎหมายเลือกตั้งตนจะไม่ห้ามการจัดมหรสพนะครับเพราะเป็นเรื่องของคอนแทคของคนรับเลือกตั้งกับผู้เลือกตั้งแต่การซื้อเสียงเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาถอนทุนนะครับอดีตเนี่ยการจัดการเลือกตั้งทำโดยกระทรวงมหาดไทยคนถึงอยากเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกันมากเพราะชี้ผู้ว่าการจังหวัดในอำเภอให้เข้าข้างตัวเองได้แล้วก็ซื้อเสียงนะครับดังนั้นเนี่ยจึงมีการแก้รัฐธรรมนูญมีการตั้งองค์กรอิสระต่างๆรวมถึงกกต. แล้วก็ถ่ายโอนภารกิจเลือกตั้งให้กกต.มีอำนาจนะครับคือออกกฎเกณฑ์เลือกตั้งจัดเลือกตั้งแล้วก็วินิจฉัยชี้ขาดแต่ไม่เด็ดขาดนะครับแรกๆเนี่ยกกต.ก็มีอำนาจให้ใบเหลืองได้แต่คณะรัฐมนตรีในชวนหลีกภัยเนี่ยส่งสถาบันพระปกเกล้าวิจัยก็พบว่าความจริงแล้วเนี่ยกกต.มีอำนาจให้ใบแดงจึงมีการแก้กฎหมายให้ใบแดงเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งได้1ปีทั้งก่อนและหลังประกาศผลแต่ว่าใบแดงหลังเลือกตั้งเนี่ยกกต.ต้องให้เหตุผลพร้อมส่งศาลโดยกกต.ไต่สวนพบว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหรือคดีมีมูลต้องส่งศาลไม่ให้กกต.ใช้ดุลพินิจส่วนศาลจะวินิจฉัยลงโทษต้องใช้พยานหลักฐานจนสิ้นสงสัยนะครับดังนั้นเนี่ยมาตรฐานก็ต่างกันขณะที่รัฐธรรมนูญ2560เนี่ยกกต.มี7คนอำนาจเหมือนเดิมลดลงมากนะครับโดยให้ใบเหลืองใบแดงก่อนเลือกตั้งได้แต่อำนาจให้ใบเหลืองใบแดงหลังเลือกตั้งเนี่ยถูกโอนไปที่ศาลนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับนี่นะครับสิ่งเนี้ยที่น่าสนใจอาจารย์บวรศักดิ์ก็บอกว่าต้องยอมรับว่ากกต.ชุดหลังเนี่ยมีการแทรกแซงคนเริ่มบอกว่าหน้าตากกต.เหมือนพรรคการเมืองนะครับอย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนอกจากมีการเพิ่มอำนาจให้ระงับการใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งถ้ามีหลักฐานมีส่วนทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและใบดำกรณีทุจริตเนี่ยเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งถือว่าเป็นโทษตายทางการเมืองตลอดจนขยายวันรับรองการเลือกตั้งจาก30เป็น60วันเนี่ยทำให้การตั้งรัฐบาลล่าช้าและก็ไม่มีการให้ใบเหลืองใบแดงก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยที่ผ่านมาสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยทำการวิจัยนะตั้งแต่เริ่มมีองค์กรอิสระปี2545เนี่ยก็พบว่าชุดแรกๆเนี่ยมีผลงานดีแต่ปัจจุบันเนี่ยความเชื่อมั่นตกต่ำเพราะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังของประชาชนรวมถึงรัฐบาลและสว.ต่ำกว่าส.ส.รวมไปถึงพรรคการเมืองนะครับตนเนี่ยเสนอทางออกให้อภิวัตพัฒนาไปในทางที่ดีนะครับก็คืออภิวัตเวลาได้มาของครม.โดยรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยกำหนดให้การได้มาของรัฐบาลใหม่เนี่ยช้านะครับซึ่งเขียนเหมือนปี2475เมื่อสภาสิ้นอายุต้องเลือกภายใน45วันหากสิ้นอายุยุบสภาเลือกตั้ง 45-60 วันนะครับปี2560ขยายให้กกต.มีเวลาประกาศ30วันอีก15วันเรียกว่าประชุมสภากว่าจะได้คณะรัฐมนตรีใหม่เนี่ย5เดือนนะครับซึ่งถ้าเป็นตนเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยจะเขียนให้เลือกตั้ง30วันหลังยุบสภานะครับการยุบแล้วเลือกซ้ำเลือกช้าซื้อกันเยอะนะครับถ้ายุบแล้วมีเวลาน้อยเนี่ยมันซื้อไม่ได้ต้องทำความดีระหว่างเป็นส.ส.นะครับส่วนถ้ายืดสิ้นอายุคืออยู่ครบวาระเนี่ยให้เลือกตั้งภายใน15วันให้เวลารับรอง30วันเพื่อกกต.ให้ใบเหลืองใบส้มนะครับแล้วก็เรียกประชุมสภาภายใน10วันให้เลือกนายกให้เสร็จภายใน30วันเมื่อเกินครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าไม่เกินครึ่งภายใน15วันใครได้เสียงสูงสุดได้เป็นตอนนี้รัฐธรรมนูญไม่เขียนเวลาไว้อย่านึกว่ามันจะไม่เกิดปัญหานะครับแล้วก็ประการต่อมาอภิวัตในมุมของอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยก็บอกว่าการสรรหาการเลือกตั้งองค์กรอิสระก็คือกรรมการสรรหาเนี่ยให้นำบทบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญ2558ที่ถูกสปช.ตีตกเนี่ยมาใช้นะครับโดยมาจากศาลฎีกาศาลปกครองสูงสุดพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองฝ่ายรัฐบาลคณะรัฐมนตรีพรรคการเมืองแล้วก็กลุ่มการเมืองฝ่ายค้านส่วนละ2คนแล้วก็ประธานองค์กรอิสระที่เลือกกันเอง1คนนะครับส่วนคนให้ความเห็นชอบเนี่ยต้องใช้ที่ประชุมรัฐสภาลงคะแนนครั้งเดียวแต่คิดคะแนนเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มส.ส.รัฐบาลกลุ่มฝ่ายค้านและก็กลุ่มสว.ถ้าใครได้เสียง2กลุ่มจาก3กลุ่มเนี่ยให้ได้เป็นแล้วก็ต้องเปิดเผยผลการลงคะแนนแล้วก็การตรวจสอบประวัตินะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าฟังจากมุมมองของอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าแม้กระสิ่งที่อาจารย์เคยเขียนแล้วเขาไม่เอาเนี่ยในเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับอภิวัตประการต่อมาเนี่ยนะครับก็คือระบบถอดถอนเนี่ยให้กลับมาถ้าไม่มีสวที่ดีเนี่ยต้องโยงไปถึงประชาชนให้ลงคะแนนนะครับเช่นถอดถอนนายกหรือรัฐมนตรีให้ใช้การลงมติถอดถอนจากทั้งประเทศนะครับส.ส.หรือสว.จำกัดเฉพาะภาคหรือจังหวัดแล้วก็สำนักงานกกต.เนี่ยไม่ให้มีอำนาจจัดการเลือกตั้งแต่ให้เป็นอำนาจของที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงคุมเลือกตั้งโดยให้ใช้องค์กรภูมิภาคท้องถิ่นดำเนินการส่วนหน้าที่ของกกต.เนี่ยก็จะมี2ประเด็นก็คือออกกฎกำกับการเลือกแล้วก็จับคนทำผิดเลือกตั้งนะครับซึ่งตนเนี่ยเคยเขียนไว้ในร่างรัฐมนตรีปี2558นะครับและอภิวัตการยอมรับกลุ่มการเมืองที่ไม่ถึงขั้นต้องเป็นพรรคการเมืองที่ถูกกำหนดจำนวนสมาชิก 5,000 คนหรือมีสาขาพรรคนะครับเพื่อเป็นทางออกของบ้านเมืองซึ่งก่อนเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบด้วยอันนี้เป็นมุมมองนะครับแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์บวรศักดิ์ขีดเส้นใต้ไว้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของกกต.นะครับที่พบว่าถูกแทรกแซงนั่นเองนะครับแต่ว่ามีความเห็นอีกหนึ่ง ท่านนะครับที่ร่วมบนเวทีเสวนาดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับก็คือนายวิชามหาคุณอดีตประธานปปช.นะครับบอกว่าหลังจากตนพ้นจากตำแหน่งปปช.แล้วเนี่ยได้ศึกษาค้นคว้าก็พบความอ่อนแอหรือความเสื่อมอย่างที่สุดกับระบบความศรัทธาความเชื่อและความโน้มเอียงในทางที่จะก่อให้เกิดเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงไม่ใช่องค์กรอิสระด้วยซ้ำไปนะครับก็จะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งวิกฤตของชาวยิวหรือจีนเทาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มาจากความอ่อนแออย่างถึงที่สุดของมนุษย์ที่เรียกว่าคนไทยนะครับซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์เฉยอย่างถึงที่สุดไม่รับรู้ไม่มีการยืนหยัดไม่ประท้วงไม่ยินยอมพอเวลาประท้วงขึ้นมาทีเนี่ยก็ขอรับเงินก่อนซึ่งมันไม่ใช่การต่อสู้อย่างที่เรียกกันว่าอารยะขัดขืนนะครับเหตุที่องค์กรอิสระมีปัญหาในปัจจุบันเนี่ยตนประเมินได้ว่าเพราะยอมตามผู้มีอำนาจอย่างไม่ขัดขืนและไม่ยอมขัดขืนต่ออำนาจรัฐนะครับทั้งที่ผ่านมาเนี่ยการตรวจสอบมีปัญหาเพราะว่าไม่ยอมเปิดเผยอ้างกฎหมายกำหนดแต่กรณีของไอลอว์นะครับอย่างกรณีไหนยิ่งชีพอัจฉริยะผู้อำนวยการไอลอว์เนี่ยถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและจะเป็นตัวอย่างต่อความเพียรพยายามของมนุษย์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีใครปิดหูปิดตาประชาชนได้นะครับทางนี้การตรวจสอบทุจริตเนี่ยเป็นหน้าที่ของพลเมืองปัจจุบันมีกฎหมายห้ามฟ้องร้องปิดปากคือส่วนช่วยที่ทำให้ประชาชนสามารถตรวจสอบเรื่องที่กระทบต่อประชาชนต่อประโยชน์สาธารณะได้นะครับองค์กรอิสระเนี่ยอย่าสำคัญตัวผิดว่าเป็นอิสระแต่ต้องเป็นองค์กรของประชาชนทำงานให้ประชาชนเพื่อประชาชนตนเนี่ยชื่อว่าถ้าออกนอกลู่นอกทางให้องค์กรที่ไม่ยึดโยงต่อประชาชนและปกปิดข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนควรรู้เนี่ยนะถือว่าทำลายหลักการขององค์กรอิสระที่เป็นองค์กรธรรมาภิบาลโปร่งใสเปิดเผยตรวจสอบได้และก็เห็นว่าองค์กรอิสระเนี่ยต้องปรับตัวตามเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับมันไม่มีอะไรเป็นความลับอีกแล้วเพราะว่าในโลกนี้มันทะลุทะลวงด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศหมดแล้วนะครับเราเนี่ยอยู่ในยุคของเมตาเวิร์สยุคใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยการตรวจสอบก็ไม่ต้องไปตั้งองค์กรอะไรที่ยุ่งยากเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในมือของประชาชนทุกคนมีโทรศัพท์มือถือกันหมดแล้วนะครับก็ต้องมีส่วนร่วมนอกเหนือจากสวัสดีวันจันทร์นะครับส่วนข้อกำหนดให้องค์กรอิสระต้องรายงานต่อรัฐสภาเนี่ยต้องถูกเอาใจใส่นะครับสมาชิกรัฐสภาต้องทำหน้าที่ไล่บี้ว่าเกิดผลยังไงกับประชาชนต้องเอาผลลัพธ์ไม่ใช่งานนับครั้งหรือนับคดีนะครับองค์กรอิสระเนี่ยมันถูกทำให้ขยายตัวใหญ่ขึ้นที่ทำผิดหลายเรื่องนะครับเช่นในสิ่งที่เห็นอยู่และยอมรับว่าตนเนี่ยไม่ได้แก้ไขจนออกมาคือการตรวจสอบทรัพย์สินของข้าราชการที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินหากไม่ยื่นถือว่าผิดจริยธรรมลงโทษให้ออกจากราชการซึ่งระบบดังกล่าวเนี่ยไม่ต้องใช้คนจำนวนมากเหมือนอย่างที่ประเทศสิงคโปร์ใช้และก็ทำให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีของราชการนะครับตอนที่เกิดทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยประธานปปช.โทรศัพท์มาหาตนนะเพื่อขอให้เป็นที่ปรึกษาตนตอบว่าไม่ไปเพราะหากให้ไปเป็นที่ปรึกษาไม่มั่นใจว่าจะปรึกษาหรือไม่นะครับถ้าต้องการให้ไปถึงใครตนนึกในใจว่าจะจบลงแค่ข้าราชการประจำไม่ไปถึงนักการเมืองนี่นะครับสำหรับปัญหาองค์กรอิสระเนี่ยตนสนับสนุนให้แก้รัฐธรรมนูญเช่นที่มาขององค์กรอิสระนะครับตอนที่พิจารณาอย่าตระหนักว่าสว.เป็นกรอบทำงานให้แต่ใครจะนึกว่ามีการโกงตั้งแต่ตอนตั้งนะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของการตั้งวุฒิสภาเรื่องที่เกิดขึ้นต้องยอมรับว่าเป็นวิกฤตประเทศทั้งนี้ตนมองว่าทางออกของวิกฤตอยู่ที่ประชาชนต้องออกมาและตนไม่ไว้วางใจนอกจากประชาชนนะครับก็พอไม่ได้มีหัวโขนเนี่ยนะครับเรื่องของความคิดความเห็นมองในแง่มุมที่แหลมคมมองเห็นสภาพปัญหาก็เห็นกันอยู่นะครับส่วนเรื่องของหัวสว.ก็อย่างที่บอกเนี่ยนะครับก็ทางด้านของนายณรงค์ตันวารินประธานกกต.บอกแล้วว่าจะต้องเคาะให้จบให้เสร็จให้มีข้อสรุปเนี่ยภายในสิ้นเดือนนี้นะครับถ้าสิ้นเดือนนี้ก็เหลืออีกแค่วันจันทร์วันเดียวละ31สิงหาคมนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นะครับมีข้ อสังเกตนะครับจากกรณีของการตรวจสอบคดีหัวสวหัวเลือกสวของกกต.เนี่ยนะครับจากทางด้านของนายวัดติงสมิทธ์นักวิชาการอิสระและก็อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกานะครับที่มองว่าเรื่องของคดีหัวสวนั้นเนี่ยกกต.เนี่ยควรต้องส่งศาลให้ดำเนินการนะครับอย่างน้อยเนี่ยต้องมีคนผิดเนี่ย120คนนะครับแล้วก็ล็อกเป้าเนี่ยนะครับ6คนแรกของทุกกลุ่มเลยเนี่ยนะครับก็ซึ่งทางด้านของอาจารย์วัดเองเนี่ยก็บอกว่ายังต่ำที่ตนประเมินไว้ยอมรับว่าต้องมีการส่ง120คนโดยเฉพาะ6คนแรกของทุกกลุ่มหัวทั้งนั้นนี่คือความเห็นของตนนะครับโดยมีเหตุผลประกอบทางเนี้ยฟ้องตนไม่ได้จะได้เอาหลักฐานที่หัวกันไปเนี่ยไปแฉในศาลครับก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องบอกกันนะครับว่าสังคมจับตามองแต่สุดท้ายท้ายที่สุดผลออกมาอย่างไรก็เป็นเรื่องที่กกต.เจ็ดเสือกกต.นะครับที่เขาจะต้องอธิบายกับสังคมให้เกิดความ กระจ่างนะครับแล้วก็ให้สังคมยอมรับเพราะว่าวันนี้ต้องยอมรับว่ามันเกิดวิกฤตศรัทธาต่อองค์กรจริงๆทั้งความเชื่อมั่นความศรัทธาเนี่ยมันเหลือน้อยนะครับก่อนที่เราจะพักกันวันนี้นะครับคุณผู้ฟังขออนุญาตย้ำกับ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะพิมพ์ค้นหาพิมพ์คำว่าคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Arau News FM 97.0 MSZ นะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Arau News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับผ่านทาง X นะครับ @arau_newsfm97 นะครับarau_newsfm97 นะครับถ้าไปติดตาม2ช่องทางนี้เนี่ยนะครับใครที่ไม่สะดวกจะฟังผ่านทางวิทยุก็รับฟังออนไลน์พร้อมกันแบบเรียลไทม์นะครับต้องทั้ง2ช่องทางนี้ได้หรือจะไปฟังรายการย้อนหลังนะครับสิ่งสำคัญก็คือไปติดตามข่าวคราวในแวดวงคมนาคมขนส่งที่มีมากกว่าที่เราได้รับฟังกันตรงนี้นะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครบครื่องคมนาคมกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: วันนี้มีข่าวแจ้งเรื่องการปิดเบี่ยงการจราจรจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.มาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับในช่วงของครบเครื่องคมนาคมนะครับโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ได้แจ้งนะครับว่ากิจการร่วมค้า CKSTPL ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนการจนาพิเศษสัญญาที่2ช่วงหอสมุดแห่งชาติหอสมุดแห่งชาติผ่านฟ้ามีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรบนถนนบวรนิเวศและถนน13ห้างบริเวณวัดบวรนิเวศราชวรวิหารนะครับเพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาคารปล่องระบายอากาศที่2ตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้ไปจนถึง31ธันวาคมสิ้นปีเนี่ยนะครับตลอด24ชั่วโมงเป็นผลให้ถนนพระสุเมรุบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกสะพานวันชาติเนี่ยสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรและก็บริเวณปิดเบี่ยงบนถนนบวรนิเวศและถนน30ห้างสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรนะครับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวนั้นเนี่ยสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับก็ทุกครั้งแหละครับที่เรานำประเด็นเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าผู้ที่ใช้เส้นทางเนี่ยจะไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็คนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็จะมีเรื่องของเสียงดังรบกวนพื้นที่ที่มีการดำเนินการนะครับก็ในส่วนของคนที่ไม่มีความจำเป็นเนี่ยก็จะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับทางรฟม.ก็ขออภัยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับส่วนผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางนะครับสำหรับถนนที่ได้มีการปิดเบี่ยงการจราจรเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนพระสุเมรุถนน13ห้างถนนบวรนิเวศเนี่ยนะครับก็สอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0659280597นะครับ0659280597ติดตามข้อมูลโครงการผ่านทางเว็บไซต์ mrta.com นะครับ purplesouth.com mrta.purplesouth.com นะครับ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะแล้วก็ LINEMRT Purplesouthนะครับ @MRT Purplesouthครับเอาไปดูทางด้านของกระทรวงคมนาคมนะครับจับมือกับ ICAO เตรียมความพร้อมประเทศไทยกับการเป็นเจ้าภาพจัดงาน AAM 2026นะครับในระหว่างวันที่1ถึง3ธันวาคมนี้นะครับเพื่อที่จะได้ยกระดับบทบาทของประเทศไทยเราเนี่ยสู่การขนส่งยุคใหม่ที่ใช้อากาศยานไร้คนขับนะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับเป็นประธานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO นะครับเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการลงนามว่าด้วยการเตรียมการเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานนะครับ The Second Advanced Air Mobility Symposium นะครับ2026หรือว่าAAM 2026โดย AAM เนี่ยนะครับเป็นระบบการขนส่งทางอากาศขั้นสูงจากแนวคิดการคมนาคมขนส่งยุคใหม่ที่ใช้อากาศยานไร้คนขับหรืออากาศยานที่บินและลงจอดในแนวดิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้านะครับเพื่อรับส่งผู้โดยสารหรือว่าสินค้าในเขตเมืองแล้วก็พื้นที่ห่างไกลโดยที่ทางด้านของนายพิพัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้เปิดเผยว่าทาง ICAO เนี่ยประกาศเลือกไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน AAM 2026ระหว่างวันที่1ถึง3ธันวาคมนี้นะครับภายใต้หัวข้อ Form Vision to Implementation นะครับ Enabling the AAM ecosystem นะครับโดยที่ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นพื้นที่สำคัญในการรวมตัวของผู้กำหนดนโยบายหน่วยงานกำกับดูแลผู้บริหารและก็ภาคอุตสาหกรรมการบินจากทั่วโลกนะครับเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และก็หารือทิศทางของ AAM และก็อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในอนาคตนะครับโดยที่รัฐบาลก็บอกว่า AAM เนี่ยมันไม่ใช่เพียงเทคโนโลยีอากาศยานรูปแบบใหม่แต่ว่า เป็นส่วนหนึ่งของระบบคมนาคมแห่งอนาคตจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบทั้งเรื่องของกฎหมายและกฎระเบียบความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีบุคลากรและก็ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการลงทุนนะครับสำหรับการประชุมครั้งนี้เนี่ย ICAO จะเชิญผู้แทนจากรัฐสมาชิกทั้ง193ประเทศนะครับครอบคลุมผู้กำหนดนโยบายผู้บริหารหน่วยงานการบินพลเรือนผู้บริหารระดับสูงแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมการบินจากทั่วโลกนะครับซึ่งก็คาดว่าจะมีผู้มาร่วมงานเนี่ยประมาณ 1,500 คนนะครับการจัดงานก็จะช่วยแสดงให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนจากทั่วโลกเนี่ยได้มองเห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยในการรองรับอุตสาหกรรมการบินรูปแบบใหม่แล้วก็เป็นการเปิดโอกาสในการดึงดูดการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AAM อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินนะครับสามารถที่จะต่อยอดไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมใหม่การจ้างงานการพัฒนาบุคลากรภายในประเทศนะครับโดยที่ทางด้านของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับทาง CAT แล้วก็ ICAO เนี่ยกำลังร่วมกันดำเนินการแล้วก็คือการจัดทำBangkok Statement นะครับซึ่งเป็นการต่อยอดจากเอกสาร Call to Action นะครับจากการจัดงาน AAM 2024ที่เมืองมอนทรีออลของประเทศแคนาดานะครับเพื่อส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกเนี่ยเตรียมความพร้อมสำหรับการนำ AAM มาใช้ในอนาคตทางด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับโดยที่ในเรื่องของทางด้านในส่วนของงาน AAM 2026นะครับกิจกรรมที่สำคัญนั้นเนี่ยนะครับทางพลอากาศเอกมนัชโชวนประยูรผู้อำนวยการแคทนะครับก็บอกว่ามันก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมสำคัญ3ส่วนก็คือการประชุมสัมมนาระดับนานาชาตินะครับเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และก็หารือทิศทางการกำกับดูแลการจัดแสดงนิทรรศการหรือนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และก็ระบบที่เกี่ยวข้องกับAAM และอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินนะครับแล้วก็การจัดแสดงการบินสาธิตเพื่อแสดงศักยภาพแล้วก็การใช้งานจริงของเทคโนโลยีรวมไปถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความเชื่อมั่นต่อการพัฒนา AAM ในอนาคตอันนี้ก็เป็นเรื่องของรูปแบบนะครับของการคมนาคมขนส่งยุคใหม่นะครับก็คืออากาศยานไร้คนขับนั่นเองนะครับก่อนที่จะไปดูข่าวความเคลื่อนไหวอื่นๆกันต่อนะครับขออนุญาตที่จะย้ำกับคุณผู้ฟังถึง2ช่องทางในการติดตามคุยข่าว Around News ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับเสิร์ชหาพิมพ์คำว่าคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MHz เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MHz เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ช่องทางผ่าน X นะครับ @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 ฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามกันด้วยนะครับไปดูทางด้านของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT นะครับยกระดับรายได้เชิงพาณิชย์ปักธงในการจัดแคมเปญเสน่ห์ไทยใน5ท่าอากาศยานนะครับแล้วก็มีเรื่องของการแจกรางวัล นะครับให้ผู้ร่วมกิจกรรมเนี่ยได้ลุ้นโชคกันด้วยนะครับโดยทาง AOT นะครับจัดโครงการส่งเสริมการตลาดพร้อมกับแจกโชคสุดฟินลุ้นบินลัดฟ้าให้กับผู้โดยสารนะครับเพียงใช้จ่ายหรือว่าซื้อสินค้าภายในท่าอากาศยานครบทุก500บาทเนี่ยนะครับรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลพิเศษต่างๆที่ท่าอากาศยานทั้ง5แห่งนะครับก็คือดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงแม่ฟ้าหลวงที่เชียงรายนะครับท่าอากาศยานภูเก็ตแล้วก็ท่าอากาศยานหาดใหญ่ภายใต้แนวคิดเสน่ห์ไทยนะครับ Charm of Thailand ช็อปบินฟินลุ้นนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการใช้จ่ายสร้างสีสันการเดินทางแล้วก็สร้างระบบนิเวศเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนนะครับทั้งนี้เนี่ยเมื่อผู้โดยสารใช้จ่ายหรือว่าซื้อสินค้าภายในท่าอากาศยานครบทุก500บาทขึ้นไปรวมใบเสร็จได้เนี่ยนะครับรับ1สิทธิ์ลุ้นรางวัลคูปองเงินสดทันทีนะครับก็คือวอเชอร์นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่นะครับตั๋วเครื่องบินไปกลับฟรีเส้นทางภายในประเทศนะครับเมื่อใช้จ่ายหรือว่าซื้อสินค้าภายในท่าอากาศยานครบ 3,500 บาทโดยโครงการนี้เนี่ยนะครับเป็นการต่อยอดเชิงยุทธศาสตร์จากการศึกษาพฤติกรรม

ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขายสื่อประชาสัมพันธ์ร่วมสมัยและก็เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคนะครับโดยมีไฮไลท์สำคัญของโครงการภายใต้แนวคิดเสน่ห์ไทยผ่านบูธกิจกรรม5ท่าอากาศยานนะครับซึ่งกิจกรรมเนี้ยนะครับก็จะจัดขึ้น2รอบนะครับรอบแรกเนี่ยเริ่มเมื่อวานนี้แหละ27สิงหาคมไปจนถึง10กันยายนแล้วก็รอบที่2เนี่ยก็จะเริ่ม28กันยายนถึง18ตุลาคมนี้นะครับก็เป็นการจัดกิจกรรมรอบละ15วันนะครับภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศซึ่งภายในงานเนี่ยผู้โดยสารจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการตกแต่งบูธที่สะท้อนถึงศิลปะวัฒนธรรมเสน่ห์อันโดดเด่นของแต่ละภูมิภาคพร้อมกับร่วมสนุกกับกิจกรรมสะสมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและก็การใช้บริการจากร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับภายในอาคารผู้โดยสารของ AOT เพื่อลุ้นแลกรับของรางวัลพิเศษต่างๆนะครับเป้าหมายสำคัญของ AOT เนี่ยไม่ใช่เพียงเพิ่มรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมการบินเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันก็คือการสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจนะครับ B2B ควบคู่กับการยกระดับประสบการณ์ของผู้โดยสารและก็ผู้ใช้บริการขั้นสุดท้ายนะครับให้ได้รับความพึงพอใจความสะดวกสบายสูงสุดนะครับการขับเคลื่อนโครงการเสน่ห์ไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง AOT ผู้ประกอบการร้านค้าสายการบินและก็กันทางททนะครับเพื่อรวมพลังสร้างคอมมูเชียลอีโคซิสเต็มที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มความสามารถการแข่งขันของท่าอากาศยานไทยในระยะยาวด้วยนะครับซึ่งในส่วนของ AOT ทาง AOT เองเนี่ยนะครับก็หวังแหละนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการส่งเสริมการตลาดเสน่ห์ไทยในครั้งนี้นั้นเนี่ยก็จะเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองหลักและก็เมืองรองของประเทศไทยนะครับควบคู่ไปกับการส่งเสริมเม็ดเงินการใช้จ่ายภายในประเทศและก็การกระจายรายได้ไปสู่เศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ยังแสดงถึงความพร้อมของ AOT ในการเป็นในการก้าวไปสู่ศูนย์กลางการบินระดับโลกนะครับ World Class Aviation Hub นะครับพร้อมทั้งร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนะครับเอาปิดท้ายกันที่เรื่องของท่าอากาศยานอุดรธานีนะครับเตรียมรับใบรับรองสนามบินสาธารณะแล้วก็เปิดเที่ยวบินตรงกุนหมิงอุดรธานีนะครับนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะครับว่าล่าสุดเนี่ยได้รับรายงานจากกรมท่าอากาศยานว่าท่าอากาศยานอุดรธานีเนี่ยมีกำหนดเข้ารับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจากแคทนะครับในวันที่2กันยายนนี้ก็ถือว่าเป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานลำดับที่6ที่ได้รับใบรับรองต่อจากท่าอากาศยานเบตงบุรีรัมย์สุราษฎร์ธานีพิษณุโลกและก็กระบี่นะครับก็สะท้อนถึงความพร้อมของท่าอากาศยานในการดำเนินงานภายใต้ข้อกำหนดและก็มาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสนามบินสาธารณะนะครับขณะเดียวกันวันที่8กันยายนนี้เนี่ยสายการบินลักกี้แอร์นะครับก็มีกำหนดการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ให้บริการบินตรงเส้นทางระหว่างคุนหมิงอุดรธานีนะครับก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางการค้าและการท่องเที่ยวอย่างไร้รอต่อระหว่าง2ประเทศนะครับก็คาดว่าจะช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นในอุดรธานีแล้วก็กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบนได้นะครับด้านของนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานก็บอกว่าสายการบินลัคกี้แอร์เนี่ยมีกำหนดการบินแบบเหมาลำบินตรงจากจีนเนี่ยมายังท่าอากาศยานอุดรธานีเส้นทางคุนหมิงอุดรธานีคุนหมิงจำนวน2เที่ยวบินต่อสัปดาห์นะครับเป็นอากาศยานแบบ B737-800นะครับก็คือจำนวนที่นั่ง189ที่นั่งระหว่างวันที่8กันยาถึง22ตุลาคมนี้นะครับซึ่งสายการบินลักกี้แอร์เนี่ยเป็นสายการบินใหม่และก็เส้นทางบินใหม่ที่เชื่อมต่อจากจีนมายังอุดรธานีนะครับก็ได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าบริการในการขึ้นลงของท่าอากาศยานและก็ค่าบริการที่เก็บอากาศยานในอัตราร้อยละ50เป็นระยะเวลา1ปีนะครับตามประกาศมาตรการส่งเสริมพัฒนาเส้นทางการบินภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศของกรมท่าอากาศยานนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทางการบินนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะครับเราจะกลับมาดูสองข่าวรอบโลกติดตามสถานการณ์นะครับน้ำท่วมจากเทือกเขาหิมาลัยตอนนี้โอ้ยอดผู้เสียชีวิตนะครับก็ถือว่าสูงนะครับแล้วก็ผู้สูญหายอีกนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามในรายละเอียดเรื่องนี้กันสักครู่เดียวครับ

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: หลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเราได้นำเสนอประเด็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็เกิดเรียกว่าเป็นสภาวะอุบัติภัยที่รุนแรงนะครับที่เนปาลแล้วก็จีนเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ระดมค้นหาตามหุบเครื่องของสถานการณ์น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็เกิดเรียกว่าเป็นสภาวะอุบัติภัยที่รุนแรงนะครับที่เนปาลแล้วก็จีนเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ระดมค้นหาตามหุบเครื่องของสถานการณ์น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็เกิดเรียกว่าเป็นสภาวะอุบัติภัยที่รุนแรงนะครับที่เนปาลแล้วก็จีนเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็เกิดเรียกว่าเป็นสภาวะอุบัติภัยที่รุนแรง
2: สำคัญในจังหวัดยะลาอาทิฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข

0: 4089ตอนเตาปูนท่าสาบการขยายถนนสายโคตาบาโรบือเล็งใต้และการปรับปรุงทางแยกสายยะหาบาละนอกจากนี้ยังพร้อมผลักดันโครงการขนาดใหญ่ต่อเนื่องได้แก่การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข410สายปัตตานีเบตงและทางหลวงหมายเลข4326สายเบตงบ้านกม17เพื่อยกระดับความมั่นคงด้านคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเปิดด่านชายแดนสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้นพศรแก้วขับรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มีมติปรับลด 11,162 ล้านบาทเตรียมบรรจุระเบียบวาระสภาเพื่อพิจารณาวาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้
2: นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและลงมติครบถ้วนทุกมาตราแล้วเตรียมนำเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุระเบียบวาระโดยตลอดการทำงานประชุมรวม35วันพิจารณางบกลาง12รายการแผนงานบูรณาการ3แผนหน่วยรับงบประมาณ 3,280 หน่วยงานและกองทุน35กองทุนภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทกรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทโดยขั้นตอนต่อไปสภาผู้แทนราษฎรจะจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอให้สมาชิกพิจารณาโดยคาดว่าจะบรรจุระเบียบวาระและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวันที่7ถึง9กันยายนทั้งนี้การพิจารณาวาระที่2และ3จะเป็นการพิจารณารายมาตราโดยสมาชิกที่สงวนคำแปรยติไว้จะได้สิทธิอภิปรายซึ่งนายกรวีระบุว่าอาจมีการหารือร่วมกับวิฝ่ายค้านในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดกรอบเวลาการอภิปรายให้เหมาะสมพร้อมยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณมุ่งเน้นความคุ้มค่าการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและการพัฒนาประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3: ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับก็คือการพิจารณาของงบประมาณรายจ่ายปี2570ปีนี้โดยสรุปก็มีการปรับลดทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทยืนยันนะครับว่าเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ที่คณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วก็มีมติเห็นชอบที่จะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนั้นเราจะเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดครับ
2: ด้านนางสาวณัฐธิดาเทพสุทินและนายณัฐชาติวงประเสริฐโฆษกคณะกรรมการเปิดเผยข้อสังเกตของคณะกรรมการ4ประเด็นได้แก่ให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนจัดทำงบประมาณและให้สำนักงบประมาณเปิดเผยข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เพิ่มประสิทธิภาพลดภาระงานกำลังคนและความซ้ำซ้อนของฐานข้อมูลทบทวนความจำเป็นและความคุ้มค่าของหน่วยงานภาครัฐรวมถึงปรับโครงสร้างหรือควบรวมหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ำซ้อนและเตรียมความพร้อมเข้าเป็นสมาชิก OECD พร้อมทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อยกระดับมาตรฐานและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงการคลังเตรียมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทคาดว่าจะคิกออฟการใช้โซล่าภาคครัวเรือนในเดือนกันยายนนี้
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทหน่วยราชการต่างๆได้ติดต่อกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการภายใต้กรอบวงเงินซึ่งมุ่งใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านการใช้พลังงานเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเช่นการใช้โซล่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนไฟจากหลังคาบ้านเป็นเงินและเตรียมแผนเรื่องสายส่งให้สามารถรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นรวมถึงการใช้พลังงานทดแทนอย่างไบโอดีเซลและเอทานอลในระบบขนส่งสาธารณะนอกจากนี้จะยกระดับทักษะของคนไทยด้านการใช้พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจผลิตสินค้าและบริการด้วย
5: หัวใจสำคัญของพระราชกำหนดฉบับนี้ถ้าอ่านดูให้ดีเราต้องการช่วยเยียวยาประชาชน

0: และขณะเดียวกันเยียวยาเขาและช่วยเขาเปลี่ยนผ่านด้วยหลังคาบ้านเนี่ยที่ติดโซล่าเนี่ยเขาสามารถขายไฟคืนได้ด้วยขณะเดียวกันทั้งประเทศเนี่ยเมื่อรวมกันผมว่ามันก็จะได้วอลุ่มที่มากพอสมควรวันนี้เราใช้ลักษณะของการที่ให้หน่วยงานต่างๆเสนอเข้ามาเพราะฉะนั้นวันนี้เราเปิดกว้างนะครับเพราะฉะนั้น เราไม่ได้แต่ต้องมีการกรองจะมีท่านปลัดกระทรวงการคลังจะเป็นคนการกรองว่าจำนวนที่เหมาะสมที่ความสามารถจะเป็นเท่าไหร
1: ่นายเอกนิติกล่าวด้วยว่าขณะนี้การขับเคลื่อนเรื่องโซล่ามีความพร้อมมากที่สุดคาดว่าจะเริ่มคิกออฟในเดือนกันยายนนี้โดยย้ำว่าจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่บางโครงการไม่จำเป็นต้องใช้เงินเช่นการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดหรือ Direct PPA ซึ่งได้อนุมัติไปแล้วรอเพียงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ร่างกฎเกณฑ์ให้เอกชนเข้ามาลงทุนและขายไฟให้ภาคธุรกิจได้โดยใช้สายส่งของประเทศไทยนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกรณีบริษัทในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งจำกัดขอสิ้นสุดสัญญารถไฟเชื่อม3สนามบินสัปดาห์หน้าน
3: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เตรียมเจรจากับบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งจำกัดหรือ CP เพื่อแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินหลังบริษัทในเครือ CP ส่งหนังสือขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาและยุติการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ในวันที่30กันยายนนี้ว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องนี้ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะเชิญนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มาหารือเนื่องจากยังมีหลายประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อและยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องผ่านคณะกรรมการ EEC นำเสนอเป็นพระราชบัญญัติหรือกฎหมายส่วนจะหารือถึงกรณีการยุติการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ในวันที่30กันยายนนี้ด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีมองว่าเรื่องดังกล่าวจะต้องมีการพูดคุยกันโดยการทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถยกเลิกได้โดยง่ายที่ผ่านมาเห็นในกรณีภาครัฐเป็นฝ่ายยกเลิกสัญญาแต่ไม่ค่อยเห็นกรณีที่เอกชนขอยกเลิกสัญญากับภาครัฐเนื่องจากการยกเลิกสัญญาอาจมีผลตามมาจำนวนมากทั้งการถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานหรือการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างจึงขอพบเลขาธิการ EEC ก่อนเพราะคู่สัญญาน่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมต้องดำเนินการตามระเบียบพริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบนโยบายแก่ตำรวจท่องเที่ยวพร้อมปล่อยแถวรถปฏิบัติการโดรนลาดตระเวนยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว
4: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยจนถึงเดินทางกลับซึ่งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวมีกำลังพล 1,800 กว่านายแต่ต้องดูแลนักท่องเที่ยวมากกว่า30ล้านคนต่อปีจึงมีการนำเทคโนโลยีและเครือข่ายภาคประชาชนมาสนับสนุนการทำงานพร้อมส่งมอบชุดปฏิบัติการสายตรวจอัจฉริยะสมาร์ทพาโทรจำนวน 1,250 ชุดประกอบด้วยเสื้อปลอกเกราะสะท้อนแสงวิทยุสื่อสารเข็มขัดยุทธวิธีพร้อมด้วยปืนไฟฟ้า450ชุดและเครื่องแปลภาษาอัตโนมัติ900ชุดพร้อมปล่อยแถวขบวนรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ขนาดเล็ก CCOC Mobile จำนวน4คันและรถปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับโดรนเซอร์วิลแลนซ์จำนวน32คันพร้อมโดรน128ลำประจำ32สถานีภายใต้โครงการยกระดับความปลอดภัยพื้นที่ควบคุม First Responder ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ท่าอากาศยานและแหล่งนักท่องเที่ยวหนาแน่นสำหรับตรวจการและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
5: วันนี้ก็มีการปล่อยรถมีโดรนเพื่อจะเอาไว้ตรวจสอบเอาไว้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเอาไว้ตรวจการนะครับและเทคโนโลยีกล้อง AI รถไมโครบัสรถมินิบัสที่มีทั้งแบบระบบการแจ้งเตือนระบบของการที่คัดกรองโดยใช้กล้อง AI ติดใครมีหมายจับตำรวจท่องเที่ยวก็มีข้อมูลก็เข้าไปจับกุมแล้วก็จับกุมมาแล้วหลายร้อยราย
4: นายสุรศักดิ์กล่าวอีกว่าขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาระบบบัญชาการ One Command ศูนย์รับแจ้งเหตุสายด่วน1155ตลอด24ชั่วโมงรองรับการสื่อสาร8ภาษาเช่นภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมนีและภาษาอินเดียเชื่อมโยงผ่านแอปพลิเคชันการสแกน QR Code และวิดีโอคอลเพื่อระบุพิกัดและประเมินระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางไปถึงตัวนักท่องเที่ยวได้อย่างแม่นยำปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีกำชับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเร่งรัดการพิจารณาคดีวินัยที่ยังค้างกำหนดกรอบดำเนินการภายใน60วันย้ำความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการทางวินัยของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ว่าจากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันกพ.มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาค้างอยู่เป็นจำนวนมากและหลายเรื่องยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและความชัดเจนในสถานะของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางวินัยจึงได้หารือถึงการกำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาโดยเมื่อหน่วยงานส่งเรื่องหรือรายงานเข้ามาแล้วจะต้องดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันเพื่อให้กระบวนการมีความชัดเจนและไม่ปล่อยให้เรื่องค้างเป็นเวลานานทั้งนี้มาตรฐานกรอบระยะเวลา60วันดังกล่าวจะครอบคลุมการดำเนินการทางวินัยโดยทั่วไปไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะคดีหรือความผิดทางวินัยประเภทใดประเภทหนึ่งแต่ใช้เป็นแนวทางสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยในทุกกรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับ13หน่วยงานจัดตั้งศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ยกระดับนิวเคลียร์ไทยสู่พลังงานสะอาดแห่งอนาคตนายสิริวัฒน์เจ็ดสีรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เป็นผู้แทนกฟผ.ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจจัดตั้งศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์หรือ HOTNETร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนและหน่วยงานจากภาครัฐภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมรวม13หน่วยงานซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญของกฟผ.ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทยโดยนำองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์มาบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวรวมถึงสร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศตลอดจนสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมต่อเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์อย่างโปร่งใสและถูกต้องตามหลักวิชาการอันจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ของไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในระดับโลกอีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการโชว์แผนขับเคลื่อนภารกิจหลักลงทุนมั่นคงเกษียณมั่นใจเศรษฐกิจไทยยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์สร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับข้าราชการไทยและประเทศชาตินายสารพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบค.เปิดเผยว่าได้กำหนดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แนวคิดสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับข้าราชการไทยและประเทศชาติยกระดับการลงทุนมืออาชีพดูแลสมาชิกอย่างเข้าใจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยั่งยืนโดยปัจจุบันพบว่าสมาชิกกบข.ที่เกษียณอายุราชการได้รับเงินก้อนจากกองทุนเฉลี่ยประมาณ 1-1.5 ล้านบาทซึ่งยังถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่พอเพียงต่อการสร้างความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณสะท้อนว่าสมาชิกยังมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและจากสถานการณ์การลงทุนปัจจุบันที่มีความผันผวนกบข.จึงจำเป็นต้องศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่เหมาะสมให้แก่สมาชิกและยกระดับบทบาทสู่ผู้นำด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนแนวทาง Active Ownership เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้สมาชิก
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: กระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าป้องกันโรค NCDS หลังพบว่าประชาชนจังหวัดมหาสารคามร้อยละ57นิยมรับประทานอาหารรสเค็มจัดและมีอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานตอนกลางจึงขับเคลื่อน Health Station ลดเค็มลดโรค NCDS Model ในทุกอำเภอพร้อมจับมือร้านอาหารกว่า50แห่งปรับสูตรลดหวานลดมันลดเค็มรวมถึงให้ความรู้ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาประชาชนเพื่อปรับพฤติกรรมตั้งแต่ก่อนเกิดโรคลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาและสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสถานการณ์ต่างประเทศรายงานว่าทางการจีนระงับปฏิบัติการกู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเมืองจีหลงเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนซึ่งติดกับเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลเป็นการชั่วคราวในวันนี้เนื่องจากความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่เนื่องจากน้ำในทะเลสาบที่เกิดจากเศษหินดินโคลนและซากทาน้ำแข็งกั้นขวางเริ่มเอ่อล้นและอาจพังทลายจนทำให้มวลน้ำและโคลนปริมาณมหาศาลไหลทะลักลงมาสู่พื้นที่ตอนล่างทั้งนี้ทีมกู้ภัยของจีนทั้งหมดได้รับคำสั่งให้ถอนกำลังออกมาเป็นระยะทาง1กิโลเมตรโดยให้เตรียมพร้อมและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ในวันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงเกี่ยวกับปฏิบัติการกู้ภัยในทิเบตซึ่งยังคงเต็มไปด้วยความยากลำบากและความเสี่ยงจากสภาพพื้นที่โดยรอบคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีใต้จะดำเนินการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับสหรัฐและญี่ปุ่นภายใต้รหัส Freedom Age ระหว่างวันที่7ถึง11กันยายนนี้ที่บริเวณหน้าน้ำสากลทางตะวันออกและทางใต้ของเกาะเชจูเพื่อฝึกซ้อมการตอบโต้ภัยคุกคามนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือรวมถึงเป็นการเสริมสร้างการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคโดยจะเป็นการฝึกซ้อมรบในหลายมิติอาทิการป้องกันขีปนาวุธทางทะเลการฝึกซ้อมทางอากาศและการป้องกันภัยทางอากาศการต่อต้านเรือดำน้ำและการป้องกันทางไซเบอร์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดขนาดการซ้อมรบร่วมประจำปีกับเกาหลีใต้เพื่อลดท่าทีการเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือและส่งเสริมให้เกิดการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนี้ฉบับที่5ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรง ดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้เชิญเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 21:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง15เซนติเมตรและเวลา 14:44 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น
11: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
12: ครอบ รับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
13: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
14: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: คุณกำลังฟังเด็กผีทอล์กสนับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
3: มาครับต้อนรับเข้าสู่เด็กพีทอล์กในวันศุกร์ครับศุกร์สุดสัปดาห์ที่28สิงหาคมนะครับอยู่กับผมเอ็มกับแบงค์เช่นเคยอัปเดตข่าวคราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันหน่อยแล้วก็พิเศษครับกับพี่ๆทาง FM 97ด้วยทางวิทยุเนี่ยก็จะอยู่กันประมาณ25นาทีโดยประมาณนะครับพี่ๆท่านใดที่เข้ามาดูนะครับไม่ว่าจะเป็นดูสดดูย้อนหลังฝากปุ่มไลค์กดถูกใจคลิปให้หน่อยนะครับมันจะได้แบบนำส่งให้กับพี่ๆท่านอื่นๆที่ยังไม่เคยดูพวกเรานะครับเข้ามาดูในช่องคิกออฟด้วยขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับคอบอนคอช้างคอเดียวกันที่ดูแลคิกออฟมาโดยตลอดแล้วก็สนับสนุนเรื่องของฟุตบอลนะครับทั้งฟุตบอลไทยนี่แหละนะครับแล้วก็รวมไปถึงกีฬาชนิดอื่นๆหลายๆชนิดด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับปีนี้เราได้มา UCL นะครับอยู่โถ2ก็จับเจอโถ1ไป2ทีมนะครับนั่นคือบาเยิร์นมิวนิกกับทางเอลิติโกมาดริดมาดูกันหน่อยละกัน8เกมของเรานะครับตามที่ขึ้นไว้ให้เลยมีบาเยิร์นนะครับเตะในบ้านเตะที่โอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับแล้วก็เอลิติโกมาดริดเนี่ยที่เราเจอกันในปรีซีซั่นใช่ไหมนี่ก็ออกไปเล่นเป็นเกมเยือนนะครับสองเกมเนี้ยมองเลยว่าเป็นเกมที่วัดประสิทธิภาพนะครับหลายคนมองว่าเออของเราเนี่ยจับมาเจอทั้งบาเยิร์นเอลิติโกมาดริดไลป์ซิกสปอร์ตติ้งโรม่าบีเรียลโอ้โหมันหนักเหลือเกินนะผมจะบอกว่าไอ้เกมที่มันหนักๆเนี่ยนะครับแล้วก็วัดศักยภาพไปเลยเนี่ยว่าเราจะห่างชั้นกับทีมพวกนี้หรือเปล่าขนาดไหนอะไรพวกนี้ก็จะเป็นบาเยิร์นกับเอลิติโกมาดริดนะครับส่วน8เกมขออภัยครับอีกเกมชี้ชะตาเนี่ยนะครับทั้งโรม่าสปอร์ติ้งไลป์ซิกบีเรียลพวกนี้คือคุณต้องห้ามพลาดอ่ะนี่คือเกมที่คุณต้องเก็บแต้มให้ได้นะครับรวมไปถึงซาบาบแล้วก็โคโม่2เกมเนี้ยเป็นเกมที่คุณต้อง6แต้มเต็มถ้าต้องการที่จะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับโดยที่ผ่านอัตโนมัติเนี่ยคืออันดับ1ถึง8ถูกไหมอัตโนมัติคือ1ถึง8นะครับผ่านอัตโนมัติแต่อันดับ9ถึง24ต้องมาเพลย์ออฟ
4: ครับ
3: เนี่ยพี่ SOS บอกว่าทีมอื่นจุกกว่าเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะว่าทีมอื่นน่ะใครเจออะไรกันบ้างนะครับของเราเนี่ยต้องเก็บให้ได้ซาบาสโคโม่ต้อง6แต้มเต็มนะครับโรม่าเตะในบ้านไปเยือนสปอร์ติ้งไลป์ซิกเตะในบ้านแล้วก็ไปเยือนวีเรียลทีมนี้เจอบ่อยนะใช่ไหม
4: ทั้งในยูโรป้าด้วย
3: เนี่ยนะครับต้องเก็บให้ได้แล้วมันมีการคำนวณออกมาว่ากี่แต้มถึงจะได้ไปเล่นรอบน็อกเอาท์โดยอัตโนมัตินะครับมีการวิเคราะห์ออกมานะครับบอกว่าถ้าเกิดคุณต้องการไปเล่นรอบถัดไปโดยอัตโนมัติเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ที่16คะแนนแล้วทางของแมนยูเนี่ยมันมีอยู่เว็บหนึ่งนะครับที่เขาเก็บสถิติเนี่ยเขาประมวลออกมาแล้วว่าแมนยูน่าจะได้ราวๆสัก14แต้มนะครับเขาคำนวณแล้วว่าแมนยูจะจบอยู่ที่อันดับ9แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะไปลงเล่นกับทีมอันดับ23หรือว่า24นะครับในรอบเพลย์ออฟซึ่งเขาก็มองว่าน่าจะเป็นลิว
4: ครับ
3: น่าจะเป็นลิวประมาณนั้นนะครับโดยที่อันดับ8นะที่คาบเส้นเนี่ยเขามองว่าเป็นบาร์เซโลนาอ่ะมาดูโปรแกรมของทีมอื่นบ้างอ่ะมีพี่ๆบอกว่าอะไรนะทีมอื่นเนี่ยเขาจุกกับเราเยอะนะครับของเราอยู่พอด2นะโถ2เนี่ยนะครับของเราเนี่ยมีบาเยิร์นเอลิติโกเนี่ยใช่ไหมของทีมอื่นมาดูปารีสเจอบาร์ซ่าแมนซิตี้โรม่าแอสตันวิลล่ากาลาตาซารายเรอัลนะครับมีโคโม่ด้วยนะแล้วก็เนี่ยบราติสลาวานะครับ บาเยิร์นก็เจออาร์เซนอลเจอเลติโกมาดริดเจอเราด้วยนะเห็นไหมทีมอื่นเขาก็หนักนะใช่ไหมเพราะมันเป็นแบบในรูปแบบลีกเฟสอย่างเงี้ยเออผมว่ามันสนุกนะมันดูตื่นเต้นเนาะแล้วก็มันโปรแกรมมันเยอะขึ้นนะแต่ก่อนเนี่ยเตะเท่าไหร่เกมมา5เกมใช่ไหมเย้าเยือนเดี๋ยวดูโปรแกรมพี่ๆเขาหน่อยสิพี่ๆเขาอยู่โถหนึ่งนะโอ้พี่ๆเจออาร์เรติโกมาดริดอินเตอร์ปอร์โต้ขับบูธเรอัลฟินิเบเช่แรนนะครับแล้วก็เนี่ย LASK เนี่ยลอง ชื่อทีมฝรั่งเศสบางทีผมก็จำผิดจำถูกอ่านแปลกๆวิเคราะห์หน่อยแบงค์เป็นไงบ้างกับ
4: ของเรานะ
3: ของเราเอาของเรา
4: ผมมองว่าผมมองว่าเราหนักในแง่คือไม่ใช่ว่าแค่บาเยิร์นหรือแอตเลติโกมาดริดผมว่าหนักถึงทีมอื่นๆด้วยโดยเฉพาะอย่าไปมองข้ามโคโม่เด็ดขาดเพราะว่าโคโม่ของเชสฟาเบกัสเนี่ยก็เขาทำให้เห็นแล้วว่าปีที่แล้วเขาก็จบอันดับที่4ป่ะที่ได้มาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยทั้งที่เขาเพิ่งเลื่อนชั้นมานะแล้วเขาก็ทำทีมมาได้ขนาดเนี้ยแล้วก็ผมก็ไม่เคยดูแคลนเชสซอยเบกัสเลยว่าเขาเป็นผู้จัดการทีมที่จะมือใหม่หรืออะไรผมว่าเขามีของทั้งเขาเป็นมีหุ้นด้วยนะมีหุ้นในโคโมด้วยแล้วเขาก็คุมทีมด้วยตอนนั้นเชลซีก็พิจารณาจะดึงฟาเบกัสมาเหมือนกันผมมองว่าเนี่ยแหละโคโมในงานง่ายไม่ง่ายอ่ะผมว่าไม่มีอะไรง่ายยกเว้นไอซาบ้าใช่ไหมไอเนี่ยทีมไอซาบ้านอกนั้นผมว่าโอ้โหระดับใกล้เคียงกันเลยอ
3: ่
4: ะยกเว้นผมมองว่าบาเยิร์นมิวนิกอ่ะคือหนักสุดในแง่ของทีมคือบาเยิร์นมิวนิกคือทีม
3: ที่เราต้องเจอใช่ไหม
4: เป็นเขาเรียกอะไรเป็นอีกระดับนึงแต่เอลติโกมาดริดโรม่าสปอร์ติ้งไลป์ซิกเบียร์เรียลโคโมผมมองเป็นระดับเดียวกันเลยก็คือนั่นแหละหนักอ่ะมันไม่ง่ายเลยแต่ก็คิดว่ามาเคิลคาลิกเนี่ยมีก็เรียกอะไรสมญานามใช่ไหมเดอะอะไรนะเดอะบิ๊กทีมคิลเลอร์ก็คือนักเขาเรียกนะนัก
3: ล้มทีมใหญ่
4: น
3: ัก พิ
4: ฆาตนักนักล้มทีมใหญ
3: ่อารมณ์แบบใหญ่ในผู้ฆ่ายักษ
4: ์ในพรีเมียร์ลีกปีที่แล้วก็โดนคาลิกปราบมา
3: ครับ
4: ก็หวังว่าไอฉายาของเขาเนี่ยหรือว่าแบบไอสิ่งที่เขาเนี่ยแหละถูกชะโลกับทีมใหญ่เนี่ยจะทำให้เนี่ยแหละให้เราเนี่ยผ่านเข้ารอบเขาไปเล่นรอบน็อกเอาท์ได้โดยสวัสดิภาพนะ
3: ครับ
4: แต่ผมก็เห็นด้วยนะไอที่อะไรนะซูเปอร์คอมใช่ไหมเขาทำนายใช่ไหมเขาวิเคราะห์ใช่ไหมว่าแบบ
3: ครับ
4: คือ AI อ่ะวิเคราะห์ว่าเราข้ามเส้นก็คือไม่ข้ามเส้นก็คือไม่พ้นน้ำก็คืออันดับ9ก็ต้องไปเพย์ออฟก
3: ็คำนวณมาให้AI คำนวณมาให้เดี๋ยวนะฮะ
4: คือถ้าพ้นน้ำคือต้อง8ใช่ไหม8ก็คือได้พ้นน้ำก็คือไป
3: ใช่ๆอั
4: ตโนมัติเลย9นี่คือโอ้โหยังอุตส่าห์ให้เราอยู่แบบไม่พ้นน้ำอ่ะอันนี้คือเจ็บใจ
3: ได้เท่าไหร่ 14.1 คะแนน
4: มันก็
3: อาร์เซนอลวิลล่าอันดับ10นะตามโรมาน
4: ั่นแหละหนักทุกนัดก็

0: หร
1: อก็แบบเขาก็ปล่อยให้เราเล่นไปอ
0: ่
1: ะ
0: อ้าวแล้วมันจะเริ่มต้นในการฝึกซ้อมได้ยังไงอ่ะ
1: ก็มั่วเลยก็ต่อยมีกระสอบแล้วก็ต่อยเลยนะต่อยแล้วก็ไปซื้อละอ้าวซื้อนว
0: ม
1: ซื้อผ้าพันมือมาเขาพันยังไงเขาก็สอนหน่อยนึงแล้วก็เราก็พันมั่วของเราไปแล้วก็เริ่มต่อยเขาเตะยังไงเราก็เตะเท่านั้นแหละเตะไปเตะไปเนี่ย
0: นานไหมกว่าที่เขาจะมีคนมาสอนเรา
1: ไม่มีสอน
0: อ้าว
1: สองปีไม่สอนเลย
0: สองปีไม่สอนเลย
1: ฝึกเองเออเองฝึกเองเออเองแล้วก็ตอนหลังก็เริ่มซื้อกระสอบมาที่บ้านละเราก็ไปดูเขาเตะยังไงเราก็พยายามเตะเหมือนเขาถีบยังไงต่อยยังไงเตะยังไงประมาณนั้นครูพักรักจำเลย
0: ครูพักรักจำเนาะก็คิดง่ายๆน่ะใจอ่ะเรามีความใจที่เราชอบอยู่แล้วถึงจะไม่มีคนสอนก็แล้วแต่เราก็ไปมั่วถ้าเป็นภาษาคนต่างจังหวัดเขาไปนัวบ้านงานนะไปนัวบ้านงานเลยนะ
1: ใช่
0: ก็ไปนัวอยู่ที่นู่น2ปี
1: 2ปี
0: แล้วก็ทนไม่ไหวก็เลยซื้อกระสอบทรายมาไว้ที่บ้านเอง
1: ใช่
0: โดยการที่จำเอาในสิ่งที่ว่าเราเคยอยู่ในค่ายมวยเนี่ย
1: ใช่
0: มาเรียนรู้ต่อ
1: ใช่
0: แล้วยังไงต่อครับ
1: แต่ก็มีพี่ใหญ่เจ้าของไอ้ไม่ใช่เจ้าของเขาเรียกว่าอะไรโค้ชอ่ะที่ดูแลน่ะพี่ใหญ่ก็พาไปอ่ะเขาก็เอ็นดูเราเฮ้ยไปเมทีไปพาไปลาดดำเนินเข้าไปดูมวยพวกเราบางทีต่อยกันแล้วก็ไปเชียร์กันฮึ่มฮึ่มฮึ่มจับนอกกันอย่างเงี้ย
0: ก็คือถึงแม้ว่าจะซ้อมอยู่ในที่นั้นแหละนะผู้ใหญ่เนี่ยเขาคงจะเห็นและเอ็นดูเรา
1: เอ็นดูเราม
0: ีนักมวยในค่ายไปทำการแข่งขันก็เลยชวนเราไปด้วยเราก็ไปเชียร์มันก็สนุกตามภาษาวัยเรา
1: ก็เหมือนแบบพวกกัน
0: อ
1: ่ะ
0: เ
1: หม
0: ือนกันแล้วทีนี้พอมาซ้อมที่บ้านต่อแล้วยังไงต่อ
1: ก็นั่นแหละก็ซ้อมไปซ้อมมาซ้อมไปซ้อมมาจนวันนึงเขาก็ให้เล่นเชิงกันละช่วงสักปีนึงอะไรเงี้ยก็เริ่มให้เล่นเชิงกันแต่เขาก็บอกแล้วว่าให้เบาๆกับเราหน่อยโอ้โหเรานี่เตะหนักเตะหนักจริงๆคือนักมวยไทยเตะขนาดไหนผมเตะขนาดนั้น
0: อ
1: ะเตะหนักต่อยหนักเราบ้าพลังไงตอนนั้นอายุ15ก็บ้าพลังบังบุ้งบังก็ลงนวมเล่นเชิงกันครั้งแรก
0: ต้องมีความเป็นมวยมากกว่าเราขนาดยังไม่ออกอาวุธหนักอาวุธแรงเลยเราหมายที่จะเข้าไปทำเขาเขาแค่ถีบสกัดไว้เรายังไม่มีทางเข้าเลย
1: ไม่มีเลย
0: เพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะในกรณีที่มีคนสอนกับไม่มีคนสอน
1: จริง
0: ค
1: ือมันเทียบกันไม่ได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเวลาคุณต่อยเนี่ยเวลาคุณไปฝึกต่อยนะแล้วถ้าคุณไม่เคยลงนวมคุณไม่เคยเล่นเชิงกันนะชาติหน้าคุณก็ต่อยไม่ได้
0: อ
1: ันนี้เรื่องจริงคุณจับจังหวะไม่ได
0: ้
1: คุณไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้จะยังไง
0: ม
1: ันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมวยต้องลงนว
0: ม
1: ต้องเล่นเชิงกันถึงจะต่อยเป็น
0: ทีนี้หลังจากสปาร์ลิ่งหรือว่าลงเชิงเล่นเชิงในวันนั้นแล้วพอเสร็จแล้วนี่อาการเป็นยังไงความมั่นใจตรงนั้นมันอยู่ตรงไหน
1: หมดเลยแต่ก็โกรธเหมือนกันเพราะอะไรวะกูก็เตะหนักเหมือนมึงนะกูก็ต่อยหนักเหมือนแต่ทำไมกูต่อยไม่ได้เตะไม่ได้เลยสักหมัดขานึงก็ไม่ได้เลยนะก็ตีนนึงก็ไม่ได้เลยนะไม่เป็นไรเอาใหม
0: ่
1: วันรุ่งขึ้นเอาใหม่
0: อ
1: ีกแต่ก็เจ็บท้องนิดหน่อยนะเพราะมันถีบอะแต่มันถีบไม่แรงนะถีบแบบว่ามันไอพี่ใหญ่เขาก
0: ็ปามมาแล้ว
1: ปามไปแล้วไอ้เหี้ยมึง
0: เดี๋ยวมันตายพูดง่าย
1: มันตายอะมันก็รู้เรามันไม่ใช่นักมวยอีกวันนึงเอาอีกมาแก้แค้นแต่เจ็บๆหน่อยๆแต่นวดน้ำมันมวยไม่เป็นไรปุ๊บวันนี้มาเอาอะไรปั้มปั้ม
0: เอาละวะต้องมีโดนมั่งละวะ
1: ปั้มเดี๋ยวเอาได้มามันกดคอเราเนี่ยเราก็งัดขึ้นมันกดนอนไม่ได้เลย กลับบ้านนอนไม่ได้เลย
0: หมายความว่าหนักกว่าวันแรกสิ
1: วันแรกอีก อันเนี้ยเข็ดขี้เข็ดเที่ยวจริง
0: วันแรกนะฮะเล่นเจิงนะฮะเขาถีบอย่างเดียวเข้าไปติดเลย
1: ไปติด
0: วันที่สองเนี่ยปั้มเข่าคราวนี้เรามีต้องมีโดนเข่าบ้างโดนเราปั้มกดเราบ้างที่ไหนได้โดนเขากดจนคอนี่ไม่ไหวนอนไม่ได
1: ้ขี้เข็ดเที่ยวจริง
0: วันแรกนะฮะเล่นเจิงนะฮะเขาถีบอย่างเดียวเข้าไปติดเลย
1: ไปติด
0: วันที่สองเนี่ยปั้มเข่าคราวนี้เรามีต้องมีโดนเข่าบ้างโดนเราปั้มกดเราบ้างที่ไหนได้โดนเขากดจนคอนี่ไม่ไหวนอนไม่ได้แต่ตอนนั้น
1: อ
0: ่ะเราก็เริ่มเข้าสู่ในวัยรุ่นแล้วมีคนมาเป็นแมวมองเห็นเราแล้วก็เลยก้าวเข้าไปสู่วงการ
1: นายแบบ
0: นายแบบเริ่มต้นจากนายแบบ
1: นายแบบถ่ายโฆษณาอะไรแบบนี้นะฮะถ่ายโฆษณาบัตรเครดิตรถกระบะไมตี้เอ็กซ์ก่อนตอนออกมาใหม่ๆโอ้โหได้ทีเป็นแสนๆนะ200,000-300,000

0: อู้ฟู
1: ่เดี๋ยวนะมวยเนี่ยพอไปเริ่มวันแรกเนี่ยฮะไม่มีใครสอนนะอยากจะเก่งก็ไปลงนวมโดนถีบซะแทบตายวันแรกวันที่สองหวังจะแก้แค้นไปปั้มคอ
0: หนักกว่าเก่า
1: หนักกว่าเก่าทีนี้พอเด็กวัยรุ่นนะฮะพอมีคนมาสนใจนะให้โอกาสในการเป็นนายแบบในการเป็นนักแสดงหมายความว่ารายได้เนี่ยจากเด็กอายุประมาณ15พอเห็นเงินแล้วรู้สึกไง
0: โอ้โหแบบคุณนึกออกป่ะว่าเราไม่เคยเห็นเงินแสน
1: อ
0: ่ะโอ้โหแม่งเจ๋งว่ะได้ว่ะแต่เวลาเดินแบบมันได้ไม่กี่ตังค์นะประมาณ 8,000 หมื่นนึงนะแต่เวลาถ่ายโฆษณา
1: เงินก้อนได้เงินก้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดง่ายๆเลยนะพอเข้ามาสู่วงการเต็มตัวมวยก็ต้องห่างหายไปเลยสิ
0: ไม่หาย
1: ไม่หาย
0: ซ้อมตลอดเพราะว่านายแบบมันต้องมีกล้ามเราต้องเน้นความพิเศษของเราเมื่อก่อนเนี่ยผู้ชายในยุค890เนี่ยมันไม่มีกล้ามคนไทยเนี่ยแปลกแต่ฝรั่งมันมีกล้ามนะโอ้ยกล้ามสวยไอ้เราก็ต้องอัปเกรดเลยใช่ไหมให้มันมีจุดเด่นขึ้นมาไอ้หน้าเรามันตี
1: ธรรมดาอยู่แล้วธรรมดา
0: คนเขาลูกครึ่งรอๆด้วยนะนะฝรั่งมั่งลูกครึ่งมั่งอะไรเงี
1: ้
0: ยไอ้หาเราไปหน้าตีๆเราก็ต้องพยายามหาจุดเด่นของเราก็เลยกล้ามนี่แหละวะผมมีกล้ามท้องนั่นแต่เด็ก
1: อ
0: ะตั้งแต่อายุ15เลยกล้ามเป็นมัดๆนะ
1: ก็แสดงว่าวิธีคิดในตอนนั้นถึงแม้เราจะเป็นเด็กก็ตามเนี่ยมีวิธีคิดที่ดีเพราะว่านายแบบเนี่ยหุ่นต้องดีถ้ามีกล้ามหน่อยๆเวลาใส่เสื้อผ้าแล้วมันสวยเพราะฉะนั้นอะก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องวงการมวยเลยนะซ้อมอยู่ตลอดร่างกายก็แข็งแรงอยู่ตลอดที่ธรรมดาซ้อมหนักกว่าเดิม
0: หนักกว่าเดิมใช่หนักกว่าเดิมเลย
1: เพราะว่าคิดง่ายๆนะถ้าคุณเป็นนักแสดงคุณหน้าตาดีหุ่นดีงานคุณก็จะเยอะ
0: ถูกต้อง
1: ทีนี้ความประทับใจในส่วนของเอาไว้เด็กก่อนนะ
0: คร
1: ับอย่างที่บอกก็คือว่าตอนแรกเนี่ยเริ่มต้นจากนายแบบแล้วก็พัฒนามาเป็นถ่ายโฆษณา
0: ครับ
1: ทีนี้การก้าวเข้าไปสู่จอทีวีหรือว่าจอภาพยนตร
0: ์
1: มันเริ่มมาตั้งแต่ตอนไหน
0: ผมไปเรียนออสเตรเลียก่อนพอผมเรียนจบปั๊บผมก็ถ่ายแบบเดินแบบไปอีกปีนึงเก็บเงินเพื่อไปเรียนออสเตรเลียผมก็ส่งแฟนไปก่อนปึ้งอายุ22ผมกลับมาอีกทีตอนอายุ25พอก่อนกลับผมก็ฟิตเลยกลับมากะว่าจะไปเป็นนายแบบนายแบบอีกรอบนึง
1: อ๋อคิดว่าจะมีภาค2ในชีวิตแน่นอนแต่เราข้ามเรื่องการเรียนของเราไปก่อนนะใจเย็นนะเราเรียนที่เซนต์โดมินิก
0: ครับ
1: มัธยม
0: ครับ
1: จนถึง
0: ก็จบ
1: จบม.6 เลย
0: ครับ
1: ที่เซนด
0: อแล้วก็ไปต่อธุรกิจบัณฑิต
1: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเราเรียนสาขาอะไร
0: เศรษฐศาสตร์
1: อ๋อโอ้โหเป็นนักคิดเลยนะ
0: การเมืองและการปกครอง
1: การเมืองและการปกครองอันนี้ตั้งแต่ตอนมหาลัยเลยนะ
0: ตอนนั้นเนี่ยเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นคณะแรกๆเลยเป็นคณะน่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่เปิดคณะเศรษฐศาสตร
1: ์ที่มหาลัยธุรกิจบัณฑิต
0: ใช่ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเรียนตามแฟน
1: กำลังจะดีอยู่แล้วเชียวแหม
0: เรียนตามแฟน
1: อ๋อเรียนตามแฟนนะช่วงนั้นนะ
0: คนไปด้วยกัน
1: คนมันหล่อนะก็มีความรัก
0: โอ้ติดผมงอมแงมหัวกระไดนี่ไม่แห้ง
1: โอ้เพราะอะไรเพราะอะไรน้ำลายไหลตลอดเลย
0: ไอ้บ้า
1: ก็คือตามวัยนะตอนที่มีความรักก็มีแฟนไปเรียนที่มอธุรกิจบัณฑิตเราก็ตามแฟนไปเรียนด้วยสาขาที่เราเรียนก็คือสาขาเศรษฐศาสตร์ทีนี้คิดง่ายๆนะเด็กหนุ่มจากเยาวราชจากวรจักรเรียนหนังสือที่ธุรกิจบัณฑิตโอ้นี่มันไกลเลยนะฝั่งนู่นเลยนะ
0: ขับรถเบนซ์ไหม
1: อุ้ย
0: เอาอีกแล้วคุณมาโชว์รวยกับผมอีกแล้ว
1: 280S
0: นะอีไง
1: อุ้ย S class
0: S class
1: ยังหรูเลย
0: ขับเบนซ์ไปเลย
1: ก็มีตังค์นะ
0: เอาอีกแล้วคุณข่มผมอีกแล้วโอ้ตายแล้ว
1: เผลอไม่ได้เลยพลาดไม่ได้เลยเรียนนะช่วงมหาวิทยาลัยทุกคนอยู่ในช่วงพีคหมดไม่ว่าจะหนุ่มหล่อสาวสวยทั้งนั้นเลยความคิดนะฮะในส่วนของกีฬามวยยังอยู่ในชีวิตไหมมันเรียนมหาลัยมันต้องมีกีฬามหาลัยนะพูดเล่าให้ฟัง
0: ผมเป็นแชมป์
1: แชมป์อะไร
0: แชมป์มวยสากล71กิโลแชมป์ผมต่
1: อ
0: ยชนะน็
1: อ
0: ก
1: ก็เรียกได้ว่าในส่วนของช่วงชีวิตที่อยู่มหาลัยก็เป็นนักกีฬามหาลัยเป็นนักกีฬามวยตัวแทนของมหาลัยธุรกิจบัณฑิตได้แชมป์อีกต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณถึงก็ไม่ธรรมดานะ
0: ธรรมดาบ้าพลังก็แหมมันมวยใหม่ทั้งคู
1: ่
0: แต่เรามีความมุ่งมั่นเรานึกออกไหมเรามุ่งมั่น
1: อ
0: ่ะเพราะฉะนั้นเราก็แข็งแรงกว่าเขาก็มั่วแหละเพื่อ มวยใหม่มัน
1: เด็กๆในมหาลัยด้วยกันก็เอาสนุกๆไม่ใช่เป็นมืออาชีพง่ายๆนะ
0: หูอื้อมันฟังอะไรไม่รู้เรื่องหรอกคนเชียร์เป็นร้อยเป็นพันไม่รู้เรื่องเลยฟังไม่ได้ยินได้ยินแต่เสียงหัวใจเต้นเสียงลมหายใจเสียงความเหนื่อยอะไรแบบเนี้ยแต่เราก็แบบว่ากูไม่
1: ยอมไม่ยอม
0: มึงต้องต่อยกูสลบอ่ะกูถึงจะยอมมึงอ่ะกูเป็นคนอย่างเงี้ยไม่ค่อยยอมใคร
1: ด้วยความมั่นใจเพราะว่าตัวเองคิดว่าร่างกายแข็งแรงดูแลตัวเองดีตลอดแล้วก็เบื้องต้นน่ะเราก็เคยไปซ้อมตามค่ายมวยเขาน่าจะมีประสบการณ์มาบ้างได้เปรียบนิดๆหน่อยๆนะสำหรับคนที่มวยใหม่จริงๆ
0: เราคิดไปเอง
1: เราคิดไปเอง
0: เพราะว่าเขาใหม่เขาก็อยากชนะเหมือนกันเขาก็ฟิตเหมือนกัน
1: แล้วเพราะขึ้นเวทีอยู่กัน2คนไม่มีใครอยากแพ้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเต็มที่เหมือนกันทีนี้ในส่วนของนักชกในวัยมหาลัยเสร็จไปที่เรียบร้อยคราวนี้แหละถามสักนิดนึงพอเรียนจบคิดยังไงไปเรียนเมืองนอก
0: ก็เราก็มันเป็นโอกาสแล้วอะมันเป็นโอกาสแล้วเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงอะตอนประมาณม.1แม่เนี่ยก็จะให้ไปเรียนแล้วให้ไปเรียนแต่ให้ส่งพี่ชายไปก่อนส่งพี่ชายไปเรียนอเมริกาก่อนไปอยู่ LA
1: ครับ
0: อยู่ลอสแองเจลิสพอดีพ่อน้องชายพ่อเนี่ยทำร้านอาหารอยู่ที่นู่นก็เลยส่งพี่ชายไปไปปั๊บผมก็เตรียมตัวจะไปตามปรากฏว่าเขาเบรกม้าเบรกแม่เบรกก็เลยไม่ได้ไปอาจจะเรื่องเงินนะมั้งอาจจะแบบว่าโอ้โหมันส่งสองคนมันไม่
1: ก็ไม่ไหวนะมันหนักนะมันหนัก
0: เราก็เลยไม่ได้ไป
1: หากคิดหนึ่งโอ้ ใจเย็นนะลุ้นมากไปก็อีจะพังนะ คิดง่ายๆนะ คุณพ่อคุณแม่เนี่ยในส่วนของการวางแผนในการเรียนสำคัญมากไม่ว่าจะเริ่มต้นเรียนที่เซนต์โดมินิกนะครับ พี่ชายเนี่ยส่งพี่ชายไปเรียนก่อนแล้วคงจะเห็นว่ามาตรฐานในการเรียนการสอนดีก็เลยส่งพี่เมธีตามไปเรียนที่เซนต์โดมินิกด้วยในวัยโตขึ้นมาสู่ระดับมหาวิทยาลัยพี่ชายก็ไปก่อนไปเรียนที่ต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจในครอบครัวทำให้พี่เมธีนั้นอยากจะไปต่อเริ่มต้นในต่างประเทศทำไมถึงเลือกไปที่ออสเตรเลีย
0: ก็ตอนนั้นเนี่ยออสเตรเลียเพิ่งเปิดประเทศใหม่ๆเพิ่งเปิดแล้วเริ่มแล้วมีแบบว่าแล้วหนึ่งก็คือมันค่าใช้จ่ายไม่แพงสองมันใกล้อเมริกามัน24ชั่วโมง
1: ไกลมากบินเครื่องบินทั้งวันเลย
0: ออสเตรเลีย10ชั่วโมง
1: ไกลกว่าครึ่งนึงเลย
0: ครึ่งนึงแล้วอะไรค่าของชีพอะไรมันถูกกว่าเราก็เฮ้ยเอาวะเราก็เก็บเงินปึ้งแล้วก็ส่งแฟนไปก่อนส่งแฟนไปแล้วอีกปีนึงเราตามไปเดี๋ยวขอเก็บเงินอีกก้อนนึงแล้วก็ไป
1: เลือกไปอยู่ที่ออสเตรเลียอยู่ที่เมืองอะไร
0: ซิดนีย
1: ์โหใจกลางเมืองเลยนะซิดนีย์เมืองใหญ่นะแล้วก็เลือกเรียนในส่วนของปริญญาโทเมเจอร์อะไรครับ
0: มินิ MBA
1: มินิ MBA มิ MBA ก็
0: Business Management
1: Management ในโอ้โหนะอะไรนะ
0: Managementอะไรเหม็น
1: ๆภาษาอังกฤษคุณไม่ธรรมดานะมีกลิ่นด้วยภาษาอังกฤษคุณมีกลิ่นด้วยนะเรียน MBA ที่ออสเตรเลียกี่ปีฮะ
0: ก็2ปี
1: เรียน2ปี
0: 2ปีเที่ยวอีกประมาณปี2ปี
1: ก็เรียกได้ว่านอกจากเรียนแล้วก็ไปใช้ชีวิตด้วย
0: ถั่วต้น
1: พอไปอยู่ที่ออสเตรเลียไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณแม่มาควบคุมเราแล้วใช้ชีวิตอยู่ออสเตรเลียยังไง
0: ก็เราก็เน้นเรียนเพราะว่าพอดีว่ามหาลัยผมเนี่ยมันอยู่ในทาวน์ฮอลเลยคืออยู่ในใจกลางเมืองผมก็เลยเลือกที่จะอยู่ใจกลางเมืองเลยอาจจะแพงหน่อยแต่ก็เดินไปได้เดินจนหูรองเท้าศึก2ตะคู่นะ
1: อ๋อนี่แสดงเดินเยอะจริง
0: เดินเยอะจริงเราต้องประหยัดคือรถเมย์โอเคมันก็พอได้คือรถเมย์อะไรรถบัสอะไรนี่มันก็พอได้แต่เดินดีกว่าก็เดินไปเดินกลับแล้วก็ทำงานด้วยอยู่ร้านอาหารนิดๆหน่อยๆทำให้พอรู้ว่าชีวิตมันเป็นยังไงไม่ได้เน้นทำงานแบบ
1: จริงจัง
0: จริงจัง
1: เพราะว่าตั้งหลักไปคือตั้งใจเรียน
0: เป็นคนรวยไง
1: เอารวยเอาอีกแล้วคุณข่มผมตลอดอย่างเงี้ยโอ้โหเข้าทางตลอดเลยก็เบื้องต้นนะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับลูกผู้ชายคนนี้ก็นอกจากเรียนไปด้วยก็ทำงานไปด้วย
0: ใช่
1: ร้านอาหารไทย
0: ร้านอาหารไทยผมก็เมื่อก่อนจะทำจันทร์อังคารพุธสามสามวันพ
1: อ
0: ส่วนวันอาทิตย์เราก็ไปดินเนอร์กันกับแฟนเราประมาณนี้
1: แล้วทำไมชีวิตคุณมันอบอวลไปด้วยความรักตลอดเวลาเลย
0: ผม
1: รออีกแล้ว
0: ผมรอ
1: ผมนี่พูดเข้าทางคุณไม่ได้เลย
0: สาว
1: ๆล้อมอีกแล้วทีนี้ถามสักนิดนึงพอเรียน MBA เสร็จหมดแล้ว
0: ครับ
1: ที่คุณบอกมาตัวขั้นต้นก็คือว่าคุณตั้งใจจะกลับมาที่ประเทศไทย
0: ชัวร์ต้น
1: วางแผนที่จะกลับมาเข้าสู่วงการเป็นรอบที่2
0: รอบที่2
1: พอกลับมาถึงเมืองไทยแล้วมันเป็นอย่างที่คุณคิดไหม
0: ยิ่งกว่าที่เราคิดต้อนรับเลยเพราะว่าหน้าตามันเริ่มไม่ใช่เด็กแล้วม
1: ัน
0: เริ่มเป็นหนุ่มหน้าเนอร์แม่งเริ่มแบบเข้าที่แบบมันเริ่มแบบหน่วยก้องหน่วยก้านเนี้ยกระดงกระดูกสรีระร่างกายมันไม่ใช่เด็กวัยรุ่นละมันเป็นแบบคนหนุ่มละโอ้โหแล้วก้านผมเป็นมัดๆเลยผมฟิตเลยผมไปซ้อมมวยที่นู่นเลยนะไปต่อยกับไปลงนวมกับไอ้แชมเปี้ยนเขายังบอกอุ้ยทำไมอยู่ทำไมต่อยเก่งผมไปฟิตกลับมาโอ้โหงานชุกถ่ายหนังสือแบบระดับท็อปหมดเลย
1: อ
0: ิมเมจพลอยแกมเพชรละละนาแพรวดิฉันอู้ผายหมดเลย
1: ซึ่งที่นิตยสารที่พูดมาสมัยก่อนเป็นระดับท็อปทั้งนั้นเลยนะท็อปทั้งนั้นเลยนะเอาละครับแหมช่วงชีวิตของพี่เมย์เนี่ยกำลังมันเลยทีเดียว
0: ต่อหน่อย
1: ใจเย็นใจเย็นมันมีข่าวต้นชั่วโมงนะเมื่อสักกี้พูดมาแล้วนะว่าตอนนี้กลับมาสู่เมืองไทยเดี๋ยวในช่วงที่สองเราจะมาพูดถึงการ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: เพราะไม่มีใครซื้อเหมือนเธอแล้วเราจะ
9: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
10: ไม่เมาไม่พูด
11: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
9: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
11: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
10: โทรด่วนเลยอยากเลิกมานานแล้ว
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในวันพรุ่งนี
12: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงการประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีผลกระทบในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้29สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายนจึงแจ้งเตือนไปยัง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงโดยให้จัดตั้งวอลลุ่มระดับพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลสภาวะอากาศสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้ง สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอาทิถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: ที่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยและแนวทางบริหารจัดการน้ำกลุ่มจังหวัดลุ่มน้ำท่าจีน
13: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนราษฎรในพื้นที่โดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยและแนวทางบริหารจัดการน้ำตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งนี้นายวราวุฒิศิลปะอาชาได้มอบนโยบาย6ข้อสั่งการสำคัญได้แก่เร่งจัดทำแผนที่ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงจัดทำเช็คลิสต์เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและรณรงค์การเตรียมถุงฉุกเฉินประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดเตรียมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และพื้นที่พักพิงบริหารจัดการน้ำต้นทุนและประสานข้อมูลกับเกษตรกรตรวจสอบความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องจักรโดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและจัดทำฉากทัศน์สถานการณ์น้ำล่วงหน้าโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการใช้ฐานข้อมูลเดียวกันในการตัดสินใจเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: จังหวัดยะลาเดินหน้า4มาตรการบริหารจัดการน้ำเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาโดยเพิ่มงบขุดลอกบึงแบเมาะลดความเสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ
14: นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำบริเวณบึงแบเมาะอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและนายกเทศมนตรีนครยะลาร่วมให้ข้อมูลเพื่อเตรียมนำประเด็นสู่การประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันที่1กันยายนนี้นายพงศักดิ์ยิ่งชมเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเปิดเผยว่าเทศบาลนครยะลาวาง4มาตรการหลักได้แก่เร่งขุดลอกทางน้ำจากบ้านหน้าถ้ำและพื้นที่ท่าธงเพิ่มเส้นทางระบายน้ำจากพื้นที่เสี่ยงติดตั้งเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำหรือ IoT และเตรียมใช้โดรนขนาดใหญ่ขนส่งสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมตัดขาดส่วนบึงแบเมาะซึ่งมีพื้นที่กว่า300ไร่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการรองรับน้ำหากขุดลอกเพิ่มความลึกอีก 1.5 เมตรจะเพิ่มความจุรองรับน้ำได้อีกนับล้านลูกบาศก์เมตรอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงาน
3: เอาละครับ
4: นะเอาละ
3: ครับเอาละครับครบ5นาทีข่าวต้นชั่วโมงเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันนะ
4: ครับผม
3: ในส่วนของการจัดรายการวิทยุสวัสดีครับ FC ทุกท่านครับตอนนี้สู่ช่วงที่2ของรายการแล้วเรามาต่อเนื่องเลยเดินทางนะฮะจากออสเตรเลียกลับมายังประเทศไทยแล้วยังไงต่อ
4: โอ้ยังยิ่งใหญ
3: ่
4: กล้ามเป็นมัดมัดกล้ามท้องเต็มที
3: ่
4: นะครับแล้วก็จริงอย่างที่คาดไว
3: ้
4: ก็ได้ถ่ายแบบถ่ายละครอันนี้หนักเลยนิตยสารนี่คือระดับท็อปทั้งหมดนะครับเดินแบบนี่เรียกว่าทุกงานต้องมีผ
3: ม
4: แล้วก็บางทีฝรั่งหมดเลยทั้ง 10-20 คนมีผมเป็นคนไทยคนเดียว
3: เพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่เราสู้เขาได้ในความภาคภูมิใจนั่นก็คือความแข็งแรงสภาพร่างกายรูปร่างที่ดูสมส่วนกว่านายแบบคนอื่นเพราะว่าสมัยก่อนพี่เมย์บอกว่านายแบบไม่ค่อยมีกล้าม
4: สมัยก่อนใช่อันนี้ต้องพูดเรื่องจริงเราก็ได้เปรียบเขางานเราก็เลยเยอะใช่ไหมเราถอดเสื้อก็ได้ปลดกระดุมอะไรแบบเนี้ยเราก็หลากหลายได้นะครับก็มีงาน
3: พอเริ่มต้นจากนายแบบเสร็จก็มาสู่ละครก่อนหรือภาพยนตร์ก่อน
4: ก็เสร็จปั๊บผมก็กำลังจะกลับไปออสเตรเลียแล้วกำลังจะกลับไปเพราะว่าก็แฟนก็อยู่ที่นู่นแฟนคนใหม่นะ
3: ครับ
4: ก็อยู่ที่นู่นเป็นคนเกาหลีก็จะกลับไปก็จะไปทำร้านอาหารที่นู่นละปรากฏว่าก่อนจะบินเนี่ยประมาณอาทิตย์นึงพี่ตู่นพพลโทรมาพี่ตู่นพพลกรมาชุน
3: ครับ
4: โทรมาหาผมบอกก็แล้วก็บอกว่าชวนผมไปเล่นละครเขาเห็นผมจากการไปถ่าย Image
3: หนังสือ Image
4: เมื่อก่อนโหหนังสือ Image คือท็อป
3: พี่ตู่นพพลโทรม
4: า
3: บอกเมธีสนใจจะมาเล่นละครของผมไหมละครที่เล่นด้วยเรื่องแรกคือเรื่อง
4: ดอกไม้ในป่าหนาว
3: ดอกไม้ในป่าหนาวนะครับผลงานของคุณ
4: พี่ตู่นพพล
3: พี่ตู่นพพลโกมารชุนนะ
4: ชุน
3: เล่าให้ฟังหน่อยในการทำงานนะจากเดินแบบอย่างเดียวไม่มีบทพูดไม่มีดาล็อกพอมาเป็นนักแสดงละคร
4: ครับ
3: รู้สึกยังไง
4: โอ้ยก็จริงๆแล้วก็ต้องไปเรียนนะพี่ตู่เขาก็สอนวิธีการแสดงทำยังไงอ่านบทยังไงจำบทยังไงอะไรอย่างเงี้ยก่อนเราก็มีเวิร์กช็อปกันก็สัก10ครั้งนะครับครั้งเลยประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงก็โชคดีมากเลยได้บรมครูใช่ไห
3: ม
4: เป็นปรมาจารย์อย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นพี่ตู่ก็เพิ่งจะเป็นเหมือนกับตั้งยูม่าใหม
3: ่
4: ๆตอนนั้นป้อนช่อง5ยังไม่ได้ป้อนช่อง3ป้อนช่อง5แล้วก็มีน้องอู๋ธนากรโปสยันนนท์เป็นพระเอก
3: โอ้โห
4: น้องจอยศิริลักษณ์ผ่องโชคโอ้ดังมากเป็นนางเอก
3: โอ้โหเรียกได้ว่าพระเอกนางเอกเนี่ยดังที่สุดในยุคนั้นเลยนะ
4: ได้ครับผม
3: ส่วนพี่เมย์เข้าไปรับบทบาท
4: ก็ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นพี่นางเอกหรืออะไรเนี่ยสักอย่างนึงนะครับเป็นพี่นางเอก
3: รับบทเป็นพี่ชายหล่อๆ
4: ที่แสนดี
3: ที่แสนดียังไม่ก้าวมาสู่บทที่เรียกว่าจอมโหดดาวร้าย
4: ยัง
3: เรื่องแรกเป็นคนดีอยู่
4: เป็นคนดีก็ดีอยู่ประมาณแบบประมาณ10เรื่องก็เป็นนี่แหละเป็นเพื่อนพระเอกมั่งเป็นพี่นางเอกมั่งอะไรเงี้ยสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยจนวันนึงเนี่ยพี่ตู่นพพลเขาย้ายจากยูม่าไปเปิดเป่าจินจงแล้วเป่าจินจงเนี่ยก็ทำละครเสนอช่อง7
3: ตรงแถวแจ้งวัฒนะอะไรสักอย่าง
4: ชวนตัว
3: นะ
4: ตรงเมืองทองอ่ะ
3: เ
4: ขาก็เลยโทรมาชวนบอกว่าไปไหมผมไปครับพี่ตูไปแต่คราวนี้เมธีจะเล่นเป็นผู้ร้ายนะ
3: เอาล่ะฮะจากที่เป็นคนดีอยู่10เรื่องจะเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ร้ายแล้วพอได้ยินแบบนั้นเปลี่ยนจากเพื่อนพระเอกพี่พระเอกมาเป็นผู้ร้ายเราตอบว่า
4: อุ้ยเหรอครับพี่แล้วผมต้องไว้หนวดไหมอะไรเงี้ยไว้หนวดไหมเงี้ยเราก็แบบต้องนึกถึงดามดัสกร
3: อ
4: ัดท้วมใช่ไหม
3: ต้นแบบดาวร้ายสมัยก่อนเลย
4: ต้องทำยังไงครับผมต้องทำบทเลยบอกไม่ต้องเป็นแบบไ
3: ม่
4: ทีนี่เลยแล้วก็เวิร์กช็อปอีกตู่ก็สอนนู่นนี่นั่นโอ้ยผมก็เอาเลยเรื่องแรกประกบกับ ไอดอลของผม
3: นั่นก็คือ
4: พี่หนุ่ยอัมพลลำพูน
3: โอ้โหขอมือขวาหน่อยจ้าน
4: ี่ผมเกิดมากับเพลงพี่หนุ่ยอ่ะแฟนคนแรกเนี่ยเอาไปเลยเนี่ยผมก็ร้องเพลงจีบเขาน
3: ี่คุณเข้าทางความคิดคุณจำได้ตลอดเลยเดี๋ยวสักพักคุณบอกเพราะผมหล่ออีกแล้วโอ้เอายังไงต่อพอมาเล่นกับพี่หนุ่ยเป็นพระเอก
4: ครับ
3: เรื่องละครนั้นชื่อเรื่อง
4: หัวใจและไกปืน
3: หัวใจและไกปืนโอ้โหเรื่องนี้กลับมาทำใหม่หลายรอบแล้วนะหัวใจและไกปืน
4: แต่ครั้งนั้นเป็นครั้งแรกครั้งแรกของละครเรื่องนี
3: ้
4: เดี๋ยวนี้ก็มีรีเมคกับ
3: ใช่ทีนี
4: ้มีน้องน้ำผึ้งเป็นนางเอก
3: น้ำผึ้ง
4: นัทธลิกา
3: อ๋อนัทธลิกา
4: สวยสะพรั่งตาหวานฉ่ำผมเป็นดาวร้ายผมก็เลยวางคาแรคเตอร์ไว้3ระดับ
3: ระดับแรก
4: ระดับแรกคือเวลาเพิ่งเข้าวงการนักเลงใช่ไหมเป็นมือปืนผมก็จะบุคลิกก็จะล็อกแรกหน่อยใส่หมวกเนี้ยล็อกแรกแบบครับเฮียตงเฮียตงก็พี่ต้อยเศรษฐาครับล็อกแรกหน่อยเสร็จปั๊บผมก็พยายามที่จะลบมือหนึ่งคือลาเชนก็คือพี่หนุ่ยผมก็เริ่มห้าวแบบห้าวโหดแบบคือแบบไม่มีประสบการณ์ใช้ความห้าวโหดดิบเถื่อนแล้วสุดท้ายเนี่ยพอไปช่วงสุดท้ายผมกลับมาฆ่าพี่หนุ่ยยิงหัวเลย
3: โอ้โห
4: ผมนิ่งเหี้ยม
3: อ
4: มหิต
3: เหมือนชีวิตจริง
4: ใช่คนปิดทะเล
3: ก็เรียกว่าเรื่องแรกนะได้เล่นกับคนที่เป็นไอดอลในดวงใจนั่นคือพี่หนุ่ยอัมพลลำบู
4: นตัวต
3: ้นในความคิดเห็นส่วนตัวของเราในเล่นเรื่องนี้มีความประทับใจและรู้สึกว่าประสบความสำเร็จกับเรื่องนี้ไหม
4: ก็ดังมากๆผมกลายเป็นดาวไลน์เบอร์หนึ่งเลยดังแบบสุดๆเลยเพราะว่าด้วยบทด้วยหมายความว่าตอนนั้นน่ะไม่มีหรอกพระเอกตายไม่มีเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยที่พระเอกตาย
3: และโดนใครยิง
4: แล้วโดนเล็กขาวยิง
3: นี่เพราะฉะนั้นเราไปค้นหาเลยนะใน YouTube นะหัวใจและกายปืนเวอร์ชันแรก
4: เวอร์ชันแรกคุณลองคิดดูว่าซุปตายอย่างพี่หนุ่ยอมรลำพูนโดนซุปข้าวโพดยิง
3: ซุปสตาร์เหมือนกันในซุปข้าวโพดหายใจไม่ออกเลยก็เรียกได้ว่าเรื่องแรกนะที่เปลี่ยนคาแรคเตอร์มารับบทบาทตัวโกงดาวร้ายประสบความสำเร็จมากมาก
4: มากเลย
3: และทีนี้ยังไงต่อ
4: ก็ตอนนั้นก็ร้ายมาตลอดเลยคือไปเรื่องไหนก็ร้ายตลอดหมดจนวันหนึ่งอาดามดัตกรโทรมาตอนนั้นก็ผมเล่นไปอีกประมาณสัก 20-30 เรื่องละ
3: อ
4: าดามก็โทรมาชวนบอกว่าเมธีเดี๋ยวอาจะเปิดนะตอนนั้นจะเปิดเรื่องอะไรนะเขาชุมแพหรือสักอย่างอะไรนะ
3: แ
4: ล้วมีการต่อสู้กันระหว่างพระเอกกับผู้ร้ายบนโบกี
3: ้
4: ซึ่งอาเนี่ยตอนนั้นสู้กับสมบัติเมธินี
3: โบกี้นี่คือโบกี้รถไฟนะ
4: โอ้โหไม่ใช่โบกี้ไลออนนะ
3: ไม่ใช่นักร้องฮะนักร้องฮะโอเคฮะแหมรู้จักด้วยแล้วโบกี้เลย
4: ขวัญใจ
3: เอาต่อครับแหม
4: บอกสู้กันบอกนี่ผมโอ้โหเฮ้ยนี่มันคือ1ใน10อะติด1ใน10เป็นหนังแบบหรือเป็นละครที่แม่งบอกว่าฮิตที่สุดในประเทศอะแล้วผมเป็นผู้ไล่กับผมก็ถามว่าคิดยังไงมาเลือกผมเนี่ยบอกอาเห็นเมธีเขาพูดเมธีอาเห็นเมธีเล่นบทในหัวใจไกปืน
3: อ
4: าว่าเมธีเนี่ยจะเป็นดาวร้ายรุ่นต่อไปรุ่นก่อนนี่คืออาดามดัชกรแล้วต่อไปเนี่ยเป็นเมธี
3: โอ้โหเรียกเลยว่าขายตะขาบกันตรงนั้นเลยมาต้องพูดอย่างนี้นะฮะในยุคสมัยก่อนหนังไทยดาวร้ายนัมเบอร์วันก็คืออาดามดัสกรและอาดามดัสกรในโทรมาหาเราเองเลยแล้วก็บอกว่าได้ดูจากผลงานหัวใจและไกปืนเหมาะที่สุดในการมาเล่นเรื่องนี
4: ้
3: แล้วพอมาเล่นเรื่องนี้แล้วความประทับใจมีอะไรบ้าง
4: ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเพราะว่าร ู้สึกว่าจะมีคนซื้อเรื่องนี้ไปเรื่องอาดามก็ไม่ได้ทำ
3: เ
4: สียได้อะ
3: เราจะตั้งได้ต้องไม่ได้เล่น
4: แต่อย่างที่บอกคือเรามีความภูมิใจว่าคนระดับตำนาน
3: อ
4: ะที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กอะแล้วก็มาชวนเราอะแล้วก็มาพูดส่งให้เราแบบเนี้ยโ
3: อ้
4: แบบสุดยอดแล้วอะ ชีวิตนี้แบบสุดยอดอ่ะ
3: เพราะฉะนั้นข้ามช่วงนี้ไปเลยครับ
4: ข้าม
3: ไป
4: เลยขยี้หน่อยสิ
3: กลับมาเรื่องมวยฮะไปอยู่เมืองนอกคุณก็ยังซ้อมมวยแล้วก็ลงนวมซ้อมสปาริ่งกับแชมป์ที่ออสเตรเลียกลับมาที่เมืองไทยเป็นดารานักแสดงแล้วคุณยังหาเวลาไปซ้อมมวยอีกไหม
4: ว่าโอ้นี่มันไม่เคยขาดเลยผมซ้อมมวยมาเนี่ยน่าจะประมาณ40ปีแล้วจนเข้าปีเนี้ยเป็นปีที่40แล้วก็ซ้อมเรียกว่าอาทิตย์นึงต้องมี 2-3 วันฝึกปืออยู่เรื่อยฝึกปือเคาะต่อยกระสอบอยู่เรื่อย
3: หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับนอกจากเป็นนักมวยที่ซ้อมมวยอยู่บ่อยๆแล้วเขาเคยไปเป็นผู้ฝึกสอนนะครูสอนมวยที่ต่างประเทศด้วย
4: ใช
3: ่ๆพูดสักหน่อยฮะ
4: ก็มีอยู่ช่วงนึงก็ได้โอกาสพอดีว่าน้องเนี่ยเขาเป็นผู้จัดการใหญ่อยู่ที่เวียดนามแล้วเขาก็เห็นแววเราเขาก็เลยชวนเราไปสอนมวยที่นั่นก็จะมีเราไปสอนเทรนเนอร์อีกทีนึงนะสอนมวยทั้งมวยไทยมวยสากลก็ได้ไปสอนที่นู่นโอ้โหก็ได้เงินเดือนเป็นแสน
3: ตอนที่คุณไปเนี่ยคุณไปคนเดียวเลยหรือไง
4: ไม่ผมหนีบพี่ชายผมไปพะเนียงพุนทรัต
3: ฉายา
4: ฉายาไอ้ลิ้นสวัสดิ์ไอ้ลิ้นสวัสดิ์ไปด้วย
3: ครับเขาจะเป็นใครนะฮะดูได้ใน YouTube เลยตอนนี้เป็นกระแสดังเลยนะสำหรับพี่พะเนียงกดคำไปเลยว่าพะเนียงเนี่ยลุกขึ้นบานเลย
4: ชอบสวนชอบสวน
3: ย้ำอีกทีนะครับไปที่เวียดนามเนี่ยนอกจากสอนมวยให้กับคนที่สนใจแล้วยังไปคุณครูสอนเทรนเนอร์อีกทีนึงต่างหาก
4: ใช่ใช่เป็น
3: วางแผนการในการสอนวางแผนงานในส่วนของบิสเนสด้วย
4: ใช
3: ่ประสบการณ์ที่ไปสอนที่เวียดนามไปกับพี่พะเนียงความประทับใจมีอะไรบ้างครับ
4: ก็ประทับใจทุกอย่างประทับใจทุกอย่างเพราะว่าคือในฟิตเนสเนี่ยมันเป็นคนระดับสูงของเขาไฮโซโหคนก็ดีอ่ะน่ารักแล้วก็เราก็พูดภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมฮะก็สนุกอ่ะแล้วมันเป็นสิ่งที่เราชอบเรารักแล้วได้ตังค
3: ์
4: เดือนละแสนนะ
3: อ
4: ันนี้ยังไม่เก็บค่าชั่วโมงต่างหากนะที่แบบคนเข้ามาเรียนกับเราต่างหากอีกโหเดือนประมาณ150,000ผมได้ประมาณนี
3: ้
4: สนุกมากเป็นมีความสุขสุด
3: ๆ
4: ทำงานได้ตังค์เต็มที่เงินได้เยอะใช่ไหมแล้วได้สอนในสิ่งที่เรารักเราชอบจากคนไม่เป็นเลยผมใช้เวลา10นาทีแล้วต่อยเป็นแล้วเตะเป็นแล้วศอกได้แล้วเนี่ยเราก็มีความสุขมาก
3: ก็เรียกได้ว่านอกจากซ้อมมวยมานานจนเป็นกีฬาที่รัก
4: ใช
3: ่วันหนึ่งเรามีโอกาสได้ไปสอนเผยแพร่ศิลปะมวยไทยก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและมีแต่ความประทับใจทั้งนั้นที่สำคัญคนที่มาเรียนเนี่ยมันเป็นคนที่มีตังเอาง่าย
4: ๆ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาเรียนก็ไม่เครียดมีจิตใจในการที่อยากจะมารับรู้นะในส่วนของศิลปะแม่ไม้มวยไทยเพราะฉะนั้นเขาก็ตั้งใจคนสอนก็มีความสุขที่สำคัญในการทำงานได้เงินอีกต่างหากแล้วก็ได้เยอะด้วยนะ150,000เลยนะครับสำหรับการทำงานไปสอนที่
4: เว
3: ีย
4: ดนาม
3: ถามสักนิดนึงในส่วนของพี่พะเนียงไหนๆก็พูดมาแล้วรู้จักกันมานานหรือยัง
4: รู้จักกันก็ไม่นานมากไม่นานมากก่อนน่าจะไปเวียดนามสักพักหนึ่งนะครับตอนนั้นแกก็ไปสอนอยู่หลายที
3: ่
4: ผมก็เลยบอกพอดีแกว่างพอดีผมบอกไปกับผมไห
3: ม
4: บอกไปก็ไปเลยลุยเลยได้เงินขนาดนี้ขนาดนี้นะโอเคเขาโอเคไปลุย
3: คือต้องบอกอย่างนี้นะครับพี่พะเนียงเนี่ยเป็นน้องชายของ
4: พะเยาพุนทรัต
3: คนที่เป็นนักชกโอลิมปิกของประเทศไทย
4: เหรียญเงินโอลิมปิก
3: เหรียญเงินโอลิมปิกแล้วก็พี่พะเนียงเนี่ยก็ชกมวยที่ประเทศญี่ปุ่น
4: เป็นแชมป์โลก
3: เป็นแชมป์ด้วยนะเป็นแชมป์นะแล้วก็ฝีไม้ลายมือในการสอนไม่ธรรมดาพอมารู้จักกันก็เลยร่วมกันเดินทางไปเผยแพร่นะมวยไทยที่ประเทศเวียดนามเอาละเฉลยไปแล้วนะสำหรับอาชีพผู้ฝึกสอน
4: อ่
3: ะทีนี้กลับมาในส่วนของวัยเด็กที่คุณบอกคุณเริ่มต้นน่ะในการชอบมวยสากลคุณมีไม้ไทยสันเป็นไอดอลทำไมคุณถึงชอบไม้ไทยสัน
4: ก็จริงๆไม่มีอะไรหรอกก็คือดูแล้วเนี่ยโอ้โหคอนี่แทบเงยไม่ได้อะ
3: เพราะอะไรอ่ะ
4: เพราะโดนมันกดเนี่ยเวลาปั้มอ่ะกดโอ้โหเราแบบเราดูแล้วแม่งสงสัยว่ามันไปทางมวยไทยเนี่ยไม่รอด
3: อ๋อคุณพูดถึงย้อนถึงตอนที่คุณไปซ้อมมวยใช่ไหมซึ่งวันแรกคุณโดนถีบแพ้เข้าไปวันที่สองโดนปั้มคอยกไปไหวคุณก็เลยมีความคิดในใจว่าถ้าเป็นหมัดเนี่ยสู้ได
4: ้ก็คิดว่าอย่างนั้น เพราะว่าหนึ่งเนี่ยผมไปเริ่มมวยไทยเนี่ยประมาณอายุ15มันแก่ไปคนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มที่7 8ขวบผมก็มันแก่ไปไปมาวันนั้นช่วงนั้นพอดีไม้ไทสันเนี่ยมันไปต่อยกับเทเวอร์เบอร์บิกแล้วมันก็ชนะน็อกโอ้โหตกใจเลยเทเวอร์เบอร์บิกล้มไปล้มมาแบบเมาอ่ะแบบยืนไม่อยู่เลยแล้วไม้ไทสันก็กลายเป็นนักมวยเฮฟวีเวทคนที่สองที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร
3: ์ที่เป็นแชมป์โลก
4: เป็นแชมป์โลกผมโอ้ยเฮียเอาทางนี้ไว้ลองดูไว้โอ้เอาเลยครับผมก็กลายเป็นตอนนั้นประเทศจีนยังไม่มีเซินเจิ้น
3: เซินเจิ้นคืออะไรอธิบายก่อน
4: ก๊อปปี้แม่งเลยซ้อมมวยฮิตาบูยกกาดเสมอหนกแก้มขึ้นที่ปิดป้องออกมาจากตำแหน่งนั้นยิงป้องป้องป้องป้องก้มลบก้มลบอย่างเงี้ย
3: เอาแล้วแรงบันดาลใจมาแล้วมีโอกาสเอาคืนได้ดูไม้ไทสันมาแล้วนี่เดี๋ยวเราจะเป็นไม้ไทสันนะไปแก้มือคนที่เคยถีบเราคนที่เคยปั้มคอเราถ้าหมัดนี่เราต้องสู้ได้แน่นอน
4: สู้ได
3: ้แล้วเราไปแก้แค้นไหม
4: ไม่ได้แก้หรอกเขาแหมเขาปานีเราแล้วเขาแค่ถีบเราก็คือเขาปานีเราเล่นกับเราเล่นๆเราไม่ได้แค้นอะไรเขาหรอก
3: แต่ทีนี้พอเรามาเรียนแล้วศึกษาสไตล์การชกของไม้ไทสันคุณถึงขนาดขั้นไหนอ่ะ
4: บ้าเลยบ้าเลยไปเก็บเงินนะตอนนั้นมันเป็นเทปก็ม้วนหนึ่งประมาณ1,000 กว่าบาทต้องซื้อจากเมืองนอกก็ให้พี่ชายเนี่ยส่งมาส่งเทปมาให้โอ้กว่าจะเก็บเงินได้ก็นั่งกอเทปไปมาภาษาอังกฤษเราก็ไม่รู้เรื่องอ่ะคือแบบมันฟังอะไรไม่ค่อยได้อ่ะแล้วไม้ไทสันมันก็แบบมันพูดเร็วไงแล้วก็ไม่รู้เรื่องก็นั่งฟังแต่เห็นมันซ้อมเราก็ซ้อมเหมือนมันมั่วๆไปกับมันอ่ะมั่วๆไปเรื่อยๆ
3: คือต้องอธิบายว่าตอนที่ดูเนี่ยเป็นความคิดในวัยเด็กนะตอนนั้นยังพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นไม่เก่งเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาเขาอธิบายมาเราอาจจะไม่เข้าใจแต่ดูภาพเข้าใจ
4: ใช
3: ่
4: มันซ้อมยังไงต่อยกระสอบยังไงออกหมัดยังไงเราก็ทำเหมือนมัน
3: แต่ทีนี้ไม้ไทสันเนี่ยเป็นมวยสไตล์เดินหน้าฆ่าลูกเดียวมันเหมาะสำหรับคนที่อายุยังน้อย
4: อย่างน้อยใช่
3: ซึ่งตอนนี้คุณอายุเลขไหนแล้วเนี่ย
4: 55
3: ถ้าคุณต่อยสไตล์นั้นคุณจะต่อยได้ไหม
4: ก็ลมแดกตั้งแต่ยกแรก
3: เพราะต้องบอกอย่างนี้นะสไตล์มวยเนี่ยมันสิ่งสำคัญนะถ้าอยู่ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยเลี้ยวแรงดีเดินหน้าฆ่าลูกเดียวทุกคนทำได้หมดทีนี้ถามสักนิดหนึ่งพอคุณอายุเริ่มเข้าเลข4เริ่มเข้าเลข5คุณเปลี่ยนสไตล์ในการชกมวยไหม
4: ใช่เปลี่ยนเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วเพราะว่าพอต่อยสัก 4-5 ชุดติดกันหมดแรงเลยช็อตหมดแรงเพราะว่ามันอายุมากความดันขึ้น ซ้อมมวยนี่แปลกนะซ้อมมากพอแก่นะพอซ้อมมวยมากๆก็ไม่สบายนะคือมันหลายอย่างประกอบกัน
3: มันตามวัยมันตามวัยต้องพูดแบบนี้อ่ะแล้ววิธีคิดยังไงต่อ
4: ผมก็เลยไปเจอไอ้ฟลอยด์เมเวเธอร์เนี่ยตอนนั้นเมื่อ10กว่าปีก่อนผมก็เห็นมันเฮ้ยแม่งเอ้ยทำไมมันมวยแบบมวยใจหมานะแบบมวยแบบหนีอ่ะเราก็ไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่แหละแต่เราก็มองดูเฮ้ยมันสุดไปชนะน็อกแบบจะไม่เคยแพ้กันนะต่างคนต่างไม่เคยแพ้แล้วไม่ไปชนะน็อกไอ้คนไม่เคยแพ้เขาเรียกว่า undefeated เฮ้ยเราเฮ้ยมวยอย่างนี้ก็ชนะน็อกได้ด้วยเหร
3: อ
4: ก็เลยชอบก็เลยเอาว่าแม่งศึกษาดูดิค่อยๆศึกษาดูแล้วก็โชคดีว่าช่วงหลังนี้มันเป็น YouTube มันก็มีคลิปเป็นแบบโอ้เป็นร้อยๆคลิปอ่ะ
3: ตอนนั้นมีสันเจิ้นหรือยัง
4: ตอนนั้นมีแล
3: ้
4: ว
3: มีสันเจิ้นแล้ว
4: งานจากเซนเจอร์ผมยกระดับขึ้นมาเป็นงานมิลเลอร
3: ์งานมิลเลอร
4: ์เนียนนิดนิด
3: เนี่ย
4: ก็ปีนนิดนิด
3: คือต้องบอกอย่างนี้นะครับด้วยความใฝ่รู้นะในยุคแรกตอนเป็นเด็กเนี่ยซื้อวิดีโอนะสมัยก่อนเป็นวิดีโอดูไม้ไทสันแต่พอตอนยุคนี้สมัยนี้สมัยใหม่มันมีคลิปวิดีโอดูได้จาก
4: YouTube
3: เราก็เลยศึกษานะพี่เมธีศึกษาจากคลิปวิดีโอใน YouTubeชนิดเขาเรียกว่าอะไรนะระดับมิลเลอร์นะ
4: มิลเลอร์แบบก๊อปเนียบเกรดเอลืมบอกไป
3: ว่า
4: ก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนเทปใช่ไหมพอเทปปั๊บแม่งเป็นซีดีผมไปซื้อให้อาสังเสือเหลืองอ่ะก๊อปมาให้นะผมก็ไปนั่งโอ้โหผมซึ่งตอนนั้นแผ่นละร้อยมั้งผมซื้อมาเป็น100 แผ่น
3: อ่ะโดยความที่อยากจะเป็นเหมือนเขาม
4: ากผมซื้อหมดมวยทั้งหมดคือมวยในยุค90ผมรู้เรื่องหมดผมจำได้หมดออสการ์เดลาโฮย่า แซปจูด้าไมค์ไทสันโมฮัมหมัดอาลีผมรู้หมดเลยผมเป็นแฟนตัวยงมวยสากล
3: อ่ะทีนี้มาถามสักหน่อยฟลอยด์เมเวเธอร์มันดียังไงเราถึงมาเปลี่ยนสไตล์เป็นฟลอยด์เมเวเธอร
4: ์โอ้โหต้องเรียกว่าพอไปศึกษาจริงๆเนี่ยฟลอยด์เนี่ยเรียกว่าตอนนี้ต่อยมาครบ50ครั้งไม่เคยแพ้ไม่เคยเสม
3: อ
4: สองเนี่ยเวลาเขาต่อยกับนักมวยด้วยกันเนี่ยแม้กระทั่งเป็นแชมป์โลกไม่เคยแพ้ใครนี่รู้สึกจะเคยต่อยมาอยู่ประมาณ 3-4 ครั้งนะแล้วเขาก็ชนะหมด
3: มัน
4: ทำให้คนที่ต่อยกับเขาดูเหมือนต่อยไม่เป็นอ่ะเหมือนคนละลีกอ่ะเฮ้ยศาสตร์มวยนี่มันแปลกมากมันทำไมมันดูเหมือนกับว่าเฮ้ยมันทำอะไรเขาไม่ได้เลยเรียกว่านักมวยเนี่ยต่อยจังๆเข้าหน้าเขานี่แทบจะนับคนได้อ่ะ
3: ม
4: ีไม่ถึง5คนอ่ะก็เลยเริ่มศึกษาเริ่มชอบประกอบกับว่าเฮ้ยมีวันหนึ่งผมไปเจอเพื่อนรักกันซ้อมมวยกันตั้งแต่เด็ก
3: ม
4: ีไอ้สายิทคานเกียรติปาทานไอ้คนนี้มันชื่อเอกมันชื่อไอ้เอกตอนนั้นมันเก่ง
3: มันเก่ง
4: กว่าผมนะเพราะมันฝึกมวยมานานกว่าผมอายุมันมากกว่าผมปีนึงแต่ตอนนั้นสายิทคานเป็นมวยอาชีพไปแล้วนะเป็นมวยแบบมวยทีมชาติไปแล้ว
3: อ
4: ันนี้เขาเก่งมากอยู่แล้วไอ้ผมเนี่ยเพิ่งฝึกมวยมาโ
3: อ
4: ้ก็ลงนวมกันผมสู้เขาไม่ได้เลยมันแยบแยบแยบแยบโ
3: อ
4: ้หน้าเนื้อหักแหกหมดปรากฏว่าหลังจากนั้นอีก30ปีต่อมาผมไปเจ
3: อ
4: เพื่อนผมคนเนี้ยที่กกท.ผมก็เห็นเฮ้ยทำไมเพื่อนเราเมื่อ30ปีก็เชิงเดียวกันเนี้ยก็ต่อยกับเด็ก
3: ๆ
4: ก็หน้าหงายอ่ะคือต่อยเด็กได้โดนเด็กต่อยด้วยแต่พอผมเปลี่ยนเชิงจับไม้ไทสันเป็นฟลอยด
3: ์
4: ผมปัดผมยัดมาผมดึงหลบโยกหลบดึงปัดหมัดบล็อกหมัดสวนมันทำให้เฮ้ยมันขึ้นไปอีกระดับหนึ่งอ
3: ่
4: ะม
3: ัน
4: ก็เฮ้ยมันกลายเป็นโอ้โหแม่งหมัดหนึ่งต่อยมาเป็นร้อยๆมันทำอะไรกูไม่ได้เลยชอบ
3: เพราะฉะนั้นฟลอยด์เมเวเธอร์เป็นไปเรียบร้อยแล้วก็กลายเป็นฟลอยด
4: ์ห่อไก่
3: ขอบคุณมากถึงโป๊ะกำลังสนุกเลยทีเดียวนะครับแม้แต่เวลาเราใกล้จะหมดแล้วครับพี่เมจีครับเพราะฉะนั้นรับรองได้ว่าจะต้องมี EP 2 EP 3และ EP อื่นอย่างแน่นอน
4: แน่นอน
3: สุดท้ายนี้นะครับพี่เมจีครับในกรณีที่ชีวิตตอนนี้50กว่าแล้ว
4: ครับ
3: อยากจะขอบคุณใครในชีวิตบ้างเชิญเลยครับ
4: ขอบคุณคนแรกเนี่ยก็วงการบันเทิงที่ให้กำเนิดผมเลยก็พี่ตู่นพพลโกมลชุนนะครับต้องขอบพระคุณมากๆจริงๆที่ให้โอกาสกับผ
3: ม
4: ทั้งเข้ามาในวงการละครทั้งให้บทที่ดีที่สุดผมว่าดีที่สุดนะในชีวิตผมแล้วนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆแล้วก็แน่นอนแหละพ่อแม่เนาะพ่อแม่ที่ให้กำเนิดผ
3: ม
4: พ่อผมนี่ก็ไม่เคยตีผ
3: ม
4: ไม่เคยด่าผมแต่แม่นี่ตีชิบหายตีเกือบตายก็สั่งสอนเราสั่งสอนเราทำให้เรามาเป็นคนแบบนี้นะครับต้องขอบคุณมากมาก
3: อย่างอื่นในวงการมวยแล้วครับ
4: วงการมวยก็ไม่มี
3: ครับมิตรภาพสิพูดถึงมิตรภาพหน่อยสิมาเพื่อนๆในวงการมวยเป็นไงบ้าง
4: เพื่อนในวงการมวยก็ต้องถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยผมมีเพื่อนเยอะหลายคนแต่ที่คบกันนานมากๆเนี่ยก็เป็นซายิดคานนะครับเกียรติปาทานเนี่ยก็โหคบกันมา40ปีมั้งนะครับก็เป็นเพื่อนรักกันแล้วก็ตอนนั้นซายิดก็เก่งมากเลยแล้วเป็นแหม
3: ทีมชาติอ่ะทีมชาติ
4: ชาติอยู่แล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วก็รักกันรักกันนะครับจนวันนี้ก็ยังคบกันอยู่เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการก็โทรคุยกันก็ยังรักกันอยู
3: ่
4: นะครับก็เงินที่ยืมไปเอามาคืน
3: ไม่ได้
4: ไม่มีอ่ะ
3: จะมาทวงเลยออกอากาศเลยสุดท้ายนี้นะสำหรับคนรุ่นใหม่ๆฮะพี่เมธีฝากบอกอะไรสำหรับน้องๆเยาวชนนะ
4: โอ้คนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เก่งเก่งโดยเฉพาะเรื่องของโซเชียลเนาะเก่งก็มุ่งมั่นนะครับทำตามที่ฝันวันนี้เวทีเป็นของคุณแล้วนะครับคุณสามารถเป็นพระเอกได้นะครับถึงคุณเป็นพระเอกได้คุณก็มี AI คุณก็สามารถทำได้ทุกอย่างวันนี
3: ้
4: นะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องมุ่งมั่นกับมันมุ่งมั่นกับมันนะครับต้องมีวินัย มีระเบียบวินัยแล้วก็อดทนนะครับ แล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จ
3: เอาละครับสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับพวกเรา2คนต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: รายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงาน
5: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูด2สุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูด2สุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
9: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
10: ่สวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทางสถานีวิทยุ FM 97นะครับวันนี้ผมมีสัมภาษณ์3คู่3สนามเป็นของสัปดาห์นี้2คู่แล้วก็สัปดาห์หน้า1คู่สัปดาห์หน้าเนี่ยรีบทำเลยนะครับเพิ่งได้คู่เมื่อวานนี้นะครับปอแม็กซิมัมเจอกับต่อชนะชัยผมบอกเลยนะคือผมพูดจากใจอันนี้พูดจากใจเลยผมยังไม่เห็นหรอกยังไม่รู้หรอกว่าไก่เขาได้คู่กันเป็นไก่ตัวไหนอะไรยังไงพูดจากใจนะไม่รู้ยังไม่รู้ไม่ได้แกล้งพูดด้วยยังไม่รู้เลยว่าของปอแม็กซิมัมตัวไหนของต่อชนะชัยตัวไหนเอาแค่เจ้าของซุ้มเนี่ยบางแม็กกับพี่เต่าเนี่ยผมกล้าการันตีเลยในสนามอ่ะใครจะติดกับใครผมไม่รู้แต่ลูกละ2ล้านลูกละ4ล้านเนี่ยขวัญการันตีเลยมีให้เห็นแน่นอนบางแม็กก็เล่นโคตรดุดันเลยนะครับพี่เต่านี่โอ้โหถ้าเกิดตัวชอบนะ8แสนล้าน2ล้านแกโยนให้เลยนะแกเล่นนะผมรู้จักเสียเต่ามันเนี่ยนะอันนี้เล่าสู่กันฟังก่อนปีที่แล้วปี2ปีที่แล้วเนี่ยคนที่ติดตามต่อชนะชัยอยู่เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยประมาณ2ปีละติดตามต่อชนะชัยอยู่เนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นปีทองของเสี่ยเต่าต่อชนะชัยเลยนะครับชนะเรืองชัยมหาลาภบนเนี่ยนะปีนั้นเนี่ยผมว่า50ล้านเนี่ยเงินได้ต้องมี50ล้านบวกลบบวกลบนะต้องมีอ่ะต้องมีผมว่าต้องถึงนะ50ล้านน่ะเพราะว่าทุกไฟที่แกชนเนี่ยชนล้านเนี่ยพี่เต่าเจอตัวเก่งตลอดไม่เคยหลบนะเจอกับตัวเก่งไม่เคยหลบ ็นลองแกเล่นอ่ะเป็นลองแล้วลองสู้เล่นและแกกลับมาชนะเอาง่ายๆคือเป็นต่อชนะเป็นลองไม่แพ้อย่างนี้ตลอดอ่ะแล้วตัวแบบเบียดๆนะต่อแกไม่ขาดนะแกกลับมาฉายชุดเดียวเลยตีโชกเข้าตามั่งกลับมาข้ามต่อเป็นตัวชนะโอ้โห 3-4 ไฟอ่ะผมบอกได้เลยอ่ะต่อชนะชัยอ่ะกินม้าไม่ต่ำกว่า50ล้านอ่ะผมว่าผมก็ในความคิดผมนะผมเคยคุยพี่เต่าอยู่ผมถามว่า30ถึง50ล้าน30น่าจะเกินเพราะว่าน่าจะมีใกล้เคียง50เนี่ยนะครับอย่างล่าสุดนี่เจ้า007กินมาวันนั้นก็โอ้โหนอกไหนเท่าไหร่วะเนี่ยยับเลยเหมือนกันขายไปเท่าไหร่อ่ะ7ล้านเหรอ7ล้านผมคุยพี่เต่ากันก่อนนี่นะพี่เต่าบอกว่าออกตัวหักออกตัวไปแล้วอะไรไปแล้วนะหลวงพ่อตัวไก่แบ่งกับลูกพี่พี่เต่าบอกแบ่งกับลูกพี่เนี่ยคนละ5ล้านกว่าเบ็ดเสร็จแล้วเอาง่ายคือ11ล้านต้องมี5ล้านกว่านะเลขกลมๆ11ล้านคนละ5ล้าน5เนี่ยขายไก่ไป7นะครับเงินในสนามเล่นก็ต้องมี4นี่คือเสียเต่าต่อชนะชัยผมนึกออกคู่นี้เดือดแล้วบังแม็กเนี่ยไฟแจ้งเกิดแล้วก็คือไฟที่เหยียวแดงชนะที่เทิดไทยวันนั้นก็กวาดไป10กว่าล้านรอง5 2ทีล้านนะครับ21ทีละล้านเงี้ยโอ้โหผมเห็นแล้วผมไม่กล้าหรอกผมพูดตรงนะโอ้โหผมยอมรับใจเลยนะครับอันเนี้ยผมเลยต้องสัมภาษณ์ก่อนแล้วอีก2คู่ของสัปดาห์นี้เลยก็ดุเดือดนะครับสอสมบัติเจอกับชอลุ่งทิพย์แล้วก็หนุ่มรถพ่วงเจอกับบ้านทำทองคู่สอสมบัติกับชอลุงทิพย์ป้ายตอนนี้16ล้าน2แสนสมชอลุงทิพย์เจ้าแจ้พญานาคเนี่ยผมได้เงินกับมัน2ไฟติดเลยที่ตีที่เทิดไทยนะ2ไฟติดเลยผมได้เงินด้วยนะครับลองไว้ก่อนคือไม่ใช่ลองมั่วไม่ใช่คุยอวดเก่งหรือว่าอะไรนะมันเป็นไก่ตียากสองไฟล่าสุดมันเจอตัวเก่งเลยนะเจอตัวเก่งมากทั้งสองไฟล์ไฟล่าสุดชนะทีมงานปอแม็กซิมัมครับเขาตัวแต่วันนั้นเขาใช้ชื่ออะไรผมไม่แน่ใจผมจำไม่ได้คือมันเป็นไก่เจ้าแจ้นะมันเป็นไก่ลอดล่างเป็นไก่ลอดล่างเตะลอดล่างเตะมันหัวดิ้นตีนไหลนะลอดล่างเตะเป็นไก่ตียากแล้วขึ้นมามันเตะจริงนะครับขึ้นมามันเตะจริงเตะเข้าแล้วก็เป็นไก่ตำแหน่งดีอ่ะเดี๋ยวดูอ่ะนะครับผมว่ามันเป็นไก่ที่ตียากตัวหนึ่งแข้งดีตัวหนึ่งคือมันอาจจะไม่ใช่ไก่ลักษณะไฟเตอร์บุกสวยงามแต่มันเป็นไก่เอาถ้าเกิดพูดกันแบบขวานผ่าซากเลยมันคือไก่เล่นการพนันน่ะง่ายๆนะคือไม่สวยงามแต่เน้นทำลายล้างประมาณนั้นน่ะหัวโยกๆเตะมันเป็นไก่ลงทุนเตะเข้าด้วยนะนะครับก็แต่ว่าตัวสอสมบัตินี่นะตัวนี้พ่อเป็นเขียวทับทิมแม่เดี๋ยวก่อนแม่เป็นลูกสาวอะไรผมจำไม่ได้คือไอ้ตัวเนี้ยเจ้ากวนอูเนี่ยมันเป็นน้องของเจ้าเท่าแก่น้อยพ่อเดียวกันแต่คนละแม่แต่แม่เนี่ยเขาเป็นสายเดียวกันแม่เป็นแม่เอาง่ายคือตาตัวเดียวกันต่างกันที่ยายของแม่นะของแม่นะครับนี่แหละเดี๋ยวเราสัมภาษณ์พี่หนึ่งสอสมบัตินะครับเดี๋ยวเรามาคุยประวัติกันอ่ะโอเคเพื่อกลับไปการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมโทรหาพี่หนึ่งเลยนะครับสวัสดีครับพี่หนึ่งสวัสดีครับครับพี่หนึ่งอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่สนามเจ้าสัว

0: ไม่เคยรู้จักผมก็ไม่รู้จักเงี้ยขึ้นป้ายมาแล้วเจอกับตัวเก่งตัวดีแล้วพี่ตีตัวเก่งตัวดีเลี้ยวหมดเลยอ่ะฮะ
1: ตัวดีๆจังนั้นละพี
0: ่เออจริงนะคือผมพูดตรงๆพี่ก็รู้อยู่ก่อนปล่อยเนี่ยพี่เป็นรองคล้ายๆก็เล่นพี่ถอนเล่นพี่ไม่ตีเพราะพี่เจอกับตัวเก่ง2152ช่วงแรกๆนั้นราคาขนาดนี้เลยนะ
1: ครับเป็นรองตลอด
0: เออแล้วพี่พอตีปั๊บเนี่ยคือผมถามก็ตัวเองผมยังพูดกับเพื่อนเล่นๆเลยนะแบบไอ้ห่ามึงเอาตัวแพ้ไปไล่ต่อตัวเก่งกันตัวชนะกันโหโคตรเก่งเลยนะครับแล้วหลายตัวเป็นยอดไก่นี่ก็คือเจ้าเท่าแก่น้อยนะครับขายไปให้กับทางทีมงานศิลวิทย์ทางมะขามเท่าฟาร์มนะครับแล้วก็อีกตัวนึงขายให้เสดิวอันนั้นชื่อเจ้าอะไรนะครับพี่
1: เทาวันเฮงครับ
0: เจ้าเทาวันเฮงนั่นก็ขายให้เสดิวมานะครับแล้วอีกหลายๆตัวนะครับที่ออกจากสองสมบัติมาเนี่ยผมบอกเลยว่าทีเด็ดและตัวนี้คร่าวๆที่ผมรู้มาเนี่ยเป็นน้องเจ้าเท่าแก่น้อยถูกต้องไหมครับพี่
1: ครับน้องเท่าแก่น้อยครับพี่ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาคุยประวัติกันนิดนึงไก่ตัวนี้ชื่อเจ้ากวนอู
1: ใช่ครับ
0: เจ้าก
1: วนอูครับ
0: เทพกวนอูเทพกวนอูเนี่ยเป็นน้องเท่าแก่น้อย
1: พ่อเดียวกันครับพี่แต่ว่าสายแม่มันจะ
0: เป็นสายเดียวกัน
1: ครับเพราะว่าเป็นแม่เป็นลูกรวนแรมของเสียก้าวครับสายสอต่อกันแล้วครับ
0: โอเคก็คือเอาง่ายตัวแม่เนี่ยนะครับแม่เท่าแก่น้อยก็เป็นลูกรอนแรม
1: ครับ
0: แม่เจ้าเทพคนอูก็เป็นลูกรอนก็เป็นลูกรอนแรมแต่เป็นรอนแรมบวกนะครับไม่ตรงกันแค่นึงรอนแรมบวกเอรอนแรมบวกบีแค่นึงประมาณนั้น
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับโอเคก็คือเอาง่ายคือสายตัวยายเนี่ยเป็นรอนแรมเหมือนกันไม่ยายตาเป็นรอนแรมเหมือนกันนะครับก็คือเหมือนกับเป็นสายเลือดเดียวกันนะอาจจะฉีกกันนิดนึงตามพันธุกรรมประมาณนั้น
1: ครับ
0: พี่เอาเริ่มต้นเนี่ยพ่อเป็นทัพทีมถูกต้องไหม
1: ใช่ครับ
0: ทัพทีมเนี่ยให้ลูกเก่งผมติดตามพี่มาเนี่ยทัพทีมให้ลูกเก่ง
1: ให้ลูกยังไม่แพ้เลยนะพ
0: ี่เออให้ลูกเก่งนะทัพทีม
1: ร้าน4-5ตัวยังไม่พลาดครับ
0: งั้นเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องประวัติไก่ขอนอกเรื่องก่อนเลยพี่ทัพทีมตอนนี้พี่ฝากผสมเท่าไหร่ยังรับฝากอยู่ไหม
1: มันเต็มนะครับพี่หวาน
0: มันเต็มแล้วเหรอ
1: เปิดทีแรกเปิดไว้50แม่ครับนี่มันเต็มไปแล้วครับ
0: เปิดแม่ละเท่าไหร่พี่
1: แม่ละ20,000ครับตอนนี้คร
0: ับ แม่ละ20,000 50แม่เต็มไปแล้ว
1: เต็มไปแล้วครับ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวขวัญเดี๋ยวขวัญก็หาทางแก้เราไม่มีคนดูแลใช่
1: ท
0: ี
1: มไม่พร้อม
0: นะครับแม่ละ20,000 50แม่เต็มไปแล้วด้วยนะ
1: คร
0: ับ รอนแรมเอ้ยไม่ใช่รอนทัพทีมนะครับ
1: เขียนทัพทีม
0: เนี่ยที่ผมรู้มามันยังเป็นไก่อายุไม่เยอะนะพี่
1: จ้าอายุตอนนี้น่าจะ3คนได้พี
0: ่3คนเพราะว่าตอนที่เท่าแก่น้อยมันดังอ่ะทัพทีมมันยังหนุ่มๆอยู่เลยนะม
1: ัน
0: ย
1: ัง
0: ไม่มันเพราะว่าผมว่าอย่างที่ผมบอกพี่ผมติดตามอยู่
1: 2คนครึ่งประมาณส่วนของครึ่ง
0: ใช่
1: ประ มา
0: ณนั้นนะครับไก่ตอนนั้นน่ะตอนที่ว่าเท่าแก่น้อยดังคือทัพทีมมันยังแบบสดยังดูแบบดูหนุ่มดูอะไรอยู่เลยนะไก่ตอนนั้นน่ะผมติดตามอยู่นะครับแล้วก็เอาง่ายๆคือก่อนที่จะเท่าแก่น้อยจะดังเนี่ยพี่ก่อนที่จะฮือฮากันเนี่ยนะทัพทีมมันจ่ายลูกมาเก่งเนี่ยมีก่อนหน้านี้มีบ้างมั้ย
1: ไม่มีครับพี่ฝันมีทำมาแค่2ชุดพี่
0: มันจะ
1: หายไปช่วงนึงครับพี่เพราะว่ามันไม่มีลูกไก่มันผมทำไว้แค่ชุดเท่าแก่น้อยกับชุดน้องมันชุดน้องมันก็ตัวผู้ตายหมดตัวเหลือแต่ตัวเมียครับ
0: อ๋อคือเอาไว้ง่ายชุดเท่าแก่น้อยเนี่ยเป็นชุดทดลอง
1: ใช่ครับทำไว้แค่2ชุดตอนนั้นครับ
0: พูดจากใจเลยพี่หนึ่งทำไว้เล่นเองเพราะตอนนั้นพี่หนึ่งก็ไม่ใช่ฟาร์มปัจจุบันก็ไม่ใช่แบบเป็นผสมเต็มรูปแบบด้วย
1: ครับคร
0: ับ เน้นตี
1: ครับเราทำมาตี
0: เน้นตีครับ
1: แต่ว่าพอเท่าแก่น้อยมันดังทีนี้ผมพอว่าเท่าแก่น้อยมันดี
0: ครับ
1: มันก็เพิ่งเริ่มทำครับมันก็หายช่วงขาดช่วงไปปีครับพี่เนี่ยเพราะว่าปีที่สองก็มาชุดปีนี้นะครับชุดพวกอีสานราชสีพวกนาบิวพวกเนี้ย
0: ครับ
1: แล้วก็เทพบุญอูเลยครับ
0: ครับก็คือตอนแรกเนี่ยเท่าแก่น้อยไอทัพทีมเนี่ยเขียนทัพทีมเนี่ยเราซื้อมาตีถูกต้องไหมแล้วปลดระวางทำพ่อก็คืออาจจะทำไว้เล่นเองอะทดลองทำไว้2ชุดนะครับ
1: ก็กะว่าจะขนเต็มมันจะตีอีก
0: ที
1: มันจ่ายลูกทุกแก่น้อยมาดีก็ไม่ได้ตีเลยพี่
0: ใช่เพราะตอนนั้นแต่ผมจำได้ว่าไก่อะผมติดตามไอ้เขียวทัพทิมอยู่ว่าไก่มันยังหนุ่มอยู่ ็คือพอมันจ่ายลูกมาดีครับพี่

0: เลยไม่ได้ตีนะครับ
1: ไม่ได้ตีเลยครั
0: ไม
1: บ
0: ่ได้ตี
1: ท
0: ก็
1: ำ
0: คือ
1: ข้
0: ท
1: อ
0: ําย ข้
1: า
0: อ
1: ว
0: ยาวเลยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคือไก่มันจะหายเรียกว่าลูกไก่มันลูกเขียดเท่าที่มันจะหายไปช่วงหนึ่งประมาณนั้นอ่ะโอเคพอเท่าแก่น้อยมันดังคนก็ฝากผสมทับทิมเยอะและเขียวทับทิมเยอะนะครับแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นให้พี่เอาลูกรอนแรมมาเข้ากับเขียวทับทิมออกมาเป็นเทพกวนอูชุดนี้ถูกต้องไหม
1: ใช่ครับเพราะว่าผมยึดลูกสาวร่อนแรมหมดเลยครับพี่ฝันเพราะว่า
0: ที่ทำไว้เองเนี่ยนะ
1: ไอ้ใช่ครับไอ้เท่าแก่น้อยมันเป็นแม่ของมันเป็นร่อนแรมก็ผมก็ยึดแม่ร่อนแรมมาประมาณ10กว่าแม่ครับที่มาสมกันก็สาราชสีก็แม่ร่อนแรมอีนางเป็นผู้แม่ร่อนแรมแล้วก็กวนอูที่คนแม่ร่อนแรมนะครับ
0: ก็พูดตรงๆครับพี่หนึ่งคื
1: ออ คนมันยาวนะพี่ถ้าผม
0: อ่า
1: จำน
0: เ
1: ะ
0: ข้า
1: ว่า
0: ใจเข้าใจครับเอาแบบกระชับกระชับประมาณนั้นพอเพราะนามสกุลยาวเราก็ไล่เดี๋ยวไล่มันไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นเอาเพราะเรายึดลูกรอแล้วเพราะอย่างผมเนี่ย
1: เอาแต่พ่อลูกสาวรอแล้ว
0: อ่าคือผมเนี่ยอย่างผมพ่อไก่ออกมาเก่งอย่างเงี้ยนะผมก็จะรู้นามสกุลแล้วว่าเป็นลูกเสือเตี้ยอย่างเงี้ยสมมติผมว่าลูกเสือเตี้ยพอคราวเนี้ยมันเป็นอย่างขั้นต้นบัตรบุกลูกเสือเตี้ยอย่างเงี้ยผมก็จะเอาลูกสาวเสือเตี้ยเนี่ยก็คือเกณฑ์มาเลยมีก็คือเอาเข้าเลยเอาลูกสาวเสือเตี้ยเข้าทั้งหมดของ
1: ประมาณนั้นนะพี่
0: พี่หนึ่งก็เหมือนกันประมาณนั้นก็คือเอาลูกร้อนแรงออกมาเป็นเท่าแก่น้อยกูก็ชอบสไตล์นี้อยู่แล้วประมาณนั้นเอาเข้าเลยเกณฑ์ลูกร้อนแรงเข้าเลยเท่าที่เราหาได้นะลูกร้อนแรงเข้ามาแล้วก็ไม่พลาดด้วย
1: ครับออกไปเบียดเสียก้าวเขาเลยครับเกิดเขาผมมันสีกัน
0: ครับออกมาก็คูเอาง่ายๆคืนแล้วได้ใช้งานจริงด้วยตีร้านด้วยนะครับมีดาบิวมีอะไรบ้างนะครับพี่สารราชสี
1: สารราชสีแล้วก็มีสไนเปอร์
0: สไนเปอร์
1: 8ล้านที่ปากกระตอกก็ไม่ได้ตีตอนนี้กำลังทำตัวอยู่พี
0: ่อ๋อได้คู่8ล้านไม่ได้ตีนะ
1: ครับถอนเขาปากกระตอกพี่
0: อันนี้นะคือรอนแรมบวกเขียวทับทิมหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: โอ้
1: คนนี้คือลูกรอนแรมกับเขียวทับทิมนะครับ
0: พี่แล้วลูกสาวเขียวทับทิมตอนนี้พี่แบ่งตัวเมียแม่ไก่ในแบ่งตัวเท่าไหร
1: ่มันไม่มีแบ่งเลยพี่ขวัญมันหมดไปเลยครับ
0: เดี๋ยวผมจะขึ้น
1: ตอนนั้นผมแบ่งตัวละ20,000ปุ๊บหมดไปเลย
0: เดี๋ยวผมจะขึ้นมาพี่หนึ่งผมจะขึ้นไปทำคลิปสอนสมบัติด้วยผมจะไปแบ่งลูกสาวเขียวทับทิมมา
1: เดี๋ยวงัดไปให้ตัวพี่เราพี่มาได
0: ้ครับพี่โอเคก็คือพี่เอาลูกสาวรอนแรมเนี่ยเข้ากับเขียวทับทิมแล้วก็ออกมาใช้งานได้ด้วยพี่ถามนิดนึงก่อนที่จะเข้าเรื่องเทพกวนอูเนี่ยคือเป็นเขียวทับทิมบวกลูกสาวร่อนแรมเนี่ยมันออกมาสไตล์เดียวกันหมดไหมหรือว่ามันมีแบบฉีกไปสไตล์นู้นสไตล์นี้บ้างเหมือนเท่าแก่น้อยหมด
1: เดียวกันหมดพี
0: ่สไตล์เดียวกันหมด
1: เดินทิมครอบหงอน
0: โอ้โห
1: มันครอบเครื่องครับพี่วะ
0: คือ
1: ดีได้หมด
0: ผมดูเท่าเอาอิงกับเท่าแก่น้อยก่อนนะคือเท่าแก่น้อยคนรู้จักเยอะคือมันจะเป็นไก่ครอบตีคือเอาแค่แบบคุมตีอ่ะแล้วเดินบู๊เดินเตะคุมเตะเนี่ย
1: มันเป็นไก่ตีง่าย
0: อ่าใช่แปะตีคุมตีนะครับใช้ตอจัดตีง่ายๆนะคือไม่ต้องแต่งตัวเยอะแปะเป็นติด
1: หวาครับ
0: อ่า
1: เปี้ยเปี้ย
0: ผมว่าอย่างนั้นมันเพลินนะมันคนดูแบบไม่อึดอัด
1: ได้ตีแล้วมันมันเลยพี
0: ่เออใช่พี่ไก่พวกนั้นคือมันคุมตีครอบตีเนี่ยคือถ้าเกิดมันได้ตีมันเพลินตามันไปเรื่อยไงมันไม่เหมือนแบบไก่แต่งตัวเดี๋ยวกูมึงง้างไม่ง้างง้างไม่เตะประมาณนั้นน่ะไอ้นี่มันปุ๊บปุ๊บเตะติดเลยประมาณนั้นนะคือสไตล์นี้หมดอ่ะโอเคคราวนี้เราผสมมาปั๊บใช้งานได้แล้วชุดเทพกวนอูเนี่ยมันมีกี่ตัวพี่
1: เทพกวนอูมีอยู่5ตัวตัวเมีย3แล้วก็ตัวผู้2ครับตัวผู้มันเสียไปตัวครับสอบปั้มดีเหมือนนะพี
0: ่ครับ
1: แต่ว่าตาบอดไปแล้วครับ
0: ครับเอาง่ายคือตอนนี้เหลือมันตัวเดียวตัวผู้
1: ครับครับ
0: ตัวเมียเหลือ3ตัว
1: คร
0: ับตัวเมียเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ใครบ้างพี่แล้วอยู่กับเราหมดเลย
1: อยู่กับผม2ตัวแล้วก็ไปให้พยัคฆ์หนุ่มนำชายไปตัวครับ
0: พยัคฆ์หนุ่มอ๋อเซเว่เหรอ
1: ใช่ครับ
0: แม่ให้รู้ที่มาที่ไปจะได้ไปป้นถูก
1: ป้นได้ป้นได
0: ้โอเคก็คือตัวเมียเหลืออยู่3ตัวนะครับคราวนี้เทพกดอูโตมาปั๊บเนี่ยต้องถามอย่างนี้พี่แต่คนแรกมันเก่งเลยไหม
1: มันแข่งดีมันแต่น้อยๆอะพี
0: ่ก็คือเช็คมาก็ผ่าน
1: ครับมีแข่งแต่ทีแรกๆเหรอครับ
0: มีแข่งตั้งแต่ทีแรกๆเลยนะก็คือเตะเช็คแล้วผ่านเลยไก่แบบนี
1: ้ครับ
0: เราก็ปั้นเข้ามาเรื่อย
1: ๆตามสไตล์ที่เราชอบด้วยนะพี่นะ
0: ครับถูกต้องอย่างเงี้ยคือเราเพราะมันเอาง่ายคือพี่ชอบไก่แบบนี้อยู่แล้วแล้วพี่ทำไก่ออกมาคือพี่ต้องการเอาไก่ ต้องการได้สไตล์เนี้ยเพราะเตะคนแรกมันตรงตามสไตล์เราแล้วก็เป๊ะโปเช่และผ่านแล้วประมาณนั้นมันชนะมากี่ครั้งพี
1: ่ชนะมา3ครับก่อนหน้าที่จะตีไฟล่าสุดเนี่ยพี่นะ
0: ครับชนะมา3เที่ยวก็คือปั้ม
1: มา2เที่ยว
0: ปั้มผลแรกเก่งเลย
1: ครับ
0: แล้วก็เลี้ยงอยู่นานมั้ยพี่กว่าจะไปชนบอลป่าไฟแรก
1: เลี้ยงอยู่ประมาณเดือนกว่า2เดือนนะครับ
0: ก็เตะอีกประมาณ 2-3 หนนะเดือนกว่า2เดือนนะครับ
1: ครับ
0: 2-3 หนก็คือออกกำลังกายเนี่ยแล้วก็ไปชนะบอลป่า
1: ครับ
0: ชนะบอลป่ายกไหนพี
1: ่ยกกว่าครับพี่ครับ
0: อันกว่า
1: เหมือนกัน
0: ตีโอ้โหไอชุดนี้ถ้าเกิดใช่ผมก็จะบอกว่าถ้าเกิดชุดนี้นะคือถ้าเกิดคู่ต่อสู้เป็นม้าล่อในขนมกรุบเลยนะ
1: ครับได้ตีกันนะครับ
0: ชอบตีม้าล่อเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าไอ้เท่าแก่เราก็ชอบม้าล่อพิเศษ
1: คร
0: ับ นะครับก็คือบอลปลาไฟแรกชมรมเนี่ยชนะอันกว่าอันแรกขาด
1: ครับ
0: แล้วไฟสองแล้วครับพี
1: ่ไฟสองตียกเดียวพี
0: ่ยกเดียวเลยเหรอ
1: ครับตีกับที่อุบลนะครับผมจะจำไม่ได้ว่าทีมไหนก็ว่าข้อหาว่าไก่เขาอ
0: ่
1: ะมันโดนยาเขาว่าแบบนั้นนะ
0: ตี
1: ผมป่วยผมโดนยาแล้วบอกเขามาพูดให้ฟังตอนที่ว่ามันชนะร้านไฟล่าสุดนะพี่นะ
0: ครับ
1: เพราะว่าโอ้ยพอชนะร้านล่าสุดนี่ก็บอกของจริงพี่ผมไม่ได้โดนยาหรอก
0: เอาง่ายคือพูดตรงๆคือเหมือนผมอ่ะคือเลี้ยงไก่มาเอาไปอยากไอ้เหี้ยไก่กูก็ไม่น่าจะแพ้ยกเดียวนะคือมันมันตีเรายกเดียวคือตีกูแพ้แบบอย่างเงี้ยไอ้ห่าโดนยาป่าววะนู่นนี่นั่นนะก็ยังมีเค้าเรียกข้อแข็งใจนะครับแต่ก็ไม่เขาก็ไม่ได้โวยวายก็คือยอมรับแพ้ไป
1: แต่ว่าเพราะว่าเขาผมไปตีร้านชนะยกกว่าเขาก็ยอมรับ
0: โอเคเขามาพูดให้เราฟังตอนหลังว่าผมตีกับพี่เนี่ยวันนั้นเนี่ยผมยังสงสัยอยู่ว่าเอ้ยผมโดนหรือเปล่าฮะแต่พอพี่ชนะร้านแล้วผมยอมรับแล้วมันไม่ได้โดนยามันโดนแข้งฮะพออันแรกครั้งแรกเนี่ยชนะอันกว่า
1: คร
0: ับ เจอมาล่อครั้งสองเนี่ยชนะไม่จมอันครั้งสามพี่ขึ้นตีร้านเลยเหรอ
1: คร
0: ับ ครั้งสามนี่ก็คือที่เจ้าสัวหรือไก่ทอง
1: เจ้าสัว
0: เจ้าสัวใช่ไหมที่ชนะร้าน
1: WTF นะคร
0: ับ วันนั้นชนะยกกว่าย
1: กกว่าครับ
0: ยกกว่าเราชนกับใครพี
1: ่ชนกับเขมรเทวดาครับ
0: เขมรเทวดาเขมรเทวดานี่ซุ้มผมเห็น
1: ป้ายอยู่บุรีรัมย์ครับพี
0: ่เก่งนะผมเห็นไก่เขาคัดไก่มาดีนะเขมรเทวดาชุดเนี้ยเราตีอันกว่าเลยเหรอ
1: ตีอันกว่าครับ
0: พี่ต้องถามอย่างนี้พี่หนึ่งวันนั้นตีอันกว่าเรากลับมาเป็นรองบ้างไหมหรือว่าเป็นต่อลูดยาวเลย
1: ปล่อยหางก็เป็นปล่อยหางก็สามหนึ่งครับพี
0: ่เราต่อ3-1เลยเหรอ
1: ครับเพราะว่ามันปล่อยไปแล้วมันเป็นตัวโตกว่าเขาหน่อยเองเลยครับม
0: ัน
1: มองดูโตมันชนโตพี
0: ่เอาตรงๆแล้วก็ใช่ไก่ชุดเนี้ยไก่ชุดพี่เนี่ยไอชุดเนี้ยนะลูกเขียวทับทิมลูกถ้าเกิดเป็นสไตล์นี่มันเป็นไก่ชนโตชนใหญ่
1: ชนโตครับ
0: ฮะปล่อยไปครั้งนี้ก็ยืดเลยเต็มโครงเลยนะครับมันก็ดูใหญ่กว่า
1: ครับ
0: ปล่อยไปสตาร์ท 3-1 FC มาจากอุบลนี่ตามมาเล่นเยอะ
1: มันปล่อยคู่สุดท้ายอ่ะพี่หวานวันนั้นมันปล่อยไก่ปล่อย5 ทุ่มนะครับพี
0: ่ไก่ปล่อย5ทุ่มนะ
1: ครับแต่ว่าเสียงก็ไม่ค่อยจะเห็นหรอกครับ
0: ครับชนะอันกว่า
1: ครับ
0: ลูดยาวเลย
1: ครับ
0: โอเคพอชนะยกกว่าเสร็จปั๊บไม่เจ็บไม่เจ็บเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับก็มีคนให้ค่าตัวไหมถามนี้ก่อน
1: ไม่ครับ
0: ไม่มีนะ
1: ไม่ครับ
0: คือชอลุงทิพย์เนี่ยผมเห็น2เที่ยวที่เทิดไทยผมได้เงินกับมัน2เที่ยวมันจะเป็นไก่โยกล่างเป็นไก่หัวดิ้นตีนไหลโยกล่างแตะนะครับเป็นไก่แข้งดีแต่มันเจอที่ผ่านมามันจะผัดกันวิ่งผัดกันไม่วิ่งนะคือไอ้ตัวแจ้เนี่ย
1: เขาว่าไอ้แจ้น้ำบานตัวนี้ใช่ไหมพี่
0: คือมันจะวิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างผัดกันนะฮะนะครับคือเขาชนะมาก่อนถ้าเกิดพี่ชนะ WCF เนี่ยไอ้เจ้าแจ้เนี่ยชนะมาก่อนพี่แล้วก็ WCF ถึงจะตามมา
1: คร
0: ับ ประมาณนั้นแล้วต้องถามพี่หนึ่งเห็นเขาบ้างไหมเห็นคลิปเขาบ้างไหม
1: ก็พักพวกส่งมาให้ดูอยู่คร
0: ับ พักพวกส่งให้ดูอยู่คือตอนนี้เอาง่ายคือไก่คู่นี้ปิดกันไม่มิดรู้เขารู้เราหมดประมาณนั้น
1: เขาก็เห็นของเรา
0: เขาก็เห็นของเรา
1: ถ่ายโทรศัพท์ไปนะ
0: ถูกต้องนะครับ ก็คือชนะอันกว่าแต่ตีดึกแล้วนะครับ
1: คร
0: ับ โอเคแล้วก็ไก่ไม่ค่อยเจ็บก็ทำเนื้อทำตัวเลี้ยงประกาศหาคู่เลย
1: คร
0: ับ แล้วก็มาได้คู่กับชอลลิงทิปเจ้าแจ้ตัวนี้
1: ครับ
0: ต้องถามอย่างนี้พี่แจ้เนี่ยมันเป็นไก่ผิวดี
1: ครับ
0: ผิวดีผมรู้จักเจ้าแจ้ตัวนี้ดีผิวดีผิวกล้าเลยดูแก่งดูกล้าเลยแหละเอาง่ายๆนะครับเขาส่งรูปมาให้เราดูเนี่ยต้องถามว่าตอนดูรูปพี่ชอบไหมตอนดูรูปก่อน
1: มันชอบตีแจ้แบบนี้มันชอบอยู่แล้วครับพี
0: ่เราชอบ
1: เราตีได้หมดแต่พี่แต่ว่ามันก็ต้องไปวัดความแข็งแรง
0: นะพูดตรงๆเราเห็นรูปเห็นทรงไก่เนี่ยเราก็ชอบอยู่แล้วประมาณนั้น
1: ชอบอย
0: ู่แล้วเพราะเราไก่เราเนี่ยเราชอบไก่ประมาณนี้ไก่ทรงนี
1: ้คร
0: ับ นะครับพอเห็นรูปเราชอบแต่ว่าจะบอกว่าเอาเลยไม่เอาเลยเนี่ยไม่ได้คือต้องไปเห็นตัวจริงก่อน
1: ต้องไปดูก่อน
0: โอเคแล้วพอเห็นตัวจริงล่ะชอบเลยไหม
1: ผมคิดอยู่พักนะพี่ผม
0: ทำไมอ่ะ
1: ผิวหนาใช่ไ
0: หมใช่พี่ผมก็เลยถามพี่หนึ่งเดียวคือโอ้โหแจ้นี่คือหนังผมไม่เคยได้จับไก่เขานะแต่อย่างที่ผมบอกผมเห็นสองไฟอ่ะโอ้โหแบบมันแดงแป้นมันง่อนไปเลยนะพี่
1: คร
0: ับ เขาเล่นไก่สดมากนะผมเห็น2ไฟคืองอนมาเลยนะแล้วมันเป็นตัวสู้ของตลอดทั้ง2ไฟเลยนะ
1: คร
0: ับ ฮะ FC เขามาเชียร์เยอะมากตอนที่ผมเห็นนะ
1: ครับ
0: คือเห็นตอนแรกอะดูตัวตอนแรกพี่หนึ่งโอ้โหหนังแบบหนาเลยใช่ไหมผิวดีเลยต้องคิดก่อน
1: มันหนาจริงครับพี่แต่ว่าผมถามมือที่ขนจับมาได้
0: ครับ
1: เด็กหนึ่งสมม
0: ติครับ
1: เห็นว่าคอไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็พอขืนได
0: ้เอาคอไม่ใหญ่อ่ะผมคิดว่าคอใหญ่นะ
1: ใหญ่มากพี่คอไม่ใหญ่มาก
0: คอไม่ใหญ่มากนะครับแต่ผิวเนี่ยโอ้โห
1: หนาอย
0: ู่
1: ที่หัวพี่
0: อ๋อหนาอยู่ที่หัวเหรอ
1: มันหนาอยู่ที่หัวครับ
0: อ๋อโอเคก็คือพอเราเห็นผิวตอนแรกถ้าเกิดไม่จับเนี่ยโอ้โหดูผิวแบบผิวดีนะแต่พอจับคอเฮ้ยคอไม่เท่าไหร่พอยังพอไหวอยู่ประมาณนั้น
1: คร
0: ับ ก็เลยคุยตีกัน
1: ครับ
0: แล้วสรีระล่ะพี
1: ่สรีระผมคิดว่ามัน
0: เบียด
1: ช่วงมันครับมันมีเสียช่วงมันตีได้พี
0: ่เพราะว่าไอ้แจ้เนี่ยมันไม่ใช่ไก่สูงนะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพินโตรุ่งสมัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนยกระดับไทยสู่เสบียงของโลกสร้างสมดุลนำเข้าและปราบสินค้าลักลอบเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
8: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุคารุพันหลวงคนหลวง
9: การจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
7: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
9: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
7: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเราก
2: ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนยกระดับไทยสู่เสบียงของโลกสร้างสมดุลนำเข้าและปราบสินค้าลักลอบเด็ดขาดเพื่อคุ้มครองเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
10: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียมหอมแดงหอมหัวใหญ่และมันฝรั่งครั้งที่2ได้หารือถึงการเร่งขับเคลื่อนนโยบายสร้างความมั่นคงทางอาหารยกระดับประเทศไทยจากครัวของโลกสู่การเป็นเสบียงของโลกเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนซึ่งที่ประชุมได้พิจารณากำหนดกรอบการเปิดตลาดนำเข้าสินค้าตามพันธสัญญา WTO และ FTA ไทยภูฏานอย่างมีสมดุลและเป็นธรรมอาทิการปรับลดปริมาณนำเข้ามันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปปี2569ลงเหลือ 78,000 ตันเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีความคล่องตัวเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรเข้ากับผู้ประกอบการโดยตรงเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้เกิดการใช้ตัวเลขความต้องการในประเทศเป็นตัวชี้เป้าในการส่งเสริมการผลิตไทยเพื่อทดแทนการนำเข้านอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการต่อข้อเสนอของภาคเกษตรกรเตรียมนำ4มาตรการได้แก่การบริหารช่วงเวลาการนำเข้าหอมหัวใหญ่สดไม่ให้ตรงกับช่วงผลผลิตไทยออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมิถุนายนการใช้มาตรการทางภาษีที่เหมาะสมและขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรไทยก่อนเป็นอันดับแรกนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในวันที่3กันยายนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
2: จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือนทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทุกภัยจนถึงวันที่2กันยายนนี้
11: ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่โดยติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่องพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มให้แจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีความเสี่ยงสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากฝนตกหนักและมีความเสี่ยงจะเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับผู้อพยพอย่างเพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์ภัยในพื้นที่ผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
2: เนปาลปฏิเสธรับทีมช่วยเหลือจากต่างชาติในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายโลกบาฮาดูเชตรีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเนปาลในวันนี้ที่ปฏิเสธรับทีมช่วยเหลือจากต่างชาติในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย489รายและมีผู้สูญหายเกือบ 1,000 รายเนื่องจากรัฐบาลเนปาลกำลังบริหารจัดการปฏิบัติการกู้ภัยด้วยตนเองทั้งหมดขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีใต้จะเจรจาเรื่องทีมกู้ภัยจากต่างชาติกับเนปาลต่อไปเนื่องจากพลเรือนชาวเกาหลีใต้ยังคงติดค้างอยู่ในพื้นที่ประสบภัยอย่างน้อย10รายและสูญหายอีก9รายเพราะไม่คำมั่นว่าจะให้เงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นจำนวนเงิน1ล้านดอลลาร์สหรัฐรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
12: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
13: รู้ลึกรู้จริง

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
3: ครับผมชนเท
4: ีย
3: บแล้วพ
4: ี่เออแล้วแจ้เนี่ยคือมันเป็นไก่แบบลอดล่างเข้าลอดล่างเปิดมันเป็นไก่ตำแหน่งไก่ตำแหน่งนะพี่เป็นไก่ลอดล่างขยับเตะเปิดวิ่งเข้าหาเนี่ยนะฮะก็คือเอาง่ายคือพี่เป็นไก่ครอบตีอ่ะพี่ไม่เสียช่วงพี่เอาอยู่แล้วประมาณนั้นนะพูดตรงๆเพราะเราเป็นไก่ครอบตีคุมตีอยู่แล้วนะครับเดินเตะเดินคุมเนี่ยก็คือเราชอบเลยก็คือโอเคชอบปั๊บเขาก็ชอบเรา
3: คร
4: ับ แล้วต่อล่ะพี่พันกันยังไง
3: ต่อผมขอเขาตั้งครับพี่เราตั้งขอควายผ่าน6รอบผมเขา5รอบ
4: คือแจ้เนี่ยมันต่อดีทั้ง2ข้างถูกต้องไหม
3: ครับใช่ครับ
4: ต่อดีทั้ง2
3: มีต่อพี่ไก่มันหนุ่ม
4: ของพี่เนี่ยผมดูว่าต่อเนี่ยมันเป็นไก่ฐานใหญ่นะฐานต่อใหญ่แต่มันขึ้นมาแบบ
3: มันเป็นต่อพัน3รอบ
4: ใช่ประมาณนั้นคือขึ้นมาเป็นเนินสามเหลี่ยมอ่ะเอาง่ายๆคือพี่ขอตั้งข้างนึง
3: ตั้ง2ข้างเลยคร
4: ับ อ๋อตั้ง2ข้างเลยเหรอ
3: คร
4: ับ ขอตั้ง2ข้าง 1,066
3: 1,066 ครับ
4: แล้วของเขายาวกว่า 1,055
3: ครับ
4: ก็คือเอาง่ายคือต่อตั้ง 1,000 มากกว่าต่อเดิม
3: ของเขามันมียอดหน่อยนึงแต่ว่าสั้นกว่าผมนิดนึงครับแต่ว่าผมนั่นผมลบยอดไปมันก็เลยเขาก็เลยให้ตั้งตีครับพี
4: ่พูดตรงๆจริงพี่เพราะว่าตั้งต่อเนี่ยคือส่วนใหญ่นะถ้าเกิดผมกล้าบอกพี่น้องชาวไผ่ชนนะต่อตั้งเนี่ยอย่ารับอย่าเหลามาแหลมเลยเพราะถ้าเกิดเป็นเราอะเราก็ไม่เอาจริงป่ะพี่เพราะต่อตั้งแล้วอะเราก็รู้อยู่คือเราต้องการเอาไปเสริมมันก็คือลบคมอ๋อให้เขาไปประมาณนั้นของเขามียอดไส้กับเรานิดนึงก็คือถูกกันไปเขา5-5เรา6-6กำหนดตอนแรกเริ่มต้นเนี่ย5ยกเลยไหมพี่หรือว่ามาเพิ่มที่หลังอะไรยังไง
3: ตอนแรกกำหนดกัน4ยกครับพี่หว
4: านกำหนดกัน4ยกแล้วมาเพิ่มอีก
3: มาเพิ่มอีกผมขอเพิ่มที่แรกข้างละ3ข้างละ 3M ครับ
4: ข้างละ 3M
3: แต่ว่าผมอยากจะเพิ่มแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเพิ่มเงินนะมันต้องเพิ่มยกด้วยเขาว่าแบบน
4: ี้อยากได้เสียไม่อยากได้ป้าย
3: คร
4: ับ ก็คือ4ยกข้างละ 3M เราไปขอเพิ่มอีกเขาบอกว่าเพิ่มอ่ะเพิ่มได้เพิ่มยอดได้แต่ว่าขอเพิ่มยกด้วยคืออยากได้เสียกันประมาณนั้นเราก็เอา
3: คร
4: ับ ก็ตอนนี้เป็น5ยกแล้วเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้16,200,000
3: คร
4: ับ เพิ่มขึ้นอีกไหมพี่เนี่ย
3: อยากจะขอสักหน่อยอะพี่มัน FC อัดแล้วทีมงานอัดแล้วแต่ผมยังไม่ได้อัดเลยพี
4: ่เอาให้ครบ20นะ
3: ครับ
4: โอเค
3: เลขสวยๆจะเอาเลขสวยๆนะพี
4: ่เลขสวยๆทีมงานอัดแล้วอ่ะเรายังไม่ได้อัดเลยนะ
3: ผมยังไม่ได้อัดเลยอยู่ในฟันไม่กี่บาทนะพี่หวาน
4: อยู่
3: แบ่งกันไปหมดแล้วพี่จะไม่ให้ก็อย่างว่านะพวก FC เรา
4: โอเคก็คือต้องถามจาก4ยกก็เพิ่มเป็น5ยกแล้วก็เดิมพันก็เพิ่มมาเรื่อยๆตอนนี้16ล้านแล้วอยากจะเพิ่มขึ้นอีกให้ครบ20ล้านเลขสวยๆหน่อยประมาณนั้น
3: สวยเลยพี
4: ่โอเคเตะเป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหนครับพี่
3: ยังไม่ได้เตะครับเตะพรุ่งนี้ครับพ
4: ี่เตะพรุ่งนี้นะครับเตะพรุ่งนี้ความพร้อมสมบูรณ์ตอนนี้น่าจะ 100% มั้งพี่
3: ครับเปียครับพร้อมครับพี
4: ่พร้อม
3: คร
4: ับ นะครับสุดท้ายนี้พี่1มีอะไรฝากให้กับ FC 2สมบัติมั้งครับพี่
3: ก็ฝากเป็นกำลังใจกันแล้วครับเพราะว่ามันเลื่อนทั้งสู้กับพี่นะมีแพ้มีชนะมีเสมอก็ได
4: ้ครับ
3: แล้วก็สู้เต็มร้อยทุกตัวรับประกันได้ครับ
4: โอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานสสมบัติประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่เดี๋ยวผมไปเชียร์ครับขอบคุณมากครับพี่หนึ่งครับสวัสดีครับ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ
3: พี่ครับสวัสดีครับ
4: โอเคนะครับเทพกุลอูสสมบัติล่าสุดชนะศึก WCF นะครับปล่อย5 ทุ่มนะครับชนะยกกว่านะครับเก่งนะเท่าที่ผมคุยมาเนี่ยอย่างที่บอกคือผมรู้ประวัติเทพบุตรอูในคร่าวๆเป็นพ่อเดียวกันกับเท่าแก่น้อยพ่อเป็นเขียวทับทิมแม่เป็นลอนแรมลูกสาวลอนแรมมันจะเป็นไก่ครอบตีเป็นไก่ชนใหญ่ไก่ชุดเนี้ยมันจะเป็นพอเปียบเนี่ยก็คือมันเป็นไก่ช่วงดีอยู่แล้วเปียบพอชนเนี่ยมันจะเป็นไก่ชนขย่งขย่มตีเลยนะครับว่าเดินเตะเดินย้ายเป็นไก่ครอบตีง่ายแปะติดเป็นไก่ดูชนไม่อึดอัดอ่ะนะครับคือเพลินตาถ้าเกิดมันตีได้นะต้องงี้แล้วชอบมาล่อเป็นหลักนะครับอ่ะคราวเนี้ยผมบอกเลยนะว่า แจ้เนี่ยนะครับแจ้พญานาคไม่ธรรมดาผมกล้าพูดเลยเพราะ2ไฟเนี่ยมันเจอเกรด A ตลอดแล้วมันก็ตีให้เห็นเลยโอเคเดี๋ยวผมสัมภาษณ์นะครับพี่เคิลเลยแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับพี่เคิลสวัสดีครับ
5: ครับ
4: ครับพี่เคิลอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่สนามเจ้าสัวเจ้าแจ้พญานาค
5: อ๋อครับครับ
4: เอาคำถามแรกก่อนเลยพี่ความพร้อมสมบูรณ์ตอนนี้ 100% มั้ย
5: ครับ100%ครับ
4: 100% พี่เคิลเดี๋ยวขอนอกเรื่องก่อนผมเห็นเจ้าแจ้ตัวเนี้ย2ไฟต์ติดนะครับที่เทิดไทยเอาไฟต์แรกที่เห็นเนี่ยคือผมพูดตอนนั้นอ่ะผมยังไม่รู้หรอกไก่เก่งไม่เก่งอะไรยังไงแต่ผมอ่ะFC ตามมาเชียร์มันเยอะมากแสดงว่ามันเป็นตัวดังในพื้นที่เลยพี่ก่อนหน้านี้
5: ใช่ครับชนะที่ชมรมที่โกยมาไม่จมอันหนึ่งไฟแล้วก็ชนะที่เพชรบุรีซอสวิซับก็สองอันฟ้า
4: อ๋อถึงว่าเพราะว่าไอไฟสองเนี่ยไอไฟสองเนี่ยไม่แปลกใจแล้วที่เราที่ผมเห็นนะแต่ไฟแรกเนี่ยผมเห็นน่ะ FC ตามมาเชียร์มันเยอะมากเลยนะแล้วเล่นด้วย
5: ใช่ครับ
4: เล่นไม่หนีราคาด้วย
5: คร
4: ับ โอ้โหเดี๋ยวก่อนไฟแรกเนี่ยมือน้ำพี่อะเล่นแบบไฟแรกพี่ไล่เสมอเขาด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดผมจำไม่ผิดอะใช่ไหม
5: เพราะไฟแรกสองใช่ไหมครับที่ตีก็ซับกันนอนนะ
4: ผมจำไม่ได้
5: ที่เธอไทยอ
4: ่
5: ะ
4: ใช่ใช่ใช่ใช่ไล่เสมอตัวเราด้วยอ่ะคือไล่ขยมเลยนะ
5: เป็นรองยันสองหนึ่งได้คร
4: ับ ใช่ไม่ตอนแรกพอปล่อยหางไปอ่ะพี่เล่นตัวพี่ก่อนเลยนะ
5: บอกครับ
4: ใช่ไหมแล้วเรากลับมาเป็นรองวันนั้นอ่ะกลับมาเป็นรองแล้วมันเปิดชุดเดียวแล้วกลับคานิโต้ข้ามยาวเลยอ่าฮะโอเคพี่เดี๋ยวเจ้าแจ้วเนี่ยเราคุยประวัติกันนิดนึงไก่เนี่ยชื่อเจ้าแจ้พญานาค
5: ใช่ครับ
4: พ่อเป็นตัวไหนแม่เป็นสายไหนอะไรยังไงพี
5: ่พ่อผมซื้อมาจากเซลิปเลวฟาร์ม 4-5 ปีที่แล้วครับเป็นลูกสตัง
4: พ่อเป็นลูกสตัง
5: ใช่ๆพ่อเป็นลูกสตังครับ
4: ครับที่ผม
5: แล้วก็แม่เป็นของชื่อคนพิมิตรอ่ะคนปล่อยไก่ครับ
4: ครับก็คือตัวพ่อเนี่ยที่ผมรู้ว่าเขาบอกชื่อแจ้30,000ใช่ไหม
5: ใช่ใช่ใช่ใช
4: ่
5: นั่นแหละครับ
4: เจ้าแจ้30,000ซื้อมาจากเซลิป
5: ซึ่งใช่ผมไปซื้อมาจากในฟาร์มเซลิปคร
4: ับ คือเจ้าแจ้30,000เนี่ยมันเป็นลูกสตางค์เราซื้อมาชนนะครับเจ้าแจ้30,000ซื้อมาเนี่ยเจ้าแจ้30,000มันเก่งอะไรยังไงพี่ตัวพ่อมัน
5: ผมซื้อมา
4: ครับ
5: ว่าไปตีแสนแต่เลิกนะครับแต่มันก
4: ็
5: เป็นไก่ห่วงล่างๆดุบๆคล้ายๆตัวพญานาคนะคร
4: ับครับคร
5: ับ แต่ตีแสนหมาเป็นตัวชนะแต่เลิก
4: คือมันเป็นไก่หัวดิ้นหัวดิ้นตีนไหลเอาภาษาไก่อ่ะจริงไหมพี่มันเป็นไก่หัวดิ้นตีนไหลหัวยุบๆเข้าฮะ
5: ใช
4: ่
5: ใช่คร
4: ับ
5: แบบพญานาคนะครับ
4: ครับมัน
5: ทีนี้ผมก็ตีแสนเลิกมา
4: ครับ
5: สนามบิ๊กบูมหัวหินคร
4: ับบิ๊กบูมหัวหินเลิกมาแล้วก็เอามาทำพ่อถูกต้องไหมพี่
5: ใช่มันทายมามันก็3-2 3-3
4: มันใหญ่
5: แล้วตีต่อไม่ได้
4: เ
5: วลาแซมเต็มมา
4: ครับเราก็เลยเอามาทำพ่อ
5: ก็เลยใช่ครับ
4: แล้วก็
5: ผมก็เอาไปให้คนชื่อพี่มิตรเนี่ยครับคนปล่อยไก่ผม
4: ครับ
5: ผมสนิทกับแกเป็นลูกศิษย์ที่วัดอุปโคนผมก็เอาไปให้แก
4: ครับ
5: ทำพ่อครับ
4: ก็คือเอาแค่คือไก่แบบ
5: ใช่แม่เขา
4: ไก่เนี่ยหลังจากที่เราชนแล้วเนี่ยนะครับเราไม่ได้ชนต่อแล้วก็เอาไว้คือเอาไว้พี่มิตรทำพ่อไว้ทับไว้ประมาณนั้น
5: ใช่คร
4: ับ นะครับแล้วก็พี่มิตรก็เอาเข้ากับแม่ไก่ของเขาไว้ทำไว้เยอะไหมชุดแรกอ่ะ
5: ก็ชุดแรกก็เขาน่าจะทำให้
4: ชุดทดลองเยอะไหมพี
5: ่ก็เยอะนะสิพ่อแม่แต
4: ่โอ้ก็ทำไว้เยอะนะถือว่าทำไว้เยอะนะ
5: ก็ผัดกันไฟครับไปทำปุ๊บ
4: ครับ
5: แล้วผมก็กลับมาทำแล้วทีนี้ผมก็เขาก็กลับไปทำล่าสุดตอนที่ไอพญานาคชนะ200,000เนี่ยที
4: ่
5: เ
4: ดินไป
5: ก็ตายวันนั้นเลย
4: ครับ
5: ก็ตายวันนั้น
4: ฮะ
5: ตายวันนั้นพ่อกับแม่ตายวันนั้น
4: เหรอ
5: ตายที่วันชนะ200,000ก่อนใกล้จะออกอ่ะ
4: ทำไมอ่ะ
5: แกครับ
4: อ๋อแก
5: เจ็บด้วย
4: อ๋อแกแล้วมันป่วยอยู่ด้วยนะ
5: ใช่แล้วตีเป็นเน็ตเซียน
4: เดี๋ย
5: วไม่ไหว ประมาณนั้นนิดนึงแล้วก่อนที่ลูกได้คู่อะประมาณน
4: ั้
5: น
4: เอาง่ายคือ
5: จะออก
4: ก่อนวันชน 2002 พ่อมันตูเย่ถูกต้องไหม
5: ใช่ๆถูกต้องคร
4: ับ ครับแล้วก็แต่ว่าไอ้ชุดแรกที่พี่มิตรทำไว้เนี่ยมันก็ได้พอสมควรอยู่ได้เยอะอยู่ประมาณนั้นแล้วพี่ก็เอากลับมาทำอยู่ที่พี่ด้วยก็ได้เยอะอยู่อ่าฮะ
5: ใช
4: ่ครับ
5: แล้วผมก็เอากลับมาให้แกทำตอนที่จะออกชน202นะคร
4: ับโอเค
5: ตายที่แกเนี่ย
4: ครับต้องถามงี้พี่แล้วเจ้าแจ้พญานาคเนี่ยชุดเนี้ยมันมีกี่ตัว
5: ชุดเนี้ย
4: ครับ
5: ที่ผมเคยถามครับว่ามี3ตัวตัวผู้หมดเลย3ตัวนะครับ
4: ไม่มีตัวเมีย
5: ตัวเมียไม่มีครับ
4: ตัวเมียไม่มีเอาแค่คือประกาศให้คนรู้เลยถ้าเกิดชนะไฟนี้16ล้าน20ล้านแล้วแต่เลยนะคือชุดเนี้ยไม่ใครมาบอกว่ามีคู่เกิดไอ้พญานาคไม่มีชุดนี้มีแต่ตัวผู้
5: ตัวผู้3ตัว
4: ตัวผู้3ตัว
5: ตัวผู้ตายไปตัวน่าจะเหลือ2นะครับ
4: ตัวผู้ตายไปจะเหลือ2ด้วยแล้วอีกตัวนึงเก่งเหมือนมันมั้ย
5: ที่เหลือมันไม่
4: เท่าไหร
5: ่ไม่เท่าไหร่ครับครับ
4: ยัง
5: ไม่ได
4: ้
5: ไฟกันไม่เท่าไหร่ครับ
4: โอเคแล้วเจ้าแจ้พญานาคเนี่ยเตะเช็คคนแรกมันเก่งเลยมั้ยพี
5: ่คนแรกผมไปดูตั้งแต่ซ้อมอ่ะมันก็มีแววนะคร
4: ับ มีแวว
5: ดีนะคร
4: ับ เป็นแววดีเอาแรกคือมันโตอยู่กับพี่มิตรถูกต้องมั้ย
5: ใช่ใช่ครับ
4: นะครับแล้วเตะคนแรกเนี่ยพี่มิตรก็เตะแล้วก็ไปเห็นเนี่ยก็คือแค่มีแววยังไม่ถึงขนาดว้าวไม่ถึงแบบหูยฉูดฉาดเลยประมาณนั้นอ่ะฮะ
5: คร
4: ับ โอเคแล้วมันเริ่มเก่งตอนไหนปั้มมาเยอะไหมมันถึงแสดงความเก่งมัน
5: ก็แกก็ปั้มไป 4-5 เที่ยวแล้วก็แกก็เอาไปไล่แข่งชมรมกุยบุรีครับ
4: ครับ
5: ตีแค่พันเดียวเองครับ
4: ครับชนะยกไหน
5: แล้วชนะไม่จมอัน
4: เอาไว้คือ
5: ชนะไม่จมอัน
4: ครั้งแรกชนะไม่จมอันครับก็เริ่มโชว์ความเก่งแล้ว
5: สู้จับ
4: ครับ
5: ใช
4: ่แล้วยังไงต่อครับพี่
5: ตอนนี้แกก็เรียกผมมาดูคลิปว่าเนี่ยแกก็ให้ผมดูคลิปวันที่ชนะไม่จมอัน
4: รวยสา 30,000 นะเพิ่นตรงนี้นะเก่ง
5: ครับ
4: ชนะไม่จมอันครับ
5: ใช่ครับ
4: ยังไงต่อครับพี่
5: แล้วนี้แกก็ปรึกษาผมว่าเดี๋ยวจะเลี้ยง
4: ตอนนั้นน่ะคิดว่ามันจะชนล้านได้มั้ยพี่ต้องถามงี
5: ้ก็ไม่ใช่ยังไม่ได้ชนล้านนะครับ
4: ไม่ตอนนั้นในความคิดเราอ่ะคิดว่ามันจะชนล้านได้มั้ยแข่งแบบเนี้ย
5: ผมยังไม่คิดอ่ะเพราะ
4: มันเป็นไ
5: กลหัวล่างอ่ะเค้าก็บนนึงเค้าก็ไม่ค่อยชอบไกลหัวล่างกันนะ
4: พูดตรงๆพี่
5: แต่ผมชอบเบอร์แข้ง
4: เอาไว้คืออย่างที่ผมเห็นนะคือ
5: ครับ
4: มันเป็นไก่ลงทุนมันเป็นไก่ลงทุนเอาแบบหยาบๆเลยมันเป็นไก่เล่นการพนันน่ะอ่ะฮะเอาหัวแรกตังมันจะวิ่งลอดล่างเนี่ยลอดเปิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นไก่ลงทุนแต่ถ้าเกิดมันคว้าได้เนี่ยกระเด้งเหมือนกันประมาณนั้นอ่ะฮะ
5: ค
4: ือไก่แบบนี้โอกาสเสี่ยงโดนก็เยอะคือพี่ก็เลยยังไม่ได้คาดหวังว่าเฮ้ยมันจะต้องตีร้านนู่นนี่นั่นนะเพราะมันเป็นไก่ลงทุนฮะแต่เราเนี่ยชอบเบอร์แค่งหมดแล้วเราชอบไก่สไตล์นี้อยู่แล้วถูกต้องไหม
5: ใช่คร
4: ับ ก็เลี้ยงปั้นขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ชนะครั้งแรกไม่จบอัน100แล้วไปชนะที่ไหนต่อครับพี
5: ่บอลซ่อไทยมีซับครับ
4: ครับ
5: 66,000ซับที่ชะอำครับเพชรบุร
4: ีชะอำเพชรบุรี
5: ชนะ2อันฟ้าครับ
4: 2อันกว่า
5: คร
4: ับ นะครับแล้วยังไงต่อครับพี่
5: แล้วทีนี้ผมก็ขอแกเอามาเข้าซุ้มเข้าไปเลี้ยง
4: หลังจากที่ชนะไฟนี้พี่ดึงตัวเข้าซุ้มเลี้ยงเลย
5: ครับ
4: นะครับเข้าซุ้มเราเอาไปเลี้ยง
5: ใช่ครับ
4: ครับแล้ว
5: เอาไป
4: ครับ
5: แล้วก็เอาไปชนเนี่ย200,000กับซับมานอนครับ
4: อ๋อโอเคชนะไล่แข็งที่กุยบุรี100นะครับแล้วก็เอาไปชนที่ชะอำชนะ2อันกว่า
5: 66,000ครับ2อันฟ้าคร
4: ับ สองหมด66,000 2อันกว่าที่ชะอำนะครับพี่วันนั้นอ่ะมันเป็นรองบ้างไหม66,000เนี่ย
5: 66,000ก็
4: มันไม่ใหญ่ลงทุนเลยนะมันก็เอาพูดว่ามันเบียด
5: แค่เบียดแต่วันนั้นมันไม่เป็นรองน่าจะสมครับ
4: ครับ
5: แต่คือว่าเมื่อไหร่เมื่อกัน5-4 3-2 5-4เต็ม
4: เอาแค่คือได้เล่นนะเอาแค่แต่ว่าแบบไม่ได้ไปต่อขาดแบบฉูดฉาดเลยประมาณนั้นยังพอได้เล่นอ่าฮะ
5: ครับแล้วก็เป็นน่าจะต่อหมดอันแรกน่าจะเป็นต่อ5-1 6-1ได้ครับ
4: คือเปิดเข้านะครับตำแหน่งดีคนเริ่มชอบแล้วนะครับมันไปไก่แข้งดีแล้วชนะ2อันกว่านะครับแล้วก็พี่เอามาเลี้ยงจากตอนนั้นอยู่ในมือพี่มิตรอยู่ แล้วคราวเนี้ยดึงกลับมาเล่นอยู่ที่พี่เคิลนะครับแล้วก็ไปติดคู่ชน 2,200 ที่เทิดไทยเลย
5: ใช่ครับ
4: FC ตามมาเยอะผมเห็น
5: ครับ
4: ปล่อยหางไปเนี่ยถ้าเกิดผมจำไม่ผิดพี่มิตรเสมอตัวเราก่อนเลยนะเล่นก่อนแล้วก็กลับมาเป็นรองใช่ไหมวันนั้นอ่ะ
5: ใช่ใช่คนคนนั้นชื่อหนูคร
4: ับ อ๋อชื่อหนูเหรอ
5: ที
4: ่
5: เล่นอ่ะ
4: ใช่
5: คนนั้นชื่อหนูครับ
4: เอาเหรอ
5: มือทำแผลเป็นแผลนะคร
4: ับ อ่าม
5: ือน้ำนะครับ
4: ผมมายืนดูอยู่พี่อันนี้ผู้ส่งเราคนเล่นอ่ะนะเราก็ต้องดูแบบเจ้าของเขาเล่นกันก่อนใช่ป่ะคือพี่ก็ไล่เล่นตัวเราเลยแหละแล้วก็พอติดไปอ่ะไอ้ตัวนู้นเขาก็เก่งแล้วเราเป็นไก่ลงทุนคือพอเสมอเสร็จปั๊บเราก็กลับมาเป็นรองแล้วเป็นรองถึงประมาณ 2-1 ป่ะพี
5: ่ 2-1 ได้ครับ
4: ประมาณ 2-1 แต่ตอน 2-1 นี่พวกพี่เล่นเยอะนะ
5: ครับ
4: ไอ้ตอนแรกอ่ะไอ้ช่วงรองแรกๆยังไม่เท่าไหร่แต่พอเริ่ม 2-1 แล้วมันตึ้งขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นน่ะผมว่าพี่น่าจะได้เล่นกันไปเยอะแล้วก็กลับมามันคราวนี้มันเริ่มตีเข้าเห็นชัดเจนกว่าแข่งดีกว่าดูดีกว่านะวันนั้น
5: ครับ
4: ไฟ 200,000 นี่เราชนะยกไหนครับพี
5: ่ยก3มั้งครับ
4: ยก3พี่เดี๋ยวก่อน
5: ชนะยก3
4: วันนั้นเราตีเข้าบอร์ดมั้ย 200,000 เนี่ย
5: วันนั้นบอร์ด
4: ใช่มั้ย
5: ครับ
4: ราคามันมาขาดบอร์ดอันแรกหรือบอร์ดอัน2พี่ผมจำไม่ได
5: ้นะ
4: ปลายอันแรกป่ะ
5: จำไม่ได้
4: ผมว่าจะว่าบอดใช่ไหม
5: เราบอดอันหน้าที่ตีกับท่านพนนท์สองแสนเข้าอ่ะเข้าบอดเลย
6: แรก
4: ใช่ปลายยกแรกใช่ปลายยกแรกนะครับ
6: ปลายยกแรกเข้าบอดเลย
4: ครับโอเคแล้วก็ก่อนหน้านี้สองไฟพี่ที่กุยบุรีกับที่ชะอำในบอดไหม
5: ที่ชะอำบอดเลยที่กุยบุรีไม่บอด
6: ไม่บอดเลยที่ตี
4: เขาเอาไงคือกุยบุรีกับชะอำไม่บอดมาบอดที่เทอไทยนะครับ
5: ใช่ครับ
4: 200,000เนี่ยนะครับตีปลายยกแรกบอร์ดเราเป็นไก่ตำแหน่งดีเปิดขึ้นบอร์ดแล้วชนะยก3
5: ครับ
4: แล้วไฟ2มาติดตีล้านเลย
5: ใช่ๆครับ
4: ทีมงานปอแม็กซิมัมด้วยวันนั้นเราเขาใช้ชื่อว่าอะไรนะครับ
5: เจ้าอายุครับ
4: เจ้าอายุพี่รู้ป่าวว่าไอ้แจ้เนี่ยคือคนนอกอาจจะไม่รู้นะไอ้ที่คลิปที่เป็นไวรัลกระโดดน้ำกันเนี่ยมาเกิดจากไอ้แจ้เลยนะ
5: คร
4: ับ ปล่อยหางไปดิพวกเอาเจ้าวายุไล่ต่อไอ้แจ้ในแจ้ตีเลี้ยวเลยนะถึงกับไม่มีเงินจ่ายโดดน้ำที่เทอดไทยเลยนะ
5: คร
4: ับ อ่าปล่อยหางไปนี่คือทีมนู้นพี่รู้ใช่ไหมว่าทีมงานทางนู้นเนี่ยเขาเล่นอยู่แล้ว
5: ใช่ครับ
4: โอ้ไล่ต่อ5-4-3-2ช่วงแรกปล่อยไปนี่5นาทีถึง2-1ป่ะพี่ถึงไหมวันนั้นหรือว่าถึงแค่3-2
5: น่าจะ
4: 3-2-7-4ใช่3-2-7-4แล้วก็คือไก่อ่ะเอาพูดตรงๆว่าช่วงแรกมันยังไม่มีอะไรหวือหวามันยังแบบดูแบบไม่ฉูดฉาดแต่ดูอ่ะผมมองว่าตัวเราแข่งดีแต่คือเขาประมาณว่าต่อซุ้มผมก็ยังไม่กล้าผีผามนะแล้วผมดูว่าเราตีเข้าได้จังหวะมันตื้นเหลือประมาณ5-4เสมอ5-4เนี่ยนะผมมาได้ตอนนั้นที่มาเล่นตัวแจ้เนี่ยนะคือมันตีเข้าจะแจ้งกว่าแล้วก็สักประมาณ8นาทีหรือ10นาทีพี่มันตีบอดเลยกลับมาเป็นต่อยาวเลยแล้วก็วันนั้นอันแรกก็ขาดนะอันแรกก็21-31ป่ะพี่จะแพ้แหละไม่แพ้แหละนะฮะแล้วก็อัน2ชนะเลยเอาง่ายคือพูดแบบพูดตรงๆจากใจพี่คือใครอยู่ตัวเจ้าวายุก่อนเนี่ยกลับไม่ทันเพราะว่าก่อนที่จะข้ามาอยู่พี่อะราคามันก็ยังตึงอยู่ตัวนู้นก็อยู่ประมาณเสมอ 5-4 อยู่ประมาณนี้นะสวิงไปสวิงมาผัดกันอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วพอเรามาโชว์บอร์ดปั๊บมันก็ไหลไป 3-1-5-1 แล้วมันก็อ้างอยู่แป๊บนึงแล้วคราวนี้ก็ไหลยาวเลยคือจังหวะตรงนู้นน่ะมันทำกิริยาไม่ดีหลังจากบอร์ดอ่ะแล้วก็หมดอันแรกน่าจะ31ได้ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดแล้วก็ชนะอันกว่ายก2เข้ามาแป๊บเดียวชนะเลย
5: ครับ
4: อ่ะฮะพี่มีคนถามซื้อบ้างมั้ยหลังจากชนะร้าน
5: ไม่มีครับ
4: ไม่มีนะ
5: ครับ
4: ก็คือไม่มียังไม่มีใครถามซื้อแล้วพอชนะร้านวันนั้นแล้วเนี่ยพี่ไปคุยยังไงถึงมาชนไฟนี
5: ้ก็คุยกับทีมงานนะครับ
4: เออ
5: คนเลี้ยงแล้วก็ทีมงาน
4: มั่นใจแล้วว่าแข่งมันดีแน่
5: ครับ ครับ
4: จะตีกันไหนเอาง่ายคือสู้แล้วนะ
5: ครับ
4: มาพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วเราจะสู้แล้วเนี่ย
5: ครับ
4: พี่ก่อนไปเปรียบพี่รู้ไหมว่าตรงนู้นเขาก็ชนะอันกว่ามา
5: พวกพี่เขารู้แล้วครับ
4: รู้นะแต่เราชอบ
5: ครับ
4: โอเคไปเปรียบกันต้องถามอย่างนี้พี่เคลื่อนตอนเปรียบกันเนี่ยเราชอบไม่ชอบอะไรยังไงในความรู้สึกเราม
5: ือน้ำอ่ะเขาเป็นคนเปรียบเขาชอบครับเขาเป็นคนตัดสินใจอ่ะ
4: ผมพูดตรงๆแล้วพี่เคลื่อนผมเห็นไก่เนี่ยไอ้แจ้เนี่ยโคตรผิวดีเลยอ่ะผิวดีมากเลยนะยังหนานะไม่ไก่ผิวดีมากแต่ว่ามันเป็นไก่ไม่สูงเป็นไก่ไม่สูงชนแล้วก็ชนไม่สูงชนลอดล่างขึ้นไปนะฮะเป็นไก่หัวล่างประมาณนั้นก็คือเปรียบไปเนี่ยมือน้ำเอาง่ายคือมือน้ำชอบมือน้ำชอบเราให้สิทธิ์มือน้ำในการตัดสินใจเลย
5: ครับ
4: แล้วตอเขาตั้งใช่ไหมพี่เขาเป็นตอเขาตั้ง
5: ตอตั้งครับ
4: แต่ของเขาตอเขาไม่คมของเราเนี่ยสั้นกว่าอ่าฮะแต่คม
5: ครับ
4: ก็คือเรา1,066เขา1,055
5: เข้า1,007ครับ
4: อ๋อเขาพันเจ็ดเจ็ดเรา
5: พันห้าเขาเฮ้ย
4: ถูกแล้วของเขาของเขา66เรา55ประมาณนั้นอ่าฮะนะครับแล้วก็กำหนดชนกันตอนแรกอ่ะก็คือข้างละ3ล้านชนกัน4ยกถูกต้องไหมครับพี่
5: ครับใช่ครับ
4: แล้วเขาขอเพิ่มพี่บอกว่าขอเพิ่มปั๊บขอเพิ่มยกด้วยอยากเขาเรียกได้เสียไม่อยากได้ป้ายใช่ไหมก็เลยชน5ยกนะครับแล้วเพิ่มไปเพิ่มกันมาตอนนี้16ล้าน 200,000 บาท
5: ครับ
4: มีโอกาสเพิ่มอีกไหมพี
5: ่ต้องถามนี้ดูฟังเขาครับ
4: ฟังเขาที่ผมเห็นก็ไม่เห็นมาเช้าโพสต์อยู่พี่หนึ่งเมื่อกี้ผมสัมภาษณ์พี่หนึ่งก็อยากเพิ่มอีกอยากได้ป้ายให้ครบ20ล้าน
5: คร
4: ับ อ่าฮะก็คือ
5: ยังไม่อยากลุกขอบก่อนครับถ้าเขาโทรมาก็โอเคครับ
4: โอเคเดี๋ยวเทปนี้ออกอากาศคลิปนี้ออกอากาศปั๊บโป๊ะใช่เลยพี่เชื่อผมFC บอกเลยว่าคู่นี้เกิน20ล้านถึง20ล้าน20ล้านอยู่ข้างหลังแน่นอนเพราะทางนี้ก็พร้อมทางนู้นก็อยากเพิ่มประมาณนั้นผมเป็นคนกลางเลยอ่าฮะแล้วเตะเป้าล่าสุดเตะหรือยังเอ่ย
5: เตะแล้วครับ
4: บินดีมากน้อยขนาดไหนครับพี่เกิ้ล
5: ก็ได้นะครับ
4: ประจวบไปเยอะไปเนี่ยไปเนี่ยน่าจะเยอะนะทั้งประจวบทั้งเพชรเลยนะ
5: ครับ
4: พี่รู้ไหมว่าคนที่เห็นไอ้แจ้พวกผมนะเขาบอกผมนะขวัญไอ้แจ้มันร้ายเขาแข็งวันนี้ไอ้แจ้มันร้ายตีมันยากหัวมันดิ้นฮะสุดท้ายนี้พี่เคลื่อนมีอะไรฝากให้กับ FC ชอรุ่งทิพย์บ้างครับพี่
5: ก
4: ็สู้ไปตัวโอเคนะครับ
5: สู้ครับตอนน
4: ี้โอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานชอลุงทิพย์ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่เคลนขอบคุณมากเลยครับครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนะครับคือผมต้องบอกพี่น้องชาวไก่ชนก่อนนะบางทีการที่ผมพูดนำชี้นำเนี่ยนะครับไม่ใช่อะไรคืออย่างพี่เคลนเนี่ยแกพูดไม่เก่งนะครับถ้าเกิดผมเขาเรียกว่าไม่จูงมือกันไปเนี่ยมันจะทำให้คลิปเนี่ยมันเดทแอร์เอาง่ายเรียกว่าภาษาการออกอากาศภาษาคลิปเนี่ยมันจะเดทแอร์มันจะมีช่วงเวลาหายแบบมันจะเงียบมันจะสตันไปเงี้ยคือผมต้องพูดชักนำชี้นำไปให้มันมีอรรถรสต้องเข้าใจตรงนี้ผมด้วยนะครับผมต้องบอกพี่น้องชาวไก่ชนไว้ก่อนโอเคนะครับคู่ต่อมาเลยไม่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมโทรหาพี่ยศเลยนะครับแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับพี่ยศสวัสดีครับ
7: คร
4: ับ ครับพี่ยศโอ้โหช่วงนี้บ้านทำทอง
7: ครับ
4: นะครับมาแรงมากเลย
7: ครับผม
4: พี่ตัวที่ได้คู่นี่คือชื่อเจ้าอะไรครับพี่
7: เจ้าเถาพยัคฆ์ครับ
4: อ๋อคือมันจะมีก่อนหน้านี้ลูกกุมารจีนตัวแรก
7: ใช่ใช่
4: ตัวแรกขายพี่เบิร์ดไป
7: ใช่ครับ
4: แล้วตัวสองตัวศรีษาที่ชนะนานาภาคยังอยู่ไหมพี่
7: อยู่นั่นก็ลูกกุมารจีน
4: ใช่ตัวนั้นชื่ออะไรครับพี่
7: จะเฟยหงครับ
4: เฟยหงเห็นตอนนั้นจะมีจะย้ายค่ายจะย้ายค่ายสรุปย้ายค่ายไหมเฟยหงอ่ะ
7: อ
4: ๋
7: อไม่ได้ย้ายครับ
4: ไม่ได้ย้ายค่ายเฟยหงเนี่ย
7: คร
4: ับ ตอนนี้หลุดแล้ว
7: ครับผมราคาไม่ตรงก็เลยไม่ได้ย้ายคร
4: ับ ราคาไม่ตรงไม่ได้ย้ายแล้วอีกตัวนึง เขียวๆเหมือนกันลูกกุมารจีนใช่ไหมพี่
7: ไอ้นั่นฟงหวิน
4: ฟงหวินนี่แหละผมจำได้ฟงหวินกับเฟยหง
7: เป็นเป็นคอกเดียวกันเฟยหงกับฟงหวิน
4: อ๋อเป็นคอกเดียวกันเป็นคู่เกิดกันเหรอ
7: เป็นคู่เกิดกันครับ
4: เก่งเหมือนกันไหมพี
7: ่เก่งเหมือนกันครับ
4: เก่งเหมือนกันแล้วฟงหวินน่ะยายค้าอย่างพี
7: ่ยังครับยัง
4: หลุดยังเลี้ยงชนต่อไหม
7: เลี้ยงหาคู่อยู่ยังหาคู่ไม่ได
4: ้ยังหาคู่ไม่ได้นะครับตอนแรกผมคิดว่าสองตัวนั้นนะไม่ใช่
7: ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ
4: ตัวนี้คือเจ้าเทาพยักษ์
7: ตัวนี้จะเทาพยักษ์ก็เคยชนะข้างละชนะ2ล้าน2ที่เจ้าสัวมาครั้งนึง
4: ชนะ2ล้าน2ที่เจ้าสัวมาครั้งนึงคือผมต้องบอกพี่น้องชาวไก่ชนนะครับคนเล่นไก่เนี่ยพี่ยศเนี่ยรุ่นอะไรคือรุ่นเดอะเลยแต่ FC เนี่ยนะครับจะเห็นพี่ยศตอนเนี้ยแรงมากก็คือตั้งแต่ตัวที่ขายพี่เบิร์ดไปตอนชื่ออะไรนะพี่
7: เจ้ายอดนคร
4: เจ้ายอดนครที่สร้างความมือฮานะครับแล้วก็ชนะต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องมาตอนนี้บ้านทำทองเนี่ยมาแรงมากนะครับโอเคพี่มาทำซุ้มใช้คำว่าซุ้มบ้านทำทองเนี่ยบ้านทำทองระยะเวลานานหรือยังเอาเฉพาะชื่อซุ้มนี้ก่อนบ้านทำทองเนี่ย
7: ก็ประมาณป
4: ี
7: เศษ
4: ปีเศษนะ
7: แต่แบบมีไก่เลี้ยงออก
4: ออกมานานแล้ว
7: ก็ปีนี้ครับ
4: ครับ
7: ปี69
4: นะคือจริงๆอ่ะพี่ยศเนี่ยเลี้ยงไก่มานานแล้วนะครับเลี้ยงไก่มาก็นานแล้วแต่ว่าบ้านทําทองเนี่ยเค้าเรียกว่าเพิ่งตั้งชื่อเนี่ยประมาณปีกว่าๆแล้วไก่ตัวแรกที่ผมสัมภาษณ์พี่เอกวันนั้นพี่เอกบอกว่าไก่ตัวแรกไปตีที่นานาภาคด้วยนะใช่มั้ย
7: คร
4: ับ ชนะด้วยนะครับที่นานาภาค
7: นั่นชื่อไอ้เจ้างาดำ
4: นะครับโอเคบ้านทำทองตอนนี้กระแสติดลมบนมากนะครับ FC ติดตามเยอะตัวนี้ชื่อเจ้าเทาพยักษ์เทาพยักษ์เป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงครับพี่ยศ
7: อ๋อเป็นลูกน้องชายเป็นคนเพาะครับ
4: อ๋อเป็นลูกน้องชายเป็นคนเพาะขึ้นมา
7: ครับ
4: พ่อเป็นตัวไหนพี่
7: แม่เขาจะเป็นสายพวกกองไอรอนนี่กองโจรปาเงิน
4: โอ้สายโกเซมร้อย VIP
7: ใช่โกเซมแล้วก็พ่อก็จะเป็นของจักริน
4: พ่อเป็นจักรินแม่เป็นลอนนี่
7: จักรินครับ
4: ลอนนี่
7: ลอนนี่กองโจร
4: กองโจรปาเงินต้องเป็นกองโจรลอนนี่ปาเงินป่ะพี่
7: ไม่แน่ใจเขาลำดับไม่ถูก
4: ว่าน่าจะเป็นกองโจรลอนนี่ปาเงิน
7: กองโจรหรือลอนนี่หรืออะไรก่อนเรา
4: ครับเอาง่ายๆคือแม่เป็นโกเซม VIP แหละนะครับพ่อเป็นจักรินน้องเป็นคนเพาะขึ้นมา
7: ใช่น้องชายอยู่ซุ้มปอสาย2อยู่ที่กรุงเทพ
4: ปอสาย2เป็นคนเพาะขึ้นมาเทาพยักษ์เนี่ยคอกนี้มีกี่ตัวพี่พอรู้ไหม
7: มีหลายตัวอยู่แต่ว่าผมเอามาตอนคู่เกิดเอามาแต่ว่าไม่ได้ไปชน
4: ครับ
7: เกิดอุบัติเหตุก่อน
4: ง่ายคือมีหลายตัวนะครับพี่เอามาใน2ตัว
7: ตัวเมียคู่เกิดอยู่ที่ผมเนี่ย2ตัว
4: ตัวเมียคู่เกิดที่แล้ว2ตัวนะครับแล้วตัวผู้คู่เกิดก็อยู่กับเราอีกตัวนึงแต่ไม่ได้ชนเกิดอุบัติเหตุก่อนแล้วก็
7: อุบัติเหตุปากหักก็เลยไม่ได้ชน
4: ปากหักไม่ได้ชน
7: ใช่ให้น้องชายไปทําพ่ออยู่ที
4: ่คืนเอาน้องชายไปทําพ่อเหมือนเดิม
7: ครับ
4: นะครับพี่แล้วคู่เกิดเก่งเหมือนมั่นมั้ย
7: คู่เกิดเก่งครับเก่งมาก
4: นะแล้วเทาพยักษ์เนี่ยคือต้องถามว่าพี่เอามาตอนเล็กๆหรือว่าเป็นไก่หนุ่มคัดผ่านไก่หนุ่มวัดดวงอะไรยังไงพี่
7: อ๋อเอามาตอนเป็นหนุ่ม
4: ผ่านแล้ว
7: น้องเลี้ยงตีอยู่แถวกรุงเทพ
4: คือเอาง่ายคือเขาเลี้ยงตีมาแล้วชนะมาแล้ว
7: ใช่ตีขางละ 20,000 30,000 50,000 จะอยู่แถวกรุงเทพ 2-3 เที่ยวแล้วก็ผมซึ่งเอามา
4: ครับเขาว่าบอกเราเก่งพี่ไปรู้ข่าวว่าเก่งไงถึงดึงตัวมาเนี่ย
7: ใช่ครับเขาส่งคลิปให้ดู
4: เพราะพวกบอกว่าไก่ที่นี่เก่ง
7: ใช่เป็นลูกไก่เป็นพ่อไก่ของเราอะไรเงี้ย
4: ครับ
7: เอากลับมา
4: เป็นพ่อไก่ของเราก็ดึงตัวกลับมาเสร็จปั๊บพี่เห็นคลิปตอนแรกเนี่ยพี่ชอบอะไรมันเทาพยักษ์เนี่ย
7: ชอบเบอร์แข้งครับ
4: เบอร์แข้งเนี่ยนะ
7: ความเร็วแล้วก็แบบตีแผลตีแต่ลูกตาอะไรเงี้ย
4: กองโจรปาเงินเนี่ยพี่กองโจรปาเงินมันเป็นไก่เร็วนะ
7: ใช่อันนี้เร็วมาก
4: เร็วมากแล้วตีแต่เบ้าด้วย
7: ตีกับเบ้าตา
4: เร็วด้วยตีแต่เบ้าด้วย
7: คร
4: ับ นะครับเป็นแผลแก้ไม่ได้ด้วยไม่ใช่แผลแก้ยากเป็นแผลแก้ไม่ได้ด้วย
7: ครับ
4: ฮะ
7: โด บอดดังเย็บปิดอย่างเดียวอ่ะ
4: แล้วประเด็นคือพี่มีเบอร์แข้งของจักรินด้วย
7: ครับผม
4: เร็วพี่ยศบอกว่าเร็วมากด้วย
7: พอเขาเนี่ยผมมาไปตีชนะครั้งละ 300,000 ที่มหาลาบ
4: อืมแล้วก็ส่งไปทำพ
7: ่อใช่พอเขาหลุดถ่ายก็ส่งกลับไปทำพ่อ
4: ครับโอ้โห
7: ครับ
4: พี่ยศอันนี้พูดตรงๆนะเท่าที่ผมคุยกับพี่เนี่ย
7: ครับ
4: มันเป็นไก่มีเบอร์แข้งแล้วเร็วด้วยเนี่ย
7: ครับ
4: มันจะเป็นยอดไก่ตัวนึงนะ
7: ครับผม
4: คือถ้าเกิดชนะ
7: แต่เที่ยวนี้เจอค่ายดีหน่อย
4: ก็นี่ไงพี่ผมถึงบอกว่า
7: ค่ายดีหน่อย
4: เที่ยวเนี้ย
7: ค่ายเขาก็
4: รอบที่แล้วพี่ชนะมาเนี่ย2ล้านเนี่ย
7: ประเทศไทยงาน
4: คนอาจจะแบบยังไม่เอ๊ะไม่อะคราวนี้เจอหนุ่มรถพ่วงเจอของ
7: ชนะมาไม่ติดตาเฟียนวันนั้นวันนั้นที่เจ้าสัวรายการไม่ดีคนน้อย
4: ครับคนเห็นไม่เยอะเอาพูดตรงๆ
7: ไม่เยอะ
4: แล้วรอบนี้คือรายการเจ้าสัวอาทิตย์นี้รายการดีมาก
7: อันเดียวเราก็ตีหลักอันเดียว21อ
4: ่ะเอาพูดตรงๆรอบนั้นเขายังสงสัยอยู่ตีไก่ป่วยเปล่าวะนู่นนี่นั่นตีซุ้มเล็กหรือเปล่าไก่เขาสู้ไม่ได้หรือเปล่าแต่รอบนี้เจอหนุ่มรถพ่วงด้วยนะครับเจอหนุ่มรถพ่วงแล้วก็เอาไอ้ซุ้มดีไก่ดีตัวดังเหมือนกัน
7: ครับผม
4: โอ้
7: ก็วัดกันที่ความเร็วความแม่นล่ะ
4: เอาไอ้ไก่คู่นี้ถ้าเกิดใครชนะใคร5ล้านอยู่ข้างหลังตอนนี้ราคาไก่เนี่ยนะผมรู้จักทรงเลยเพราะว่าเท่าที่ผมคุยกับพี่เนี่ย
7: ที่ตำแหน่งแล้วตอนนี้สีของเขาก็แม่นไปแค่เราหรอกเราก็แม่นไปแค่เขาคิดว่า
4: ของพี่ไวตีเบ้า
7: ทางไปใครเข้า
4: ทางแค่ใช่ใครเข้าทางใครพองพี่ไวตีเบ้านะครับแล้วมีเบอร์แข้งเนี่ยคือพี่ยศก็รู้อยู่พม่ามีแค่นี้ก็จบแล้วจริงป่ะไวตีเบ้าอ่ะแผลทำไม่ได้อ่ะใช่ไหม
7: เราชอบตีไก่แบบหัวหยุบหยุบหยุบหยุบยงล่างเนี่ยแหละหัวหยุบหยุบเราชอบเลยถ้าเกิด
4: เอา
7: เขาหัวหยุบเนี่ยเข้าทางเรา
4: อันนี้บอก FC ไว้ก่อนเลยนะคือถ้าเกิดตัวนู้นมาแบบสไตล์หัวดิ้นตีนไหลเนี่ยไอ้ทางนี้ชอบเลยนะหัวหยุบหยุบหัวดิ้นมาเนี่ยชอบเลยละเรามีเรดาร์จับหัวอยู่อ่าฮะ
7: ใช
4: ่นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยพูดออกอากาศด้วย
7: ดิ้นไม่ไหลก
4: ็คืออ
7: าจจะเข้าทางเขาก็ได
4: ้อย่าพูดอย่างนั้นดิโอ้กองหน้าพี่ยศเนี่ยโอ้โหสุดทุกคนอะใส่ไม่ยั้งเลยนะ
7: คร
4: ับ
7: ผม
4: โอเคพอเขาบอก
7: เดี๋ยวนี้จะมีวันพฤหัสเนี่ยมีนัดดูตัว
4: เดี๋ยวก่อนมีเล่นชนล้านอยู่หลายตัวไหมพี่ตอนนี
7: ้ก็ไก่ใหม่ที่3ยกก็เริ่มกันที่ข้างละล้านนะคร
4: ับ โอ้โห
7: อาจจะยกละล้านก็ได้เดี๋ยวต้อง
4: โอ้โห
7: เดี๋ยววันพฤหัสเนี่ยมี
4: ไอตัวนั้นลูกอะไรพี่ลูกตัวไหน
7: อ๋อลูกนำเข้ามาครับ
4: เป็นไก่นำเข้ามานะโอเคพี่เดี๋ยวตัวนั้นเอาไว้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนทอพยัคฆ์คือเราได้ขาแล้วลูกไก่จากพ่อไก่เราเก่งพี่ดึงตัวมาเสร็จปั๊บดูคลิปชอบเบอร์แข้งความไวต่างชอบดึงตัวเข้ามาก่อนหน้านี้อยู่กับปอไซส์2ใช่ไหมพี่
7: ครับผม
4: ชนะมากี่เที่ยว
7: 3เที่ยวแล้วก็มาอยู่ผมชนะเที่ยว
4: คือ3เที่ยวนะครับแสดงว่าไก่ทอพยัคฆ์เนี่ยชนะไวมาตลอด
7: เงินหมื่นนะครับไม่ได้ชนะ
4: เงินแสนชนะเงินหมื่นถ้าเกิดมันตีสไตล์เนี้ยต้องเป็นไก่ชนะไว
7: ใช่ครับ
4: มีเบอร์แข้งไวตีเบ้าเนี่ยคือชนะไวมาตลอดไม่เคยเจ็บตัว
7: คร
4: ับ พอมาถึงพี่ทำเนื้อทำตัวพี่ก็ออกชนข้างละล้านเลย2ล้าน2ที่เจ้าสัวถูกต้องไหม
7: ใช่ครับ
4: โอเคเอาง่ายคือมาถึงเปิดไฟล้านเลยนะครับวันนั้นชนะอันกว่าเหมือนกัน
7: ชนะอันสี่ครับ
4: อันสี่เหรอ
7: ใช่ครับใช่
4: ทำไมอ่ะพี
7: ่อันแรกไปต่อ21
4: อันแรกขาด
7: ครับ
4: แล้วทำไมไปชนะยก4อ่ะพี่คุณชนเหนียวหรือว่าอะไรยังไงพี่
7: เหนียวครับ
4: เหนียวไม่ยอมนะไปชนะยก4นะครับพอชนะยก4เสร็จปั๊บต้องถามมีพี่ยศมีคนถามซื้อบ้างไหมวันที่ชนะวันนั้น
7: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ก็มีคนแบบมีเอ้ยคนทักมาว่าชอบ
4: ทักมาชอบ
7: ทีดีอะไรนี่แต่ไม่ได้มีคนถามซ
4: ื้อผมอยากจะบอกพี่น้องชาวไก่ชนนะถ้าเกิดถามซื้อไก่ทีมงานบ้านทำทองนะโอ้พี
7: ่ไม่กล้า
4: ใช่ผมจะบอกว่าพี่ไปตามเล่นดีกว่าพี่ไปโอ้โหพี่ไปเห็นทีมงานนี้แล้วพี่ยังไม่กล้าไปถามซื้อเขาสุดทุกคนอ่ะโอ้โหบ้านเมืองนนท์บ้านทำทองเนี้ยฮะคือปกติพี่ยศเราพูดตรงเราก็ซื้อไก่แพงเล่นอยู่แล้วนะจริงป่ะ
7: ใช่ครับ
4: ถ้าเกิดเอาแบบเอามาตีอ่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดคุณจะเอาไปตีต่อนะผมแนะนำถ้าเกิดซื้อไปตีเนี่ยเอาเงินที่ซื้อไปตามเล่นดีกว่าเล่นด้วยกันประมาณนั้นฮะหลังจากที่ชนะไฟนั้นแล้วชนะยกสี่ก็จริงแต่ไม่เจ็บ
7: ครับไม่เจ็บครับ
4: ไม่เจ็บก็ทำเนื้อทำตัวออกหาคู่ชนไฟนี่เลย
7: ครับผม
4: ตอนดูตัวกัน
7: จริงๆเขาต้องได้ชนตั้งนานแล้วแต่ว่ามัน
4: หาคู่ไม่ได
7: ้หาคู่ไม่ได้ก็เลยล่าช้าไป
4: อ่ะก็คือฉะไปฉะมาเปิดหน้าเลี้ยงใหม่ประมาณนั้นนะ
7: เปิด3ทีอ่ะ
4: 3ที
7: เป

0: แล้วตอนไปดูตัวกันชอบไม่ชอบอะไรยังไงพี่ยศ
1: ก็เปรียบชอบครับเราจะเสียเปรียบน้ำหนักเขา
0: เราเสียเปรียบน้ำหนักเขานะ
1: กติกาช่างชนเราช่าง
0: 207.3 207.3
1: รถพ่วงช่าง207.5
0: คือของเรา2273ของเขา275
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าช่วงอยู่ที่เรา
1: ใช่ครับใช
0: ่เราไปไก่มีช่วงเขาจะเป็นไก่ดูจุๆหน่อยนะครับก็คือเราต่อเขา2มิล
1: ครับผมส่วนต่อก็เขา1,600รอบครั้งนึง7รอบครั้ง
0: เรา44
1: 4รอบครับ
0: เอาง่ายคือต่อเขา67ของเรา44เนี่ยแล้วความยาวความแหลมได้ต่างกันเยอะมั้ยพี
1: ่โอ้เอาเรื่องอยู่นะของเขายาวกว่าเราเกินครึ่งอ่ะครับ
0: ก็คือตามหน้าเดือนเลยนะของเราของเขาเกินครึ่งอ่ะนะ
1: ครับ
0: ฮะ6744
1: ถ้าของเขายาว7เซนของเราก็ประมาณ3เซน
0: อ่ะนะครับก็คือประมาณครึ่งๆนะความยาวต่อแต่ว่าถั่วช่วงถั่วอะไรกันก็คือคุยตีกันนะประมาณนั้นพี
1: ่
0: แล้วช่างชนกำหนดชนกัน4ยก
1: ครับ
0: สไตล์การชนเนี่ยผมว่าพี่ก็อ่านว่าของเขาเนี่ยเขายอมเตี้ยก็คือเขาก็ต้องเป็นไก่มาคว้าอ่ะฮะมาเดินเสียบเราเป็นไก่ชอบไก่สไตล์นี่เยอะอย่างที่พี่ยศบอกอ่ะถ้าเกิดหัวหยุบๆมาเนี่ยเราชอบตีไก่แบบนี้เราก็โอเคชอบยอมถั่วตัวเอ้ถั่วต่อไปประมาณนั้น
1: ครับผมครับ
0: สตาร์ทเริ่มต้นข้างละล้านเลยมั้ยพี่
1: ครับ
0: ข้างละล้านเลยเตะเป้าล่าสุดเนี่ยเตะไปหรือยังครับ
1: เตะไปแล้วเตะมาเช้าเนี่ยเตะดีมากครับ
0: บิดีมากนะสุดท้ายนี้มีอะไรฝากให้กับ FC บ้านทำทองมั้งครับ
1: ก็ฝากเชียร์เจ้าเทาพยัคฆ์ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จะไม่ทำให้ FC ผิดหวังครับ
0: โอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานบ้านทำทองประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่ขอบคุณมากเลยครับพี่ย้อยขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนะครับเป็นตัวสู้โหตอนนี้มาแรงมากเดี๋ยวผมไปเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวเวลาไม่พอสวัสดีครับพี่อ้นสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดี
0: ครับพี่อ้นอย่างที่เรานัดกันไว้นะครับจะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่กับบ้านทำทองนะครับพี่อ้นบ้านทำทองปีนี้มาแรงมากเลยนะพูดตรง
2: ๆครับผม
0: เปิดบอสเลยนะเอางั้นเลยนะเดี๋ยวต้องถามพี่ก่อนพี่ของเราเนี่ยเป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงพี
2: ่เป็นลูกเพาะครับ
0: เป็นลูกเพาะนะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยครับพี่ไก่ตัวนี้ชื่อเจ้าทองอ้น
2: ใช่ครับทองอ้นคร
0: ับ ใช้ชื่อทองอ้นเลยอ่ะพี่
2: ใช่ครับ
0: แสดงว่าเป็นไก่ตัวรักเลยเนี่ย
2: ใช่ครับ
0: อ่ะฮะเป็นลูกเพาะด้วยใช้ชื่อทองอ้นเป็นไก่ตัวรักเลยพ่อเป็นตัวไหน
2: เป็นทองคำครับ
0: อ๋อทองคำเจ้าทองคำหนุ่มรถพ่วงอ่ะฮะ
2: ครับผม
0: แม่ล่ะครับ
2: แม่เป็นของศิริวิทย์ครับเป็นบักกวกเอามาฝากผสม
0: อ๋อไก่ตัวนี้เกิดจากแม่ฝากผสม
2: ใช่ครับเขาซื้อมาจากพี่เมย์ศิริวิทย์ครับ
0: ครับก็คือเป็นไก่ทีมงานเดียวกันนี่แหละนะครับไปซื
2: ้
0: อตัวเมียของเสี่ยมิวมานะครับ
2: ครับ
0: เป็นลูกตัวไหนของเสี่ยมิวอ่ะ
2: เป็น
0: แม
2: ่สิงห์ดำตะวันฉาย9,1439ครับ
0: อ่าฮะเพราะว่าไก่ตัวเมียที่ออกจากเซมิวอ่ะเพราะตอนนั้นน่ะเอาพูดตรงๆนะพี่อ้นผมไปทำคลิปอยู่เนี่ยผมก็พอรู้อยู่คือเซมิวเนี่ยแม่ไก่มีไม่เยอะเพราะเอาแม่เนี่ยไม่กี่ตัวเข้ากับพ่อนั้นพ่อนี้เพราะฉะนั้นตัวเมียที่ออกมาหรือว่าไก่ที่ออกมาจากเซลูวิทเนี่ยส่วนใหญ่มันจะใช้งานได้เกือบทั้งหมดอ่าฮะ
2: ใช่ครับ
0: เขาก็ไปซื้อแม่ไก่จากเซลูวิทมาฝากผสมทองคำหนุ่มรถพ่วงเจ้าทองคำก็คือตัวที่ชนะเพชรกำไร
2: ใช่คร
0: ับผมจำได้ดีทองคำเนี่ยผมชอบมากอ่าฮะก็คือเอามาผสมออกฝากผสมเสร็จปั๊บชุดนี้มันได้กี่ตัวพี
2: ่ชุดนี้มันยังจำไม่ได้พี่มันต้องไปดูประวัติในสมุดครับ
0: อ่ะโอเคก็คือเป็นไก่ลูกไก่ฝากผสมเนี่ยนะพอเขาได้ปั๊บแล้วก็เขาเอาไก่กลับไป
2: ใช่ครับเขาไก่กลับไปมันโตเป็นหนุ่มแล้วก
0: ็
2: พักพวกกันนี่แหละครับแล้วก็ถ่ายคลิปมาผมชอบครับก็เลยตามตัวกลับมาครับ
0: เขาถ่ายคลิปมาตอนนั้นคือถ่ายคลิปส่งให้ลูกเขาบอกเรามันเก่งอะไรยังไงป่ะพี่โทรบอกก่อนไหม
2: ไม่ก็คือเตะครั้งแรกก็คือมันมีแววครับก็ผมก็เลยเรียกตัวกลับมาเลี้ยงครับ
0: เตะครั้งแรกมีแววเราก็เลยเรียกตัวกลับมาเลี้ยงเลยนะเราเห็นเขาเห็นคลิปแบบประมาณนั้นถูกต้องไหม
2: ใช่ครับก็เอามาปั้นเองครับ
0: ครับแล้วเขาว่าตอนนั้นเนี่ยเตะคนแรกมีแววเนี่ยมันมีแววอะไรยังไงพี
2: ่อ๋อมันก็เป็นไก่ตีชักคล้ายๆพ่อนะครับเป็นไก่มีน้ำมีนก
0: มี
2: สไตล์พ่อเลยครับ
0: คือมันเป็นไก่เอาง่ายคือเป็นไก่หัวดิ้นตีนไหล
2: ก็เป็นไก่
0: ทองคำอ่ะเป็นไก่เปิดขึ้น
2: ใช่ครับก็ทรงลองๆหน่อยอ่ะไม่ธรรมดาเลยครับ

0: แสดงว่ามันเป็นไก่คือตีแล้วเข้าโฟกัสตีหักตีชัก
1: ใช่ครับ
0: นะครับตีหักตีชักคือหัวดิ้นตีนไหลตีเข้าโฟกัสตีหักตีชักตลอดเราเห็นคลิปตอนแรกเราก็ชอบแล้วแล้วเราก็เลยดึงตัวมาเลี้ยงมาปั้น
1: ครับผม
0: ครับพอดึงตัวมาเลี้ยงมาปั้นต้องถามว่าทองอ้นเนี่ยชนะมากี่เที่ยวเลยพี่
1: โอ้แล้วก็เอาไปเตะ600บอลป่าชมรมเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ชนะยกกว่าแล้วก็ไฟที่2เอาไปตี1ล้านแล้วก็ชนะยกกว่าครับ
0: ฮะพี่ตี600เสร็จปั๊บพี่ชนล้านเลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: แล้วแสดงว่าไก่เนี่ยโอ้แล้วไก่ศิรวิทย์ด้วยนะผมเห็นทีมงานตีกันกลางคืนปั๊บกลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจ็บด้วยนะหน้าบางๆเลยนะ
1: ใช่คร
0: ับอ่าฮะ
1: ก็บอกว่าวัดลูกถ่ายเลยชนะยกกว่าครับวันนั้น
0: เอาง่ายๆคือโอ้โหถ้าเกิดบอกพี่บอกว่าไปตี600ชนะยกกว่าเนี่ยแสดงว่าไก่เนี่ยปั๊บมาไม่กี่เที่ยวเองนะพี่ก็ไปตี600เนี่ยเพื่อเช็คของ
1: ครับผม
0: แล้วก็พอชนะ600เสร็จปั๊บพี่ขึ้นชนล้านเลยเหรอ
1: คร
0: ับ เจอลูกถ่ายด้วย
1: อะไรนะครับ
0: วันที่ขึ้นชนล้านนี่เจอลูกถ่ายด้วยเหรอพี่
1: ใช่ครับเจอลูกถ่ายเจอตัวดีเขาด้วยครับ
0: ชนล้านที่ไหน
1: อุบลครับวันนั้น
0: โอ้โห
1: ชนที่อุบล
0: ทีมงานพี่ทีมงานพี่นี่จิตใจเอามาหินมากเลยนะไก่พี่ชน600เสร็จแล้วพี่ชนล้านเลยแล้วเจอไก่ของเราหน้าบางๆเนี่ยของเขาลูกถ่ายด้วย
1: ใช่ครับก็ซ้อมไม่กี่ทีประมาณ6-7 ทีนี่นะครับแล้วก็เอาไปไล่แข่งแล้วก็เอาไปติดชนเลยคร
0: ับ แล้วไก่แบบนี้มันซ้อมมันไม่เจ็บหรอกพี่จริงไหมพูดกันตรงๆกันนะ
1: มันใช่ครับมันไม่เจ็บแต่ว่ามันเป็นไก่แข็งแรงครับตอนนี้เป็นไก่
0: เลี้ยงง่ายแข็งแรง
1: ใช่ครับเลี้ยงง่ายคร
0: ับ เลี้ยงง่ายแข็งแรงนะครับเราก็ขึ้นชนล้านเลยเจอลูกถ่าย
1: ครับ
0: ชนะยกกว่าต้องถามว่ามีกลับมาเป็นรองบ้างไหมพี่เจอลูกถ่ายเนี่ยอ
1: ะไรครับ
0: กลับมาเป็นรองบ้างไหมหรือว่าม้วนเดียวเลย
1: ไม่ครับก็ตีก็ม้วนเดียวจบเลยคร
0: ับ ม้วนเดียวจบเลยนะไม่มีมาเป็นรองเลยนะม้วนเดียวจบชนะยกกว่านะครับมีคนมาถามซื้อบ้างไหมครับพี
1: ่อ๋อไม่ครับ
0: ไม่ถามซื้อนะครับพอชนะยกกว่าวันที่ชนะยกกว่าจนถึงวันเนี้ยระยะเวลานานไหม
1: โอ้ประมาณ8-9 เดือนเลยนะครับเพราะว่ามันตอนนี้มันแซมเต็มนะคร
0: ับอ๋อเอาง่ายๆคือหลัง
1: ตอนเป็นลูกหนุ่มครับ
0: โอเคโอเคผมก็ว่าอยู
1: ่ชนะร้านมาก็ไปติดตีร้านโคตรสู้ถอนครับ
0: แล้วก็หลุดแซม
1: หลุดแซมแล้วก็เอามาทำใหม่
0: แล้วก็หลังจากแซมเต็มเนี่ยชนะมากี่เที่ยวพี่
1: 1เที่ยวยกเดียวครับนะ
0: ก็คือไก่ตัวเนี้ยนะครับชนะร้านยกกว่าเสร็จปั๊บแล้วไปติดตีร้านอีกคู่ชนถอน
1: ใช่คร
0: ับ นะครับพอคู่ชนถอนเสร็จปั๊บนะครับเราก็เอาง่ายๆคือปล่อยแซมไปพอปล่อยแซมเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับหลังจากแซมเต็มมาทำเนื้อทำตัวใหม่นะครับแล้วก็เตะจนเอาง่ายคือดูว่าหมดเรือแล้วหายเรือแล้วนะครับก็ออกไปชนชนะมาเที่ยวนึงชนะเท่าไหร่ครับพี่
1: ตีวันพันหนึ่งนี่แหละพี่ตีวันป่าคร
0: ับ เช็คของเอาง่ายคือเช็คของว่าหมดเนื้อยังประมาณนั้นเอาหมานเช็คหมานเช็คหมานไม่จมอัน
1: คร
0: ับ ครับโอ้พี่แสดงว่าวันนั้นมันโชว์สวยเลยไม่จมอันเนี่ย
1: ครับมันก็ตีไก่ชาวบ้านมันก็ตีสวยธรรมดาครับมันไก่ไม่ค่อยมีเกียรติเท่าไหร่คร
0: ับ ครับเอาง่ายคือเป็นไก่ชาวบ้านเขามาตีเล่นตีแล้วจับฉลากมาเจอบอสด้วยโถสงสารชาวบ้านเลยสงสารลุงเลยอ่ะไปจมอันนะครับหลังจากชนะไปจมอันไฟนั้นเอาง่ายคือไปเช็คหมานเสร็จปั๊บไปชนะที่ไหนต่อพี
1: ่ก็นี่ครับตีเลยคร
0: ับ ตีเลยนะ
1: ทำไม่แข็งแล้วก็ตีเลยครับ
0: หลังจากที่ไปเช็คหมานแล้วเนี่ยจนถึงวันนี้ระยะเวลานานไหมพี่
1: ประมาณ5-6 อาทิตย์ครับประมาณเน
0: ี้
1: ย
0: ประมาณสักเดือนครึ่งนะ5-6 อาทิตย์เอาง่ายคือวันนั้นไปเช็คหมานไม่จบอันก็คือเอาง่ายคือไม่ได้หน้าไม่ได้อะไรหรอกก็เหมือนไปเปิดหน้าเราก็มาอัดแข็งใหม
1: ่กลับมาที่บ้านก็มาตีกับไก่2ตัวผัดประมาณ3ยกนี่คร
0: ับ นะครับก็คือเอาให้แข็งอะนะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เอาออกมาหาคู่ได้คู่ไฟนี้เลยตอนเปรียบกันคือเมื่อกี้ผมสัมภาษณ์พี่ยศคือทางนู้นเขาจะได้ช่วงเราจะได้จุก
1: ใช่คร
0: ับ แต่ไก่ช่างชนคือของเราช่าง275ของเขาช่าง273
1: ใช่ครับ
0: ตอนเรายาวกว่าเขาสั้นกว่ามาถัวกันประมาณนั้น
1: ครับ
0: พูดตรงๆพี
1: ่คนละอย่างครับ
0: เออผมสัมภาษณ์มาเนี่ยนะคือต่างคนต่างชอบตำแหน่งกันเลยคือ
1: คร
0: ับ เราจะเป็นตัวใต้เขานิดๆเพราะไก่เราเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วเราชอบไก่แบบนี้อยู่แล้วอ่าฮะ
1: ใช่ครับ
0: ของเขาเป็นตัวได้ช่วงเขาก็บอกว่าเขาชอบไก่หัวดิ้นอยู่แล้วเขาก็ชอบสไตล์นี้ประมาณว่ามาวัดตำแหน่งวัดจังหวะไก่กันเลยแหละ
1: คร
0: ับ อ่าฮะ
1: วัดทุกอย่างนะครับ
0: ครับต่างคนต่างชอบวัดตำแหน่งไก่กันนะครับวัดเบอร์แข้งวัดความไวนะครับต่างคนต่างชอบเนี่ยเรา67ต่อเขา44ปลายแหลมไหมพี่บาดมือไหม
1: ก็แหลมนะคร
0: ับ แหลมนะ
1: ครับ
0: กำหนดชนกัน4ยกข้างละล้าน
1: ใช่ครับ
0: เดิมพันรวม2ล้าน2เตะเป้าล่าสุดหรือยังครับ
1: เตะแล้วครับเตะไปเมื่อวานดีครับ
0: ดีนะ
1: ครับสุดดีครับ
0: ครับสุดท้ายนี้พี่อ้นมีอะไรฝากให้กับ FC หนุ่มรถพ่วงมั้ยครับพี่
1: ครับฝากเชียร์หนุ่มรถพ่วงด้วยนะครับ
0: โอ้ลูกทองคำด้วย
1: เหมือนเดิมนะครับวันที่30ครับ
0: ครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานหนุ่มรถพ่วงประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่อ้นขอบคุณมากเลยครับครับพี่สวัสดีครับโอเคนะครับทีมงานหนุ่มรถพ่วงนะลูกทองคำด้วยทองคำเนี่ยผมเสียดายอย่าพูดถึงมันเลยนะครับให้ลูกเก่งนะครับทองคำเนี่ยผมตามลงครับทองคำหนุ่มรถพ่วงเนี่ยตีชนะพี่กำไรสวัสดีครับพี่เต่าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ฟ้า
0: ครับที่เราอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่โอ้โหถูกซุ้มด้วยพี
2: ่
0: ผมเห็นป้ายเนี่ยถึงขนาดต้องโพสเฟซเลยนะ2ล้าน4ล้านนี่ต้องเห็นแน่โอ้โหถูกซุ้มเล่นทั้งคู่นะครับได้คู่เมื่อวานนี้เลย
2: ซุ้มดีทั้งคู่คร
0: ับ
2: ผม
0: ใช่นะครับได้คู่เมื่อวานนี้เลย2ล้าน2
2: ครับผมใช่
0: พี่คำถามแรกเลยที่คาใจอยากถามมากทำไมชนกัน3ยก
2: เพราะไก่ต่างคนต่างไก่สมัยนี้มันคมนะพี่ฝัน
0: ไม่ไก่ละอ่อนไหม
2: ไก่ผมมันอ่อนอ่อนไก่ผมอ่อนจริงๆพี่ฝันผมตีแค่3ยกผมแจ้งไปตั้งแต่แรกไง
0: คือเราแจ้งชนพวกไก่เราอ่อนอยู่แล้วเราแจ้งชน3ยกอยู่แล้ว
2: ใช่แจ้งตั้งทีแรกเลยครับ
0: โอเคนะครับต้องบอกที่ก่อนคือไก่เนี่ยคือแต่ผม3ยกเนี่ยทั้ง2ทีมงานอ่ะผมว่าไก่คู่นี้น่าจะได้เสียอย่างพี่เต่าบอกอะเราก็
2: ผมก็คิดว่าได้เสีย
0: ผมก็ได้เสียนะไก่อ่อนแล้วก็มันเก่งทั้งคู่อะที่ผมรู้มาเนี่ยคือเป็นตัวเล่นทั้งคู่นะครับโอเคเข้าเรื่องเลยพี่ไก่ของเราเนี่ยเป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงครับ
2: ลูกซื้อครับนำเข้ามาครับพี่สัน
0: ผมบอกพี่น้องชาวไก่ชนนะผมโทรหาพี่เต่าคำถามแรกเลยลูกซื้อลูกเพาะเนี่ยเพราะล่าสุดลูกเพาะเนี่ยขายไป7ล้านผมก็คิดว่าเป็นลูกเพาะ
2: 7ล้าน5
0: เลยนะ
2: ครับ7ล้าน
0: ผมก็คิดว่าเป็นลูกเพาะตัวนี้เป็นลูกซื้อ
2: ครับนำเข้ามาครับ
0: พี่ตาบอกผมตาคือไม่ใช่เห็นไฟเดียวแล้วนำเข้าด้วยตามดูอยู่แล้วด้วย
2: ก็ได้ข่าวมาเห็นเขาบอกว่ามันตอนนั้นก็มองดูมา 2-3 ไฟก็เลยนำเข้ามาครับพี
0: ่พูดตรงๆจนมั่นใจแล้วว่าของจริง
2: ใช่ครับ
0: ไม่เพี้ยนแล้วนะครับ
2: ครับ
0: ซื้อมาด้วยค่าตัวเท่าไหร่พี
2: ่ตัวนี้ 93,000 นะพี่ฝันนำเข้ามา 93,000
0: ไม่แพงนะพี่เตา
2: ก็ไก่ชนะบอลป่ามานะพี
0: ่โอ้โห
2: ไก่ยังไม่เคยทำการแสดงบอลมาตรฐาน
0: โอ้ยพี่
2: ถ้าเกิดแค่ชมชมลม
0: เก่งๆบอลป่าทุกวันนี้ก็หลายแสนนะ
2: น้องเขาแบ่งมาให้เล่นพี่ฝันน้องเขาแบ่งมาให้เล่น
0: น้องแบ่งมาให้เล่นเอาแค่คือพักพวกกันอยู่สุพรรณ
2: ใช่ใช่เขาแบ่งมาใช่แล้วครับนี่เขาแบ่งมาให้เล่น
0: นะครับไก่ที่เจ้าหลุมดำถูกต้องไหมพี่
2: เจ้าไก่ชื่อเจ้าเทาหลุมดำ
0: เจ้าเทาหลุมดำ
2: ใช่
0: นะครับเจ้าเทาหลุมดำแบ่งมา95แล้ว
2: 93
0: เอ้ย93นะครับแล้วไม่ใช่ว่าเห็นไฟเดียวด้วยคือได้ข่าวมาแล้วตามดูจนมั่นใจว่าไม่เพี้ยนมันเก่งแน่นอนนะครับ 93แบ่งกันมาให้เล่น
2: คร
0: ับ ต้องถามงี้พี่บอกว่าตามดูมัน 2-3 ไฟแล้วแสดงว่าอยู่กับเจ้าของเก่าเนี่ยชนะไม่ต่ำกว่า3ไฟ
2: ชนะที่แน่ๆแล้วก็ชนะที่ข่าวที่ตอนย้ายค่ายก็ชนะที่สุพรรณเนี่ยดวงดีแลนด์มา
0: ดวงดีแลนด์ชนะดวงดีแลนด์เหรอ
2: ใช่ชนะที่ชมรมคนนี้นะครับ
0: อ๋อชมรมดวงดีแลนด์เดี๋ยวก่อนไก่ตัวนี้พี่ซื้อมาจากใคร
2: ซื้อมาจากเดี๋ยวเจ้าของลืมซะแล้วแต่คนเพราะชื่อพี่ตั้ม
0: ชื่อพี่ตั้มไม่เป็นไรก็คือ
2: ตั้ม
0: ชนะที่ดวงดีแลนด์มาไฟล่าสุด
2: ใช่ครับ
0: นะครับซื้อมา93,000แล้วก่อนหน้านั้นก็คือชนะตามชมรม นะครับในสุพรรณ
2: ชมรมธรรมดาครับผมชนะบ้างยกบ้างนะ
0: ชนะบ้างอ๋อมียกด้วย
2: ม
0: ี
2: กมียกละหนึ่งครับ
0: ยกนี
2: ่ไก่อ่อนจัด
0: ตีกันกี่ยกพี่เลิกกันไปเนี่ย
2: ตีกันผมไม่แน่ใจนะแต่ที่รู้ว่าเขายกมา
0: ถ้าเกิดยกมาผมดูถ้าเกิดไก่อ่อนที่ตีกันสองยกเปล่าสองยกสิบอย่างเงี้ยไก่อ่อนประมาณนั้นสุพรรณนะ
2: ประมาณสองยก
0: เออเพราะสุพรรณเนี่ยผมไปบ่อยคือสุพรรณเนี่ยถ้าเกิดไก่อ่อนเนี่ยเขาจะตีกัน2ยก2ยก10คือตีเอาแข็งประมาณนั้นไม่ได้ตีลากอัน3ยก4ยกไม่ใช่ก็ตี2ยก2ยก10ก็คือเลิกเนี่ยก็คืออาจจะเป็นต่อขาดแต่นับไม่ทันหรือว่าครูชนยืนอยู่ได้ประมาณนั้นอ่าฮะ
2: ใช่ครับพี
0: ่ก็คืออยู่เจ้าของเก่าใน3เที่ยวแน่ๆชนะบ้างยกบ้าง
2: แน่ๆครับ
0: อ่าล่าสุดเนี่ยอันกว่า
2: ครับผมล่าสุดนี้อันกว่าคร
0: ับ
2: อ
0: ันกว่าแล้วก็ย้ายค่ายมาอยู่ที่พี่เต่าอยู่ที่พี่เต่าเนี่ยชนะไม่กี่เที่ยวครับ
2: ไม่ได้ชนะเลยเพราะว่าผมเพิ่งย้ายเข้ามาได้ประมาณสักพอจากเจ้าตัวนั้นมันขายไปเจ็ดพันห้าก็ไปย้ายมาเลยเช้าก็ไปย้ายตัวนี้มา
0: คือเรามีตัวในใจอยู่แล้วก็คือเจ้าเท่าหลุมดำนี่พอ007ขายปั๊บเอาง่ายๆคือเราก็ต้องหาไก่เล่นเราก็
2: ใช่เพราะลูกเพราะเราโตไม่ทันลูกเพราะเรามันยังแก่งไม่ทันเอาตัวเข้ามาแทรกก่อน
0: เอาหาตัวมาเล่นก่อนก็คือเรามีอยู่ในใจอยู่แล้วก็ไปคว้ามาเลย
2: เพราะว่าตัวนี้เห็นเขาบอกว่าสายเลือดพ่อแม่ดีมากก็เลยไปคว้าเข้ามาน
0: ี่แหละผมก็ยังจะถามต่อว่าพ่อแม่มันพ่อตัวไหนแม่สายไหนอะไรยังไงพี
2: ่พ่อมันนี่พี่ตั้มอบต.เป็นคนเพาะพี่ตั้มสุพรรณฟาร์มไก่ชนเขาเป็นคนเพาะนะ
0: ครับ
2: แล้วเขาขายให้น้องคนนี้มาเขาบอกว่าเป็นถุงเงินเลสมหานคร3004กำนันเช
0: ่อ๋อพ่อมันนี่เป็นรหัสอันตรายด้วยนะไอ้ที
2: ่ใช่
0: ที่ผมโพสตาม
2: ถุงเงินถุงเงินเลสมหานคร3004กำนันเจ้
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพินทร์รุ่งสมัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองร่วมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเท่าทันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: แปะเจี๋ย
9: ใต้โต๊ะ
8: สวย
9: สินน้ำใจ
8: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
9: ค่าหัวคิว
8: เงินทอน
9: ค่ารับรองและของขวัญ
8: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
9: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
8: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเท่าทันโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดและการปราบปรามธุรกิจนอมินี
10: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่4ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนายอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจาก20จังหวัด322อำเภอในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า800คนเข้าร่วมณศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นพร้อมกล่าวว่าปัญหาภัยคุกคามทางความมั่นคงที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดคือยาเสพติดนอมินีและบัญชีม้าจึงเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แนวคิดการทำงานด้วยการถ้าจะจับโจรปกป้องพี่น้องประชาชนจากโจรต้องคิดแบบโจรเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างเท่าทันสำหรับการปราบปรามธุรกิจนอมินีจากสถิติทั้งประเทศพบมีบริษัทนอมินีที่ต่างชาติถือหุ้นมากกว่าคนไทยจำนวน 3,461 บริษัทเป็นบริษัทที่ต้องสงสัยอีก 14,579 บริษัทมูลค่าทั้งหมดโดยราคาประเมิน 65,000 ล้านบาทและยังพบว่าบุคคลที่จัดตั้งบริษัทถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกด้วยชนันชิดาสังทองรายงาน
3: จังหวัดระนองยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เน้นควบคุมอาวุธปืนป้องกันปราบปรามยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายพร้อมตั้งจุดตรวจและจุดสกัดอย่างต่อเนื่อง
11: นายราชาญมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมฝ่ายปกครองลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของจุดตรวจจุดสกัดและด่านชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อสร้างความปลอดภัยเชิงรุกตามนโยบายของรัฐบาลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กำชับให้ทุกอำเภอบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านให้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเป็นประจำทุกวันในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้โดยเน้น2เรื่องสำคัญคือการพกพาอาวุธปืนและการป้องกันปราบปรามยาเสพติดรวมถึงสิ่งของผิดกฎหมายหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ระหว่างวันที่11ถึง26สิงหาคมที่ผ่านมาทางจังหวัดระนองตั้งจุดตรวจและจุดสกัดแล้ว23จุดเป็นพื้นที่อำเภอเมืองจำนวน6จุดพร้อมหมุนเวียนพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คึกฤทธิ์เรืองระยนต์สพทระนองรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลเจรจา3ฝ่ายรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินรฟท.ยืนยันเอกชนจ่ายค่าสิทธิ์ ARL พร้อมปรับแผนเดินรถและส่งมอบแบบก่อสร้าง
12: นายจิรพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.บริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกว่าทั้ง3หน่วยงานได้มีการหารือร่วมกันล่าสุดวันนี้โดยมี3ประเด็นสำคัญคือการบริหารการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงรฟท.ได้ขอให้ฝั่งเอกชนเดินรถต่อไปอีก1ปีซึ่งบริษัทเอราวัณรับไปทำแผนดำเนินการพร้อมข้อเสนอหลังหมด MOU ในวันที่30กันยายนนี้โดยจะส่งให้รฟท.พิจารณาในวันที่4กันยายนและนัดหารือร่วมกันอีกครั้งในวันที่7กันยายนก่อนนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดรฟท.ในวันที่10กันยายนนี้โดยประเด็นค่าสิทธิการบริหารแอร์พอร์ตเรียวลิงทางรฟท.ได้แจ้งให้เอกชนนำเงินมาชำระค่าสิทธิรวมถึงภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่กำหนดไว้ในสัญญา PPP เน้นย้ำความจำเป็นเนื่องจากรฟท.มีกำหนดต้องชำระดอกเบี้ยแก่ผู้กู้ในวันที่18กันยายนนี้และการปรับลดเนื้องานโครงสร้างร่วมในช่วงสัญญาที่4/1ซึ่งกระทบต่อโครงการรถไฟความเร็วสูงเน้นย้ำความจำเป็นเนื่องจากรฟท.มีกำหนดต้องชำระดอกเบี้ยแก่ผู้กู้ในวันที่18กันยายนนี้และการปรับลดเนื้องานโครงสร้างร่วมในช่วงสัญญาที่4/1ซึ่งกระทบต่อโครงการรถไฟความเร็วสูงทางเอกชนยินดีให้รฟท.ดำเนินการต่อได้ทันทีนพศรแก้วขำรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพินดรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
1: สแลมดังท็อปสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่รายการสแลมดังท็อกนะครับรายการที่ว่ากันด้วยเรื่องราวของบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกานะครับก็วันนี้กลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมอีกครั้งครับสลัมพงษ์น้อยสำลีนะครับหรือว่ามิสเตอร์ห่านครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมตั้งใจจะพาทุกคนเดินสำรวจตลาดผู้เล่นของ NBA ให้ครบทั้ง30แฟรนไชส์นะครับแต่พอเริ่มเล่าไปจริงๆเนี่ยผ่านฝั่งตะวันออกไปได้เพียงแค่15แฟรนไชส์ครับแล้วมาเจอกับเรื่องราวของเลบอนเจมส์ที่ย้ายจากทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ไปอยู่กับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers เท่านั้นแหละครับเวลานั้นหายไปเหมือนกับโกลเด้นสเตทที่ปล่อยลูก3คะแนนของเคอรี่ตอนกำลังเข้าฝักเลยครับรู้ตัวอีกทีเนี่ยเวลาหมดเวลาแล้วครับตอนนั้นเนี่ยผมบอกเลยครับว่ามันยังเหลืออีก15แฟรนไชส์ครับในส่วนของสายตะวันตกนะครับตั้งแต่ Dallas Mavericks ครับ Denver Nuggets Golden State ครับลากยาวไปจนถึงทาง San Antonio Spurs แล้วก็ Utah Jazz นะครับซึ่งจะฝืนอ่านต่อก็คงไม่ไหวครับมันไม่ได้เวลาแล้วนะเพราะว่าคุณผู้ฟังเองอาจจะได้ยินผมพูดว่าดัลลัสเนี่ยได้คนนั้นเดนเวอร์เสียคนโน้นไปฮิวสตันเนี่ยเซ็นคนนี้มาซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็คงไม่รู้ครับว่าใครได้ย้ายไปที่ไหนอะไรยังไงกันแน่นะครับสัปดาห์นี้ครับผมจึงเอาเรื่องราวของในส่วนของการเทรดการย้ายการเซ็นฟรีเอเจนต์เองของสายตะวันตกเนี่ยข้ามมาพูดถึงในสัปดาห์นี้กันต่อนะครับก็กลับมาชำระในส่วนที่เราเนี่ยค้างคากันให้เรียบร้อยครับแต่จะไม่ได้อ่านเพียงแค่รายชื่อขาเข้าขาออกนะครับในส่วนของสัปดาห์นี้เองเนี่ยเราจะมาดูการเคลื่อนไหวครับของแต่ละทีมในสายตะวันตกด้วยว่ากำลังบอกอะไรเกี่ยวกับทิศทางของพวกเขาใครมีโอกาสไปลุ้นแชมป์ครับใครที่ถือว่าเป็นในช่วงของการเปลี่ยนยุคแล้วใครเองครับกำลังรอให้ดาวรุ่งเนี่ยโตขึ้นมาเป็นแกนหลักของทางแฟรนไชส์นะครับและใครเองที่กำลังยืนอยู่เฉยๆในขณะที่เพื่อนบ้านขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านใหม่กันเกือบหมดแล้วครับจากนั้นเราจะเข้าสู่ประเด็นใหญ่ครับสำหรับสัปดาห์นี้เองเป็นเรื่องราวครับของชายที่เปลี่ยนทั้งวิธีการเล่นบาสเกตบอลครับเปลี่ยนมูลค่าของแฟนชายเปลี่ยนย่านที่ตั้งของสนามและเปลี่ยนให้เด็กทั่วโลกให้กล้าหยิบบอลขึ้นมากระโดดยิงจากระยะที่เมื่อก่อนนั้นโค้ชนั้นเห็นแล้วอาจจะต้องเรียกให้มานั่งข้างสนามครับชายคนนั้นชื่อว่าสเตฟเฟนเคอร์รี่ครับวันนี้เขายังไม่ได้ขอย้ายทีมนะครับเล็กยังไม่ได้ออกมาโจมตีผู้บริหารและยังพูดว่าการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับทางวอริเออร์เป็นสิ่งที่ตัวเขานั้นกำลังพิจารณาอยู่แต่สิ่งที่กำลังเป็นข่าวใหญ่ไม่ใช่ว่าคำถามที่ว่าเคอร์รี่จะไปไหนครับแต่มันคือคำถามที่ว่าโกลเด้นสเตทวอริเออร์นั้นจะทำอะไรกับช่วงเวลาที่เหลือของเขาครับเพราะว่าเคอร์รี่เนี่ยกำลังเข้าสู่ฤดูกาลที่ตัวของเขานั้นจะอายุครบ39ปีแล้วนะครับและทีมเองเพิ่งจบด้วยสถิติชนะ37แพ้ไปถึง45นะครับพลาดกันเข้าไปเล่นเพลย์ออฟเป็นครั้งที่2ในรอบ3ฤดูกาลหลังสุดนะครับโดยพวกเขาเนี่ยทุ่มความหวังในตลาดรอบนี้นะครับไปกับการตามล่าตัวของเลบอนเจมส์แต่สุดท้ายแล้วเลบอนเนี่ยกลับเลือกทางฝั่งของฟิลาเดลเฟียแล้วเมื่อหันกลับมาดูตัวผู้เล่นที่เหลืออยู่ในตลาดครับคนที่สามารถเปลี่ยนระดับของทีมได้ในทันทีก็แทบจะถูกทีมอื่นนั้นกวาดไปหมดแล้วนะครับวอริเออร์เองครับจึงกลับมาพร้อมกับกลุ่มผู้เล่นชุดเดิมที่มีอายุมากขึ้นอีก1ปีครับร่างกายเนี่ยมีคำถามมากขึ้นอีก1ข้อนะครับและเวลาเคอรี่ที่สั้นลงไปอีก1ฤดูกาลครับนี่ไม่ใช่ดราม่าแบบผู้เล่นทะเลาะกับทีมนะครับแต่มันเป็นความตึงเครียดระหว่างการตอบแทนตำนานในปัจจุบันกับการรักษาอนาคตขององค์กรในวันที่ตำนานคนนั้นไม่อยู่แล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับในส่วนของสัปดาห์นี้แต่รายการสำนักทอล์กเองครับได้รับการสนับสนุนโดยทาง All New Suzuki Frontครับ The Iconic Drive นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณนะครับโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจในทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย Suzuki Safety Support สุดครบครัน All New Suzuki Front ที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณได้สัมผัสแล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.suzuki.co.th นะครับ Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki นะครับ เอาละครับก่อนจะไปว่ากันถึงเรื่องราวประเด็นเมนไฮไลท์หลักนะครับในส่วนของสัปดาห์นี้เนี่ยผมขออนุญาตคุณผู้ฟังทุกท่านครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราจบในส่วนของสายตะวันออกกันไปนะครับเกี่ยวกับการโยกย้ายตัวผู้เล่นของแต่ละแฟรนไชส์ครับวันนี้เราจะข้ามประเทศครับมายังทางฝั่งของตะวันตกกันบ้าง นะครับสายการแข่งขันที่ไม่ว่าคุณเองจะสร้างทีมมาเนี่ยให้ดูดีแค่ไหนพอเปิดตารางการแข่งขันออกมาก็ยังต้องเจอเดนเวอร์นักเก็ตโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์มินนิโซตาทิมเบอร์วูฟฮิวสตันร็อกเก็ตและซานอันโตนิโอสเปอร์ครับรวมถึงทีมที่พร้อมสร้างเรื่องวุ่นวายครับให้กับคุณได้ตลอดการแข่งขันทั้งลีกนะครับได้อีกหลายแฟรนไชส์เลยแต่ว่าวันนี้เราจะไปเริ่มเรื่องราวต่างๆครับจากทางแฟรนไชส์ของเท็กซัสกันก่อนนะครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของดัลลัสเมเวอริกกันหน่อยครับดัลลัสเมเวอริกเนี่ยถือว่ากำลังทำสิ่งที่เห็นได้ชัดมากนะครับคือพวกเขานั้นพยายามที่จะลดอายุผู้เล่นภายในทีมครับแล้วก็สร้างผู้เล่นชุดใหม่ขึ้นมาลายล้อมตัวของคูเปอร์แฟกครับตลาดรอบนี้นั้นพวกเขาไปได้ตัวของซักคารีริซาเชมาทางซานตีอัลดามาและมาคัสแซสเซอร์ครับรวมถึงผู้เล่นจากยุโรปครับอย่างทางทาริกบิเบโรวิชครับส่วนคนที่ออกไปครับก็มีทั้งคริสมิดเดิลตันเอเจจอนสันไรอันนิมฮาร์ตและมาวินแบ็กลีย์เดอะเทิร์ดนะครับแกนหลักของความคิดของดัลลัสเนี่ยถือว่าไม่ค่อยซับซ้อนนะครับเพราะว่าเมื่อคุณมีตัวของคูเปอร์แฟกผู้เล่นที่ถูกมองว่าเป็นอนาคตของแฟนชายสิ่งที่พวกเขานั้นควรจะทำไม่ใช่การขนผู้เล่นอายุ30กลางๆเข้ามาเพิ่มครับแล้วหวังว่าให้ทุกคนนั้นพร้อมลุ้นแชมป์ภายในปีเดียวแต่ต้องหาคนที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับคูเปอร์แฟกได้พร้อมกันครับตัวของริซาเชเองมีขนาดตัวมีความสามารถจะเล่นปีกได้นะครับแล้วไม่จำเป็นจะต้องถือบอลในทุกครั้งเพื่อให้ทีมนั้นมีประโยชน์ครับขณะที่อาดามาเองครับเข้ามาตัวของเขานั้นสามารถเล่นได้ทั้งฟอร์เวิร์ดและตำแหน่งเซนเตอร์ยึดพื้นที่ได้ส่งบอลได้และช่วยให้โค้ชนั้นจัดไลน์อัพได้หลายรูปแบบครับในขณะที่ตัวของทางแซนเซอร์เองครับก็ช่วยเพิ่มพลังจากแนวหลังนี่อาจจะยังไม่ใช่ทีมที่ลุ้นแชมป์ในทันทีนะครับแต่จะช่วยทำให้ทางฝั่งของดัลลัสนั้นเริ่มเห็นเส้นทางที่ว่าหลังความปั่นป่วนมาหลายปีในช่วงนับตั้งแต่พวกเขานั้นเทรดเอาตัวของลูก้าดอนซิชออกจากทีมไปทีมที่จะเดินหน้าต่อกับใครและด้วยอายุเฉลี่ยประมาณไหนก็ได้เกิดขึ้นแบบชัดเจนแล้วนะครับไปดูกันต่อครับในส่วนของแฟนชายถัดมาเป็นของทางเดนเวอร์นักเก็ตครับเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยนะครับพวกเขาไม่ได้สร้างข่าวใหญ่แต่ทำดีลประเภทที่โค้ชชอบครับเพราะว่าเป็นการแก้ปัญหาที่เจอจริงในช่วงระหว่างฤดูกาลที่ผ่านมานะครับพวกเขานั้นรักษาตัวของไทอัสโจนด้วยสัญญา1ปีครับแล้วก็ยังสามารถรักษาตัวของสเปนเซอร์โจนแล้วมาเติมตัวของมาวินแบ็กลีย์เติร์ดไว้ได้ครับเช่นเดียวกับทางอัลฟาเดียโลนะครับขณะที่ตัวของทีมฮาร์ดเวย์จูเนียร์ก็ย้ายไปอยู่กับทางมายมี่ฮีทประเด็นของไทอัสโจนเนี่ยถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่นิโคลาโยกิชนั้นออกไปพักเดนเวอร์เองต้องการคนที่พาทีมข้ามช่วงเวลาเหล่านั้นไปให้ได้ครับโดยที่ไม่ทำให้สกอร์ที่นำอยู่หายไป8แต้มภายในช่วงระยะเวลา3นาทีครับโจนเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ไม่ชิกาดที่เล่นแล้วคุณภาพจะต้องถูกนำเอาเพลย์ต่างๆเนี่ยไปขึ้นเป็นคลิปไฮไลท์ในบ้านแดงทุกวันครับแต่เขาคือคนที่คุมบอลอ่านเกมเสียเทิร์นโอเวอร์น้อยและรู้ว่าช่วงเวลาไหนควรจะเร่งหรือว่าควรจะชะลอครับแบ็กลีย์เนี่ยเข้ามาช่วยเพิ่มร่างกายแล้วก็การจบสกอร์ในช่วงบริเวณใกล้ห่วงครับตลาดของเดนเวอร์เองจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับการตะโกนว่าดูสิพวกเราได้ซูเปอร์สตาร์คนใหม่เข้ามาสู้กับแฟนชายอื่นแล้วนะแต่มันเหมือนกับเป็นการบอกว่าเรารู้นะครับว่าทีมเนี่ยแพ้ตรงไหนและพยายามไปจัดการอุดตรงรูรั่วตรงนั้นอยู่ครับมาดูกันที่แฟนชายถัดมาครับทีมนี้ต้องบอกว่ามันเป็นไฮไลท์ประจำค่ำคืนนี้ของเรานะครับเราอาจจะยังไม่เจาะลึกกันตรงนี้เพราะว่าเรื่องใหญ่ในช่วงท้ายเราจะมาพูดถึงกันแน่นอนแต่ขอสรุปความเคลื่อนไหวในตลาดกันก่อนนะครับนั่นก็คือทางแฟรนไชส์ Golden State Warriors ครับทาง Golden State เองพวกเขารักษาตัวของเดมอนกรีนเอาฮาวฟอร์ดคริสแทปพอซิงกีตดีแอนโทนีเมลตันและทางชาลส์แบซี่ไว้ได้นะครับส่วนคนที่ออกไปครับคือตัวของควินตินโพสครับที่ย้ายไปอยู่กับทางเมมฟิสกริซลีย์ครับจุดที่ควรขีดเส้นใต้ไว้ก็คือในหมวดผู้เล่นใหม่จากทีมอื่น Warriors เองยังไม่มีการเสริมชื่อสำคัญเข้ามานะครับพูดง่ายก็คือว่าพวกเขานั้นพยายามรักษาสิ่งที่มีอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ใส่อาวุธชิ้นใหม่เข้ามาให้กับทางเซฟเฟนเคอรี่ครับเดมอนกรีนเนี่ยต้องบอกว่าต ัวของเขานั้นก็เพิ่งกลับมาด้วยสัญญา1ปีมูลค่า 27.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับขณะที่คริสตัฟคอสซิงกีตเองก็กลับมาด้วยสัญญา2ปีแต่เงินในปีที่2นั้นได้รับประกันเพียงแค่บางส่วนทั้งหมดนี้ครับช่วยทำให้บริเออร์นั้นสามารถที่จะรักษาความยืดหยุ่นสำหรับปี2027นี้เอาไว้ได้นะครับฟังดูในมุมบริหารเงินแล้วดูดีนะครับแต่คำถามคือปี2027นี่แหละอาจจะเป็นอนาคตของแฟรนไชส์ครับขณะที่ฤดูกาล2026ถึง2027เองอาจจะเป็นหนึ่งในฤดูกาลคุณภาพสูงแล้วก็เป็นฤดูกาลสุดท้ายของเซฟเว่นเคอรี่ก็ได้นะครับและนี่คือความขัดแย้งที่เราจะมีการกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งกันแบบเต็มๆครับเอาละครับไปดูกันที่ในส่วนของทางแฟรนไชส์ Houston Rockets กันบ้างนะครับ Houston Rockets เองยังคงเป็นทีมที่จริงจังพวกเขาต่อสัญญากับทางทารีอีซันไปอีก5ปีครับแถมยังรักษาตัวของเจชอนเท็ดเอาไว้ได้ด้วยนะครับแล้วเติมผู้เล่นประสบการณ์อย่างทางมาคัสสมาร์ทและบ็อกดานโนวิชที่ถือว่าเป็นการเติมผู้เล่นแบบ2ทาง2แบบที่แตกต่างกันชัดเจนครับมาคัสสมาร์ทเนี่ยถูกดึงเข้ามาเพื่อสร้างความลำบากให้กับคู่แข่งครับเพราะว่าสมาร์ทเองมีเกมป้องกันมีการเล่นแบบเพรสซิ่งแล้วก็มีการสร้างพลังและบางครั้งเองก็สร้างความวุ่นวายให้กับคู่แข่งกับแฟนทีมตัวเองในเกมเดียวกันได้เหมือนกันนะครับส่วนคนต่อมาครับก็คือตัวของบ็อกดานโนวิชนะครับที่เข้ามาเติมการยิงการสร้างคะแนนจากม้านั่งและความสามารถในการลงโทษแนวรับที่เทไปหาตัวหลักครับฮิวสตันเนี่ยกำลังสร้างทีมที่ไม่จำเป็นจะต้องเล่นด้วยเกมเพลย์ที่สวยทุกคืนนะครับแต่พร้อมทำให้คู่แข่งนั้นลงเล่นแล้วเล่นแบบไม่สวยไปตามสถานการณ์ของตัวเองด้วยครับเป็นทีมหนุ่มครับที่เริ่มจากผู้เล่นที่ถือว่าเริ่มที่จะเก๋าเกมแล้วนะครับและนั่นครับมักเป็นสัญญาณของทีมที่คิดว่าตัวเองนั้นพร้อมที่จะขยับเข้าสู่คำว่ามีอนาคตไปสู่คำว่าต้องชนะได้แล้วครับไปกันดูกันที่แฟนชายถัดมาครับทางฝั่งของลอสแองเจลิสคลิปเปอร์นะครับตลาดของคลิปเปอร์เนี่ยมีทั้งส่วนที่ชัดและส่วนที่ยังต้องติดเครื่องหมายคำถามหรือว่าเครื่องหมายดอกจันเอาไว้ก่อนนะครับดีลที่ชัดก็คือการได้ตัวของรุยฮาชิมูระครับรวมถึงผู้เล่นหนุ่มหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจอห์นนี่บลูมจอร์แดนมิลเลอร์และโคบี้แซนเดอร์เข้ามาสู่ทีมครับส่วนดีลใหญ่เองที่เกี่ยวข้องกับคาไวเลนเนตแบรดอนอิงแกรมและเกรดดี้ดิกนั้นยังคงอยู่ในสถานะพักการดำเนินการดังนั้นในเวลานี้ยังไม่ควรประกาศว่าคาไวกลับตัวกลับไปอยู่กับทางแฟรนไชส์โตรอนโตเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือทิศทางของทางฝั่งลอสแองเจลิสคลิปเปอร์เองนี่แหละคือทีมเนี่ยเริ่มส่งผู้เล่นอย่างจอห์นคอลลินแล้วก็ทางบ็อกดานโบนานอวิชออกจากทีมไปนะครับแล้วถ้าดีลคาไวเกิดขึ้นจริงมันก็จะหมายถึงการยอมรับว่าการสร้างทีมที่จะต้องฝากความหวังไว้กับคำว่าถ้าทุกคนยังแข็งแรงอาจเดินทางมาสู่จุดสิ้นสุดแล้วก็ได้นะครับเบนนอนอิงแกรมเองอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นในระดับแบบโอ้ถ้าเทียบกับคาวายเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่ใกล้เคียงในระดับนั้นเลยครับแต่เขาอายุน้อยกว่าครับและยังสามารถเป็นผู้เล่นที่สร้างคะแนนเองได้และมีโอกาสในการลงเล่นที่ต่อเนื่องมากกว่าด้วยบางครั้งครับการเปลี่ยนทีมก็ไม่ใช่การหาเพดานที่สูงที่สุดนะครับแต่คือการหาพื้นที่ซึ่งพื้นที่ที่ไม่ยุบลงในทุกครั้งที่คุณไปเหยียบนั่นเองครับไปดูกันต่อครับเมื่อไปที่ทางฝั่งของลอสแองเจลิสคลิปเปอร์แล้วเราจะไม่ไปเหยียบแถวๆลอสแองเจลิสเลเกอร์ไม่ได้เหมือนกันนะครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยเรามีการพูดถึงการเสียเลบอนออกจากทีมไปครับแต่เมื่อมองถึงตลาดทั้งทีมแล้วจะเห็นได้ว่าเลเกอร์เองไม่ได้พยายามหาผู้เล่น1คนเข้ามาเป็นเลบอนคนใหม่ครับพวกเขานั้นเลือกเติมผู้เล่นรายล้อมตัวของลูก้าดอนซิชครับการรักษาตัวของออสตินรีฟด้วยสัญญา4ปีแล้วก็ยังเพิ่มเติมในส่วนของผู้เล่นอย่างวอลเกอร์เคสเลอร์เควินตินกรามส์คอรินแซคตันเจเดนฮาร์ดีเควอนรูนี่ซานโดมามูเคลาชวิลลี่มาร์ตินไทบูและซีแอร์วิลเลียมนี่คือรายชื่อที่ถือว่าไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์เลยนะครับแต่มีคำตอบให้กับปัญหาในหลายข้อของทางเลเกอร์โดยเคสเลอร์เองถือว่าเป็นคนที่น่าจะเข้ามาช่วยเกมป้องกันห่วงครับส่วนตัวของทางมาติสไทบูครับกับทางตัวของเควินตินกรามส์เองช่วยเกมรับจากวงนอกคอลินแซคตันเองเพิ่มการทะลุทะลวงในการทำคะแนนครับแล้วก็ตัวของเควอนรูนี่จะเข้ามาช่วยรีบาวด์แล้วก็ตั้งสกรีนการทำงานแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เลเกอร์นั้นก็ต้องการมาในช่วงหลายฤดูกาลด้วยซ้ำครับเลเกอร์เองกำลังเปลี่ยนสถานะนะครับจากทีมที่มีเลบอนกับลูก้าเนี่ยช่วยกันคอนโทรลทีมครับตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่บอกชัดก็คือว่าตัวของทางฝั่งเลเกอร์นั้นเลือกแล้วว่าลูก้าจะเป็นศูนย์กลางครับ คนอื่นมีหน้าที่ช่วยให้ข้อดีของเขานั้นชัดเจนขึ้นมาครับและปิดข้อเสียของเขาให้ได้มากที่สุดครับทีมเองอาจจะไม่ได้มีออร่าทางชื่อเสียงเท่าเดิมนะครับเลือกแล้วว่าลูก้าจะเป็นศูนย์กลางครับคนอื่นมีหน้าที่ช่วยให้ข้อดีของเขานั้นชัดเจนขึ้นมาครับและปิดข้อเสียของเขาให้ได้มากที่สุดครับทีมเองอาจจะไม่ได้มีออร่าทางชื่อเสียงเท่าเดิมนะครับแต่ในแง่ของการประกอบชิ้นส่วนแล้วต้องบอกว่าเลเกอร์ชุดนี้น่าจะดูมีสมดุลมากกว่าที่หลายคนนั้นคิดเอาไว้ด้วยซ้ำไปครับไปดูกันที่ทางฝั่งของแฟนชายเมมฟิสกริซลีย์กันบ้าง นะครับการย้ายไปของทางจามอรันเนี่ยคือการปิดยุคอย่างเป็นทางการครับโดยเมมฟิสนั้นก็ได้ตัวของเชอร์มิทแกรนด์เดียงเจโรรัสเซลไอซีอาร์สจูวัตคริสเมอรี่เอเจจอห์นสันและเควินเทนส์โพสต์นะครับเข้ามาสู่ทีมนี่อาจจะไม่ใช่กลุ่มผู้เล่นที่ทำให้แฟนเมมฟิสนั้นตื่นเต้นเท่ากับการดูจามอรันขึ้นบินเข้าหาห่วงครับแต่ทางแฟนชายเองก็กำลังแลกพลังระเบิดของผู้เล่น1คนกับทีมที่มีจำนวนผู้เล่นให้ใช้งานเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับเดียนเจโรและเซลเองเขาจะเข้ามาเป็นคนช่วยคุมบอลครับในขณะที่เชอร์มี่แกรนด์จะเข้ามาทำคะแนนจากปีกทางไอซีอาร์สจวตเองจะเพิ่มความแข็งแกร่งจากวงในส่วนโพสต์เองนั้นจะช่วยเรื่องของขนาดไซซิ่งแล้วก็การยึดพื้นที่ครับคำถามก็คือว่าเมมฟิสเองกำลังรีบสร้างทีมเพื่อกลับไปเล่นเพลย์ออฟในทันทีหรือว่าพวกเขานั้นเพียงประคองตัวระหว่างที่กำลังรอดาวดวงใหม่ขึ้นมาสู่แฟรนไชส์ครับเพราะว่าแม้ว่าคุณเองจะได้รับผู้เล่นคุณภาพมาหลายคนแต่การหาคนที่ทำให้ผู้ชมนั้นยอมจ่ายเงินเพื่อเข้ามาดูทีมในทุกคืนเนี่ยยากยิ่งกว่าการหาผู้เล่นหมุนเวียน5คนรวมทีมกันด้วยซ้ำไปครับเอาละครับเรามาดูกันที่แฟรนไชส์ต่อไปครับนั่นก็คือทางแฟรนไชส์มินนิโซตาทิมเบอร์วูฟนะครับในส่วนของมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟเองครับทางพวกเขานั้นตัดสินใจเพิ่มผู้สร้างเกมที่มีพรสวรรค์สูงที่สุดคนหนึ่งของลีกเข้ามาสู่แฟรนไชส์นะครับนั่นก็คือตัวของลาเมโลบอลครับพร้อมกับได้ตัวของจอร์จกรีนแต่ก็ต้องแลกกันไปนะครับด้วยการเสียตัวของจูเลียสแรนโดลนัสรีดไมค์คอลลี่และคลายแอนเดอร์สันครับความคิดของดีลนี้ผมพอจะเข้าใจได้นะครับมินนิโซตาเองไม่ต้องการให้แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดนั้นเป็นทั้งผู้ทำคะแนนตัวหลักเป็นทั้งผู้สร้างเกมเป็นทั้งคนถือบอลในช่วงท้ายเกมแล้วก็คนที่แก้ไขปัญหาทุกอย่างให้กับทางแฟนชายเพียงคนเดียวลำพังครับเพราะว่าตัวของลาเมโลเนี่ยสามารถจะเล่นกับเกมด้วยความเร็วสูงได้นะครับมองเห็นเพื่อนก่อนแนวรับฝั่งตรงข้ามนั้นจะตั้งตัวและจ่ายบอลในมุมที่ผู้เล่นทั่วไปอาจคิดไม่เห็นไม่ถึงด้วยซ้ำไปนะครับว่ามันมีช่องถ้าร่างกายของเขาพร้อมเนี่ยคู่ของลาเมโลบอลกับทางแอนด์แมนจะถือว่าเป็นหนึ่งในคู่ที่ดูสนุกมากนะครับแต่ราคาที่ต้องจ่ายก็คือความลึกในส่วนของตำแหน่งฟอนต์คอร์ดครับโดยเฉพาะในส่วนของนัสรีดครับซึ่งเป็นผู้เล่นที่สามารถลงมาทำคะแนนและเปลี่ยนลักษณะของเกมได้ในทันทีครับดังนั้นมินนิโซตาเองอาจจะเก่งขึ้นในแง่ของการสร้างเพลย์แต่ก็ต้องหาวิธีชดเชยทั้งไซซิ่งแล้วก็ความแข็งแรงของสควอตทีมที่เสียไปนะครับและแน่นอนว่าคำถามเดิมครับยังตามหลอกหลอนลาเมโลบอลไปทุกเมืองครับความสามารถที่ไม่เคยเป็นปัญหาอันนี้ไม่มีใครถือว่าตั้งข้อสงสัยนะครับแต่ปัญหาของเขาก็คือจะอยู่ในสนามได้นานพอมากแค่ไหนครับให้ความสามารถนั้นเปลี่ยนแปลงเป็นผลการแข่งขันในแต่ละเกมได้หรือไม่ครับมาดูกันต่อที่แฟนชายต่อมาครับนิวลีนเพลิแกนนะครับนิวลีนเพลิแกนเนี่ยถ้าทีมอื่นนั้นกำลังย้ายบ้านครับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทาสีใหม่แล้วก็ต่อเติมชั้นที่2ทางฝั่งของนิวลีนเองเหมือนกับทีมที่เปลี่ยนหลอดไฟหน้าบ้านเพียงแค่1ดวงแล้วก็บอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยครับพวกเขาเนี่ยต่อสัญญากับทางเดียงเดจอร์แดน1ปีนะครับแล้วก็สูญเสียตัวของเควอลูนี่ไปอยู่กับทางฝั่งของเลเกอร์แล้วไม่มีการเพิ่มเติมผู้เล่นคนใหม่ที่สำคัญเข้ามาสู่แฟรนไชส์ครับความเงียบนี้ทำให้ต้องตั้งคำถามว่าเพลิแกนนั้นยังคงเชื่อในกลุ่มผู้เล่นเดิมมากขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าไม่มีช่องทางที่จะขยับให้มันคุ้มค่าพอครับทีมเนี่ยยังคงผูกอนาคตไว้กับสุขภาพความฟิตแล้วก็ความต่อเนื่องในผลงานของไซออนวิลเลียมสันอยู่นะครับซึ่งทุกครั้งเองที่ไซออนนั้นลงไปเล่นแบบเต็มกำลังทุกคนนั้นก็มักจะมีคำถามที่ออกมาพูดว่านี่แหละครับคือเหตุผลที่ทีมนั้นยังไม่ยอมถอดใจแต่ทุกครั้งที่เขานั้นหายออกไปจากสนามครับทุกคนเองก็จะมีคำถามว่าแล้วทำไมทีมถึงไม่ยอมเตรียมแผนสำรองให้ดีกว่านี้ครับการไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องผิดนะครับแต่ในสายตะวันตกเมื่อทีมนั้นแต่ละทีมเนี่ยเขาพัฒนากันขึ้น การอยู่ที่เดิมเองเท่ากับว่าคุณ

เองกำลังถอยหลังโดยที่คุณนั้นไม่รู้ตัวครับเอาละครับมาต่อกันที่หนึ่งในแฟรนไชส์ที่ถือว่าเป็นทีมเต็งของการเล่น NBA ในช่วงคสหลังๆมานี้นะครับนั่นก็คือทางโอคลาฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับโอคลาฮมาเนี่ยอยู่ในช่วงที่ทีมนั้นเป็นทีมที่สร้างทีมเก่งนะครับแล้วทุกทีมเองก็เดินตามรอยนี้มาหลายๆแฟรนไชส์กันว่าได้นะครับคือวันที่คุณนั้นมีผู้เล่นที่มีผู้เล่นที่ดีมากเกินกว่าจะเก็บทุกคนไว้ได้เนี่ยทางฝั่งของ OKC Thunder นั้นตัดสินใจต่อสัญญากับ ICR Hartenstein ไป3ปีแล้วก็รักษาตัวของทาง Kenrich Williams ครับแล้วก็ตัดสินใจปล่อยตัวของ Luken Dort, Aaron Wiggin, ICR Joe และ Brandon Carlson เมื่อก่อนเนี่ย Thunder นั้นสะสม Draft Pick สะสมผู้เล่นหนุ่มและให้ทุกคนนั้นทดลองพัฒนามาในวันนี้เองผู้เล่นเหล่านั้นเริ่มเก่งเริ่มมีราคาและเริ่มต้องการบทบาทครับฝ่ายบริหารเองจึงต้องเปลี่ยนจากคำถามที่ว่าเราจะหาผู้เล่นเก่งๆเข้ามาเพิ่มสู่ทีมได้อย่างไรกลายเป็นจากผู้เล่นเก่งทั้งหมดเราจะต้องเลือกใครไว้เป็นแกนหลักครับและการเสียลูดอสเองไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเขาเป็นผู้เล่นเกมรับที่สามารถรับภาระหนักการชนกับกาดหรือว่าปีกตัวอันตรายของคู่แข่งและช่วยลดงานของผู้เล่นตัวหลักแต่ทีมนั้นเชื่อว่าระบบแล้วก็ผู้เล่นที่เหลือเองสามารถที่จะชดเชยกันได้ครับนี่คือความหรูหราแล้วก็ความโหดร้ายของทีมที่ดราฟต์เก่งครับและสุดท้ายแล้วคุณก็ยังคงต้องปล่อยคนดีๆออกไปจากทางแฟนชายเพราะลงสนามพร้อมกันได้เพียงแค่5คนเท่านั้นครับมาดูกันที่แฟนชายต่อไปครับนั่นก็คือทางด้านของฟินิกซ์ซันนะครับฟินิกซ์ซันเนี่ยพวกเขาได้ตัวของไมค์บริดเจสครับแล้วก็ทางลุคเคนนัทเข้ามาสู่ทีมครับพร้อมกับรักษาเซนเตอร์อย่างมาร์ควิลเลียมเอาไว้ได้ครับขณะที่เกสันอัลเลนกับทางรอยส์โอนิลนั้นย้ายออกนะครับตัวของลูเคนาดเองจะเข้ามาช่วยเรื่องของการยิง3คะแนนครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณนั้นปล่อยเขาว่างคุณเตรียมวิ่งกลับไปเก็บบอลที่ใต้แป้นได้เลยครับส่วนของไมค์บิดเจตเองแน่นอนว่าพวกเขาตัดสินใจเพิ่มความแข็งแรงจากการโจมตีห่วงและการทำคะแนนจากตำแหน่งฟอร์เวิร์ดครับปัญหาของฟินิกซ์ซันเนี่ยยังคงเป็นเรื่องเดิมนะครับก็คือทีมสามารถทำคะแนนได้ครับแต่ต้องพิสูจน์ว่าจะเปลี่ยนกลุ่มคนผู้เล่นทำคะแนนเนี่ยให้เป็นระบบเกมรุกที่ทุกคนนั้นช่วยกันเล่นได้อย่างไรครับเพราะการมีผู้เล่นถึง4คนที่สามารถจะทำคะแนนมีศักยภาพเหล่านั้นได้มันไม่ได้แปลว่าบอล1ลูกจะเพียงพอสำหรับทุกคนเสมอไปนะครับโค้ชเองก็ต้องสร้างลำดับสร้างการเคลื่อนที่และทำให้คนที่ไม่ได้ยิงในจังหวะนั้นยังรู้สึกว่าตัวเองยังคงมีส่วนร่วมกับเกมนั้นอยู่ครับเอาครับมาต่อกันในส่วนของเบรกนี้เนี่ยมันยังเหลืออีกประมาณ3ประมาณ4แฟนชายได้นะแต่ถ้าดูจากเวลาแล้วนี่คิดว่าอาจจะต้องยกที่เหลือนี่ไปอยู่ในส่วนของเบรกหน้านะครับเพราะฉะนั้นเบรกนี้ครับขออนุญาตคุณผู้ฟังทุกท่านครับไปพักกันสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวของอีก4แฟนชายที่เหลือแล้วก็ไปกันที่เรื่องใหญ่ประจำวีคนี้ครับก็คือเรื่องราวของสเตเฟนเคอรี่กับคำถามที่ Golden State Warrior นั้นต้องตอบครับกลับมาอยู่กันต่อนะครับในเบรกที่2ครับของรายการสนังทอล์กนะครับและรายการสนังทอล์กเองของเราครับได้รับการสนับสนุนโดย The All New Suzuki Front The Iconic Drive นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณนะครับโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย Suzuki Safety Support สุดครบครันครับAll New Suzuki Frontที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณได้สัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับหรือว่าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki ครับเบรกที่แล้วเนี่ยนะครับเราทิ้งท้ายกันที่ทางแฟรนไชส์ Phoenix Sun นะครับเดี๋ยวจะมาต่อกันที่แฟรนไชส์ Portland Trail Blazers กันบ้างครับดีลที่เปลี่ยนหน้าตาของ Portland ไปก็คือตัวของจามอรันนี่แหละครับการที่ตัวของเขานั้นเข้ามาเนี่ยพวกเขาเองก็ต้องส่งตัวของทางชิโรมิแกรนกับทางคริสเมอรี่เนี่ยไปอยู่กับทางเมมฟิสกริซลีย์แทนนะครับแล้วก็เสียตัวของมาทิสไทบูให้กับทางเลเกอร์แต่ก็ยังคงรักษาโรเบิร์ตวิลเลียมแล้วก็ในส่วนของตัวผู้เล่นคนอื่นๆคนสำคัญเอาไว้ได้นะครับการได้จามอรันเข้ามาครับมันถือว่าเป็นการเดิมพันที่ไม่มีพื้นที่สีเทามากนักนะครับถ้าจากลับมาสมบูรณ์เนี่ยลงสนามได้สม่ำเสมอจัดการเรื่องของนอกสนามได้และเล่นด้วยพลังแบบเต็มที่แบบในช่วงพีค ของเขาเนี่ยทางฝั่งของพอลแลนด์เองจะได้ผู้เล่นที่ถึงขั้นว่าเป็นระดับเปลี่ยนแปลงแฟนชายได้เลยทีเดียวครับพวกเขาเนี่ยได้คนที่พาบอลข้ามครึ่งสนามแล้วทำให้คนดู
เงยหน้าจากหน้าจอโทรศัพท์ได้ในคนที่สร้างแรงกระแทกให้กับเกมรุกและยังช่วยผู้เล่นหนุ่มรอบตัวให้มีโอกาสการเล่นที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมครับแต่ปัญหาเดิมๆกลับมาครับถ้าดีลนี้จะกลายเป็นคำถามที่ว่าเหตุใดพอร์ตแลนด์จึงเชื่อว่าจะจัดการสิ่งที่เมมฟิสนั้นพยายามแก้ไขมาหลายต่อหลายปีได้สำเร็จครับดังนั้นนี่อาจจะเป็นดีลที่สนุกที่สุดแล้วก็เป็นดีลที่เสี่ยงที่สุดดีลนึงของตลาดในรอบนี้ในเวลาเดียวกันด้วยนะครับเอาละครับไปดูกันที่แฟนชายต่อมาครับนั่นก็คือทางด้านของ Scamento King ครับทางฝั่งของ Scamento King เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะเงียบนะครับพวกเขานั้นรักษาตัวของ Tichet Achua และทาง Dequan Proudhon เอาไว้ได้นะครับส่วนตัวของ Devin Carter เองก็ถูกส่งไปอยู่กับทาง Atlanta Hawks ครับทีมที่ไม่ได้เพิ่มผู้เล่นรายใหญ่และยังไม่ได้ตอบคำถามเรื่องทิศทางระยะยาวอย่างชัดเจนนะครับแต่นี่คือทีมที่รายชื่อยังถือว่าพอแข่งขันกับหลายๆทีมได้ครับแต่เมื่อมองรอบตัวแล้วเพื่อนร่วมสายหลายทีมเองถือว่าเปลี่ยนแปลงกันอย่างหนักเลยครับทางพอร์ตแลนด์เองได้จามินเนโซตาเองได้ลาเมโลทางเลเกอร์เองก็สร้างทีมใหม่รอบๆลูก้านะครับแล้วก็ทางฝั่งของซานอันโตนิโอสเปอร์เองก็กำลังเติบโตพร้อมกับวิกเตอร์เวนเบมยาม่าครับฮิวสตันร็อกเก็ตเองก็แข็งแรงขึ้นหากทางฝั่งของสแกมเมนโตคิงเองยังคงยืนอยู่ที่เดิมพวกเขาเองก็อาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับทางโกลเด้นสเตทวอริเออร์อย่างที่ผมบอกไปครับก็คือการยืนอยู่กับที่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการถอยหลัง1ก้าวโดยที่ตัวของเขานั้นไม่ทันได้รู้ตัวเองครับเอาละครับไปดูกันต่อครับที่ในส่วนของแฟนชายต่อมาก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์นะครับดีลสำคัญที่สุดของสเปอร์เองไม่ต้องคิดซับซ้อนเลยครับพวกเขาต่อสัญญากับทางวิกเตอร์เวมันยาม่าได้5ปีครับเมื่อคุณเนี่ยมีผู้เล่นที่อาจกลายเป็นใบหน้าใบตาของลีกในอนาคตหน้าที่แรกครับไม่ใช่คิดว่าจะเอาใครไปเทรดกับใครนะครับแต่คือล็อกกุญแจเก็บกุญแจแล้วสร้างทุกอย่างลายล้อมรอบตัวเขาครับสเปอร์เองยังคงรักษาตัวของฮาริสันบานจูเลียแชมเพกนี่และทางจอร์แดนแม็กลัฟลินนะครับแล้วก็ยังไปเติมตัวของโทบัสแพริสมาอีก2ปีแฮริสเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนโฉมหน้าตาของแฟนชายในทันทีนะครับแต่ตัวของเขานั้นสามารถทำคะแนนได้มีประสบการณ์แล้วก็สามารถเล่นได้หลายบทบาทด้วยนะครับแล้วก็ยังน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวผู้เล่นที่ช่วยให้ดาวรุ่งนั้นไม่ต้องรับภาระทุกอย่างพร้อมๆกันครับข้อได้เปรียบของทางซานอันโตนิโอสเปอร์ก็คือพวกเขาไม่จำเป็นต้องรีบเพราะว่าตัวของเวมยาม่าเองอายุยังน้อยนะครับและกรอบเวลาของทีมก็ถือว่าค่อนข้างกว้างและสามารถเลือกรอดีลที่เหมาะสมได้ครับแทนการนำอนาคตไปแลกกับชื่อใหญ่เพียงเพราะว่ากลัวแฟนบ่นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ครับแล้วไปปิดท้ายกันที่ในส่วนของแฟนชายยูทาห์แจ๊สกันนะครับยูทาห์แจ๊สเองเนี่ยพวกเขาตัดสินใจปล่อยตัวของวอลเกอร์เคสเลอร์ไปอยู่กับทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ครับในการไซน์แอนด์เทรดมาครับแล้วก็กระจายตำแหน่งเซนเตอร์ให้กับผู้เล่นหลายคนครับทั้งยูซุฟเนอร์คิชโมเมมบ้าและเจสันเฮนะครับพร้อมกับไปเพิ่มตัวของจอชโอโกกีมาช่วยเกมรับวงนอกนี่คือการเปลี่ยนจากเซนเตอร์หนุ่มที่มีจุดเด่นชัดเรื่องของการป้องกันห่วงไปสู่การมีตัวเลือกหลากหลายรูปแบบครับเนอร์คิชเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่ให้ความแข็งแรงและการส่งบอลตัวของแบมบ้าเองเนี่ยให้ความยาวกับการยิงระยะไกลครับและแจ็คสันเฮเองให้พลังและการวิ่งขึ้นลงในสนามแต่ก็ต้องยอมรับว่าผู้เล่นทั้ง3คนรวมกันอาจจะไม่ได้มีมูลค่าในระยะยาวเท่ากับตัวของวอล์กเกอร์เคสเลอร์1คนครับดังนั้นความสำเร็จของดีลนี้ไม่ได้วัดกันเพียงแค่ผลงานในฤดูกาลหน้าแต่ต้องดูว่ายูทาห์เองจะนำความยืดหยุ่นแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมาจัดการในการจัดการเทรดครั้งต่อไปในอนาคตอย่างไรครับเอาละครับอย่างที่บอกครับในส่วนของเบรกนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันที่เรื่องใหญ่ประจำสัปดาห์กันนะครับเมนคอนเทนต์ของเราจะอยู่ที่เรื่องราวของเซฟเฟนเคอรี่กับคำถามที่โกลเด้นสเตทวอริเออร์นั้นต้องตอบครับเดินมาครบถึง15แฟนชายในฝั่งตะวันตกแล้วนะครับแล้วเมื่อดูจากตลาดทั้งหมดเนี่ยมีอยู่1ทีมครับที่น่าสนใจเป็นพิเศษเลยไม่ใช่เพราะว่าพวกเขานั้นได้ซุปเปอร์สตาร์เข้ามานะครับแต่เพราะว่าพวกเขานั้นยังไม่ได้ใครเลยต่างหากครับนั่นก็คือทางด้านของแฟนชาย Golden State Warriors ครับทีมที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นปลายทางที่ผู้เล่นเกือบทั้งลีกนั้นอยากจะย้ายมาเล่นให้ด้วยครับทีมที่สร้างระบบบาสเกตบอลจนคู่แข่งนั้นต้องไปลอกเลียนแบบครับทีมที่เคยมีผู้เล่นในระดับ All-Star ยืนพร้อมกันทั้งสนามครับ
และวันนี้กับกลายเป็นทีมที่ถูกตั้งคำถามว่ายังสามารถดึงดูดผู้เล่นในระดับสูงให้อยู่กับแฟรนไชส์ต่อไปได้หรือไม่ครับและที่สำคัญไปกว่านั้นพวกเขากำลังทำทุกอย่างมากพอหรือยังเพื่อช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของตำนานของแฟรนไชส์อย่างสเตฟเฟนเคอร์รี่ครับโดยฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าวอริเออร์นั้นจบลงด้วยสถิติ37แพ้45นะครับชนะเพียงแค่37นัดเท่านั้นครับไปถึงการแข่งขันในช่วงเพลย์อินที่แพ้กับทางฟีนิกซ์ซันและพลาดการเล่นเพลย์ออฟเป็นครั้งที่2ใน3ฤดูกาลครับตัวเลขนี้ถือว่าไม่ได้เกิดจากเหตุผลเดียวนะครับจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยรับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่านะครับแล้วก็ปิดฤดูกาลตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมตัวของโมเสสมูดี้เองก็เจ็บในส่วนของเอ็นซาบ้าต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็ส่วนของสเตฟานเคอร์รี่เองก็มีปัญหาหัวเข่าขวาจนต้องพลาดการลงเล่นถึง27เกมครับคำว่าถ้าทุกคนแข็งแรงเนี่ยจึงกลายเป็นประโยคที่แฟนๆของวอริเออร์เองได้ยินบ่อยมากครับแต่ทีมเนี่ยกำลังพยายามที่จะพาตัวเองกลับไปลุ้นแชมป์มันไม่สามารถจะสร้างแผนทั้งหมดได้ด้วยการหวังให้ผู้เล่นอายุ30ปลายๆแล้วก็เป็นผู้เล่นที่มีประวัติการบาดเจ็บมาอย่างค่อนข้างจะเยอะครับพร้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตาครบกันทุกคนในช่วงเดือนเมษายนได้ตลอดนะครับความหวังจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในกีฬาก็จริงนะครับแต่ความหวังเพียงอย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องของการสร้างแผนสร้างทีมครับต้องบอกว่าเคอร์รี่เนี่ยปัจจุบันอายุ38ปีนะครับในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเคอร์รี่เองยังคงพิสูจน์ได้เห็นว่าเมื่อตัวเขานั้นอยู่ในสนามเขายังคงสามารถเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาของเกมได้ครับหลังจากพักยาวจากปัญหาอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าเนี่ยเขากลับมาลงเล่นได้นะครับกลับมาทำ29คะแนนในเกมแรกสิ่งที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่แค่จำนวนคะแนนนะครับแต่มันคือพื้นที่ที่เพื่อนร่วมทีมได้รับทันทีหลังจากที่เคอร์รี่นั้นเดินลงสนามครับผู้เล่นเนี่ยต้องถือว่าตามประกบเขาตั้งแต่บริเวณกลางสนามเลยก็ว่าได้ครับบิ๊กแมนเองก็ต้องออกมายืนสูงขึ้นและผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเองก็ต้องลังเลนะครับว่าจะเลือกเข้าไปป้องกันหรือว่าจะเข้าไปประกบใครดีและเพียงช่วงเสี้ยววินาทีที่คู่แข่งนั้นลังเลครับช่องว่างก็เปิดให้เดมอนกีนส่งบอลให้กับทางคอสิงกิสรับบอลแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นนั้นตัดเข้าหาห่วงและนี่คือเหตุผลที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าเคอร์รี่เองยังไม่ได้หมดความสามารถครับเขาไม่ได้กลายเป็นผู้เล่นที่ควรจะลงมาช่วยทีมได้เพียงแค่วันละ15นาทีนะครับเมื่อร่างกายเขาพร้อมเนี่ยเขายังคงเป็นผู้เล่นที่สามารถเล่นเกมรุกได้อย่างเต็มระบบครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเขาไม่สามารถอยู่ในบนคอร์ตได้ทุกคืนนะครับไม่สามารถจะช่วยทีมแบกได้ทุกนาทีและช่วยลบข้อผิดพลาดในการสร้างทีมได้ตลอดไปอีกแล้วครับหลังจากแพ้เพย์อินเนี่ยนะครับเคอร์รี่เองไม่ได้ออกมาเรียกร้องให้ทีมนั้นเอาดราฟพิกทั้งหมดไปแลกกับซูเปอร์สตาร์ครับแต่เขาพูดถึงความจำเป็นในการคิดใหม่ความหมายโดยรวมก็คือวอริเออร์นั้นไม่ควรที่จะพูดแต่คำว่าแชมป์แชมป์แชมป์ในทุกวันครับโดยไม่สร้างรากฐานใหม่ให้เหมาะสมกับลีกในปัจจุบันเกม NBA เองในทุกวันนี้เร็วขึ้นนะครับผู้เล่นอายุน้อยขึ้นมีขนาดมีไซซิ่งมีความคล่องตัวและมีพลังบนคอร์ตมากยิ่งขึ้นครับวอริเออร์เองต้องนำทุกอย่างกลับไปวางแผนกันใหม่บนกระดานแล้วถามว่าทีมตอนนี้ควรเล่นอย่างไรเพื่อการแข่งขันในทุกคืนอีกครั้งคำพูดนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ออกมาจากนักวิจารณ์แต่มันออกมาจากปากชายที่ถือว่าเป็นตำนานของแฟนชายเลยก็ว่าได้ครับชายที่อยู่ในระบบนี้มาตั้งแต่ก่อนวอริเออร์จะได้แชมป์สมัยแรกของยุคครับเขาเนี่ยไม่ได้ขอให้ทีมนั้นรื้อทุกอย่างด้วยอารมณ์นะครับเพียงแต่กำลังบอกว่าสิ่งที่เคยทำให้ทีมชนะเมื่อ10ปีก่อนอาจไม่เพียงพอสำหรับลีกแล้วในวันนี้ครับตลาดรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่า Golden State Warriors นั้นวางความหวังไว้กับการดึงตัวของเลอบอนเจมส์เข้ามาเสริมครับภาพของเลอบอนเล่นกับเคอร์รี่ขายในตัวของมันเองได้อยู่แล้วนะครับ2ผู้เล่นที่นิยามยุคเดียวกันเนี่ยคนหนึ่งเปลี่ยนเกมด้วยขนาดความเร็วและการอ่านเกมขณะที่อีกคนหนึ่งเปลี่ยนเกมด้วยการยิงการเคลื่อนที่และแรงโน้มถ่วงที่ดึงกองหลังออกจากพื้นที่เดิมเคอร์รี่เนี่ยออกมาพูดเองนะครับว่าเขาเนี่ยอยากเล่นกับเลอบรอนแล้วหวังว่ามันจะเกิดขึ้นจริงวอริเออร์เองจึงชะลอการตัดสินใจรองๆออกไปหลายเรื่องเลยครับเพื่อที่จะรักษาพื้นที่และความยืดหยุ่นเอาไว้รอคำตอบของเลอบรอนแต่ปัญหาก็คือว่าเลอบรอนนั้นไม่ได้เลือกทางฝั่งของ Golden State Warriors นะครับเขาตัดสินใจเลือก Philadelphia 76ers ครับแล้วเมื่อคำตอบมาถึงผู้เล่นที่น่าสนใจระดับรองลงมาหลายคนเองก็มีทีมใหม่ไปแล้ววอริเออร์เองจึงไม่ได้เพียงแค่พลาดตัวของเลอบอนเท่านั้นนะครับ
แต่ยังเสียจังหวะของตลาดไปพร้อมกันด้วยครับนี่เป็นความเสี่ยงของการทุ่มแผนทั้งหมดไปหาเป้าหมายใหญ่เพียงคนเดียวครับเพราะว่าถ้าได้ตัวมาคุณอาจจะกลายเป็นทีมเต็งแชมป์เลยแต่ถ้าคุณพลาดคุณอาจจะหันกลับมาแล้วพบว่าตอนนี้ไม่มีใครเหลืออยู่ในตลาดแล้วครับและที่สำคัญไปยิ่งกว่านั้นนะครับเมื่อดูจากรายชื่ออย่างเป็นทางการของ Warrior ในตลาดรอบนี้เนี่ยผู้เล่นที่ประกาศกลับมาก็คือตัวของ Demon Green Al Horford Kristaps Porzingis D'Anthony Melton และ Charles Bassey ครับแต่ในหมวดผู้เล่นใหม่จากทีมอื่นคำตอบก็คือไม่มีเลยครับผู้เล่นหน้าใหม่

ออกเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีร่างกายพร้อมครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ดูแล้วน่าจะปรับตัวเข้าสู่ลีก NBA ได้เร็วกว่ารุกกี้ทั่วไปแต่การให้รุกกี้อันดับ11เป็นความหวังใหญ่ที่สุดของทีมในช่วงที่ทีมนั้นมีผู้เล่นอย่างสเตฟานเคอร์รี่ที่อายุเข้าใกล้วัย39กรัตเป็นการวางภาระที่ถือว่าค่อนข้างจะหนักอึ้งเลยทีเดียวครับดาวรุ่งเนี่ยควรจะมีพื้นที่ในการเติบโตนะครับไม่ใช่ว่าถูกให้คาดหวังจะเข้ามาช่วยประคองช่วยรักษาทางแฟนชายในช่วงท้ายราชวงศ์ของเคอร์รี่ตั้งแต่วันแรกครับและจากคำถามที่ว่าจากโรสเตอร์ปัจจุบันเองเก่งหรือไม่ต้องตอบอย่างยุติธรรมนะครับว่าจริงๆแล้วเก่งนะถ้าทุกคนนั้นพร้อมครับเคอร์รี่เองยังคงเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เกมรุกนั้นอันตรายที่สุดของลีกนะครับเดมอนกรีนเองก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่อ่านเกมรับสั่งการและสลับตัวประกบได้อย่างยอดเยี่ยมรวมไปถึงการสร้างเกมจากตำแหน่งฟอร์เวิร์ดได้คริสตัฟพอซิงกีสเองเจ้าตัวก็มีความสูงถึง7ฟุต2นิ้วนะครับยิง3คะแนนได้ป้องกันห่วงได้และสร้างมิติที่วอริเออร์ไม่ค่อยมีในช่วงยุคที่ผ่านมาได้นะครับตัวของอัลฟอร์ดเองแน่นอนครับว่าเขามีประสบการณ์เป็นผู้เล่นที่มี IQ สูงฉลาดยิงได้และเล่นเกมใหญ่ๆได้ดีด้วยในขณะที่ตัวของดีแอนโทนีเมลตันเองช่วยออกมาเล่นเกมรับวงนอกได้ยิง3คะแนนก็ได้และลงเล่นโดยไม่ต้องถือบอลมากด้วยซ้ำไปครับและถ้าหากว่าตัวของจิมมี่บัตเลอร์เองกลับมาในช่วงกลางฤดูกาลนี้ได้เขาเองถือว่าจะเป็นคนที่กลับมาเพิ่มความแข็งแรงการบุกเข้าใส่พื้นที่หาห่วงและการเรียกฟาวล์และคนที่กล้าถือบอลในช่วงเวลาที่จำเป็นด้วยปัญหาคือว่าท่าเท่านั้นครับมันคือคำว่าท่าคำเดียวเลยครับถ้าเคอร์รี่ไม่เจ็บถ้าบัตเลอร์เองกลับมาแล้วเล่นได้เหมือนเดิมถ้าคริสตัฟพอซิงกีสสามารถสลัดอาการบาดเจ็บที่มีติดตัวแล้วลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องถ้าอัลฮาฟอร์ดเองยังสามารถรักษาประสิทธิภาพเหล่านั้นได้แม้ว่าอายุอนามของเขาจะเพิ่มมากขึ้นตามไปก็ตามและถ้าเดมอนกีนเองยังลงเล่นให้คู่แข่งนั้นต้องเกรงกลัวได้อยู่เหมือนเดิมถ้าตัวของมูดี้นั้นกลับมาเล่นในฤดูกาลนี้ได้เห็นไหมครับว่ามันมีแต่คำว่าท่ามากเกินไปครับสำหรับทีมที่หวังจะลุ้นแชมป์ครับและยิ่งผู้เล่นอายุมากขึ้นโอกาสที่ทุกคำว่าท่าจะกลายเป็นเรื่องจริงพร้อมกันมันก็ยิ่งมีโอกาสลดน้อยลงไปในทุกปีครับสัญญาของเดมอนกรีนเนี่ยบอกอะไรได้บ้างครับเดมอนกรีนเนี่ยปฏิเสธตัวเลือกผู้เล่นเดิมครับเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้ทีมนั้นพยายามล่าเลอบอนและเมื่อดีลนั้นไม่เกิดขึ้นเขาก็กลับมาเซ็นสัญญา1ปีมูลค่าเท่าเดิมกับตัวเลขเดิมครับก็คือ 27.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับจุดสำคัญก็คือสัญญาจบหลังจากฤดูกาล 2026-2027 นี่แหละซึ่งตรงกับสัญญาของสเตฟานเคอร์รี่แล้วก็ตัวของจิมมี่บัตเลอร์ด้วยผู้เล่น3คนนี้ได้รับค่าจ้างรวมกันอยู่ที่ประมาณ 147.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐในฤดูกาลหน้านะครับส่วนสัญญาปีที่2ครับของคริสตัฟพอซิงกีสเองก็ได้รับการประกันเพียงแค่3ล้านดอลลาร์เท่านั้นในตอนนี้แปลว่าในช่วงซัมเมอร์ปี2027วอริเออร์เองสามารถเปิดพื้นที่เพื่อปรับทีมครั้งใหญ่ได้นี่ถือว่าเป็นการบริหารที่ฉลาดนะครับหากคุณมองไปยังโลกหลังจากการไม่มีเคอร์รี่แต่ว่าหากเคอร์รี่ยังเล่นในระดับสูงได้อย่างในวันนี้การเตรียมพื้นที่สำหรับปี2027อาจดูเหมือนทีมที่กำลังเก็บเงินเอาไว้ซื้อบ้านหลังใหม่ทั้งที่บ้านในหลังปัจจุบันเองยังมีตำนานนั่งรอคอยความช่วยเหลืออยู่ในห้องรับแขกครับเคอร์รี่เนี่ยจะมีสิทธิ์เจรจานะครับในการต่อสัญญาในวันที่29สิงหาคมตามรายงานเนี่ยเขามีสิทธิ์จะเซ็นเพิ่มได้อีก2ปีนะครับมูลค่าก็ตกอยู่ที่ประมาณ 136.7 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งจะพาเขานั้นไปอยู่กับทีมต่อจนถึงช่วงอายุ40ขึ้นไปเลยครับก่อนหน้านี้เองเคอร์รี่เนี่ยเคยพูดว่าเขาสนใจเจรจาสัญญากับทางวอริเออร์อย่างแน่นอนดังนั้นนะตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานว่าตัวของเขานั้นต้องการย้ายออกแต่อย่างใดนะครับอย่าเพิ่งลากเอาเรื่องนี้ไปไกลเกินกว่าที่เคอร์รี่นั้นกำลังจะขอเทรดครับแต่วันที่29สิงหาคมจะเป็นจุดที่ทุกคนนั้นจับตาอย่างแน่นอนถ้าการเจรจาเกิดขึ้นอย่างราบรื่นมันจะยังคงยืนยันว่าเคอร์รี่ยังเชื่อใจในแผนการบริหารของทีมและต้องการจบอาชีพนี้กับแฟนชายเดียวแต่หากเข้าสู่ช่วงฤดูกาลแล้วยังไม่มีข้อตกลงใดๆเข้ามาเสียงคำถามเหล่านี้จะดังขึ้นทันทีครับมันจำเป็นจะต้องแปลว่าเขานั้นอยากจะย้ายนะครับแต่มันอาจจะแปลว่าเคอร์รี่ต้องการเห็นก่อนว่าทีมกำลังต้องการสร้างอะไรให้กับเขาจริงๆอย่างจังครับสัญญาฉบับนี้ครับจึงไม่ใช่เรื่องของเงินเพียงเดียวเท่านั้นนะครับแต่มันคือคะแนน
ระหว่างความเชื่อมั่น

0: กับตำนานและองค์กรครับสำหรับคำถามที่ว่าสเตฟานเคอร์รี่ในวัย39ปีเนี่ยสมควรจะได้รับการทุ่มแบบหมดหน้าตักหรือไม่ในการลุ้นแหวนวงต่อไปของเขาเนี่ยคำถามนี้ตอบด้วยง่ายด้วยอารมณ์เลยนะครับว่าแฟนวอร์เรียร์เองส่วนใหญ่คงตอบว่าแน่นอนครับผู้เล่นคนนี้คือผู้เล่นที่นำแชมป์กลับมาให้ถึง4สมัยและพาทีมนั้นเข้าสู่รอบชิง NBA Final ได้ถึง6ครั้งครับเปลี่ยนแฟรนไชส์จากที่เคยมีมูลค่าเพียงแค่450ล้านดอลลาร์สหรัฐครับกลายเป็นองค์กรที่ถูกประเมินมูลค่าระดับมากถึง 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับและทำให้สนามเชสเซ็นเตอร์มีคนเต็มขายเสื้อขายตั๋วขายลิขสิทธิ์และทำให้คำว่าวอริเออร์กลายเป็นแบรนด์ระดับโลกไปเลยทีเดียวครับและถ้ามีผู้เล่นคนใดสมควรให้ทีมเอาอนาคตไปเสี่ยงเพื่อเขาเคอร์รี่แน่นอนว่ายังไงก็ต้องอยู่ในรายชื่อนั้นแน่นอนครับแต่ฝ่ายบริหารเองก็มีเหตุผลอีกด้านนะครับพวกเขาเคยทุ่มเงินมหาศาลเคยเสริมตัวของจิมมี่บัตเลอร์เคยเทรดในส่วนของคริสแทปพอสิงกีตและกำลังมองโลกในวันที่เคอร์รี่เลิกเล่นครับถ้านำดราฟต์ทั้งหมดไปแลกกับผู้เล่นอีกคนแล้วทีมยังไม่มีแชมป์หรือว่าไม่มีอะไรเข้ามาเพราะว่าอาการบาดเจ็บวอริเออร์เองอาจจะเข้าสู่กรียุคก็ได้นะครับเหมือนกับยุคที่เคยตกต่ำมาหลายช่วงปีครับโดยไม่มีทั้งเคอร์รี่ไม่มีทั้งดราฟต์พิกและไม่มีผู้เล่นหนุ่มพอที่จะคอยประคองทีมเอาไว้ได้ครับนี่จึงไม่ใช่แค่เรื่องที่ถือว่ามีทั้งฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายร้ายนะครับแต่มันคือความแตกต่างระหว่างกรอบเวลาครับเคอร์รี่เองมีเวลาที่เหลือเล็กน้อยค่อนข้างจะสั้นด้วยซ้ำไปครับในขณะที่องค์กรมีเวลาที่มากและยาวกว่าครับและคนที่ต้องตัดสินใจในเรื่องนี้ก็คือเจ้าของทีมอย่างโจเลย์ครอปแล้วก็ผู้จัดการทั่วไปอย่างไมค์ดาลิวีจูเนียร์ครับในช่วงหลังจากการคว้าแชมป์มาครับแน่นอนว่าวอริเออร์เองเคยพยายามสร้างสิ่งที่พวกเขานั้นทำมาโดยตลอดก็คือ Two Timelines ครับคือแข่งขันไปเพื่อลุ้นแชมป์กับเคอร์รี่เดมอนกรีนและเคลย์ทอมสันพร้อมกับการพัฒนาดาวรุ่งเพื่อรับช่วงต่อทันทีครับเมื่อพวกเขาเหล่านี้นั้นหมดเวลาลงครับแนวคิดนี้ฟังดูยอดเยี่ยมนะครับเพราะว่าทีมเองไม่ต้องตกต่ำแถมรุ่นเก่าเองยังคงส่งไม้ต่อให้กับผู้เล่นรุ่นต่อไปได้แล้วความสำเร็จดำเนินต่อเนื่องแต่บาสเกตบอลจริงมันคงไม่ง่ายแบบเกมบริหารนะครับเจมส์ไวส์แมนเองไม่พัฒนาเป็นแกนหลักโจนาธานคูมิงก้าก็ดูแล้วไม่ลงตัวกับระบบของทีมและเมื่อถูกนำไปแลกกับทางคริสแทปพอสิงกีตทางตัวของโมเสสมูดี้เองมีช่วงเวลาที่เล่นดีก็จริงนะครับแต่ก็เจอกับปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างหนักผู้เล่นหนุ่มก็ถือว่าโตได้ไม่ค่อยทันเวลาครับขณะที่ผู้เล่นอายุเก่าๆเองก็ค่อยๆอายุมากขึ้นสุดท้ายแล้ววอริเออร์เองไม่ได้มีทีมสำหรับอนาคตที่พร้อมรับในช่วงการส่งไม้ต่อครับและทีมในปัจจุบันเองก็ไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ด้วยซ้ำไปครับนี่คืออันตรายเลยครับของความพยายามที่จะใช้2ยุคในพร้อมๆกันอย่างที่บอกไปก็คือ Two Timeline ครับบางครั้งเองคุณเหยียบเรือ2ลำในช่วงเวลาสั้นๆไม่ได้นะครับแต่เมื่อน้ำเนี่ยมันเริ่มเข้ามาสู่เรือแล้วมันต้องมองให้ออกครับว่าควรจะอยู่ในส่วนของเรือลำไหนกันแน่วันนี้วอริเออร์เองยังดูเหมือนพยายามจะเก็บอนาคตพร้อมกับพูดว่าเราต้องการลุ้นแชมป์ให้กับทางฝั่งของเคอรี่แต่ตลาดรอบนี้เนี่ยมันทำให้หลายคนนั้นเริ่มที่จะตั้งคำถามแล้วนะครับว่าพวกเขากำลังทำทั้งสองอย่างหรือว่ากำลังทำไม่สุดสักอย่างกันแน่ครับทางเลือกแรกครับก็คือยอมรับว่าช่วงเวลาในเวลานี้ไม่สามารถซื้อคืนได้อีกแล้วการเซ็นสัญญาต่อกับเคอรี่การนำดรัฟต์พิกในอนาคตผู้เล่นหนุ่มและสัญญาที่นำไปเทรดได้ไปตามล่าผู้เล่นในระดับออลสตาร์ในช่วงกลางฤดูกาลไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เล่นที่มีชื่อใหญ่ที่สุดนะครับแต่ต้องเป็นคนที่สามารถลงสนามได้อย่างสม่ำเสมอมีพลังเล่นเกมรับและสามารถจะสร้างคะแนนเองได้และที่สำคัญเลยก็คือการลดภาระในการเล่นของทางสเตฟานเคอร์รี่ข้อดีก็คือทีมนั้นแสดงให้เห็นแล้วว่าเคอร์รี่เนี่ยยังคงต่อสู้เพื่อตัวของเขานั้นอย่างจริงจังครับข้อเสียก็คือถ้าดีลนั้นไม่สำเร็จวอริเออร์เองอาจจะต้องเสียอนาคตโดยไม่ได้แชมป์แต่ทั้งหมดนี้ก็คือราคาของคำว่าเอาจริงครับคุณไม่สามารถประกาศได้ว่าลุ้นแชมป์พร้อมกับเก็บทรัพย์สินสำคัญเอาไว้ในตู้เซฟทุกชิ้นเอาไว้ได้นะครับแน่นอนก็ว่าทางเลือกที่2ก็คือทำแบบที่ทำอยู่นี่แหละก็คือการรักษาผู้เล่นเดิมการรอให้ตัวของจิมมี่บัตเลอร์นั้นกลับมาการหวังที่จะให้ตัวของคริสแทปพอสติงกีตนั้นกลับมาแข็งแรงครับการให้ตัวผู้เล่นอย่างเลเดอร์บอกเนี่ยกลับมาพัฒนาได้เร็วขึ้น แล้วก็พยายามประคองทีมให้เข้าสู่เพลย์ออฟให้ได้แล้วการเปิดพื้นที่ครั้งใหญ่ในปี2027นี่คือแผนที่รับผิดชอบต่ออนาคตทั้งหมดแต่ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับว่านี่เองมันอาจจะไม่ใช่ส่วนที่ทำให้พวกเขานั้นกลายเป็นทีมที่เต็งแชมป์อย่างแน่นอนครับมันอาจจะเป็นทีมที่เข้าไปเล่นเพลย์อินหรือเต็มที่ก็เข้าไปสู่เพลย์ออฟในรอบต้นๆและอาจจะต้องพึ่งเคอร์รี่นั้นสร้างปาฏิหาริย์อีกในหลายๆคืนเลยถ้าวอริเออร์นั้นเลือกทางนี้ไม่ควรขายฝันเกินจริงว่ารายชื่อเดิมที่อายุนั้นมากขึ้นจะกลับไปเป็นแชมป์ได้อีกครั้งเพียงเพราะว่าทุกคนนั้นเคยเป็นแชมป์มานั่นเองครับและทางเลือกที่3ครับก็คือทางเลือกที่แฟนๆนั้นไม่อยากได้ยินเลยถ้าทีมนั้นไม่เชื่อว่ารายชื่อชุดนี้เนี่ยจะสามารถลุ้นแชมป์ได้แล้วและไม่ยอมแลกอนาคตเพื่อเสริมทีมองค์กรเองอาจจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองนะครับว่าจะต่อสัญญากับเคอร์รี่ในระยะยาวแบบนั้นไปเพื่ออะไรกันเพื่อให้เขานั้นได้จบอาชีพในสีเสื้อเดียวหรือแม้ว่าช่วงท้ายเองมันจะไม่ได้แข่งขันในระดับสูงไปเลยก็ตามครับเพื่อรักษารายได้ยอดผู้ชมและความสัมพันธ์ที่อันดีกับทางตำนานไม่ได้ผิดอะไรนะครับกับการเลือกให้เคอร์รี่นั้นจบอาชีพนี้ที่ Golden State Warrior ครับแม้ว่าทีมนั้นจะไม่มีโอกาสได้ลุ้นแม้กระทั่งในส่วนของการเล่นเพลย์อินเลยก็ตามหรือว่าจะไปถึงไหนเลยมันกลายเป็นทีมที่เหมือนแบบขายเพื่อความบันเทิงนะฮะเอนเตอร์เทนด้วยตำนานที่แหมเคยโด่งดังมาแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงขาลงไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายเองต้องเข้าใจให้ตรงกันนะครับถ้าเคอร์รี่เองต้องการลุ้นแชมป์แต่ทีมนั้นต้องการดราฟพิกความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไปด้วยกันไม่ได้ครับแต่ความต่างกันของเป้าหมายเองผมเชื่อว่ามันจะค่อยๆสร้างรอยร้าวเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนครับณเวลานี้ครับคำตอบที่ซื่อสัตย์นะครับก็คือว่าตัวของเคอร์รี่นั้นยังไม่มีสัญญาณชัดนะครับว่าตัวของเขานั้นอยากจะย้ายออกจากทางแฟรนไชส์ครับเคอร์รี่เนี่ยพูดมาอย่างยาวนานแล้วนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยอยากอยู่กับวอริเออร์ตลอดอาชีพเขาเนี่ยผูกพันกับเมืองผูกพันกับแฟนชายเพื่อนร่วมทีมกับโค้ชสตีฟเคอร์และสิ่งที่ร่วมสร้างกันมาครับการย้ายออกในวัย39ปีเนี่ยดูเหมือนมันจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับต้องเปลี่ยนครอบครัวต้องเปลี่ยนระบบต้องเปลี่ยนบทบาทและอาจจะต้องทำให้ภาพจำของการเป็นผู้เล่นทีมเดียวตลอดอาชีพของเขานั้นหายไปครับแต่คำว่าไม่มีแผนย้ายในวันนี้มันไม่ได้แปลว่าสถานการณ์มันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะถ้าวอริเออร์เองเริ่มต้นออกสตาร์ทฤดูกาลไม่ดีแล้วเคอร์รี่เองเล่นในระดับสูงแต่ทีมเนี่ยแพ้แล้วถ้ามีผู้เล่นสำคัญเนี่ยเจ็บออกจากทางทีมไปอีกเนี่ยและสัญญาฉบับใหม่ก็ยังเจรจากันได้ไม่ลงตัวคำถามเรื่องของการย้ายทีมเองจะถูกถามหนักขึ้นมาในทันทีครับไม่ใช่เพราะว่าเคอร์รี่นั้นสร้างข่าวนะครับแต่เพราะว่าทั้งลีกเองจะมองว่าเวลาของผู้เล่นคนนี้ยังมีค่าเกินกว่าจะไปใช้กับทีมกลางตารางครับถามว่าทีมเนี่ยติดหนี้เคอร์รี่หรือเปล่าครับในธุรกิจกีฬาแล้วไม่มีใครติดหนี้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับวอริเออร์เองเนี่ยจ่ายค่าเหนื่อยให้กับเคอร์รี่ถือว่ามหาศาลเลยนะครับสร้างทีมชั้นยอดขึ้นมาหลายล้อมรอบๆตัวเขาครับจ่ายค่าภาษีฟุ่มเฟือยนำเควินดูแรนเข้ามาสู่ทีมรักษาเดมอนกีนรักษาตัวของเคลย์ทอมสันอิกูดาร่าและผู้เล่นสำคัญอีกหลายต่อหลายคนองค์กรเองก็มีส่วนร่วมกับความสำเร็จนั้นนะครับแต่ในอีกด้านถ้าไม่มีเคอร์รี่ก็ไม่มีวอริเออร์ในรูปแบบที่ผู้คนทั้งโลกนั้นรู้จักกันนะครับเขาเนี่ยไม่ได้ช่วยแค่ทีมนั้นชนะนะครับแต่เขาเนี่ยเปลี่ยนระดับของแฟนชายทั้งองค์กรดังนั้นคำว่าตอบแทนในนาทีนี้ไม่จำเป็นต้องหมายถึงการทำทุกอย่างทุกดิวอย่างขาดสตินะครับแต่มันหมายถึงการไม่ปล่อยให้ฤดูกาลสุดท้ายของเขาผ่านไปแบบไร้ความหมายครับโดยที่ปัจจุบันเองยังคงถือทรัพย์สินทุกอย่างทุกชิ้นแน่นอยู่ในมือทีมเองอาจไม่จำเป็นจะต้องเทอนาคตทั้งหมดไปแต่ต้องกล้าใช้อนาคตบางส่วนเพื่อให้ปัจจุบันมันยังคงมีความหมายอยู่นั่นเองครับและสิ่งที่แฟนๆวอริเออร์นั้นควรจะจับตาต่อจากนี้เรื่องแรกเลยก็คือวันที่29สิงหาคมนี้ครับเคอร์รี่กับวอริเออร์จะเริ่มเจรจาสัญญาต่อกันอย่างไรครับเรื่องที่2ก็คือสุขภาพร่างกายของเขาครับปัญหาที่หัวเข่าเองจะจำกัดจำนวนเกมและนาทีลงไปหรือเปล่าครับเรื่องที่3ก็คือการฟื้นตัวของจิมมี่บัตเลอร์และเมื่อเขานั้นกลับมาเมื่อใดและกลับมาได้ก็ต้องใกล้เคียงในระดับเดิมแค่ไหนครับเรื่องที่4เนี่ยก็คือเรื่องตัวของคริสแตฟพอสซิงกิสนะครับหากว่าสามารถลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องเขาจะเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ช่วยเคอร์รี่ ได้มากที่สุดของแฟนชายคนหนึ่งครับแต่ถ้าเจ็บซ้ำขึ้นมาอีกปัญหาเดิมจะกลับขึ้นมาอีกทันทีครับและเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของดราฟหมายเลข11นะครับอันดับที่11นั่นก็คือทางตัวของเลเดบอร์กครับเขาจะเปลี่ยนแปลงผลงานในช่วงซัมเมอร์ลีกให้เป็นบทบาทตัวจริงในฤดูกาลปกติได้หรือไม่ครับและเรื่องสุดท้ายครับก็คือเส้นตายในการเทรดครับวอริเออร์เองจะรักษาดับพิกต่อไปหรือว่าเมื่อเห็นว่าทีมเนี่ยยังพอมีโอกาสจะยอมเปิดตู้เซฟแล้วนำแอสเซทต่างๆออกมาใช้สักทีครับเรื่องของเซเว่นเคอรี่กับโกลเด้นสเตทวอริเออร์ในวันนี้ไม่ใช่เรื่องของผู้เล่นที่ไม่รักทีมแล้วนะครับและไม่ใช่เรื่องของทีมที่ไม่เห็นคุณค่าของผู้เล่นครับแต่มันคือเรื่องของเวลาครับเวลาขององค์กรกับเวลาของนักกีฬาที่ดูแล้วเดินไม่เท่ากันครับองค์กรเองสามารถรอจนถึงปี2027ได้รอเปิดพื้นที่ค่าจ้างรอดับพิกและรอสร้างทีมชุดใหม่แต่ร่างกายของผู้เล่นวัยใกล้39กรัตคนนี้ไม่สามารถเก็บฤดูกาล2026ถึง2027เอาไว้ใช้ใหม่ในภายหลังได้นะครับทุกเกมที่ผ่านไปคือเกมที่หายไปอย่างจริงจังและทุกปีที่เสียไปคือปีที่ไม่สามารถเอาเงินมาซื้อคืนได้นะครับเพราะฉะนั้นวอริเออร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องทำดีลที่บ้าคลั่งเพียงเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขานั้นรักเคอรี่แค่ไหนแต่ต้องตอบให้ได้ว่าพวกเขานั้นยังสามารถสร้างทีมเพื่อคว้าแชมป์กับตัวของเคอรี่ได้หรือเพียงแค่กำลังจัดพิธีอำลาที่ยาวนานหลายฤดูกาลโดยที่ไม่ยอมเรียกมันว่าพิธีอำลาเคอรี่เนี่ยเคยมอบสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนักกีฬาให้กับทาง Golden State Warrior ไปแล้วจากผู้เล่นที่หลายทีมมองข้ามในวันดราฟต์กลายเป็นเจ้าของ2รางวัล MVP 4แชมป์ในส่วนของ NBA และเจ้าของสถิติยิง3คะแนนสูงสุดครับและชายที่ทำให้ทั้งลีกนั้นต้องขยับเส้นความคิดของคำว่าระยะยิงที่เหมาะสมออกไปไกลกว่าเดิมด้วยครับวันนี้ลูกบอลนั้นไม่ได้อยู่ในมือของเคอรี่เพียงคนเดียวอีกแล้วนะครับแต่มันอยู่ในมือของโจเลคอฟไมค์ดาเลวีสตีฟเคอร์และฝ่ายบริหารของวอริเออร์ครับว่าพวกเขานั้นจะจัดสรรในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของเคอรี่เพื่อพยายามสร้างตอนจบที่ดีที่สุดหรือเก็บทุกอย่างไว้สำหรับบทบาทใหม่จนลืมไปว่าบทปัจจุบันยังมีผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแฟนชายนั้นยืนรออยู่ครับผมขอปิดท้ายรายการครับด้วยประโยคนี้ครับว่าอนาคตของทีมสามารถสร้างใหม่ได้เสมอแต่ช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ของนักกีฬาไม่เคยย้อนกลับมาให้เรานั้นได้เลือกได้อีกครั้งครับและนี่คือทั้งหมดครับของรายการสำนักทอล์กกับผมมิสเตอร์หันสลัมพงน้อยสำลีนะครับขอพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านครับที่ติดตามรับฟังกันจนถึงตรงนี้ครับเราจะกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สลัมดักทอล์กสนับสนุนโดยAll New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ธรรมะรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

0: เคลื่อนที่ไปอยู่วัดวนาโพธิญาณสำนักหลวงน้อยหลายวันเดี๋ยวพากันตั้งอกตั้งใจทำข้อวัดปฏิบัติพอสมควรแล้วก็กลับมายังวัดหนองประพงวันนี้ได้ประชุมอีกเป็นเวลาที่เศษจากการประชุมของญาติโยมทั้งหลายตอนกลางคืนก็มีการประชุมเวียนเทียนได้เป็นจะฟังธรรมะพอสมควรตอนนี้เป็นตอนเฉพาะพุทธบริษัทฝ่ายพระเราซึ่งเป็นพระเก่าเนี่ยพระใหม่ในสถานที่ต่างๆประปนกันเป็นท้ายของการฟังปาฏิโมกข์เสร็จแล้วจะได้รับโอวาทพอสมควรแล้วก็เหลือนอกนี้ไปเป็นอะไรเป็นเวลากลางคืนจะมีทายกทายิกาทั้งหลายตลาดวารินฝั่งเมืองข้าราชการที่พวกเจ้าอทั้งหลายก็จะได้มารวมกันฉะนั้นเราจึงถือโอกาสประชุมกันโดยเฉพาะกับเวลาเฉพาะพระเราในเวลานี้ทุกปีสมัยก่อนวัดหนองประพงนี้มีสาขาน้อยวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชานัดหมายกันมารวมที่นี่เป็นศูนย์ใหญ่ส่วนใหญ่ต้องมาที่นี่สาขาทั้งหลายทั้งปวงนั่นต้องมารวมที่นี่ทั้งหมดทั้งพระภิกษุสามเณรและญาติโยมดังนั้นจึงรู้สึกว่ามีพระภิกษุสามเณรมีญาติโยมมามากมารวมกันในสถานที่นี้ต่อมาจำเนียนการที่ต่อมานั้นสาขาเรามันได้ยื่นออกไปหลายแห่งแล้วก็มีพระภิกษุหลายมีรายศทายิกามากขึ้นนี่ฉะนั้นผมจึงเห็นว่าการทำมาฆบูชาก็ดีการทำมีสาขาบูชาก็ดีนั้นเป็นส่วนรวมกันถ้าหากว่าเรามารวมที่เดียวนี้ก็เห็นความลำบากกับพระภิกษุสามเณรทายกทายิกาทั้งหลายผู้ที่อยู่ห่างไกลยานพาหนะไปมาก็ลำบากจึงได้ขออนุโลมให้สาขาทั้งหลายซึ่งที่ตั้งตัวดีแล้วปกครองกันได้พอสมควรจะมีบริษัทบริวารมากให้อยู่เป็นเอกเทศหนึ่งให้ทำส่วนตัวหมายความว่าให้ทำมาฆะหรือวิสาขบูชาเฉพาะตัวเองในสำนักนั้นนอกนั้นไปจะมีพระสักองค์หนึ่งเข้ามาแทรกในศูนย์นี้พอดีเพื่อจะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เราเลยประชุมกันปีหนึ่งปีหนึ่งนั้นก็จะดีมากไม่มีองค์หนึ่งหรือสององค์มารวมเพื่อได้ฟังอะไรต่ออะไรจากการที่ประชุมใหญ่ๆเนี่ยเพื่อจะมันรู้เรื่องอะไรกันต่างๆนี่เลยให้ดังนั้นวันนี้ภิกษุบริษัทก็น้อยทายกทายิกาซึ่งเป็นบริษัทนั่นก็น้อยลงแต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่มันมากอยู่คือหมายความว่ามันแยกการประชุมกันไม่ได้มาชุมแห่งเดียวฉะนั้นใครมีความอุตสาหะอยากจะได้รู้อยากจะได้เห็นอยากจะได้ยินอะไรต่างๆจากที่การประชุมใหญ่ในศูนย์กลางนี้ก็จัดในสาขาทั้งหลายเท่านั้นมาสาขาละองค์ก็ได้เนี่ยผมได้อนุญาตให้ส่วนพระภิกษุสามเณรส่วนทายกทายิกาทั้งหลายนั้นก็อยู่เป็นปกติก็ดีหรือใครอยากจะจรมาที่นี่ก็ได้ไม่ได้ห้ามนี่คือให้ความสะดวกให้ความสบายกับสาขาทั้งหลายดังนั้นทุกปีสาขาที่มารวมกันที่นี่จะมีพระหลายร้อยมีโยมตั้งหลายร้อยปีนี้หรือปีที่ต่อๆมานี่ก็น้อยลงคืออนุโลมให้ทำมาฆะบูชาหรือวิสาขบูชาตามลำพังดังนั้นจึงน้อยลงธรรมดามาฆะบูชาวิสาขบูชานั้น พระภิกษุสามเณรเราทายกทายิกาทั้งหลายมาร่วมฟังธรรมกันเวียนเทียนกันตอนย่ำค่ำในประเวียนเทียนเสร็จแล้วก็สวดมนต์ทำวัดฟังธรรมกันโดยถือเป็นเนสัชิกคือดงเนสัชิกคือดงก็หมายความว่าไม่มีใครดับนอนกันทั้งทายกทายิกาทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรทั้งหลายนั้นพยายามนั่งกันตลอดคืนแล้วก็มีการฟังธรรมพอสมควรสมัยก่อนมีพระอาจารย์หลายองค์ก็มาเทศการเทศมันก็สว่างเหมือนกันก็เรียกว่าหมายความว่าฟังธรรมกันตลอดคืนนั่งเนี่ยจะชิกกันตรงขวัตกันตลอดคืนอันนี้เป็นหลักการวิชาการที่ทำมาในวัดองค์ปู่พงนี้ทุกวันนี้มันแยกกันออกไปก็ไม่รู้ว่าใครจะทำกันแค่ไหนก็ไม่รู้เฉพาะในวัดองค์ปู่พงนี้ต่อมานี้ก็มีการอะไรคล้ายๆบางมันมีการเสื่อมลงไปได้คือไม่ได้นั่งตลอดคืนไม่ได้ฟังธรรมตลอดคืนอันนี้ไอ้มันเสื่อมนี่ก็มันจะเป็นอีกที่จะสองประการหนึ่งส่วนตัวผมนี่มันนะอายุไขมันแก่มาแล้วนั่งไม่ไหวประมาณสักหกทุ่มด้วยตีหนึ่งก็พักนะลูกศิษย์ทั้งหลายก็แก่ตามผมไปเหมือนกันคนแก่ลูกศิษย์ก็แก่ไปพระแก่เนนก็แก่พระแก่เนนแก่ญาติโยมก็ได้แก่กันไปตามๆกันไปเห็นจะเป็นเพราะเหตุนี้นะที่มันตั้งตัวไม่ได้โดยมากก็ต้องเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็มันเป็นของจำเป็นของมันอยู่เองอันนี้นี่ก็เรียกแต่บุคคลที่จะมีปัญญาแต่กลายที่ว่าท่านสอนเราเราก็ฟังแล้วเราก็เอาไปสอนตัวเราอีกอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นการดีเป็นภูมิปัญญาสมัยก่อนที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าผมไม่รู้หรือพระเนนก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละตายมันตายอยู่นั่นเนี่ยข้อวัดอันนี้บังคับไปในตัวเนี่ยทุกวันเนี่ยมันไม่สบายมาแล้วผมก็บางทีผมเลิกไปซะ5 ทุ่ม 6ทุ่มจีนเลิกไปกติแล้วก็ปล่อยพระไอ้เนนในญาติโยมทั้งอยู่ไปพักอยู่สักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวพวกลงมาออกมามองดูอีกหมดเหมือนกันหมดพระก็ไปหมดเนนก็ไปหมดญาติโยมก็นอนกันเลยเพิ่งมายืนดูโอ้อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะอันนี้เรียกว่ามันเป็นเหตุอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะหนึ่งนั้นพระพุทธเจ้านิพพานแล้วมันก็อาจจะเสื่อมลงได้พ่อแม่เราเสียไปโดยยังตระกูลของเราไปได้ยากครูบาอาจารย์ที่เสียไปแล้วนั่นเนี่ยโดยมากสานุสิทธิ์ทางไหนรักษาสถานที่รักษาข้อปฏิบัติไปได้น้อยก็เพราะมันเป็นอย่างนี้เองจะปรับปรุงยังไงก็ไม่ได้ลำบากเหมือนกันถ้าปรับปรุงก็ต้องเอาคนแก่มานั่งตลอดคืนอย่างเก่านะเราก็ไปไม่ไหวเหมือนกันนะจำเป็นก็มันเป็นเรื่องอย่างนี้อีกแค่นั่นรวยมากลูกศิษย์กับอาจารย์ค่อยๆจะทำตามอาจารย์นะอย่างนี้ค่อยๆจะทำตามอาจารย์ไม่เกินไปนี่คือว่าผู้ที่นำทำตามอาจารย์อย่างนี้ชอบอยากจะเป็นอย่างนั้นโดยมากชอบพ่อแม่เหมือนกันมีพ่อแม่อยู่เราก็ทำงานทำหน้าที่การงานที่บ้านหรือครูบาอาจารย์อยู่เราก็ทำงานสม่ำเสมอโดยมากถ้าพ่อแม่เราจากไปครูบาอาจารย์เราจากไปแล้วชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงกันโดยมากก็ชอบอยากแยกทางกันพูดไม่ลงคอกันลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่เราก็จำเป็นก็ต้องแยกกันเป็นอย่างนี้ใครที่ตั้งใจกับแยกออกไปอยู่ที่อื่นไปตั้งใหม่ทำให้มันดีขึ้น นี่ยมันก็ดีขึ้นได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าอยู่รวมๆกันต่างคนต่างเห็นนี่เพราะอะไรเพราะขาดการคารวะคารวะต่อพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นต้นไม่สมกับนักปฏิบัติของเราว่าบวชมาทำไมปฏิบัติไปทำไมเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อกระวดมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมามันจึงมีโรคมีโกรธก็วิ่งไปตามมันเสียอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นไปได้ยากทำไมได้เป็นอย่างนี้ไม่มีใครถึงแก่งของธรรมะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงนั้นมันก็เป็นของจริงอย่างนี้เนี่ยมันไม่ยิ่งไปตามอะไรดังนั้นถ้ามันถึงจุดอันนี้มันก็เป็นระเบียบสูงสุดเป็นระเบียบที่ดีสูงสุดเฉพาะเป็นธรรมะถ้ายังไม่ถึงธรรมะก็เป็นอย่างนั้นแข่งกันไปแข่งกันมาอยู่อย่างนั้นอันนี้มันก็เป็นของยากมันก็เป็นของลำบากเหมือนกันฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะอันนี้ถ่ายทอดออกมาจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยมันถ่ายทอดกันมานี่ๆๆๆลงมาไอ้ความจริงมันอยู่ที่ตรงไหนไอ้ความจริงมันไม่อยู่กับใครมันอยู่กับความจริงของมันนั่นเองถ้าเรานับถือครูบาอาจารย์ก็นับถือไม่ถึงธรรมะถ้าเห็นครูบาอาจารย์ก็ครูจึงทำหน้าที่ของเจ้าของให้แข็งแรงขึ้นนี่เพราะอะไรเพราะนับถือครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์ด้วยนี้แล้วหน้าที่การงานก็หย่อนลงไปผมก็ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ว่าแต่พวกท่านทั้งหลายเองไม่รู้เราเป็นยังไงมันต้องเป็นอย่างนี้ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่กับเพื่อนสูงทั้งหลายนั้นโดยมากทำอะไรไม่ค่อยเต็มมือไม่ค่อยเต็มมือและไม่ค่อยเต็มใจไม่เต็มตามความสำคัญของตนเองอย่างนี้คล้ายๆกับที่ว่าเราไปเป็นคนงานในโรงงานแห่งหนึ่งใช่ไหมไปมัดรอให้เขาใช่ไหมคือไปรับจ้างอะไรอันหนึ่งใช่ไหมโรงงานเป็นของบริษัทเราไปทำงานในบริษัทเอาเงินของบริษัทอย่างนี้เป็นต้นแล้วคิดอย่างนี้เป็นต้นไม่เต็มใจอะไรไปทำอะไรเพราะมันในเงินถ้าบริษัทถือไปหน่อยหนึ่งแล้วก็หย่อนเหมือนกันอะไรต่ออะไรวุ่นมันชอบเป็นอย่างนี้ดังนั้นมันเป็นไม่ถึงธรรมะอะไรทุกอย่างทุกสิ่งก็เหมือนกันเราอาศัยครูบาอาจารย์กันอยู่อย่างนี้มันเป็นนับถืออันหนึ่งขั้นหนึ่งเราจะถามว่าเมื่อไรพวกเรามันจะถึงธรรมะเช่นว่ามันเป็นพูดตามธรรมะทางธรรมของพระพุทธเจ้านะทำไมใจเรามันถึงจะน้อมไปโสตะผู้น้อมไปแล้วเนี่ยโสตปฏิปันโนหรือว่าโสดาบันใช่ไหมตกกระแสเป็นผู้ตกกระแสจิตนี้มันตกกระแสแล้วเป็นผู้ไม่กลับถึงแม้ว่ามันจะโกรธมันก็ไม่กลับไปตามความโกรธมันจะโลภมันก็ไม่ไปตามความโลภคือมันรู้ไอ้ความโกรธหรือความโลภนั่นอย่างแท้จริงแล้วแต่ว่ามันรู้ธรรมและก็มันเห็นธรรมด้วยแต่มันยังไม่เป็นธรรมเห็นโลภมันไม่ดีบางทีโลภเกิดขึ้นมามันก็ยังไปปฏิบัติตามมันอยู่มันรู้ธรรมแต่มันก็เห็นธรรมอยู่แต่ว่ายังไม่เป็นธรรมจิตยังไม่เป็นอย่างนั้นยังไงฝึกธรรมะก็ได้เห็นธรรมะก็ได้แต่ไม่เป็นธรรมะไม่ได้เรียนธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมปฏิบัติธรรมได้แต่ว่าเรื่องมันจะเป็นธรรมนี่มันยากตรงไหนนะเรื่องมันที่จะเป็นธรรมเนี่ยมันเรื่องของบุคคลแต่ละคนมันรู้เห็นเองที่จะแก้ไขมันไม่ได้เช่นว่ามันโกหกไม่ได้มันโกหกไม่ได้เช่นผมเคยเล่าให้ท่านฟังว่าถ้าพูดถึงธรรมะแล้วโกหกไม่ได้ขโมยไม่ได้ที่เราโกหกคนได้นี่ก็เรียกโกหกคนอื่นครับไม่ให้คนอื่นเขารู้ไม่ให้คนรู้ว่าไงเนี่ยจะทำความผิดไม่ให้คนรู้ไม่มีมันมีแต่บุคคลที่ไม่รู้เรื่อง เราทุกคนจะไปอยู่ในน้ำก็ดีบนอากาศก็ดีอยู่ในทุ่งก็ดีอยู่ในป่าก็ดีอยู่คนเดียวก็ดีหลายคนก็ดีจะไปทำความผิดมาให้คนรู้น่ะไม่มีไม่มีนี่เรียกว่ามันตกกระแสแล้วจะไปทำความผิดเนี่ยมาให้คนรู้ไม่มีแต่ว่าคนยังไงตกกระแสนั่นมีน่ะไปเดี๋ยวทำอยู่คนเดียวก็ได้ไม่คนรู้นี่คือมันดูถูกเจ้าของอยู่มันไม่เห็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะเราจะไปโกหกใครไปโกหกคนทุกคนเนี่ยจะไปทำอะไรผิดถูกที่ไหนไม่ได้โกหกไปนะเช่นว่าบัดนี้เราจะโกหกเพื่อนในวัดเราเนี่ยนี่โกหกข้อวัดที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วไม่ต้องทำนะอันนี้เป็นต้นเพื่อนเราก็ไม่เห็นครูบาอาจารย์ก็ไม่เห็นแต่เราไปหาเลือกสถานที่ทำให้คนเห็นเราคำที่ว่าคนเห็นเรานี่คือครูบาอาจารย์ก็ไม่อยู่ที่นั่นเพื่อนก็ไม่อยู่ที่นั่นใครไม่อยู่ที่นั่นเนี่ยก็เราปวดทำเดี๋ยวนี้ว่าคนไม่เห็นเราถ้าเราย้อนกลับมาถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั่นก็ทำอยู่ตรงนั้นแหละคนเห็นใครเราเห็นตัวเรานั่นแหละคนหนึ่งฉะนั้นธรรมะนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกมันเป็นของแจ้งเป็นโอกาสที่มนุษย์ทั้งหลายที่ตกกระแสแล้วจะต้องเห็นตนเมื่อเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็ต้องเห็นตนเมื่อต้องเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นธรรมะบุคคลคนนี้คือบุคคลที่ตกกระแสแล้วโกหกไม่ได้ไปอยู่ที่ทุ่งนาก็ตามในป่าก็ดีคนน้อยก็ดีคนมากก็ดีถ้าเราอยู่ที่ไหนมันก็มีคนที่นั้นจะทำอะไรนั้นไม่มีที่คนจะไม่รู้ไม่มีจะต้องรู้ถ้าบุคคลคิดว่าไปทำที่คนไม่มีนั้นเนี่ยคนนั้นก็ไปทำความผิดคนนั้นก็ดูถูกตัวเองถ้าเราชี้หมายตัวเรานี่ไม่เป็นคนหรืออย่างนี้ตัวเราไม่เป็นคนหรืออย่างนี้เราก็จะมีความเสียหายเราบกพร่องว่าคนไม่มีไอ้คนไม่มีเราก็รู้ถูกเรางั้นเราก็ไม่เป็นคนกันมันผิดความหมายที่พระพุทธเจ้าน่ะสิขีปูโตเอาตนเองเป็นพยานของตนถ้าเอาตนเองเป็นพยานของตนแล้วนะมันจะโกหกพกวมไม่ได้จะปฏิบัติตรงไปตรงมาเสมอเหมือนกันกับไอ้เรามีเข็มทิศอันหนึ่งที่ชี้ไปตามทิศใต้ทิศเหนืออยู่เกี่ยววางเลยเราก็ไปในป่าถือเข็มทิศก็ไปในป่านั่นน่ะเข็มทิศเนี่ยมันจะชี้ทิศใต้ทิศเหนืออยู่แต่ก็ไปในวันหนึ่งเราเปิดดูจะอ้าวมันทิศใต้มันเป็นตะวันตกซะแล้วทิศเหนือมันเป็นตะวันออกซะแล้วอันนี้มันรู้ว่ามันรู้ว่าอันนี้มันเป็นความคิดของเราคิดผิดแต่เข็มทิศเนี่ยมันชี้ไปทิศเหนือทิศใต้ตลอดเวลาแต่เราเข้าใจว่ามันไปรู้เข็มทิศมันไปทิศตะวันตกมันไปทิศตะวันออกมันรู้แต่มันรู้อย่างนี้ก็ตามมันแต่ว่าอันมันเป็นเรื่องความคิดของเราเนี่ยเราจะละลายมันได้เป็นความรู้สึกของเราเราจะละลายมันได้ถ้าความจริงของเข็มทิศมันจะชี้ไปทิศใต้ทิศเหนือทิศใต้ทิศเหนือตลอดเวลาเรารู้สึกว่ามันไปทางตะวันตกตะวันออกนี่มันเป็นความผิดของเรามันเป็นความรู้สึกของเรามันผิดตอนนี้เช่นนี้เป็นต้นไอ้ความผิดทั้งหลายนั้นที่มันมีอยู่นั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ยังอยากจะทำความผิดอยู่แต่ไม่ชอบความผิดแต่อยากจะทำผิดนะอยากจะทำผิดนี่แต่ความผิดนั้นผลมันเกิดมาไม่ชอบชอบได้ว่าอยากจะทำผิดแต่ไม่ให้มันผิดนี่อยากจะทำไม่ถูกแต่จะให้มันถูกผลเกิดมาจะให้มันถูกอย่างนี้อันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐินี่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันธรรมะมันเกิดมาจากเหตุจากปัจจัยของมัน ไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาได้ร้อยไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเฉยๆความผิดถูกดีชั่วทั้งหลายนี้มันเกิดมาจากเหตุนั้นเหตุถูกมันก็ถูกเหตุผิดมันก็ผิดอย่างนี้เราอยากจะปฏิบัติเหตุอย่างนั้นมันไม่ได้นี่เราจะทำอย่างนี้แต่เหตุไม่มีเหตุไม่ดีแต่ใจเราอยากจะให้มันดีเช่นว่าทำงานนิดเดียวอย่างนี้มากๆอย่างนั้นอยากได้มรรคผลนิพพานได้มาอย่างนี้ทำเพียรได้มาอยากจะทำอย่างนี้เป็นต้นทางโลกเขาอยากจะมีเงินมีทองแต่ไม่อยากจะทำงานอยากมีความรู้แต่ไม่อยากจะเรียน อยากสอบได้แต่ไม่อยากจะดูหนังสือเห็นไหมตัวเนี่ยเมื่อจะสอบเดี๋ยวไปหาหลวงพ่อรถน้ำมนต์ดูดิรถทำไมน้ำมนต์เนี่ยรถอยากให้มันสอบได้มันไม่ใช่สอบได้ที่รถน้ำมนต์ตรงนี้มันต้องขยันมันเพียรเรียนหนังสืออย่างนั้นเขาก็ช่วยกันหลวงพ่อไปช่วยเช่นนี้เป็นต้นแต่ว่ามันก็อยากจะเป็นอย่างนั้นมันอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าการกระทำเช่นนี้มันได้ผลไม่ได้ความมันมีกำลังใจเท่านั้นแหละตามภาษาของคนที่ไม่ถึงธรรมะอย่างนี้มันก็เป็นอันหนึ่งอีกอันนี้ก็เหมือนการฉันนั้นการประพฤติธรรมะการปฏิบัติธรรมะนี้มันต้องมีเหตุมันต้องมีผลจะปราศจากเหตุไม่ได้ฉะนั้นผู้ตรงต่อธรรมะแล้วจึงเป็นผู้หมดปัญหาแก้ปัญหาตัดปัญหาไม่สงสัยปัญหาในที่นี้จะไม่มีอะไรมาต่อสู้มันกับปัญหาอันนี้ก็ตัวอย่างเช่นว่าไอ้เข็มทิศมันตรงทิศใต้ทิศเหนือแต่เรามาดูบางครั้งเข้าไปในป่าล่ะไอ้ทิศเหนือทิศใต้มันเป็นทิศตะวันตกตะวันออกจะแล้วนี่นี่เพราะความหลงของเรานี่มันจะเป็นเพราะเข็มทิศไอ้ความตรงไปตรงมานั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นต้นมันไปที่ไหนนั่นเรียกว่าสัจธรรมคือความจริง
1: ธรรมะรับอรุณ

0: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์ จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: ธรรมะรับอรุณ
3: ฉะนั้นการปฏิบัติในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วท่านจึงว่ามันไม่ผิดทำไม่ผิดเหตุมันไม่ผิดท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้เป็นต้นเป็นรากเป็นตัวประธานใหญ่มันที่นั้นทางนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยทางมีสองอย่างเท่านี้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดสองอย่างเท่านี้แต่เมื่อมันเป็นมาแล้วมันไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักสัมมาทิฏฐินะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่รู้นะมันไม่รู้มิจฉาทิฏฐิมันก็เห็นว่ามันดีมันก็เห็นว่ามันถูกอย่างนั้นแหละมันจึงถกมันจึงเถียงกันตลอดการตลอดเวลาถ้าความเป็นจริงแล้วธรรมะที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่เป็นบทเรียนอะไรมากมายอ่ะมันเป็นข้อปฏิบัติซึ่งมันมีอยู่ในซึ่งมันมีอยู่แล้วคือของมันมีอยู่แล้วเรามากระทำปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นตามที่นี่เท่านั้นเนี่ยนะไอ้ที่เราเป็นบทเรียนต่างๆก็คือเราจะต้องคิดอย่างนี้จะต้องทำอย่างนี้มันจึงตรงไปที่นั้นเท่านั้นอ่ะเป็นเรื่องอันนึงอีกต่างหากทางการเป็นเรื่องของมันเช่นมะม่วงมะม่วงตัวเนี้ยทุกอย่างมันเป็นของมันอยู่แล้วมันจะเปรี้ยวมันจะหวานมันจะเล็กมันจะโตมันมีอยู่ทุกอย่างในนั้นถ้าเรามาศึกษาในมะม่วงต้นนั้นหรือในมะม่วงผลนั้นหรือผลไม้อันนั้นไอ้ความเป็นจริงเรียกว่าศึกษาในที่นั้นมันก็รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมันมีอยู่ในที่นั้นหมดทุกอย่างเนี่ยฉะนั้นการภาวนาของพวกพุทธบริษัททั้งหลายนั้นมันก็ต่างการบางคนไม่ต้องเรียนมันต้องเรียนถ้าไม่เรียนไม่รู้คำที่ว่าไม่เรียนนั่นก็เรียนเหมือนกันนั่นเองนะถ้าไม่เรียนนะเรียนเหมือนกันคือเรียนด้วยการปฏิบัติไปตามๆมันเรียนมันมีสองอย่างเรียนกอไก่ก็ขอไข่แล้วก็เรียนไปตามแบบตามวิธีการของมันถ้าเราไม่เรียนแล้วก็ดูกำเนิดที่มันเกิดที่ความเป็นอยู่ของมันนี่เช่นเจสาโดมานัทาตันตาตาโจเนี่ยแต่ธรรมชาติของมันแล้วมันเป็นของไม่แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วมันเป็นของไม่สวยงามอยู่แล้วนะมันเป็นของไม่สะอาดอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรามาเรียนมาขยกขึ้นมาถ้าไม่เรียนมันก็ไม่รู้ถึงเรียนว่าเกสาโลมานะขาตันตาตาโจไม่สวยไม่งามมันก็ยังงามอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าอะไรปิดบังของมันอยู่มันเป็นของมันอย่างนี้นะไอ้ความจริงๆนั้นมันมีอยู่แล้วลักษณะขันธ์ 5ธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดมันก็แค่นั้นเองของมันมันมีอยู่นะเรื่องที่ไม่สะอาดเรื่องที่มันไม่แน่นอนเรื่องที่มันเป็นอนิจจังทุกขังมันเต็มอยู่ในนั้นเต็มอยู่ในนั้นหมดเนี่ยถ้าเราไปได้รูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังเราก็รู้สูตรมันว่ารูปังอนิจจัง เมื่อถึงคราวทุกข์มันเป็นอนิจจังจริงๆไม่รู้เมื่อรูปนี้มันเจ็บปวดคัดยอกกันมาบันเสียใจแล้วแหมมันเป็นอะไรตรงนี้นะน่ะนั่นคืออนิจจังแต่เราเรียนรูปังอนิจจังมันรู้เพราะการเรียนมันเรียนที่มันสภาวะรูปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันไม่ชัดเรียนด้วยรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณอนิจจังเรียกว่าสูตรมันน่ะมันเป็นไปอย่างนั้นเรื่องนี้แต่เราเอาสูตรมาเรียนเรียนไปเรียนได้จะสูตรมันได้สวดให้มันเพราะไปเลยนะดูไปแล้วก็คล่องแต่การสวดเลยเพราะสวดถูกๆมีจังหวะกันเลยลืมไปเนี่ยนี่นะบางทีพูดถึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่อะไรนี่บางทีก็นึกอยากเลยนึกไปถึงตับไก่ไตไก่ตับหมูไตหมูไปโน่นมันไปกันซะอย่างนั้นจ้ะมันนานเข้าจริงๆนะแต่ว่าความจริงของมันมันมีหมดแล้วอยู่ในนั้นเนี่ยไม่ต้องขยายขนาดนั้นไอ้ที่อยู่ของมันสันฐานก่อนมันมีหมดแล้วฉะนั้นในทางธรรมะท่านจึงแบบภาวนาแต่ว่านั่งภาวนาเห็นตัวจริงมั้ยเนี่ยนั่งภาวนาดูดิภาวนาคือทำให้เกิดขึ้นถ้าสับทำให้มันมีขึ้นอะไรมันไม่เกิดขึ้นธรรมนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรมันไม่มีธรรมนั้นมันมีขึ้นอันนี้การกระทำในหลักพุทธศาสนานี้ก็มาทำกายวาจาให้บริสุทธิ์เสียก่อนซึ่งจะเรียกว่าศีลเนี่ยพูดง่ายๆถ้ากายวาจาเรามันบริสุทธิ์นะนี่นี่มันก็สงบเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นสมาธินี่นี่พูดมันง่ายนะมันง่ายพูดมันง่ายๆเมื่อสมาธิมันคือความสงบทำไมมันสงบเพราะเราไม่ไปขโมยของเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสบายเลยเจ้าหน้าที่ตามจับกันอยู่แล้วก็สบายเราไม่ได้ขโมยเขาเนี่ยว่ะคล้ายๆนี่เรียกว่าเราสงบเรามีกายมีวาจาไม่ฟันเฟือนจิตใจเราก็สงบเมื่อใจเราสงบก็ไม่มีอะไรมีปัญหาจิตใจเราก็ยังความสงบอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เสียงอะไรมาก็รู้รูปแรงก็รู้มันในจิตใจพิจารณารู้เรื่องของวันนี้นะเนี่ยมันเป็นอาการอย่างนี้มันรวมกันอยู่ท่านจึงเรียกว่าศีลเรียกว่าสมาธิมันจึงเรียกว่าปัญญาที่นี่มาถึงมาเรียนนะเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเรื่องผมที่ไปเรียนมานะจะไปทำจิตให้เป็นสมาธินี่ต้องมีครูนะนี่ต้องมีครูสมัยก่อนมีครูนะมีเทียนมีดอกไม้มีอะไรต่างๆไปขึ้นครูงั้นนะเนี่ยก็ไปท่องเนาะเรียนเนี่ยขออนุวัตการขออ้อนวอนขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้สมาธิไม่มีก็ขอให้มีศีลไม่บริสุทธิ์ก็ขอให้ศีลบริสุทธิ์ต้องเชิญสมาธิเข้ามาตั้งในใจของเรามีผมก็เรียนมาเหมือนกันเรียนแล้วก็สวดสวดมดเจริญอุตตกาปิติสนิกาปิติอัปปนาปิติปิติสมาธิทั้งหมดเชิญมาซะก่อนนั่งไม่เห็นมันเข้ามาสักทีนั่งมันเดือดร้อนก็มาคิดเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องนะมั้งนี่นะถ้าไปเชิญศีลก็มาได้อย่างนั้นถ้าไปเชิญสมาธิก็มาได้อย่างนั้นก็ง่ายนี่นะอันนี้มันใช่เรื่องมันเรื่องเรากระทำมาให้มันเป็นจริงๆอย่างนี้ความคิดอันนี้มันเกิดขึ้นมานะก็เอานั้นทิ้งไปเอานี้ทิ้งไปสารพัดอย่างนี้นี่ฉะนั้นการปฏิบัตินี้มันจริงบางคนก็เห็นได้ง่ายบางคนก็เห็นได้ยากแต่อย่างไรก็ช่างมันเถอะมันจะยากหรือมันจะง่ายก็ตามพระพุทธเจ้าสอนอย่าประมาทนะอย่าประมาทอย่าประมาทถึงนั้นเนี่ยทำไมถึงไม่ให้ประมาทมันไม่แน่นอนก็เพราะว่ามันแน่มันไม่แน่อยู่ที่ตรงนั้นมันไม่แน่ตอนนี้อย่าประมาทถ้าเราประมาทแล้วก็ไปยึดมั่นอันนี้มันแน่นอนเลยนะไปแน่นอนเดี๋ยวไปยึดมั่นกับของที่ไม่ควรยึดว่ามันแน่นอนอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเราไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่มันไม่จริงไม่จังเนี่ยมันจะกัดเราอีกวันนึงได้นะมันเป็นเช่นนี้ฉะนั้นทุกอย่างมันจะดีชั่วประการใดก็ตามมันเถอะเราจะอันนี้พอใจอันนี้ไม่พอใจก็ช่างมันเถอะ เราจะต้องสอนมันให้มันไปโดยที่ถูกทางคือสัมมาทิฏฐิอย่าประมาทเลยอย่าจะไปส่งเสริมอะไรมันมากจนให้มันหลงผิดไปถ้ามันน้อยใจเป็นทุกข์ก็ให้รู้จักว่ามันเป็นทุกข์นะอย่าให้มันเป็นทุกข์เกินความจริงไปถึงแม้ว่าอันนี้มันชอบใจก็ให้มันชอบใจอย่าให้มันชอบใจเกินความชอบใจไปเนี่ยอย่าให้มันมากไปเดี๋ยวพูดตามภาษาเราเรียกว่าอย่าให้มันเมาเมื่อให้มันทุกข์อย่าให้มันเมาในทุกข์เมื่อมันเป็นประสบกับสุขอย่าให้เมาคือเรียกว่าให้มันไม่เมาไม่ให้เมาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ให้เกินไปให้มันพอดีนั่นเองถึงมันจะอยู่กับเราก็ได้ถึงมันจะวิบัติจากเราไปก็ได้ถ้าเราไปเมากับมันจะแล้วไหนมันจะหนีจากเราก็เป็นทุกข์หรือทุกข์อยู่กับเรามันไม่หนีจากเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่สุขมันหนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่ทุกข์ที่มันอยู่ในเรานี่ไม่หนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์มันเป็นเสียอย่างนี้ถ้าเราไปยึดมันเข้าไปมั่นมันเข้าอันนั้นมันก็เกินความจริงมันไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมมันเกินไปมันไม่ถูกทางมันไม่ถูกทางมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาให้ความเห็นเช่นนั้นน่ะเรียกว่าเหตุให้ทุกข์เกิดการปฏิบัติการอธิบายให้จิตอย่างนี้เรียกว่าการรู้จักความดับทุกข์นี่แล้วก็ปฏิบัติไปตามที่เรารู้สึกอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติไปเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยถ้าเราเห็นเช่นนี้เราก็เห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็เห็นตัวที่มันเกิดมาจากทุกข์น่ะคือเกิดมาที่ตรงไหนแล้วก็เกิดแล้วก็รู้จักปฏิบัติมันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเกิดตรงนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติในเรื่องความดับทุกข์นี่เรียกว่าความรู้ในพุทธศาสนาไม่ใช่รู้อย่างอื่นถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เราก็ไปหมายมั่นในทุกข์นั้นอยู่แต่มันไม่รู้จักประมาณเช่นว่าเราชอบอันนี้แล้วก็ชอบจนเกินไปใช่ใครห้ามก็ไม่ฟังนะฉันชอบอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้อาหารการปรบฉันก็เหมือนกันเออท่านอย่าไปฉันมากเลยนะอันนี้ไม่ค่อยดีนะดีครับไม่เป็นไรรับรองนี่เรียกว่าเราชอบมันนะตอนบ่ายมาท้องมันดื้อแต่มันจะงงเออนะตกใจมันเป็นแต่อย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสให้รู้จักว่าอันนี้มันทุกข์เกิดอันนี้มันเป็นทุกข์เนี่ยอันนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอันนี้ความหลับทุกข์อันนี้เป็นข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์อย่างที่เรารู้อย่างที่เราเห็นอย่างที่เราพิจารณามานี้การปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็รวมว่าให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์มันก็มีเท่านี้ในธรรมะย่อยๆใช่ไหมอะไรทุกมันก็เกิดขึ้นแต่ทุกก็ดับไปนอกเหนือนี้ไม่มีอีกแล้วมีแต่ทุกแล้วมันเกิดแต่ทุกมันก็ดับไปทุกมันก็เกิดแต่ทุกก็มันมีเท่านี้เราจึงทุกเราจึงวนวายในวัฏสงสารนี่ทำไมถึงวนวายนี่เพราะเราไม่รู้จักอันนี้ตามเป็นจริงของมันไม่รู้จักทุกก็ไปจับเอาทุกข์มาเรียกนึกว่ามันจะสุขมึงต่อมาก็กัดเข้าอีกแล้วมันเป็นทุกข์แค่ข้ากับงูเห่าก็ชาวนาน่ะมันนอนตัวแข็งอยู่ก็สงสารมันนะก็นึกว่าเรามีเมตตาพอสมควรจะช่วยสัตว์ตัวนี้ให้มันมีความสบายอย่างเงี้ยคือไม่รู้จักมันนั่นเองเนี่ยไม่รู้จักว่าไอ้นั่นตัวงูนะมันจะกัดคนไม่รู้จักก็เลยไปอู้ของงูขึ้นมาเมื่อมันถือความอบอุ่นคุณทุกข์อบอุ่นขึ้นกับปัดตัวของเราเสียอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เพราะความหวังดีนั่นเองแต่เราไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความหลับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้อ่ะมันเป็นเหตุแล้วก็เกิดขึ้นมาเพราะเหตุหรือก็ดับไปเพราะมันมีเหตุทั้งหลายทั้งปวงนั่นมันเกิดเพราะเหตุทั้งทุกข์มันก็เกิดจากเหตุทั้งทุกข์มันก็เกิดจากเหตุสุขมันก็เกิดจากเหตุทุกข์มันก็เกิดจากเหตุ เรามารู้สิ่งทั้งสี่ประการนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อที่บันทึกความดับทุกข์นี้เท่านี้ธรรมะอย่างอื่นนั้นก็เรียกว่ามันไม่ต้องซะแล้วก็เพราะมันรวมอยู่ที่นี้จะพูดถึงเครื่องรับมันก็เป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นจิตถ้าจิตมันรู้ว่าทุกข์ตัวนี้รับมาดูแล้วมันก็ปล่อยวางมันวิ่งถึงกันหมดเลยชวิกอันนี้มันวิ่งถึงกันเลยฉะนั้นเราผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมารู้ในอันเนี้ยให้มันชัดเจนสำคัญและกระตัดผิดจากของพูดถึงการหลักการนิติชาการที่จะแยกแยะที่จะให้คนเห็นสิ่งทั้งหลายแล้วนี่มันมากต่อมากเหลือเกินเรื่องจิตเนี่ยก็ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยคงจะทำคงจะดูพระไตรปิฎกคงจะดูพระอภิธรรมมั้งไอ้พูดเรื่องจิตนี่โอ้โหบางคนก็คิดว่าจะให้มันรู้ทุกอย่างขนาดนั้นก็เรียนกันไปจนนั่นแหละติดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไม่ถูกไม่ไปไม่ถูกไม่เอาขัดอะไรไม่ได้อันนั้นไม่รู้จักสูตรของมันสูตรนี่บอกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเงินเฉยๆยกตัวอย่างง่ายๆว่าวิชาเลขเรามันมีบวกมีลบมีคูณมีหารกระจายทุกประการเราประกอบเรียนกันเมื่อทำแล้วก็ได้จำนวนพอดีทีนี้มีอีกคนหนึ่งนะที่ไม่ต้องประเดียนอย่างนั้นปัญญามันเปรียวมันเร็วนะไม่ต้องทำวิธีบวกวิธีลบวิธีคูณวิธีหารทำวิธีนึกคิดให้มันรู้อันนั้นกับอันนั้นอันนี้กับปุ๊บเดียวได้จำนวนขึ้นมาเท่ากันกับคนที่วิชามีวิชาทำเลขดีๆอย่างนี้พูดได้ผลมันทุกข์ขึ้นมาเลยเช่นนี้มันก็มีราคาเท่าๆกันได้ศึกษาเหมือนกันสำเร็จประโยชน์ในการแต่ว่ามันไม่มีหลักการในวิชาการก็เรียกว่ามันไม่มียี่ห้อและง่ายๆมันมียี่ห้อเพราะมันขาดการเรียนบทบาทการสูตรแต่ว่าพูดถึงจุดรวมมันแล้วมันก็มีราคาเท่ากันมันมีวิชาที่ถูกต้องเหมือนกันดีเหมือนกันจบตรงเดียวกันดังนั้นอย่างที่ท่านยกตัวอย่างเช่นพระปฏิกะโพธิ์เป็นตัวรู้แต่ว่าสอนใครไม่ได้แต่สอนเจ้าของได้แต่พูดให้คนอื่นฟังไม่ได้เอาทำไมถึงเป็นงั้นน่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่ที่ไหนท่านก็สบายแจ่มใสแต่สอนคนอื่นไม่ได้ทำไมต้องไปงั้นแต่มันจะรู้อะไรยังไงท่านว่าคล้ายๆกับคนใบ้คนใบ้มันฝันไปนอนกับฝันฝันไปเห็นทุ่งนาบ้างเห็นไร่บ้างเห็นภูเขาบ้างเห็นสัตว์ต่างๆบ้างฝันเรื่อยๆเปลือยไปเรื่อยๆแต่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพูดความฝันนั้นให้คนอื่นฟังไม่ได้นะเรียกว่าคนใบ้ไอ้คนหนึ่งเนี่ยฝันไปเห็นงูก็พูดงูฟังให้ได้ไปเห็นวัวก็พูดเรื่องวัวฟังให้คนอื่นฟังได้พระประเจกกระโพดนี่เหมือนคนใบ้นอนฝันรู้ทุกอย่างถึงท่านไม่โรคถึงท่านไม่โกรธถึงท่านไม่หลงผลที่สุดแล้วก็ท่านรู้อย่างนั้นก็พ้นจากวัฏสงสารภาระมันน้อยคนที่ฝันไปเห็นงัวเห็นควายเห็นสัตว์ต่างๆเอาเรื่องสิ่งทั้งหลายมาพูดให้เพื่อนฟังก็รู้เรื่องเหมือนกันมันก็เท่ากันมันก็ไม่แปลกอะไรกันมีจุดอันเดียวกันรวมอันเดียวกันฉะนั้นอันนี้เป็นต้นฉะนั้นการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอะไรอะไรมันมีในตัวของมันอยู่นั่นเนี่ยแต่พุทธเจ้าอยากจะค้นหาความจริงคือมันมีจริงอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะไอ้ตรงนี้ไอ้ของสกปรกมันหยดตรงตัวนี้มันสกปรกเป็นต้นเราไปเห็นที่นี่สกปรกตรงนี้มันนี้ไป ตัวนี้สกปรกดีไปน่าจะจะมีปัญหาว่าที่นี่มันสกปรกเราจะทำให้มันสะอาดจะทำยังไงปัญหามันมีอย่างนี้ก็ต้องเอาน้ำมาล้างตรงนั้นมาเช็ดตรงนั้นเนี่ยตรงที่สกปรกนั้นเอาออกไปมันก็เห็นความสะอาดอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยไม่สะอาดอยู่ที่อื่นมันเห็นที่ติดตรงนั้นถ้าเราไม่พิจารณาเห็นน่าสกปรกแค่นี้ไม่เช็ดมันไม่ล้างมันก็สกปรกอยู่นะก็เป็นความสะอาดอยู่โน่นไอ้ความเป็นกินไหนความสะอาด

0: โรจีอย่างพระพุทธเจ้าตามประวัติของท่านไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะ ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเก่งมากที่สุดเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่จบทางร่างจิตใจบางของนี้เกิดขึ้นมาแล้วชอบใจมันเสียไปทำไมเราถึงเสียใจสิ่งที่มันไม่ชอบเราทิ้งไปแล้วทำไมมันไม่เสียใจอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาเหลือเกินธรรมะเห็นทุกสิ่งทุกส่วนมารวมกันเป็นจุดนั้นเดียวกันอย่างพวกเราทั้งหลายอยู่ด้วยกันเนี้ยจะอยู่คนละทิศละทางอยู่คนละจังหวัดก็ตามทีเถอะมาเข้าข้อวัดปฏิบัติให้มีความเห็นถูกต้องเสมอกันจะแล้วเดียวไม่กลับยังโสตะผู้ที่น้อมไปทุกคนนี่ถ้าน้อมไปเห็นถ้าความเห็นมันน้อมไปในนั้นทุกคนนะไอ้ความเกะกะละลานเนี่ยมันน้อยปัญหาที่ยุ่งๆเนี่ยมันก็น้อยเหลือเกินเนี่ยแต่มันรวมกันถึงจุดเดียวกันเนี่ยใครๆทุกคนรวมอยู่เนี่ยถ้ามีความจุดลงไปตรงนั้นจริงถึงใครจะมาพูดที่เราไม่ชอบใจเราก็ไม่ไหวใจของเราเนี่ยเราก็ถือเอาตรงนั้นเป็นเจนไม่ได้ถือเอาใจของเราเนี่ยทุกคนถ้ารู้สึกรู้จักความผิดชอบอยู่อย่างนี้พวกเราทางไหนจะไม่โกหกพวกโลกกันจะไม่ยิ้มช้ากันจะไม่พยาบาทกันจะไม่มีการถกเถียงกันจะไม่มีการทะเลาะเวาะแว้งกันเพราะน้อมไปแล้วมันน้อมไปแล้วจิตมันน้อมไปสู่ภวังค์นั้นน้อมท่านจึงเรียกว่าบุคคลผู้ที่น้อมไปนี่มาจากไหนมาจากบุคคลที่ไม่น้อมไปเป็นปุถุชนเป็นปุถุชนคนนะยังไม่น้อมเหมือนกันแต่ที่จะมาน้อมไปนี่ก็คือคนจำพวกไหนก็คือคนจำพวกที่เป็นปุถุชนมันเป็นกัลยาณชนเป็นอริยชนก็คือคนพวกนี้ไม่ใช่พวกอื่นไม่ใช่พวกอื่นพวกนี้เองพวกปุถุชนนี้อันนี้ที่เราปฏิบัตินี้ถ้ามารวมกันต่อไปทั้งนี้ก็เป็นสุปฏิปันโนผู้ชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้มันรวมไปจุดอันเดียวกันใครก็ปฏิบัติดีใครก็ปฏิบัติตรงใครปฏิบัติเพื่อพ้นจากวัฏฏสงสาร
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ธรรมะรับอรุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรได้แล้วพร้อมตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแจ้งประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
7: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ตกค้างในอาคารและผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าอาคารดังกล่าวมีโครงสร้างเหล็กซึ่งมีความเสี่ยงต่อการยุบตัวจากการได้รับความร้อนสูงโดยหลังคาและโครงสร้างบางส่วนเริ่มทรุดตัวลงทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ระดมรถดับเพลิงจากหลายสถานีเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารและพื้นที่ข้างเคียงเบื้องต้นสันนิษฐานว่าต้นเพลิงน่าจะมาจากบริเวณชั้น1ซึ่งเป็นพื้นที่ร้านค้าและมีสินค้าเก็บอยู่เป็นจำนวนมากแม้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วแต่ยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าออกถนนวรจักรถนนเจริญกรุงถนนหลวงชั่วคราวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่ขณะเดียวกันสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้ตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแล้วมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการฟื้นฟูระบบประปาคืนน้ำสะอาดให้ประชาชนในจังหวัดน่าน
8: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์หลังอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าได้สนับสนุนงบประมาณและสั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการผลิตการจ่ายน้ำและการควบคุมคุณภาพน้ำเข้าไปช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในพื้นที่อำเภอปัวเพื่อให้ระบบประปากลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคตด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่ากปภ.ระบุเพิ่มเติมว่ากปภ.ได้ส่งทีมวิศวกรลงพื้นที่3ตำบลในอำเภอปัวได้แก่ตำบลอวน ซึ่งได้ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาจนกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วส่วนตำบลศิลาแรงได้จัดทำแบบและประมาณราคาเพื่อฟื้นฟูระบบประปาเสร็จสิ้นและส่งมอบให้อบต.ศิลาแรงดำเนินการต่อและตำบลเจดีชัยอยู่ระหว่างจัดทำแบบแพสูบน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์โดยเบื้องต้นอบต.ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวเพื่อจ่ายน้ำให้ประชาชนแล้วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม2569ขยายตัวต่อเนื่องจากการส่งออกขยายตัวกว่าร้อยละ21และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีความมั่นคงพร้อมเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงภายนอกอย่างใกล้ชิด
9: นายพิสิทธิ์พัวพันธ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือนกรกฎาคม2569ว่ามีทิศทางขยายตัวต่อเนื่องโดยได้รับแรงหนุนสำคัญจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวสูงถึง 121.6 ซึ่งเติบโตติดต่อกันเป็นเดือนที่25โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ฟื้นตัวสะท้อนจากยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งใหม่ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4 และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นตลอดจนดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนที่ร้อยละ 0.5 รวมถึงภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ยังเติบโตได้ดีขณะที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงทั้งอัตราเงินเฟ้อทั่วไประดับร้อยละ 1.95 สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่ร้อยละ 66.9 และทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามท่ามกลางความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลกกระทรวงการคลังยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามปัจจัยเสี่ยงภายนอกอย่างใกล้ชิดปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: ปูนปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมปาแหงและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าๆอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 MHz กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็ทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสีน้ำเงินวันนี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569ข่าวรอบโลกวันนี้ที่สำคัญมีอะไรบ้างเบรกท้ายสุดเบรก2เห็นที่จะต้องยกเวลานี้ให้กับเด็กหญิงแห่งชาติลูกสาวแห่งชาติตั้งแต่เด็กหญิงก็เป็นลูกสาวแล้วโตแล้วก็คือน้องเนเน่นี่เห็นไหมไม่พูดน้องเนเน่ช่วงนี้แล้วจะพูดช่วงไหนเหตุการณ์ที่ผ่านไปจะพูดย้อนหลังได้หรือฉะนั้นต้องยกให้กับน้องเนเน่มาดูคอมเมนต์ของทั้งโลกว่าอย่างไรโอ้ผมก็เป็น FC เขาคนหนึ่งและผมก็เชื่อมั่นว่าเพื่อนๆก็เป็น FC เช่นกันฉะนั้นความภาคภูมิใจนั้นเก็บไว้คนเดียวไม่ได้ต้องเอามาเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนรุ่นหลังดูซิว่านี่ยังไงล่ะเด็กอายุ16ปีเขามีความคิดความฝันอย่างไรจึงทำสำเร็จได้ขนาดนี้เป็นแบบอย่างที่ดีฉะนั้นจำเป็นเหลือเกินที่ต้องมาเล่าให้ฟังคนทั้งโลกจับตามองเด็กคนนี้แล้วเราเองจะไม่ให้กำลังใจเด็กหญิงเด็กสาวลูกสาวแห่งชาติของเราคนนี้หรือสำหรับภัยพิบัติของโลกที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นได้เล่าอุตส่าห์สรุปภัยพิบัติให้แล้วนะว่าโลกเรามีภัยพิบัติอะไรบ้างเป็นดินไหวเป็นดินแยกน้ำท่วมฝนตกโอ้วันนี้ก็ยังมีภัยพิบัติเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับหิมะถล่มหิมะถล่มเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังเช่นกันนะครับบรรยากาศโลกเรานี่มันแปลกไปเยอะฉะนั้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้มีภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับภัยพิบัตินี้อย่างไรบ้างที่แน่ๆคือที่เนปาลส่วนที่เปรูมีแผ่นดินไหว 6.7 เมกะจูดสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานมีเหมืองทองถล่มที่เซ็นทรัลแอฟริกันรีพับลิกผู้เสียชีวิตกว่า100คนรัฐบาลต้องสั่งปิดเหมืองทองส่วนที่ญี่ปุ่นอุบัติเหตุรถไฟคนงาน4คนถูกรถไฟชนเสียชีวิตส่วนที่โมติเรเตเตเนียเรือผู้อพยพเป็นไงล่มผู้ภัยได้กว่า300คนรวมทั้งเด็ก40คนและในตุนิเซียเรือผู้อพยพก็ล่มสูญหายไป13คนรอดชีวิต2คนส่วนเครื่องบินตกที่อลาสก้าเสียชีวิต8คนที่อังกฤษอุบัติเหตุรถไฟชนกันเสียชีวิตถึงไม่ใช่รถไฟนะครับรถชนเฉยๆนะครับเสียชีวิตถึง7คนและที่ไนจีเรียอุบัติเหตุรถชนกันเสียชีวิตไป5ศพสถานการณ์สงครามก็ยังคงคุกรุ่นอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ยูเครนรัสเซียหรือที่พื้นที่ถนนกาซาตอนนี้สงครามยูเครนรัสเซียนี่ปี4ปีครึ่งแล้วนะเลบานอนฮิสบอลเลาะห์แม้จะมีกรอบการหยุดยิงก็ยังอยู่นะและล่าสุดของเรายังมีภัยพิบัติอีกไฟไหม้ที่คลองถมมีโอ้โหไม่รู้ว่าแม่ขายจะเป็นยังไงสินค้าจะเป็นยังไงนี่คือบรรยากาศของโลกสีน้ำเงินทั้งใบแบบนี้มันเป็นด้วยภัยพิบัติอะไรบ้างนะครับไปดูข่าวที่ต้องขอแสดงความเสียใจประชาชนต้องเสียความประชาชนชาวไทยต้องขอแสดงเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับต่อการจากไปของกษัตริย์นอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดี ฮาราที่5ได้ทรงเสด็จสันคตเจ้าชายโฮกุนได้ขึ้นครองราชต่อสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราที่5เสด็จสันคตเมื่อเวลา 6:35 นาทีของวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ตามเวลาท้องถิ่นณโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโลสิริพระชนพรรษา89พรรษาหลังจากคงเข้ารับการรักษาอาการประชวนตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569จากติดเชื้อแบคทีเรียในพระโลหิตส่งผลให้อาการอ่อนเพลียและหายใจลำบากบริเวณพระราชวังในกรุงออสโลมีการลดธงชาติลงครึ่งเสาเพื่อแสดงความอาลัยประชาชนเดินทางไปวางดอกไม้และรวมตัวกันบริเวณหน้าพระราชวังเพื่อถวายความอาลัยต่อการจากไปของพระประมุขพระราชประวัติของพระองค์นะครับสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลที่5พระองค์ทรงครองราชมาตั้งแต่ปีค.ศ.1991หรือพ.ศ.2534ได้รับการยกย่องว่าเป็นกษัตริย์ที่ทรงใกล้ชิดกับประชาชนปรับภาครักสถาบันกษัตริย์ให้มีความเท่าเทียมและเปิดกว้างมากขึ้นทรงแสดงจุดยืนสนับสนุนความหลากหลายทางด้านศาสนาเชื้อชาติและรสนิยมทางเพศโดยเฉพาะพระราชดำรัสเมื่อปี2016หรือ2559ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวางจากชาวนอร์เวย์พระองค์นะครับทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระราชินีซอนยาซึ่งเดิมเป็นสามัญชนทั้งสององค์ทรงต่อสู้เพื่อให้ได้รับพระบรมราชานุญาตให้อภิเษกสมรสก่อนที่จะเสกสมรสขึ้นในปี1968หรือปีพ.ศ. 2511ซึ่งการที่พระองค์ท่านนะครับทรงสมรสกับสามัญชนนั้นเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของราชวงศ์นอร์เวย์เลยนะครับเปิดทางให้พระราชโอรสและพระราชธิดาสามารถเลือกคู่ครองที่เป็นสามัญชนได้เช่นกันพระองค์ทรงครองราชเป็นเวลาประมาณ35ปีก่อนที่เจ้าชายโฮกุนจะขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปองค์ใหม่องค์ปัจจุบันนี้นะครับขอแสดงความไว้อาลัยต่อพระองค์ท่านด้วยครับผมสำหรับพระประวัติของสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์นะครับพระราชสมภพเมื่อวันที่20กรกฎาคมพ.ศ. 2516ณกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์กับสมเด็จพระราชินีซอนยาแห่งนอร์เวย์พระองค์มีพระเชษฐาภรณีคือเจ้าหญิงมาธาลุยเซอร์เมื่อก่อนที่เป็นมกุฎราชกุมารนั้นนะครับแม่ทรงเจริญตามรอยเท้าพระบิดานั่นคือได้ทรงรู้จักกับสตรีสามัญชนชื่อเมดเดอร์มาริตซิสติมเฮอร์อีบีผ่านทางเพื่อนของทั้งสองฝ่ายแต่ที่สำคัญนะครับและแหมยิ่งกว่าพระราชบิดาอื่นก็คือว่าสตรีสามัญชนท่านนี้นะครับเธอเป็นบริกรหญิงที่มีลูกติดอายุ4ขวบจากความสัมพันธ์กับชายคนหนึ่งที่ต้องโทษในคดียาเสพติดที่ซึ่งบอกว่ายังไงเธอเป็นที่รู้จักในนามของนักเต้นออสโลและมีเรื่องราวเกี่ยวกับยาเสพติดเธอได้เข้ารับการรักษาเพื่อบำบัดสารเสพติดและมีปอดว่าเป็นนักเที่ยวหนักซึ่งบิดาของบุตรเธอนะครับได้รับโทษในเรือนจำเนื่องจากปัญหายาเสพติดแต่เธอก็บอกว่าอดีตที่ผ่านในช่วงวัยรุ่นของเธอทำให้เธอเข้มแข็งมากกว่าวัยรุ่นทั่วไปพิธีอภิเษกสมรสจัดขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคมปีพ.ศ. 2544ล่าช้าไปกว่า1ชั่วโมงเนื่องจากเจ้าสาวร้องไห้ตลอดทั้งพิธีนะนี่คือพระสมเด็จว่ายังไงดีอ่ะพระราชาทีนะแน่ต้องเรียกแบบทางคิงแบบพระราชาเหมือนเราดูหนังพีเรียดหน่อยนะภาษา พระราชาของอังกฤษพระราชาของฝรั่งเศสอะไรเงี้ยฮะอันนี้พระราชาของนอร์เวย์พระองค์ทรงมีพระรถและพระธิดาด้วยกันสองพระองค์นะครับก็คือเจ้าหญิงอังกฤษอเล็กซานดราประสูติเมื่อวันที่21มกราคม2547และเจ้าชายเซเวอร์มักนุสประสูติเมื่อวันที่3ธันวาคมพ.ศ. 2548ขอพระองค์ทรงพระเจริญนะครับความสัมพันธ์ของราชวงศ์จักรีเรากับราชวงศ์ของนอร์เวย์นี่มีความสัมพันธ์ยาวนานมากนะครับตั้งแต่รุ่นเก้ารุ่นกระหม่อมรัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่9จนถึงรัชกาลปัจจุบันรุ่นเก้ารุ่นกระหม่อมเรานี่เคยเสด็จไปเยือนประเทศนอร์เวย์นะครับโดยเฉพาะรัชกาลที่9ของเรานะครับได้ไปเมื่อปีพ.ศ. 2503และคิงของนอร์เวย์ก็ได้เคยเสด็จมาเยือนประเทศไทยในปี2508นะครับนี่คือความสัมพันธ์ทางการทูตและทางราชวงศ์ของทั้งสองประเทศในขณะที่มีอีกข่าวหนึ่งนะครับกษัตริย์โอโยแห่งอูกันดาอดีตราชาที่น้อยอายุน้อยที่สุดนะครับได้สิ้นพระชนม์ในวัย34ปีพระองค์นะครับครองราชตั้งแต่อายุเพียง3พรรษาและเคยได้รับชื่อว่าเป็นกษัตริย์ผู้ครองราชที่มีอายุน้อยที่สุดในโลกสิ้นพระชนม์ในวัย34ปีเมื่อวันที่28สิงหาคม2569สำนักงานข่าวต่างประเทศรายงานว่ากษัตริย์โอโยมยิมบาคาบัมบาอีกูรูรูกินีที่4กษัตริย์แห่งโตโรราชอาณาจักรดั้งเดิมทางตะวันตกของอูกันดาสิ้นพระชนม์ในวัย34ปีโดยนายคาวิลอัมสตรองระโบมิเลอาคากีนายกรัฐมนตรีแห่งอาณาจักรโตโรประกาศข่าวการสิ้นพระชนม์เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเมื่อเวลา 22:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นแม้นว่าพระองค์จะไม่ได้ทรงอภิเษกสมรสแต่ทรงมีทายาทแล้วทำให้มีการสืบเนื่องในการสืบราชบัลลังก์กษัตริย์โยเซฟขึ้นครองราชเมื่อวันที่12กันยายน2538ขณะที่ทรงมีพระชนมายุเพียง3พรรษาหลังจากกษัตริย์พระบิดานะครับคือกษัตริย์คูริคาบาซาอิเพทริกเดวิดแมทธิวคาบอยโยโอลิมีที่3พระราชบิดาสิ้นพระชนม์พระองค์ได้รับการบันทึกว่าเป็นกษัตริย์ที่ครองราชที่อายุน้อยที่สุดในโลกในขณะนั้นทางนี้นะครับอูกันดาปกครองในระบบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งเป็นประมุขของประเทศแต่อาณาจักรนั่งเดิมหลายแห่งก็ดำรงอยู่ตั้งแต่มายุคก่อนอาณานิคมสถาบันกษัตริย์ไม่มีอำนาจทางการเมือง อย่างเป็นทางการแต่ก็มีบทบาทสำคัญต่อวัฒนธรรมและสังคมของชาวอูกันดาครับนี่คือข่าวคราวของพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์นะครับก็ขอแสดงความไว้อาลัยต่อพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ด้วยและก็ขอทรงพระเจริญสำหรับพระมหากษัตริย์ที่จะขึ้นครองราชในองค์ถัดมามาดูข่าวคราวเกี่ยวกับหิมะถล่มและน้ำหลากที่เนปาลทิเบตจีนนะครับเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเกิดการพังทลายของธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยทำให้เกิดดินโคลนและน้ำแข็งไหลเป็นระยะทางกว่า100กิโลเมตรเบื้องต้นนะครับข่าวเบื้องต้นบอกว่ายังไงผู้คนเสียชีวิตไป390คนสูญหายอีก 1,500 คนทำลายโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากทั้งนี้สันนิษฐานว่าเกิดจากภาวะโลกร้อนธารน้ำแข็งได้พังทลายลงเป็นส่วนหนึ่งของธารน้ำแข็งบนยอดเขาลังตุงลิลังที่สูง 7,200 เมตรแตกออกและไหลลงหุบเขาการพังทลายได้เกิดแรงสั่นสะเทือนเทียบเข้ากับแผ่นดินไหวขนาด 5.2 เมตริกและก็เ ถึง 4.2 มติคือต่ำลงมาเรื่อยๆเพื่อนผมคิดว่าเพื่อนๆคงได้ดูภาพข่าวผ่านดาวเทียมกันทุกมุมเลยนะครับผมเองวันนี้ได้ดูข่าวภาพเพิ่มเติมอีกจากมุมอื่นมุมที่ถ่ายทอดไปเนี่ยนำมาออกอากาศนี่นะครับก็ถือว่าน่าสะพรึงอยู่แล้วนะครับยังมีภาพที่จะถ่ายจากมือถือลงทั้งที่ตกลงยัง YouTube ส่วนตัวของเพื่อนๆแหล่งข่าวที่อยู่ที่นั่นนะครับประชาชนที่อยู่ที่นั่นนักท่องเที่ยวที่อยู่ที่นั่นถ่ายภาพได้น่าสะพรึงมากกว่านี้อีกนะครับที่มองเห็นก็น่าสะพรึงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชนทางด่านแล้วก็รถทัวร์รถอะไรที่จอดเรียงรายอยู่ประชาชนวิ่งอย่างกระมดวิ่งหนีมาอย่างกระมดแล้วกลบหายไปเลยเนี่ยอันนั้นยังน่ากลัวแล้วนะครับพูดง่ายๆเลยครับแต่สิ่งที่น่ากลัวก็ยังมีขึ้นไปอีกมีขึ้นอีกคือภาพจากมือถือของที่ลงในโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook โอ้โหเต็มที่เลยครับตอนนี้ดูเต็มที่แล้วครับไม่สามารถจะมาเล่าให้เพื่อนได้หมดนะครับอ่ะไปดูข่าวคราวก่อนนะครับบอกว่ายังไงเกิดจากกระบวนการของธรณีวิทยาน้ำแข็งแตกออกละลายรวมกับน้ำและหินเกิดเป็นเดบบริสโฟลว์หรือปรากฏการณ์ของธรณีวิทยาที่เกิดการไหลบ่าของดินหินกรวดทรายน้ำและน้ำแข็งผสมกันเป็นมวลมหาศาลเคลื่อนตัวลงมุ่งมาตามทางที่ลาดชันด้วยความเร็วสูงคล้ายกับแม่น้ำโคลนที่พังทลายทำลายล้างมากกว่าและเคลื่อนตัวได้เร็วและไกลเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปเรื่อยว่าทำไมมันถึงเร็วและไกลเร็วและไกลนะเพราะอะไรเพราะว่าสภาพภูมิประเทศของเทือกเขาหิมาลัยช่วงนี้นะครับเป็นที่สูงสลับซับซ้อนสูงชันและมีธารน้ำแข็งจำนวนมากภูมิประเทศของเทือกเขาหิมาลัยมีความสูงชันสลับซับซ้อนมากที่สุดของโลกยอดเขาสูงสุดคือยอดเขาเอเวอเรสต์สูงถึง 8,848 เมตรคือถ้าพูดง่ายๆสูงกว่า8 กิโลอีก800เมตรเอาพันหารเอาแล้วกันนะจะได้เป็นกิโลยอดเขาอื่นก็สูงลำดับลงมาซึ่งพื้นที่ภูเขาหิมาลัยนี้นะครับมียอดมากกว่า100ยอดที่สูงเกิน 7,000 เมตรและหลายพันยอดสูงเกิน 6,000 เมตรนี่นะมันยอดแทงเหมือนยอดจอมปลวกนี่แหละนะซึ่งภูเขาหิมาลัยเป็นภูเขาใหม่ทางธรณีวิทยานะครับเกิดจากการที่เปลือกโลกอินเดียยูเรเซียกระทะกันปั้งมันก็เลยดันขึ้นไปดันขึ้นไปทำให้มีความชันสูงมากเกิดหุบเขาลังตังหุบเขาคุมบูและหุบเขาอันนาปุนาความต่างระดับระหว่างยอดเขากับหุบเขาอาจสูงถึง 4,000 ถึง 5,000 เมตรในระยะทางเพียงไม่กี่10กิโลเมตรหมายถึงว่ายอดเขานี้ติ้งต่างว่าอยู่ตรงสนามกีฬาทูปะเปมีไปถึงหลัก4บางเขนเนี่ยก็ชางประมาณนะ5กิโล10กิโลเนี่ยนะสูงถึง4กิโลถึง5กิโลดูสิความสูงของหุบเขามันลึกลงไปขนาดนี้ใช่ไหมหิมะและธารน้ำแข็งเริ่มสะสมกันตั้งแต่ระดับความสูง 4,500 ถึง500เมตรขึ้นไปนั่นหมายถึงว่ายอดเขาที่สูง 8,800 เมตรเนี่ยครึ่งหนึ่งข้างบนเนี่ยครึ่งหนึ่ง 4,500 เมตรขึ้นไปเนี่ยนะนั่นแหละเป็นด้วยเต็มไปด้วยภูด้วยหิมะทำให้พื้นที่ธารน้ำแข็งตัวนี้ครับรวมทั้งยอดเขาหิมาลัยทั้งนี้มีมากกว่า 33,000 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ขนาดนี้ใหญ่แค่ไหนเพื่อนจินตนาการได้ไหมผมก็ไปคลิกดูแล้วก็เปรียบเทียบคลิปไปแล้วก็เปรียบเทียบไปปรากฏว่าพื้นที่ธารน้ำแข็งของเทือกเขาหิมาลัย 33,000 ตารางกิโลเมตรนี้นะครับใหญ่กว่าจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดนครราชสีมารวมกันซะอีกโอ้โหหรือถ้าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่จริงๆก็ประมาณสักจังหวัดเชียงใหม่กับ กาญจนบุรีรวมกันน่าเห็นไหม 1.7 เท่าของจังหวัดเชียงใหม่ใหญ่ไหมล่ะเท่าครึ่งเกือบ2เท่าอ่ะและถ้าเทียบกับต่างประเทศก็เทียบเท่ากับประเทศเบลเยียมทั้งประเทศเลยนี่คือบริเวณของธารน้ำแข็งตรงนี้มันเป็นต้นกำเนิดของเมื่อละลายแล้วนะครับกลายต้นกำเนิดของแม่น้ำคงคาแม่น้ำพรหมบุตรแม่น้ำสินธุนี่ไงนะฉะนั้นความสูงเฉลี่ยที่ทำไมมันถึงเร็วและแรงและมากเลยร้อยกิโลเมตรแป๊บเดียวเนี่ยผมมีความสูงชันยอดเขาตั้งแต่ 7,000 ถึง 8,000 เมตรเทียบกับหุบเขาก็ 2,000 ถึง 3,000 กิโลเมตรถึง 5,000 เมตรโอ้โทษที5,000เมตรละ2,000ถึง 3,000 เมตรนะครับกับบันแล้วก็ถึง 5,000 เมตรว่ายังไงความลาดชันเฉลี่ยในพื้นที่อาจถึง45ถึง60องศาเนี่ยความลาดชันเห็นไหมมันสูงมากลาดชันมากที่ชอบไปปีนเขาก็เพราะตรงนี้แหละทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการเกิดหิมะถล่มเบื้องต้นนะครับเมื่อถล่มเรียบร้อยแล้วผู้เสียชีวิตมากกว่า390ศพสูญหายอีก 1,500 คนเป็นชาวต่างชาติอีกหลายร้อยคนสะพาน19แห่งถนนกว่า40กิโลเมตรโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลายแห่งถูกทำลายท่าเรือจีหลงซึ่งเป็นท่าเรือที่สำคัญก็เสียหายตอนนี้นะครับการช่วยเหลือคือกองทัพของเนปาลใช้เฮลิคอปเตอร์และโดรนค้นหาเราจะเห็นภาพนั้นนะครับเห็นภาพข่าวเห็นภาพข่าวเฮลิคอปเตอร์บินปับปับปับปับปับปับนะเพราะว่าถูกขวางเลยน้ำเชี่ยวและถนนก็ถูกตัดขาดโครงขนาดนั้นมันเละขนาดนี้ไม่รู้ไม่สามารถจะจินตนาการได้ครับจีนก็ส่งกู้ภัยเข้าไปที่จีหลงเหมือนกันแต่ตอนนี้เห็นว่ามันจะพังมาอีกแล้วทำให้ต้องถอนหน่วยกู้ภัยออกมาอีกหน่วยกู้ภัยก็ขยับออกจากบริเวณนั้นอีกประมาณสัก1กิโลเพราะเข้าไปไม่ได้ไม่รู้ว่าข้างบนมันจะโผล่มาหรือเปล่าเพื่อนลองนึกดูแล้วกันนะครับว่ายอดเขาสูงชัน 8,000 เมตรนะและตามซอกเขานั้นมีน้ำอยู่มีหิมะอยู่หิมะละลายแล้วตรงนั้นจะทิ้งตัวลงมาขนาดไหนเนี่ยด้วยความสูงชันขนาดนี้ด้วยความลึกขนาดนี้นะครับเหมือนจอมดินจอมปลวกป๊อบนั่นแหละแม้ถ้าคิดถึงก็เหมือนดอกไม้ดอกหนึ่งนั่นในที่เราไปดูที่ปากช่องนะครับเป็นช่อใช่ไหมนั่นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละแต่มันไม่ได้เล็กๆอย่างเนี้ยมันสูง8กิโล7กิโล4 5 6 7 8อ่ะมันสูงขนาดนั้นอ่ะกิโลมันไกลมั้ยล่ะนั่นแหละไปไกลขนาดนั้นแหละนั่นแหละแล้วก็เวลามันขังกันมามันพังลงมาดูภาพกราฟิกแล้วดูภาพนั้นแล้วโหน่ากลัวมากนะครับเพราะบางพื้นที่ที่เป็นแอ่งมันก็จะมีน้ำไปเกาะอยู่น้ำมันเป็นน้ำแข็งก็ไม่เป็นไรพอแต่น้ำแข็งมาเพิ่มเกิดพังขึ้นมาโอ้โหเดี๋ยวผมคาดว่าวันนี้วันพรุ่งนี้คงจะมีข่าวๆเพิ่มเติมขึ้นมาอีกผู้เสียหายนี่ผู้สูญหายนี่มีทุกโอ้ดูแล้วทุกเกือบ10 กว่าประเทศนะครับ10กว่าประเทศนะครับแต่ตรวจสอบแล้วไม่มีประเทศไทยนะครับไม่มีพี่น้องชาวไทยไปนิยมปีนเขาไม่นิยมปีนเขาไม่นิยมไปที่นี่อ้าวก็ส่งแรงใจไปช่วยนะครับที่เนปาลก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของเรานะครับตอนนี้จีนทิเบตก็กำลังจะเร่งกู้ภัยอยู่ที่เข้าไปไม่ได้นี่ก็เนื่องจากปัญหาของดินโคลนและเสี่ยงต่อการที่จะถล่มเข้ามาอีกครั้งหนึ่งดูการวิเคราะห์และดูการพูดคุยของนักวิชาการหลายคนหลายท่านออกมาให้คอมเมนต์ออกมาพูดถึงสะท้อนถึงภูมิประเทศของประเทศไทยด้วยว่าของเราจะขนาดนี้หรือเปล่ามีโอกาสเป็นอย่างนี้หรือเปล่าโดยเฉพาะ เปรียบเทียบกับที่จังหวัดน่านที่จังหวัดน่านก็เคยเล่าให้ฟังนะครับจะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนอย่างนี้แหละน่านก็เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนแบบรางไข่ที่วางไข่เนี่ยเป็นนูนนูนอย่างนี้แล้วกันนูนอย่างนี้แหละแต่มันของเขาจะสูงมากสูงมากเหมือนต้นตะบองเพชรอ่ะต้นตะบองเพชรสูงกันเลยสูงมากสูงมากนะเวลามันเกาะมันก็ไหลมาอย่างนั้นเขาดูข่าวความคืบหน้าต่อไปนะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกถ้ามีอะไรเพิ่มเติมพรุ่งนี้ในรายการโลกสารขันผมก็จะมาเล่าให้เพื่อนฟังต่อนะครับพักกันสักครู่นะครับแล้วไปดูข่าวของน้องเนเน่ให้เต็มอิ่มครับแป๊บเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: พร้อมแล้วครับ
1: ปูนกลับมาทางนี้นะครับแม่เพลงเอภารักษ์กับคนตัดฟืนได้เข้ากับบรรยากาศนี้ซะเหลือเกินก็หวังใจอย่างยิ่งว่าเอภารักษ์อย่าไปคบกับคนตัดฟืนก็จะทำให้หน้าเราดีขึ้นกว่านี้นะครับสะท้อนภาพหลายภาพออกจากบทเพลงนี้ของคุณต้อยผู้เกียรติชัยอินนะครับก็ขอขอบคุณบทเพลงดีๆนี้ทำให้เกิดปรัชญาในการทำข่าวเพิ่มขึ้นอีกเยอะหลังจากฟังเพลงนี้ทีไรก็จะสะท้อนภาพทุกอย่างทั้งผู้บริหารทั้งผู้ถูกบริหารผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองการรายงานข่าวของน้องนินเน่วันนี้นะครับผมจะขี่ม้ารอบค่ายนะครับขี่ม้ารอบค่ายว่าเขาพูดคุยกันยังไงซึ่งบรรยากาศการถ่ายทอดสดหรือไรโชว์อเมริกาก็อตเทลเลนซีซั่น21นั้นได้จบผ่านไปแล้วผมคิดว่าเพื่อนๆคงได้ดูภาพนั้นการที่ร้องเพลงแบ็คโฮลซันเป็นอย่างไรตะลึงพึงเพลิดอย่างไรที่บอกว่าขี่ม้ารอบค่ายก็คือว่าจะไปดูคอมเมนต์ของกรรมการทั้ง3ท่านบวก1คือไม่ได้มานั่งด้วยคือไม่ได้มานั่งด้วยก็ยังให้ความเห็นนะคือคุณไซมอนนะและไปรอบค่ายกับใครล่ะครับไปรอบค่ายกับนักวิชาการนักวิพากษ์วิจารณ์นะศิลปินเก่าๆที่เคยร่วมงานกับแบ็คโฮลซันแบ็คโฮลซันเพลงนี้มีตำนานอย่างไรนะการ์เด้นสาวนี่เป็นมาอย่างไรและภรรยาเขาว่าอย่างไรอ้าวขี่ม้ารอบค่ายให้ครบเลยเรดดิตว่ายังไงโอ้สื่อยักษ์ใหญ่ว่ายังไงกันอ้าวไปอันดับแรกไปโฮวี่เมนเดลหน่อยก่อนนะครับเพราะว่าตื่นเต้นมากกับพลังการร้องและกีตาร์ของเนเน่คุณโฮวี่เมนเดลนี่นะครับที่ถ่ายทอดออกจากอเมริกาก็อตทาเลนต์จะเห็นภาพแค่ผู้หญิง2คนก็คือคุณโซเฟียกับคุณเมลบีเห็นแค่2คนเท่านั้นนะตอนที่เธอกดกบปุ่มสีทองนะครับฉะนั้นแนะนำให้เพื่อนดูคลิปอื่นๆแนะนำเพื่อนดูคลิปอื่นที่คิดว่าที่ถ่ายจากแฟนคลับที่เข้าไปชมรายการในวันนั้นนะจะเห็นภาพชัดเจนว่าคุณโฮวิ่งเมนเดลตื่นเต้นมากที่สุดไม่นั่งติดเก้าอี้เลยจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เยอะว่าไปกดดันคุณเมนบีหรือเปล่าไปแล้วหรือเปล่านะพยายามชี้ไม้ที่มันกดสิมองเห็นภาพที่ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดนะจนกระทั่งไทยเรานี่แหละบอกว่ายังไงเป็นด้อมเองหรือเปล่าจากกรรมการกลายเป็นด้อมหรือเปล่าเป็นหัวหน้าเชียร์หรือเปล่าหัวหน้าลีดเดอร์เชียร์น้องเนเน่หรือเปล่า NBC give her to million right now เอาเงินล้านนึงให้เธอไปเลยโอ้โหผมอยากให้เพื่อนๆไปเห็นภาพนี้จังเลยเห็นภาพนี้จริงเลยแบ็คเบื้องหลังของคุณโฮวี่เมนเดลเป็นยังไงบ้างก็คือยืนชี้ให้กดและยังไม่พอหลังจากที่คุณเมลบีได้ขึ้นไปแล้วเขาก็ขึ้นไปด้วยนะที่เวทีไปแสดงความยินดีหลังจากที่ได้ปุ่มทองแล้วนะครับในริบบิ้นสีทองแล้วนะครับไปตอนแรกก็แกล้งไปยืนเพื่อไปแสดงความยินดีกับผู้แสดงคนอื่นๆผู้แข่งขันคนอื่นๆจับไม้จับมือคนอื่นสุดท้ายก็แวะมาหาน้องเน่และก็ขอถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยขอถ่ายรูปเซลฟี่เอายังไงก็เอาให้ได้คุณน้องเน่ก็พยายามถ่ายอย่างนี้มันเป็นภาพที่น่ารักมากเป็นท่าน่ารักมากแล้วก็คุยอะไรกันบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็ยกมือบ๊ายบายลงจากเวทีไปเป็นภาพที่สวยงามมากครับเพื่อนแนะนำจริงๆครับหาคลิปที่เป็นคลิปที่เบื้องหลังแล้วจะเพื่อนจะมีความสุขเบื้องหลังนี่หมายถึงว่าถ่ายข้างหลังเลยนะถ่ายข้างหลังเลยนะมีกรรมการ3ท่านอยู่ตรงกลางเฟรมอีกเฟรมหนึ่งไปอยู่เป็นเฟรมผมบนเวทีอีกด้านหลังสุดคือผู้ที่ถ่ายทำ ู้ดีถ่ายทำข้างหลังเนี่ยถ่ายภาพเห็นชัดเจนมากบูมวายขึ้นมากนี่คืออ้าวคุณผมวิ่งเป็นเดียวไม่ต้องพูดมากเลยว่าเขาเคลียร์แค่ไหนซึ่งคุณซูเฟียว่ายังไงอันนี้ก็น่ารักมากนะครับบอกว่าฉันเดินทางไปที่ไหนออกไปตามถนนหนทางที่บ้านเนี่ยฮะมีแต่คนถามว่าคุณเน่เน่น้องเน่เน่จะมีโอกาสชนะไหมนะบรรยากาศยิ้มแย้มแจ่มใสส่วนคุณเมลบีนะบอกว่าเพลง Back Hole Sun ไม่ใช่แนวที่เธอชอบเธอชอบเพลงป๊อปเนาะSpice Girl รู้จักภรรยาของบิ๊กแฮมนักฟุตบอลไหมเนี่ยรู้จักไหมรู้จักสิเนี่ยวิกตอเรียนี่แหละเธออยู่วงดนตรีเดียวกันอยู่วงเดียวกันแต่คนนี้ยังรักในเรื่องของศิลปินเสียงเพลงอยู่แต่งเพลงก็เก่งนะเมลบีไม่ใช่เป็นคนสวยธรรมดานะไม่ใช่เป็นนักร้องไก่กานะติดบิลบอร์ดอะไรเยอะแยะมากเลยนะคนนี้น่ะบอกว่ายังไงยอมรับแหมตอนแรกจะไม่โกรธเนาะมองดูภาพตอนเธอเป่าปากคำเป่าปูโอ้ยเหมือนจะระบายความกดดันที่อยู่ข้างในออกมานะในที่สุดก็บอกว่าเธอทรงพลังและมีเสน่ห์จึงกดปุ่มให้ปุ่มแค่นั้นแหละโอ้โหหลุดโลกและที่อยากให้ฟังเสียงอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าในขณะที่คนกดปุ่มนั้นนะครับเสียงในฮอลล์ดังเต็มไปหมดเต็มไปหมดการถ่ายทอดของ AGT เนี่ยไม่ได้เปิดเสียงซาวดังขนาดนั้นจะเปิดเสียงซาวเฉพาะเสียงของกรรมการสามท่านแต่เสียงจากโทรศัพท์มือถือของเพื่อนๆที่ไปดูเนี่ยมันเสียงฟาวดังมากจนกลบเสียงของคุณเมลบีคุณซูเฟียและคุณฮาวีกลบหมดอ่ะพูดง่ายๆกลบหมดไม่ได้ยินนะกลบหมดแทบจะไม่ได้ยินอย่างไรแม่พูดแล้วอยากเปิดทีวีให้ดูซะเลยเนี่ยส่วนคุณไซมอนนะแม้จะไม่ได้มาตัดสินเพราะไม่สบายใช่ไหมเข้าโรงพยาบาลอยู่บอกว่าเพลงร็อกอาจจะเสี่ยงแต่ยอมรับว่าเน่ๆสามารถเชื่อมกับผู้ชมได้เป็นอย่างดีผู้ชมในภาษาเดนน่าซิวิกออโตโทเรียมยุกขึ้นปรบมือและเชียร์ตลอดการแสดงนะซึ่งคุณเมลบีก็ยังเลอยู่นานก่อนที่จะกดโกลเด้นบัสเซอร์ทำให้เน่ๆยืนรอด้วยสีหน้ากังวลโอ้โหเขาจับภาพได้ดีมากจำโอ้นี่เธอจะกดหรือไม่กดฉันก็แน่แต่แล้วก็กดเธอก็ซุดนั่งลงเลยนะเสียงเชียร์ก็ดังสะนั่นนะอ่ะตอนนี้มาดูความเห็นของแฟนเพลงและกรุนตีและคนศิลปินฝั่งนู้นเด้อศิลปินฝั่งไทยอ่ะถูกว่าไปแล้วนะถูกว่าไปแล้วว่าชอบฟังไม่เป็นก็อย่ามาวิพากษ์วิจารณ์นั่นแหละถูกว่าไปแล้วบอกว่ายังไงเธอมีดิสคริปต์ไลน์คือว่ามีไลน์ของสคริปต์จัดการวางสคริปต์ของตัวเองไว้อย่างสวยงามจัดระเบียบของตัวเองต้องมีสคริปต์ดิผมเป็นนักข่าวนะครับและเขียนบทข่าวอยู่ทุกวันฉะนั้นผมรู้ว่าคำว่าสคริปต์สำคัญมากจังหวะของชีวิตก็คือสคริปต์นี่เองนะและมีความแรงคือความกล้าหาญมากที่จะเผชิญกับความกลัวเห็นไหมเขามองอย่างนั้นจะความกล้าหาญแล้วหนีได้ไหมกล้าที่จะหนีไม่ได้อันนี้น่ากลัวมากนะที่การแสดงครั้งนี้นะในขณะที่กระแสของ Reddit นี่คืออะไรReddit คือ Red ก็คือสีแดงเนี่ยดินก็ DIT เนี่ยแหละ Reddit ก็คือพันทิปของอเมริกาประเทศไทยก็มีพันทิปใช่ไหมกระทู้พันทิปกระทู้พันทิปของเราดังไหมอยากรู้เรื่องอะไรถามไปที่กระทู้ที่พันทิปสมัครซื้อพันทิปใครรักใครชอบใครเกลียดใครชอบใครอะไรอย่างเงี้ยความคิดเห็นยังไงกระทู้พันทิปจะกระหน่ำซัมเมอร์เซลมา Reddit ก็เหมือนกัน Reddit เนี่ยเป็นสื่อชุดเช่นที่ของอเมริกาเขาคุยกันผ่าน Reddit นะ Reddit เป็นสื่อที่ใหญ่มากนะบอกว่ายังไงมีการถกเถียงกันดุเดือดหลังจากที่เมลบีกด Golden Butter หลายคนเชื่อว่านี่ๆคือตัวติงที่จะชนะและบางคนตั้งข้อสงสัยว่าผลโหวตอาจถูกอิทธิพลจากทีมโปรดิวเซอร์ไม่ใช่ทีมโปรดิวเซอร์ไหนหรอกฮาวิ่งแล้วไปยืนอยู่ตรงนั้นแหละส่วน YouTube และ TikTok บอกว่าการแสดงของเน่ทะลุ 4.1 ล้านวิวในไม่กี่วันผมก็ไปเปิดดูแล้วนะครับคนอื่นได้แค่แสนหรือไม่มีใครถึง 200,000 นะคนไม่มีใครถึง 200,000 นะคนที่แข่งวันนั้น11คนนี่4.1 ล้านวิวนะมีคอมเมนต์ที่น่ารักก็คือว่า Sorry Thailand Nene belong to be world now เสียใจด้วยประเทศไทยNene belong to คือเป็นเจ้าของNene belong to the world now เธอไม่ใช่แค่คนไทยแต่เป็นของคนทั้งโลกแล้วเดี๋ยวนี้เอามึงอิฟอัพเขาเลยไงเด็กหญิงเด็กสาวลูกสาวฉันเป็นลูกสาวฉันสิผมก็พูดไปกันนะฮะจริงๆเธอโกนโตซะละนะในขณะที่ภรรยาของคริสคอร์เนลก็ชื่นชมเนเน่ลอนยอนที่ขึ้นโชว์แบ็คโฮลซันบอกว่ายังไงฉันไม่เคยได้ยินใครร้องเพลงนี้ได้สุดยอดขนาดนี้มาก่อนเลยสุด

พูดแค่นี้อ่ะใช่ไหมสำหรับรางวัลที่น้องนินนี่จะได้รับนะครับเป็นเงินรางวัลถ้าชนะนะที่จริงก็ไม่ต้องท่าแล้วเนาะไม่แต่อย่างว่าเสียมารยาทถ้าบอกชนะแล้วแล้วคนอื่นก็จะมีความหมายอะไรปลายปี40ปีได้ปีละ25,000ดอลลาร์รวมครบ1ล้านดอลลาร์นะก็ประมาณเท่าไหร่822,000ถึง825,000บาทไทยปีละ825,000825,000พอไหมค่าใช้จ่าย800,000เนี่ยไม่พอแต่ถ้ารับครั้งเดียวรับครั้งเดียวก็จะได้รับ 300,000ดอลลาร์ถูกหักภาษีไป 70% โอ้อยู่เทะจากเขาเอาไปพัฒนาประเทศเขาไหมเขาเห็นความสำคัญของภาษีดิประเทศอื่นเหมือนของเราหรอกจ้องจะงาบภาษีพูดแล้วคันอ้าวว่ายังไงต่อบอกว่าผลโหวตครั้งนี้ครั้งต่อไปจะต้องเป็นผลโหวตอย่างเดียวนะอ้าวมาดูความเห็นของเพื่อนร่วมงานที่เคยทำงานกับคริสคอนเนลคริสคอนเนลคือคนแต่งเพลงนี้ร้องเพลงนี้ด้วยนะคิมทายิลบอกว่ายังไงคือคนเล่นกีตาร์เพลงนี้เขารู้สึกประทับใจกับเพลงนี้ที่นำมาร้องโดยศิลปินรุ่นใหม่และการตีความของเนเน่ทำให้เพลงดูร่วมสมัยและเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ในขณะที่สมาชิกของวง Audio Slap และ Temple of the Dog แม่2วงนี้เนี่ย2วงนี้คริสคอนเนตเคยไปร่วมงานด้วยฟังชื่อแล้วก็แม่ Audio Slap จะไปแปลเป็นภาษาไทยว่าไงเสียงของทาบเสียงของท่านผู้เพลงเฮฟวี่มันเป็นอย่างนี้แหละ Temple of the Dog โอ้โหโบสถ์ของสุนัขนี่ไงโอ้โหแหมเฮฟวี่ไหมนะพูดแล้วมันแหมมันเอ็นมันขึ้นคอเสียงจะขึ้นบอกว่ายังไงความเห็นของลาวายส์ว่าบอกว่านี่ไม่ใช่การเรียนแบบทริสคอร์เนลแต่เป็นการตีความหมายใหม่ที่สดและทรงพลังเสียงของเนเน่มีกริสที่เป็นแบบกรั้นและความใสสะอาดที่ทำให้เพลงดูร่วมสมัยการที่เด็กสาววัย16สามารถร้องและเล่นกีตาร์ได้พร้อมกันได้ถือเป็นการสอบผ่านระดับตำนานนะการแสดงของเนเน่มีทั้งเสียงกรีดร้องและกรั้นกรั้นคือทำเสียงแตกอะทำเสียงแตกการเล่นกีตาร์ที่ดุดันทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนย้อนสู่ยุค90แต่ในรูปแบบที่ทันสมัยเข้าใจไหมกรี๊ดยังไม่พอทำกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเสียงแตกเข้าใจไหมนี่แหละแง้มชอบตะเบงอย่างนี้หลังจากถ้าเครียดผมจะทำตะเบงเสียงกรั้นให้ตัวเองในห้องน้ำก็เห็นของเกรงบอกว่ายังไงการแสดงนี้ทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปสู่ยุคทองของซีแอตเทิลแต่ในร่างของคนรุ่นใหม่จากประเทศไทยเนเน่สามารถเชื่อมโยงอารมณ์เศร้าลึกของเพลงกับพลังสดใสของวัยรุ่นได้อย่างลงตัวนี่คือการประกาศว่าเพลงกรั้นยังไม่ตายแต่กำลังถูกสืบทอดโดยคนรุ่นใหม่นี่คือแรงบันดาลใจให้กลับมาอยากจะจับกีตาร์อีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันกับเงียบๆเมื่ออยากจะเล่าให้ฟังนิ้วเจ็บแล้วนี่ Yahoo Entertainment ว่ายังไงเธอไม่ได้เป็นแบบคริสคอร์เนลแต่ตีความเพลงใหม่ให้เข้ากับเสียงและบุคลิกของตัวเองส่วนบรรณาธิการบิลบอร์ดโอ้โหบิลบอร์ดไม่ต้องเอ่ยสรรพคุณก็คืออะไรยาวนานมากเกี่ยวกับเรื่องเพลงเขียนวิพากษ์วิจารณ์ได้เยี่ยมมากบอกว่าความยากของการร้องต้องใช้ช่วงเสียงกว้างตั้งแต่เสียงนุ่มลึกในท่อนของเวอร์สไปจนถึงเสียงแผดพลังสู่ท่อนฮุกและตอนท้ายต้องควบคุมลมหายใจและน้ำเสียงอย่างมืออาชีพโดยเฉพาะการลากเสียงยาวและใส่เสียงกริสเสียงแตกแบบกรั้นเข้าใจไหมคำว่า verse v e r s e คือท่อนของเพลงท่อนของเพลงจำศัพท์นี้ไว้นะ v e r s ทำไมต้องจำตั้งแง่ก็น้องเลนนี่แหมเฉลยซะแล้วเรียนเวอร์สที่น้องเนเน่แต่ง

ไงใช่ไหม real world เนี่ยเนี่ยเอาเขาเอาสองอันนี้มาบวกกันก็คือความจริงของท่อนเพลงความจริงของเสียงเพลงบินบอกให้คะแนนการร้อง9ทับ10คือคะแนนเต็ม10ได้9ส่วนการเล่นกีตาร์ล่ะใช้ตั้งการตั้งสายแบบดรอปดีคือ D A D G B E เพื่อเสียงเบสทุ้มต่ำตามสไตล์กรันและคอร์ดซับซ้อนแบบดิมินิสมีเจอร์7และซับสเปนส์ที่ต้องทางนิ้วและควบคุมมืออย่างแม่นยำต้องเล่นอาปิสอาปิสก็คือเกาโน้ตนะเข้าใจไหมไม่ต้องมีปิสพร้อมกับจังหวะที่ไม่ตรงถือเป็นระดับมหาโหดบิลบอร์ดให้คะแนนตรงนี้ว่าไงจาก10คะแนนให้ 7.5 โอ้โหเล่นกีตาร์ได้ 7.5 และการตีความหมายของเพลงบอกว่าเนี่ยนักร้องที่เรียนได้ยากที่สุดคือคริสคอเนลนี่แหละร้องยากที่สุดแต่เน่ๆสามารถร้องไปพร้อมกับเล่นกีตาร์ถือว่าการสอบผ่านระดับสูงสุดเพลงมหาโหดยากที่สุดเพลงหนึ่งของยุค90เห็นไหมทำให้เวลากดปุ่มสีทองก็น้ำตาไหลผมก็น้ำตาไหลเหมือนกันเสียดายไม่ได้ดูสดแต่ก็ใจจดใจจ่อตลอดไม่ได้ดูสดยังไม่พอเปิดซ้ำโอ้โหนี่ดูเป็นครั้งที่800ละมั้งส่วนแฟนเพลงรุ่นใหญ่ว่ายังไงแฟนเพลงที่ติดตามวงซาวการ์เด้นของคริสคอนเนลบอกว่ายังไงฉันไม่เคยร้องให้กับการแสดง GAT มาก่อนแต่ครั้งนี้น้ำตาไหลลูกสาวของชาติไทยจะเป็นร็อกสตาร์ของโลกเห็นไหมเด็กสาวแล้วเป็นหญิงสาวแล้วก็เป็นลูกสาวซะแล้วตอนนี้นักดนตรีรุ่นใหญ่บอกว่ายังไงออกมาโพสต์ว่าเน่ๆทำให้พวกเขาอยากกลับมาจับกีตาร์อีกครั้งเพราะเธอถ่ายทอดพลังของเพลงได้สดใสแฟนจากสิงคโปร์และยุโรปบอกว่าเธอครองเพลงนี้ได้ทั้งหมดและส่งกำลังใจให้เธอเข้าสู่รอบชิงพวกเขารู้สึกว่า AGT มีร็อกสตาร์ตัวจริงไม่ใช่แค่โชว์เพื่อความบันเทิงศิลปินยุ่งใหญ่ในวงกรันซีแอตเทิลบอกว่านี่คือการแสดงที่ทำให้ผมนึกถึงยุคทองของเราแต่ในร่างของคนรุ่นใหม่นักร้องเพลงร็อกของยุโรปและอเมริกาก็ออกมาแชร์คลิปของน้องในนี่พร้อมกับคอมเมนต์ว่าเธอไม่ได้เรียนแบบคอเนลแต่ตีความใหม่ในแบบของตนเองถ้าอยากรู้ว่าตีความใหม่แบบของตนเองอย่างไรแนะนำให้เพื่อนไปดูคลิปถ่ายทอดสดของไลฟ์โชว์ของคุณน้องเนี่ยอีกครั้งหนึ่งตอนที่ภาพ CU ตามภาษาอังกฤษสั้นๆว่า CU ภาษาที่ยาวมาหน่อยก็คือ close up ภาษาไทยแปลว่าใกล้ชิด close upที่หน้าจะดูแววตาของน้องโดยเฉพาะผมดูในตาสีดำเหลือกไปซ้ายทีเหลือกไปขวาทีทำหน้าตาทำดวงตาให้เล็กลงใหญ่ขึ้นเหมือนกับความกังวลในเพลงทำหน้าตาบิดเบี้ยวแค่ขยับนิดหน่อยแค่ขยับหน่อยเหมือนเด็กที่มีปัญหาเหมือนกับเพลงแบ็คโฮลสันกำลังจะสื่อให้เพื่อนกลับเรือผมดูเนี่ยผมรู้แล้วเฮ้ยไอ้นี่มันถึงจิตวิญญาณของเพลงเข้าไปในเนื้อดูดวงตาก็รู้พูดง่ายๆดูดวงตาก็รู้นี่แหละนี่แหละคือเพลง Back Hole Sun คือเพลงอะไรคริสคอลเป็นผู้แต่งเพลง Back Hole Sun ภายในเวลา15นาทีในปี1994และเป็นเพลงที่ดังที่สุดของซาวการ์เด้นซึ่งเป็นจารึกของยุค90ความหมายของเพลงเต็มไปด้วยภาพเหนือจริงและความสิ้นหวังในสังคมกลับไปดูการถ่ายทอดสดดวงตาของน้องเนเน่อีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้การร้องเพลงนี้ยากมากเพราะต้องใช้พลังเสียงกว้างถึง4ออกเซปและอารมณ์ที่ซับซ้อนแอบฝึกซ้อมมานานถึง1เดือนเพื่อถ่ายทอดให้สมบูรณ์แบบโดยไม่ให้ใครรู้จนถึงวันแสดงจริงเป็นไงกลับไปดูอย่างที่ผมว่าไหมอย่าถ้าดูภาพกว้างก็คือภาพที่น้องโซโล่กีตาร์แล้วก็เดินรอบวงสะบัดแขนและก้าวเยื่องขาย่าง3ขุมผมเป็นพูดเป็นภาษามวยหน่อยได้ไหม
ย่างสามขุมปับปับถอยหน้าถอยหลังเห็นไหมเหมือนย่างสามขุมมวยไหมล่ะนะแต่อันนี้เขาเรียกเป็นวงล็อกนะครับแต่อธิบายเป็นภาษาไทยได้อย่างเงี้ยใครจะว่าอะไรขมไหมล่ะย่างสามขุมเนี่ยปับปับปับปับแล้วก็ไปดูที่แววตาสีหน้าของน้องแล้วเราดูดวงตาสีดำๆของคุณน้องนั่นแหละนั่นแหละแบล็คโฮลซันมันอยู่ที่ในตาของคุณน้องนี่นี่คุณคิดก็เล่นเกิดที่ซีแอตเทิลสหรัฐอเมริกาเกิดเมื่อปีคศ1964ในเสียชีวิตในปี2017เป็นร้องนำและนักแต่งเพลงหลักของวงซาวการ์เด้นต่อมาได้เข้าไปร่วมกับออดิโอสลับและ Temple of the Rock นี่แหละที่ผมพูดถึงว่า2วงนี้ยังอยู่ได้พูดถึงเนี่ยนะออดิโอสลับนะเสียงออดิโอเนี่ยเข้าใจไหมเสียงลำโพงเสียงอะไรเนี่ยของธาตุนะและTemple of the Dog โอ้โหโบสถ์ของสุนัขเนี่ยนี่แหละมาฮาร์ดคอร์อย่างนี้แหละนี่แหละเขาเรียกวงล็อกเป็นนักร้องล็อกที่มีพลังสูงสุดในโลกช่วงเสียงกว้างถึง4ออกเทปนะซึ่งความหมายของเพลง Black Hole Sun ในท่อนของBlack Hole Sun When You Come And What's Always The Rain ก็คือยังไงการวิงวองเรียกร้องพลังลึกลับให้ช่วยมาชำระล้างความทุกข์ยากและความเสียแซงของคนในโลกใบนี้พวกที่ชอบโกหกประเทศทั้งหลายโกหกโลกทั้งหลายช่วยดูดไปให้หมดเลยสินั่นแหละเนี่ยเปิดตัวในอัลบั้ม Super Unknown ขึ้นเป็นอันดับ1ในบิลบอร์ดร็อกแทร็กและติดอันดับท็อปเทนในหลายประเทศออสเตรเลียแคนาดาฝรั่งเศสและไอซ์แลนด์ผมก็จะไปยาวเลยแล้วเนี่ยก็ขอให้ติดตามผลงานคุณน้องนี้ต่อไปจนถึงวันที่22กันยายนนะครับบ๊ายบายปูน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงกรมการปกครองสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้
1: จีนและเนปาลกลับมาปฏิบัติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยอีกครั้งท่ามกลางการจับตาสัญญาณความเสี่ยงที่เกิดจากน้ำหลากระลอกใหม่การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026จ่ายอังสุธาสาวิทคว้าเหรียญทองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศแจ้งเตือน51จังหวัดและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง5วันนี้
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงตามประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนจึงแจ้งเตือนไปยัง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงโดยให้จัดตั้งวอลลุ่มระดับพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลสภาวะอากาศสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจัดทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและ